0: ครับ
1: ท่านทรงคำร้องเป็นภาษาอังกฤษเองด้วยพระองค์เองจะมีอยู่5เพลงที่ท่านทรงแต่งเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เอง
0: ครับ
1: ทุกทํานองดีดีดาดีดาดีด
0: าครับ
1: ดีดาดีดาโอ้เพราะมากคือทํานองของเพลงเนี่ยมันจะมีความไพเราะยิ่งขึ้นถ้าประกอบด้วยฮาร์โมนีหรือคอร์ดที่สายประกอบเข้าไป
0: ครับ
1: มันทำให้ไม่ว่าคอร์ดไม่ว่าไม่ว่าพอเราผสมกันแล้วมันรู้สึกโทมันรู้ติกอะไรอย่างนี้ครับ
2: สวัสดีครับผมไต้ฝุ่นกนกชัดยินดีต้อนรับสู่ทีเศร้าเสียงไทยสู่สากลครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับสุภาพบุรุษนักดนตรีผู้มี perfect pitch และเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอาจารย์วิรัตอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติครับดนตรีสากลมรดกทางวัฒนธรรมที่เดินทางข้ามโลกมาเชื่อมโยงผู้คนด้วยตัวโน้ตที่เป็นมาตรฐานเดียวกันครับแต่สำหรับเด็กชายจากอ่างทองคนหนึ่งดนตรีคือความหลงไหลที่ผลักดันให้เขาแปรตำราต่างประเทศด้วยตัวเองจนก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักและศิลปินแห่งชาติผู้รู้ลึกรู้จริงในโลกของดนตรีสากลไทยสวัสดีครับอาจารย์
1: ครับสวัสดีครับ
2: ก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์อาจารย์นะครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ผมว่าทุกคนในตอนนี้ทราบดีแล้วว่าอาจารย์คือศิลปินแห่งชาติแต่ผมอยากจะขอย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าครับว่าอะไรเหรอครับที่ทำให้อาจารย์มาสนใจทางด้านดนตรีครับผม
1: คงตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับตั้งอยู่ต่างจังหวัดนะ
0: ครับ
1: ก็ชอบร้องเพลง
0: ครับ
1: ชอบร้องเพลงมันอาจจะเป็นจุดนั้นก็ได้คล้ายๆมันมีความสนใจในตัวแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ชอบร้องเพลงหัดเล่นฮาร์โมนิก้าไม่รู้ผมได้มาจากไหนก็ไม่รู้อะ
2: ฮาร์โมนิก้าคือเมาส์ออร์แกนใช่ไหมคร
1: ับ
2: ก็ฝึกเองนี่แหละหรอ
1: ฝึกเองหัดเป่าเองหาเสียงเองอะไรเงี้ยซึ่งหัดผิดๆด้วย
0: คือ
1: ปกติแล้วเนี่ยเสียงสูงก็อยู่ขวามือใช่ไหมแต่ผมหัดเสียงอยู่ซ้ายมือมันก็เลย
2: ก็เลยฝึกหัดตั้งแต่แบบนั้นเป็นต้นมาแล้วอาจารย
1: ์
2: หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าแบบอาจารย์ก็ได้เขาเรียกว่าสานต่อนี่แหละครับกับความชอบนั้น
1: ก็คือตอนนั้นก็ได้แค่นั้นนะครับเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเราก็ไม่รู้จักเครื่องดนตรีอะไรก็ไม่รู้จักเลยตอนเรียนมัธยม
0: ครับ
1: ก็มีชั่วโมงวิชาขับร้องนะครับ
0: ครับ
1: ขับร้องแล้วก็ครูที่สอนขับร้องเนี่ยซึ่งสอนทั้งขับร้องสอนทั้งพละ
2: คุณในครูคนเดียว
1: ในครูคนเดียว
0: คร
1: ับก็บอกว่ามันมีเครื่องดนตรี
0: ครับ
1: เครื่องเป่าแขวนอยู่ในห้องดนตรี
0: คร
1: ับ ก็ถามว่านักเรียนอยากเล่นเครื่องเป่าเครื่องอะไรบ้างผมก็เลือกดูก็เห็นมีทรัมเป็ตแขวนอยู่ผมว่าผมเลือกทรัมเป็ตเนี่ย
2: เราเลือกจากรูปร่างหน้าตาเขาก่อนเลย
1: ใช่ฮะเลือกทรัมเป็ตนี่แหละครับก็ลงชื่อว่าจะเรียนทรัมเป็ตละ
0: ครับ
1: ก็มีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นโรงเรียนเนี่ยวันเสาร์เนี่ยเราแต่งลูกเสือ
0: ครับ
1: แล้วก็แต่งลูกเสือเนี่ยเวลาเชิญธงชาติขึ้นยอดเสาเนี่ยก็ไม่ร้องเพลงชาติแต่ให้แตรเดี่ยวมาเป่า
0: อ๋อ
1: นะแทนเพลงชาตินะแต่เดี๋ยวก็มันก็มีคนเป่ารุ่นพี่เนี่ยมาเป่าตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ3รอบ
0: ครับ
1: พอบอก3รอบเสร็จมันเป็นลมนึงตรงนั้นเลยหน้าเสาธงผมเดินไปหาครูสอนผมขอถอนชื่อแล้วก็มองว่าไอ้เครื่องมือเครื่องนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตผมไม่แตะต้องมันแล้ว
2: โอ้เป็นลมเลย
1: จะมาทราบตอนหลังว่าเขาไม่สบาย
2: อ๋อโหหลังจากนั้นก็เหมือนก็ได้ฝึกได้พูดง
1: ่ายๆก็สนใจ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ได้มาสัมผัสดนตรีจริงๆเลยก็คือช่วงมหาวิทยาลัยละพอมาเรียนกรุงเทพมาเรียนมตอนนั้นมีม7ม8
0: ครับ
1: ก็ยังไม่ได้สัมผัสเครื่องดนตรี
0: ครับ
1: แต่ว่าได้ฟังเพลงอะไรมากขึ้น
0: ครับ
1: ก็เป็นวัยรุ่นสมัยนั้นอ
0: ่
1: ะฟังเพลงฝรั่งก็รู้จักเพลงพวกสากลนี่มากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็พอฟังเพลงแล้วก็รู้สึกว่ามันสะดุดเสียงกีตาร์ที่บรรเลงอยู่ในเพลงนั้น
0: ครับ
1: โอ้เสียงกีตาร์นี่ชอบมากเลยนอกจากนั้นมานี่ไม่ว่าผมไปดูดนตรีที่ไหนผมจะดูแต่คนเล่นกีตาร์
2: เป็นสิ่งที่เราสนใจด้วยตอนนั้นใช่ไหมครับ
1: ชอบ
2: โอ้ก็ถือว่าเราเริ่มเข้ามาสนใจกีตาร์
1: เริ่มใกล้ชิดกันไปเรื่อย
2: ใกล้ชิดไปเรื่อย
1: จนกระทั่งมาเรียนในมหาวิทยาลัยก็พอดีมีเพื่อนมีกีตาร์อยู่แต่ไม่ได้เล่น
0: ครับ
1: เขารู้ว่าผมอยากเล่นกีตาร
0: ์
1: เขาก็บอกขอโทษนะก็บอกว่ามึงเอาไปหัดเลย
2: เอาไปเลย
1: กีตาร์ไปเลย
0: ครับ
1: จากนั้นมาผมก็ได้สมัครกีตาร
2: ์โอ้นอกจากหัดเองแล้วถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นผมว่า ตำราในการฝึกน่าจะหายากแน่นอนใช่ไหมครับ
1: หายากมากแล้วก็มันมีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่เขาสั่งซื้อหนังสือมาจากเมืองนอก
2: ครับ
1: ชื่อร้านวิลสันอยู่แถวไปรษณีย์กลางเมื่อก่อนยังจำได้ไปรษณีย์กลางตรงถนนเจริญกรุง
2: อ๋อครับ
1: แล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็มานั่งหัดเป็นภาษาอังกฤษก็แปลด้วยอะไรด้วยหัด
2: อาจารย์ก็ต้องทั้งแปลภาษาอังกฤษเองอีกแล้วก็หัดตามเขาเองอีกนะครับ
1: ใช่ครับ
2: โหนี่อาจารย์มีความภาคเพียรมากๆเลยครับ
1: ต้องอุตสาหะมากครับ
2: ใช่ไหมครับคือผมว่าผมอยากจะถามอาจารย์งี้ว่าในความเพียรแบบนั้นในความยากในการที่เราจะพยายามฝึกในแต่ละอย่าง
1: ครับ
2: อาจารย์ว่าสิ่งนี้สอนอะไรกับอาจารย์บ้างครับ
1: เรื่องความอดทนก่อนอื่นเลยต้องรักก่อน
2: ครับ
1: ถ้ามีความรักแน่นอนพอมีความรักเราอยากจะเล่นให้มันเป็น
2: ครับ
1: ต้องมีความอดทน
2: ครับ
1: นะครับอดทนในเรื่องจำขอจำอะไรกันแล้วแต่แล้วก็ที่อีกตัวอย่างก็คือเรื่องความเจ็บเล่นกีตาร์ใช่ไหม
2: ใช่ใช่คร
1: ับแรกๆเราต้องผ่านการเจ็บนิ้ว
2: โอ้โห
1: นิ้วนี่จะบวมแบ
2: บ
1: จดแทบจะจดไม่ลงในวันที่สองวันที่สามที่จดแต่ว่าเราต้องผ่านจุดนั้นให้ได
2: ้ครับ
1: ถ้าไปท้อตรงจุดนั้นแล้วเลิกเล่นนะมันก็จบ
2: ก็จะจบเลยโอ้นี่ถือว่าแล้วก็สอนในเรื่องของการมันก็พิสูจน์ว่าเรารักในสิ่งนั้นจริงๆอาจารย์ครับผมทราบมาว่าอาจารย์มีโสตสัมผัสที่แม่นยำมากหรือที่ทุกคนรู้กันว่าคือ perfect pitch ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ผมคงไม่ถึงขนาด perfect pitch นะครับเพราะว่าคำว่า perfect pitch หมายถึงว่าถ้าเราได้ยินเสียงอะไรแล้วเนี่ยสามารถจะบอกได้ว่าเสียงนี้ไอ้เสียงที่ดีเนี่ยเป็นเสียงโน้ตอะไร
2: เพราะ
1: โน้ตตัวซอลโน้ตตัวโดโน้ตตัวมีอะไรเงี้ยนะครับจะได้ยินแล้วว่ารู้เลยว่าเป็นโน้ตอะไร
2: อ
1: ันนั้นคือ perfect pitch
2: นะครับ
1: แต่อย่างผมเนี่ยผมอาจจะต้องมานั่งเทียบว่าเสียงได้ยินเป็นอะไรบ้างแต่พอเทียบรู้พอรู้ได้ว่าเป็นโน้ตตัวอะไรแล้วเนี่ยเราก็รู้สเกลรู้อะไรแล้วแต่นี้ก็ไปต่อได้เลย
2: ก็ไหล
1: ไม่ว่าจะเป็นการจดไม่ว่าจะเป็นการ size thinking หรืออะไรก็ตาม
2: โอ้โหสาย reading สาย thinking อาจารย์ได้หมดเลยใช่ไหมครับโอ้โหถือว่าม
1: ันไม่ซับซ้อนเกิน
2: ทำไมซับซ้อนเกินไปซึ่งผมต้องบอกว่าการที่มีสกิลแบบนี้ถึงแม้อย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจจะไม่ใช่แบบ perfect pitch แบบ 100% แต่อย่างน้อยก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจารย์ฟังและอาจารย์รู้เลยว่าควรที่จะร้อยเรียงยังไงในนี้
1: ครับ
2: ซึ่งผมคิดว่าแบบนี้จะทำให้อาจารย์เรียนรู้เครื่องดนตรีได้หลายชิ้นอย่างเค้าเรียกว่าอย่างเรียนรู้เปียโนทรัมเป็ตหรือว่าเครื่องดนตรีต่างๆมันทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึ้น
1: ถ้าเรารู้ด้วยโน้ตว่ามันเสียงอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็ง่ายขึ้นสำหรับอย่างเล่นเปียโนก็รู้ว่าสเกลเป็นยังไงตัวโน้ตได้ยินเป็นตัวอะไรของสเกลอะไร
2: ครับก็คือไปได้ตามนั้นเลยนะครับโอเลโอเคครับอาจารย์แล้วก็จากที่อาจารย์ได้ฝึกเล่นฝึกหัดทุกๆอย่างมาแล้วจนมาตั้งเป็นวงสตริงคอมโบใช่ครับอย่างยุคนั้นเลยที่โด่งดังมากเลยก็ซิลเวอร์แซนใช่ไหมครับอาจารย
1: ์คือสมัยนั้นเรายังไม่เรียกว่าสตริงคอมโบนะตอนนั้นน่ะวัยรุ่นไทยก็นิยมฟังเพลงไปฝรั่งไอเอลวิสผมว่าเนี่ย
2: เอลวิส
1: มันจะมีวงดนตรีดังของอังกฤษวงหนึ่ง
2: ครับ
1: ชื่อวง The Shadows ที่แปลว่าเงาเนี่ยนะ
2: ครับ
1: มันเป็นดนตรีที่4ชิ้นมีกีตาร์2เบส1กลอง1
2: กลอง1
1: กีตาร์ก็จะมีลีดกีตาร์มีริทึมกีตาร์และกีตาร์เบสแล้วก็กลอง
2: ครับ
1: เขาเล่นแบ็คอัพให้กับนักร้องที่มีชื่อเสียงช่วงนั้นคือคริสริชาร์ด
2: ครับ
1: ก็ตอนนั้นมาโด่งดังแล้วโด่งในบ้านเรานั้นบ้านเราก็นิยมฟังก็มีการตั้งวงดนตรีขึ้นมาใครเล่นดนตรีได้ใครเล่นกีตาร์ได้ก็มาฟอร์มวงกันแล้วก็ตั้งเป็นวงแบบนี้ขึ้นมาผมจะเป็นวงซิลเวอร์แซนจะเป็นวงแรกวง Shadows รุ่นแรก
2: ๆ
1: สมัยนั้นเขาจะเรียกว่าวงแบบ Shadows
2: ก็ใช้ชื่อทับเลย
1: เลยครับวงแบบนี้คือวงแบบ Shadows นะครับไอ้คำว่าสตริงคอมโบเนี่ยมันมาทีหลังก็คือ
2: ครับ
1: พอหลังจากวงดนตรีประเภท Shadows มีแพร่หลายมากขึ้นในเมืองไทยแล้วเนี่ยมีหลายวงมากขึ้น
2: ครับ
1: ทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยเค้าก็จัดการประกวดกันประกวดกันเอาวงแบบประเภทเนี้ยมาเล่นนะครับโดยที่คือนอกจากจะเป็นเครื่องดนตรี4ชิ้นแล้วเนี่ยก็มีเครื่องดนตรีเสริมนะอย่างเช่นวงไหนจะมีแซกซ์ก็ได้จะมีออร์แกนก็ได
2: ้
1: อะไรเสริมขึ้นมาเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะใช้คำว่าอะไรดีนะก็ตั้งชื่อว่าเป็นสตริงคอมโบแล้วกัน
2: ครับ
1: คำว่าสตริงก็เพราะว่าอย่างกีตาร์อย่างเบสมันเป็นสายก็เลยใช้ว่าสตริงคอมโบจริงๆแล้วสตริงมันหมายถึงถ้าโดยทั่วไปดนตรีสตริงมันหมายถึงพวกออเคสตราพวกไวโอลินพวกอะไร
2: สายแบบนั
1: ้
2: น
1: แต่ว่าบ้านเราก็เรียกสตริงคอมโบแล้วกันเพราะว่ากีตาร์อะไรพวกนี้มันเป็นสายก็เลยเป็นที่มาของคำว่าสตริงคอมโบครับ
2: อ๋ออาจารย์ก็เลยต้องบอกว่า ต้องเป็นรุ่นแรกเลยใช่ไหมครับ
1: เป็นรุ่นบุกเบิก
2: บุกเบิกครับที่ทำให้เรามีสิ่งคอมโบจนถึงทุกวันนี้โอ้โหสุดยอดเลยนี่เจอไอดอลผมแล้วครับหลังจากที่ซิลเวอร์แซนอาจารย์ได้ทำวงนั้นแล้วอาจารย์ก็ได้ก้าวเข้ามาทำงานด้วยใช่ไหมในเรื่องของด้านดนตรีระดับชาติเลย
1: คือผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าเล่นอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรผมก็อยากรู้ลึกๆแล้วก็พอขณะที่เล่นดนตรีเราก็พยายามค้นคว้าอ่านหนังสืออ่านนังอ่านตำราอะไรต่างๆเพื่อให้มันรู้ลึกซึ้งมากขึ้นในเรื่องดนตรี
0: ครับ
1: นะครับมันก็เลยเป็นที่มาเขาอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากทำไอ้นั่นอยากทำไอ้นี
0: ่ครับ
1: นะครับอยากไม่อยากเล่นเฉพาะกีตาร์แล้วอยากเล่นเปียโนให้ได
0: ้
1: ก็ไปเรียนเปียโนอยู่พักนึง
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็ศึกษางี้เลยมาพอต่อมาก็มีวิชาเรียบเรียงเสียงประสาน
0: วิชาเรียบเรียงเสียงประสาน
1: คือคนที่เรียบเรียงเสียงประสานก็คือหมายความว่าเราสามารถจะเขียนจะเล่นเพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถจะเขียนโน้ตให้กับเครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงให้ว่าแต่ละชิ้นในวงต้องเล่นยังไงในเพลงนี้นะอันนั้นคือการเรียบเรียงเสียงประสาน
0: ครับ
1: ผมก็มาไปศึกษาอะไรเงี้ยเพราะความอยากรู้ด้วยความพูดง่ายๆคือเราเป็นคนรักดนตรีอ่ะ
0: ครับ
1: ก็อยากรู้อะไรให้มันลึกๆมากขึ้นนั้นพอเรารู้อะไรมากขึ้นมันก็พาไปเองที่เราก็รู้จักคนโน้นรู้จักคนนี้รู้จักในวงกว้างกว้างขวางขึ้นทำเพลงประกอบภาพยนตร์บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็กว้างขวางขึ้นมาเรื่อยๆ
0: ครับอ๋อคือพอเราได้ย้อนกลับไปคือเราได้มีวิชาทางด้านเรื่องการเรียบเรียงเสียงประสานจน
1: ครับก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอะไรเงี้ยครับก
0: ็ครับจนอาจารย์ก็ได้มาเป็นเรียกว่าเป็นผู้ควบคุมใช่ไหมครับเป็นคอนดักเตอร์
1: คอนดักเตอร์
0: ของวงเฉลิมราช
1: ครับ
0: อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยครับว่าอาจารย์ต้องปรับตัวหรือว่ามีหลักยึดมาตรฐานอะไรยังไงมั้ยครับเพื่อคงคุณภาพไว้ให้แบบดนตรีสากลของไทยเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นที่ยอมรับเนี่ยครับ
1: จะมีที่มาอย่างที่ผมบอกนะครับพอหลังจากผมเป็นนักเรียนเสียงประสานด้วยนะเป็นนักดนตรีเป็นนักเรียนเสียงประสาน
0: ครับ
1: ไปเริ่มแรกเลยก็ไปทํางานเป็นนักดนตรีก่อนให้กับวงเค้าเรียกวง BEC Orchestra
0: BEC อ๋อ
1: ก็คือของช่อง3
0: ช่อง3ครับ
1: ตอนนั้นเขามีรายการสดรายการดนตรีสดทุกวันอาทิตย
0: ์ทุกวันอาทิตย
1: ์ครับเป็นดนตรีแบบบิ๊กแบนด์ครับก็จะมีคนจัดก็มีคนจัดวงจัดรายการเราแค่เป็นนักดนตรี
0: เป็นนักดนตรีครับ
1: ตอนนั้นผมเล่นทรอมโบนอยู่ด้วยคือนอกจากเล่นกีตาร
0: ์แล้ว
1: เล่นกีตาร์เล่นคีย์บอร์ดแล้วก็ผมก็เล่นทรอมโบนด้วย
0: อ๋อครับ
1: ก็ไปนั่งเล่นทรอมโบนอยู่แล้วก็บางโอกาสบางทีแบบคอนดักเตอร์เขาก็แบบติดงานบ้างไม่ค่อยสบายบ้างเขาบอกว่าวิรัตช่วยมาคอนดักแทนหน่อยอาทิตย์นี้ไม่สะดวกมาคอนดักวงให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เห็นอะไรในตัวอาจารย์นะคร
1: ับ ก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับก็นั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มมาเข้ามาคอนดักวงต่อมาก็จะมีองค์กรหนึ่ง
0: องค์กรหนึ่งครับ
1: เขาก็จะมีการประกวดร้องเพลง
0: ครับ
1: แล้วก็มีบิ๊กแบนด์มีวงสอนเล่นประกอบการร้องเพลงเนี่ยก็ให้ผมไปคอนดักวงให้ผมไปทำงานที่องค์กรนั้นแล้วก็คอนดักวงในการประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่มาของการเป็นคอนดักเตอร
0: ์ครับ
1: นอกเหนือจากการเป็นนักดนตรี
0: ครับ
1: พอจากนั้นมาเนี่ยองค์กรนั้นเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารนโยบายของในการมีวงก็ไม่เอาละไม่เอาวงละครับไอ้ผมก็เสียดายว่าคือวงดนตรีเนี่ยเวลากว่าจะมาเป็นวงได้เนี่ย มันต้องมีการฝึกซ้อมกันและฝึกซ้อมยังต้องรู้ใจกันนะครับว่าในแต่ละเซกชันในแต่ละกลุ่มเนี่ยตรงไหนจะเบาตรงไหนจะหนักตรงไหนจะยาวจะสั้นมันต้องรู้ใจกันโดยเฉพาะเครื่องเป่านะต้องหยุดเสียงพร้อมกันหนักเบาพร้อมกัน
0: ครับ
1: ซึ่งแต่ละคนในวงเนี่ยมีความเข้าใจกันดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นี่ถ้าเกิดจะล้มวงไปเฉยเลิกวงไปเฉยเราก็เสียดาย
0: ทำมาตั้งแต่แรกใช่ไหมครับ
1: เราก็เลยจะทำไงแล้วถึงจะรักษาวงอันนี้เอาไว้ได
0: ้ครับ
1: ได้รับการสนับสนุนให้มาเล่นที่เฉลิมกรุง
0: เฉลิมกรุง
1: เฉลิมกรุงก็มาเปลี่ยนเป็นชื่อวงเป็นเฉลิมราชเพราะว่าตอนที่เล่นครั้งแรกเลยที่เฉลิมกรุงเนี่ยเป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองราชครบ50ปีพอดีวันนั้นพอดีก็จะเลยตั้งชื่อให้มันเป็นมงคล
0: เป็นมงคล
1: เฉลิมราช

0: เมื่อกี้ผมว่าจับคำหนึ่งของอาจารย์ว่ารู้ให้ลึก
1: ครับ
0: รู้ให้จริง
1: ครับ
0: ผมเลยขออนุญาตย้อนกลับไปในยุคนั้นหน่อยนะครับยุคที่ต้องบอกยุคที่ซิลเวอร์แซนนี่คือต้องบอกเป็นยุคทองของสิงคโปร์ไทยอย่างที่อาจารย์เล่ามาในช่วงนั้นนะครับการเล่นดนตรีในช่วงนั้นเนี่ยอะไรล่ะครับที่หล่อหลอมให้อาจารย์กลายเป็นคนที่ต้องยึดหลักรู้ให้ลึกรู้ให้จริงครับ
1: ครับตอนนั้นเราต้องฟังเพลงต้องแกะเพลงเราไม่ได้อ่านโน้ตแต่ฟังจากฟังจากแผ่นเสียงบ้างอะไรบ้างฟังมาเขาเล่นต้นฉบับเขาเล่นยังไง
0: ครับ
1: กีตาร์โซโล่ยังไงคอร์ดเป็นคอร์ดยังไงเบสเล่นยังไงเราต้องฟังให้ครบหมด
0: ครับ
1: นะการที่รู้ให้ลึกรู้จริงก็คือถ้าเรารู้ไม่ลึกรู้ไม่จริงแล้วมันก็จะเล่นได้ไม่ตรงตามต้นฉบับจะผิดจะเพี้ยนไป
0: เราก็จะไม่เข้าใจวิธีคิดของเขา
1: ด้วยแล้วก็การเล่นไม่ดีมันก็จะส่งผลให้คนที่ฟังเพลงหรืออะไรเขาอาจจะไม่นิยมเลยเพลงในวงเราอะไรเงี้ยสมัยก่อนนี่มันต้องแบบเวลาเล่นเพลงอะไรต้องเล่นให้เหมือนนะ
0: อ๋อคือ
1: จำได้ไหมเขาบอกโอ้โหแผ่นเลย
0: เล่นเหมือนเปิดแผ่นเลยใช่ไหมคร
1: ับ เราโอ้โหแกะมาแปะเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกแผ่นเลยนอกจากพัฒนาตัวเองแล้วก็ยังทำให้คนผู้ฟังเนี่ยชื่นชอบด้วย
0: โอ้โหเต็มอิ่มเลยครับคือได้ข้อคิดของอาจารย์เยอะเยอะมาก
1: ดนตรีนี่อย่าลืมดนตรีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นต้องเป็นสองทางเราเล่นเพื่อตัวเราเองด้วยแล้วก็มันต้องมีคนฟังด้วย

0: พระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อเมืองไทยนั้นมากมายเป็นอเนกประการนอกจากการปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมแล้วยังทรงเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่างๆจนกล่าวได้ว่าพระมหาจักรีบรมราชวงศ์เป็นพระบรมราชตระกูลแห่งศิลปินโดยแท้เสียงเพลงบุหลันลอยเลื่อนบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่กังวานผ่านการเวลามาเกือบ200ปีมิใช่เพียงแค่ท่วงทำนองที่อ่อนหวานแต่คือสายใยแห่งศิลปะที่สืบทอดมาอย่างยาวนานในพระบรมราชจักรีวงศ์พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ามิได้จำกัดอยู่เพียงการปกครองแผ่นดินให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยทศพิธราชธรรมเท่านั้นหากแต่ยังทรงเป็นดวงแก้วผู้ส่องสว่างทางศิลปะวัฒนธรรมทรงเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์งานศิลปะทุกแขนงทั้งวรรณกรรมจิตรกรรมประติมากรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งดุริยางคศิลป์จนอาจกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าพระมหาจักรีบรมราชวงศ์คือพระบรมราชตระกูลแห่งศิลปินโดยแท
1: ้พูดถึงพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9นะครับคือผมต้องบอกเลยว่าในมุมมองของนักดนตรีสากลเนี่ยครับการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงดนตรีแจ๊สแบบด้นสดร่วมกับนักดนตรีระดับโลกแบบได้แบบไร้รอยต่อเลยสิ่งนี้นะครับสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านใดบ้างครับอาจารย
2: ์ด้นสด
1: ครับ
2: หรือที่เรียกว่า improvisation นี่นะ
1: ครับ
2: ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญ
1: ครับ
2: จะต้องรู้ว่าจะใช้โน้ตอะไรคือการเล่นด้นเนี่ยการเอาโน้ตมาแล้วก็มาสร้างทำนองขึ้นมาในปัจจุบันทันด่วนแต่ดูที่ยังอยู่ในกรอบของเพลงเหมือนเดิม
1: ครับ
2: ซึ่งว่าเพลงของเดิมกรอบเป็นยังไงคอร์ดเป็นยังไงชุดนี้เป็นยังไงก็ยังคงอยู
1: ่ครับ
2: นะอย่างเช่นเพลงนี้มีการร้องคอร์ดท่อนนี้ก็ลอยร้องไปคอร์ดเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็รักษาคอร์ดอันนั้นเอาไว
1: ้ครับ
2: การด้นเนี่ยก็คือมันเหมือนกับการโซโล่เพลงแหละแต่แทนที่จะโซโล่เป็นทำนองเนี่ยกลับเป็นโซโล่ในการแอดลีบหรืออินโฟไวส์คือแต่งทำนองขึ้นมาโดยที่คอร์ดยังเป็นรูปเดิมอย
1: ู่
2: ฉะนั้นคนที่ปฏิบัติก็จะต้องรู้ว่าอันในคอร์ดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะเอาโน้ตอะไรมาใช้ได้บ้างที่ให้มันเข้ากับคอร์ดที่ดำเนินไปอยู่ตรงไหน

0: คือนอกจากเราจะรู้โน้ตแล้วจะต้องเขาเรียกมีอีเดียม
1: อี
0: ก็คือเป็นวลีหรือเป็นประโยคที่สามารถจะแต่งให้มันสวยงามให้กับค่ายเข้ากับพอร์ตเรานั้นได
2: ้อย่างที่ผมเข้าใจคือผมก็เล่นดนตรีนะครับว่าการอินโฟไวท์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่คือ
0: และโดยเฉพาะในทางแจ๊สเนี่ยทางแจ๊สมันมีโน้ตตัวอื่นๆที่สามารถจะใช้ในคอร์ดแต่ละคอร์ดได้อย่างเช่นคอร์ด C หรือคอร์ด C บ้านเราก็ไท
2: ร
0: แอดก็เป็นโดมีซอน3ตัวแต่ว่ามันสามารถจะใช้โน้ตตัวเรเข้ามาขณะที่คอร์ดเป็นคอร์ด C สามารถใช้ตัวเรเข้ามาใช้ตัว G เข้ามาเป็นตัวโน้ตนอกคอร์ดที่สามารถจะใช้กับคอร์ดตรงนี้ได
2: ้
0: คอร์ดบางคอร์ดมีตัวนอกคอร์ดมาใช้ได้เยอะแยะ
2: ครับ
0: ก็คนที่ทำเรื่องอินโฟไวซ์หรือว่าดนตรีจะต้องแตกฉานเรื่องน
2: ี้โอ้งั้นแสดงว่าพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ในการร้องสดนี้คือต้องพิเศษมากๆเลยนะครับและพิเศษกว่าดนตรีแจ๊สทั่วๆไปด้วยครับคือ sense of rhythm
0: เพราะว่าจากด้วยสันนิษฐานเองนะครับว่าพระองค์ท่านทรงมีพระกำเนิดที่อเมริกาซ
2: ึ่
0: งเป็นดินแดนของดนตรีแจ๊ส
2: ดนตรีแจ๊สเลย
0: ก็ท่านก็อาจจะเกิดมาแล้วก็ซึมซับสิ่งเหล่านี้มารอบข้าง
2: ครับโอ้ครับผมแล้วก็เครื่องดนตรีหลักที่พระองค์ทรงโปรดอย่างแซกโซโฟนนะครับอาจารย์คิดว่าพระองค์ทรงถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเสียงเครื่องเป่าชนิดนี้ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไรครับที่ทำให้คนฟังรู้สึกแบบอบอุ่นและมีพลังไปพร้อมกัน
0: ครับ

0: ือการเล่นดนตรีไม่ว่าเครื่องอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเราจะต้องเล่นแสดงอารมณ์ของตัวเองผ่านเครื่องดนตรีนั้นๆ
1: คร
0: ับ ไม่ใช่เพียงแต่เล่นดนตรีนั้นให้มีเสียงอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องผ่านมีอารมณ์และผ่านเครื่องดนตรีนั้น
1: อ
0: ันนี้คือการเล่นดนตรี
1: ครับ
0: นี่การที่มีอารมณ์ออกไปตามดนตรีไม่ว่าจะเป็นเสียงแซกโซโฟนเสียงอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: มันก็จะมีความไพเราะคนฟังก็จะชื่นชอบจะกินใจผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะครับคือพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเราได้ยินกิตติศัพท์ว่าท่านเนี่ยเก่งมาก
1: ครับ
0: มีพระปรีชามาก
1: ผมเห็นด้วยจริง
0: นะครับแต่เราก็ไม่เคยสัมผัสใกล้ชิดแต่ว่าผมมีโอกาสได้ไปใกล้ชิดก็คือไปเล่นดนตรีข้างถวายข้างในแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งกำลังเล่นอยู่ท่านกำลังเสวยอยู่ท่านก็หายไปครู่หนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วท่านกลับมาพร้อมกับแซกโซโฟนแล้วก็เป่าเพลงที่เรากำลังเล่นอยู่ผมได้ยินเสียงแซกโซโฟนของท่านแล้วผมขนลุกมันไม่เหมือนกับเสียงของนักดนตรีเพื่อนๆเราที่เล่นมันมีน้ำหนักมันมีอะไรที่มันพิเศษกว่าที่เราเคยได้ยินจากเพื่อนๆของเราที่เล่น
1: แตกต่างอย่างจริง
0: อันนั้นคือสิ่งที่ผมประทับใจ
2: ในโลกของแจ๊สการด้นสดหรือ improvisation คือบททดสอบความเป็นเลิศของนักดนตรีครับและพระองค์ท่านทรงแสดงให้โลกเห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่เหนือระดับจนได้รับการยอมรับในฐานะอัครศิลปินผู้ทรงเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณแห่งดนตรีสากลอย่างแท้จริง

0: ในรัชสมัยปัจจุบันนับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ของพระสงฆ์นิกรไทยที่ได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงสืบสารพระปรีชาญาณทางศิลปะอย่างต่อเนื่องย้อนไปเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทรงเริ่มฝึกฝนดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าตามแบบฉบับการศึกษาดนตรีอย่างแท้จริงทรงเริ่มเรียนรู้จากการบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงก่อนจะทรงสนพระราชหฤทัยในดนตรีแนวแจ๊สซึ่งเป็นดนตรีที่ต้องใช้ทักษะการด้นสดและความเข้าใจในตัวโน้ตอย่างลึกซึ้งทรงฝึกฝนด้วยความมานะอุตสาหะจนทรงเครื่องดนตรีได้หลากหลายชนิดทั้งแซกโซโฟนคลาริเนตและทรัมเป็ต
1: นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทราบจากอาจารย์มากเลยว่าพออาจารย์ได้สัมผัสเห็นวินัยในการทรงดนตรีของท่านแล้วนี่คือความแตกต่างที่ท่านสามารถถ่ายทอด
2: แสดงว่าท่านมีพระอัจฉริยภาพไม่ว่าจะเล่นเครื่องดนตรี
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลง
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะการโดยเฉพาะเรื่อง improvise ก็แล้วความรู้รอบด้านของพวกท่านไม่ว่าเพลงอะไรสังเกตว่าเพลงพระราชนิพนธ์นั้นนะไม่ว่าแต่งมาในสไตล์อะไรก็เป็นสไตล์นั้นเลย
1: ครับ
2: แจ๊สก็คือแจ๊สเป็นสวิงแจ๊สเลย
1: ครับ
2: บลูส์ก็คือบลูส์เลย
1: ครับ
2: นกน้อยค่อยบินมาเดียวดายเป็นเพลงบลูส์ก็บลูส์เลย

0: ลงไหนที่เป็นเพลงมาร์ชเนี่ยโอ้โหแต่งเป็นมาร์ชเหมือนนักแต่งเพลงมาร์ชระดับโลกเลยนะครับเป็นลาตินก็เป็นเหมือนเพลงลาตินจากลาตินอเมริกาเลยนะครับเพลงประกอบบัลเล่มันก็คือคลาสสิกดีๆนี่เอง
1: ท่านสามารถมีก็พิชาสามารถที่จะทำได้ทุก
0: ท่านทรงเข้าใจดนตรีทุกชนิด
1: โอ้โหสิ่งนี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ดนตรีสากลของไทยมากๆเลยนะครับจนกระทั่งผมทราบมาว่านักดนตรีระดับตำนานอย่างเบนนี่กูดแมนใช่ไหมครับยังเคยถวายคำชมและร่วมบรรเลงกับพระองค์ท่านในฐานะคนดนตรีด้วยกัน
0: ก็มีนักดนตรีดังๆของนักดนตรีแจ๊สดังๆของอเมริกา
1: ครับ
0: เคยบอกว่าถ้าท่านไม่ได้เป็นคิงของประเทศไทยเนี่ยท่านก็สามารถจะเป็นแบนด์ลีดเดอร์ได้อย่างสบาย
1: ๆไม่มีข้อเขาเรียกว่าขัดแย้งอะไรเลยนะครับทุกคนแล้วผมถามต่ออีกนิดครับอาจารย์ครับพูดถึงดนตรีแจ๊สของในหลวงรัชกาลที่9อาจารย์คิดว่าเสน่ห์ของดนตรีแจ๊สในแบบฉบับชิตาราชันที่อาจารย์ประทับใจที่สุดเนี่ยครับคืออะไรครับ
0: เพลงของท่านถือว่าแตกต่างจากเพลงไทยทั่วๆไป
1: ครับ
0: ไม่ว่าในช่วงที่ท่านทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นมาในช่วงนั้น
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งมาถึงทุกวันนี
1: ้ครับ
0: ก็ยังมีความแตกต่างกับเพลงไทยทั่วๆไปมีความเป็นดนตรีที่แตกต่างไปจากดนตรีไทยทั่วๆไป
1: ครับ
0: อันนี้คือเป็นความเป็นเอกลักษณ
1: ์เป็นเอกลักษณ์
0: ของเพลงของพระองค์ท่าน
1: โอ้โหผมนี่ต้องชื่นชมมากๆเลยนะครับในพระอัจฉริยภาพของท่านนะครับและนี่แหละครับพระอัจฉริยภาพในการร่นสดคือเครื่องพิสูจน์ความเป็นศิลปินระดับโลกที่แท้จริงแล้วนะครับแต่ความลึกซึ้งไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่การบรรเลงเพลงเท่านั้นนะครับเพราะในบทเพลงพระราชนิพนธ์ยังมีโครงสร้างดนตรีที่สลับซับซ้อนและงดงามซ่อนอยู
2: ่จากหยาดเหงื่อของการฝึกฝนสู่การรังสรรค์ทำนองที่เป็นอมตะทรงเริ่มทดลองแต่งเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนขึ้นเป็นเพลงแรกในท่วงทำนองจังหวะบลูส์ที่กินใจในเวลาไล่เลี่ยกันนั้นเองทรงพระราชทานเพลงยามเย็นในจังหวะสวิงที่ร่าเริงและสายฝนในจังหวะวอลส์ที่นุ่มนวลเป็นมงคลแก่เกษตรกรและคนไทยทั้งชาติบทเพลงในช่วงแรกนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่หลากหลายบ้างก็มีกลิ่นไอแจ๊สที่ทันสมัยบ้างก็นุ่มนวลมีสำเนียงความเป็นไทยประดุจดังหยาดฝนที่ชโลมใจคนไทยให้ชื่นฉ่ำตลอดมา
1: อาจารย์วิรัติครับ
0: ครับ
1: เพลงในดวงใจนิรันดร์ Still on my mind นะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเรามาพูดกันถึงในเชิงวิชาการทางด้านดนตรีครับมีความพิเศษทางด้านโครงสร้างหรือว่าอารมณ์เพลงอย่างไรบ้างที่ทำให้นักดนตรีสากลเนี่ยเขาหลงรักเพลงนี้ครับ
0: เป็นเพลงที่ผมชอบมากเพลงหนึ่ง
1: อ๋อครับผม
0: คิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ชอบมากที่สุดในกระบวนเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: คือเพลงนี้ผมว่าในความคิดที่ผมนะคนฟังอาจจะตีความแตกต่างกันไป
1: ครับ
0: แต่สำหรับผมเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงผมว่ามันโรแมนติกก่อนเลยชื่อนะชื่อเนี่ยคือปกติเพลงพระราชนิพนธ์ในสมัยนั้นเนี่ยจะมีชื่อภาษาอังกฤษก่อนคือท่านจะทรงพระราชนิพนธ์มาเนี่ยวัตถุประสงค์แรกเลยคือพระราชนิพนธ์มาหรือแต่งมาเพื่อให้กับนักดนตรีนี้เล่นเพราะนั้นก็จะมีโน้ตอะไรที่มันยากๆอยู
1: ่
0: มีแฟลตมีชาร์ปอะไรที่ยากๆอยู่แฝงอยู่ในนั้นแต่นี่พอมาเป็นเพลงร้องเนี่ยคนร้องเขาปฏิบัติก็ค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีโน้ตนอกสเกลบ้างอะไรบ้างมันทำให้เกิดยากขึ้นมาท่านจะทรงแต่งชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษก่อน

0: อย่างเช่นเพลงในดวงใจนิรันดร์เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Still on My Mind
1: ครับ
0: ชื่อก็โรแมนติกแล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะไม่ว่าภาษาอังกฤษไม่ว่าภาษาไทย
1: ใช่ใช่ครับ
0: นะและท่วงทำนอง
1: ครับ
0: นะท่วงการเคลื่อนไหวก็ทำนองเนี่ยผมว่ามันสมูทมันนุ่มนวลมันโรแมนติก
1: ครับ
0: นะครับยิ่งไปดูเนื้อเนี่ยมันก็ยิ่งใช่นะครับ
1: ครับ
0: ท่านทรงคำร้องเป็นภาษาอังกฤษเองด้วยพระองค์เอง
1: ด้วย
0: พระองค์เองภาษาอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: ปกติแล้วเนี่ยเพลงอื่นๆเนี่ยก็จะมีท่านก็จะพระราชทานให้คนโน้นคนนี้แต่งเนื้อร้องอะไรเป็นหน้าแต่ว่าจะมีอยู่5เพลงที่ท่านทรงแต่งเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เอง
1: ครับ
0: มีเพลง Still on My Mind
1: Still on My Mind ในดวงใจนิรันดร์หรือ Still on My Mind บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีโครงสร้างฮาร์โมนีลึกซึ้งและร่วมสมัยครับทุกตัวโน้ตถูกกลั่นกรองออกมาด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลทำให้เพลงนี้ยังคงความไพเราะและสากลไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดครับ
0: มีเขาเรียกว่า old fashion melody ภาษาไทยก็คือเตือนใจ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เพลง no moon
1: no moon
0: ก็คือไร้จันทร์ไร้เดือนอะไรเนี่ยนะฮะเป็นไทย
1: ครับ
0: แล้วก็มา dream island
1: dream
0: island เกาะในฝัน
1: เกาะในฝันครับ
0: แล้วก็ echo
1: echo
0: หรือ
1: well
0: นะเนื้อร้องภาษาอังกฤษทั้ง5เพลงเนี่ยพระองค์ทรงแต่งเอง

0: ท่วงทำนองดีดีดาดีดาดีดาดีดาดีดาโอ้เพราะมากคือทำนองของเพลงเนี่ยมันจะมีความไพเราะยิ่งขึ้นถ้าประกอบด้วยฮาร์โมนีหรือคอร์ดที่สายประกอบเข้าไปมันทำให้ไม่ว่าคอร์ดไม่ว่าเมโลดี้บนเราผสมกันแล้วมันรู้สึกโอ้มันโรแมนติกอะไรอย่างนี้ครับ
1: ถ้าพูดถึงทางคอร์ดนี่ครับคือเพลงนี้มีความแปลกใหม่หรือมีความเป็นบลูส์หรือแจ๊สซ่อนอยู่ยังไงบ้างครับ
0: มันเป็นแจ๊ส
1: เป็นแจ๊สเนาะครับเป็นแจ๊สคร
0: ับมันมีโน้ตบลูส์อยู่โน้ตเดียวอ่ะในทั้งเพลงเลยนะ
1: ครับ
0: ตัวแดดแดดแดดแดดตัวแดดแดดเนี่ยมันมีโน้ตบลูส์โน้ตอยู่ตัวเดียวนิดเดียว

0: ือแจ๊สอย่างที่บอกอะแจ๊สเนี่ยลักษณะของแจ๊สก็คือว่าเอาตัวนอกคอร์ดมาใช้คอร์ดนี่ผสมด้วยเสียงเหล่านี้แต่ไอ้ตัวนี้เป็นตัวนอกคอร์ดที่ถ้ามันใช้กันได้แจ๊สมันจะเป็นอย่างนี
1: ้
0: ก็จะเห็นว่าในเพลงนี้เป็นอย่างนี้อย่างเช่นแต่ได้ได้ได้ได้ได้ได้ในคีย์ E flat โน้ตเป็นตัวซอลแต่ว่าท่านประสานใช้ฮาร์โมนีเป็น A flat minor ซึ่งเป็นตัวไม่ใช่อยู่ตัวในคอร์ดเลย
1: โอ้โห
0: อันนี้คือแจ๊ส
1: นี่คือแจ๊ส
0: นี่คือแจ๊ส
1: ซึ่งทำให้เพลงดูมีมิติมาก
0: ถูกต้องครับ
1: มากมากเลยนะครับเพราะว่าม
0: ันถึงได้บอกว่ามันล้ำยุค
1: ใน
0: ล้ำสมัยแม้ไม่ว่าเฉพาะในช่วงนั้นแต่ว่ามาถึงทุกวันนี้ก็ยังล้ำสมัย
1: ก็ยังล้ำสมัยอยู่ดีครับจากที่อาจารย์ได้เล่ามาเมื่อสักครู่ด้วยคือพระองค์ท่านประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ
0: เพื่อ
1: ที่จะให้สำหรับเครื่องดนตรีด้วยใช่ไหมคร
0: ับครับ
1: ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารไปในโลกสากลได้โดยที่ไม่มีกำแพงภาษา
0: ดนตรีมันไม่มีกำแพงอยู่แล้ว
1: เนาะครับ
0: ไม่มีกำแพงอยู่แล้วครับ
2: พระปรีชาสามารถของพระองค์มิได้เป็นที่ประจักษ์เพียงในหมู่ชาวไทยแต่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียได้ขอพระราชทานทูลเกล้าถวายปริญญาสมาชิกกิตติมศักดิ์ซึ่งพระองค์ทรงเป็นชาวเอเชียเพียงผู้เดียวที่ได้รับเกียรตินี้ในฐานะที่ทรงเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกได้อย่างยอดเยี่ยมในยามเสด็จเยือนต่างประเทศเมื่อเพลงพระราชนิพนธ์ถูกบรรเลงขึ้นเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องมิใช่เพียงเพราะทรงเป็นประมุขของไทยแต่เป็นการยอมรับในฐานะนักดนตรีและนักแต่งเพลงระดับโลกขีตศิลปินเอกของมวลมนุษยชาติ
1: ซึ่งผมคิดว่าก็ทำให้ชาวต่างชาติเขาเรียกว่าได้เข้าใจเพลงของหรือภาพลักษณ์ของดนตรีสากลของไทยได้มากขึ้นด้วยนะครับ
0: ใช่ครับนักดนตรีต่างชาติก็ยอมรับว่า เพลงที่พระองค์ท่านทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นมานั้นเป็นเพลงที่ดีนะครับคือเข้าในหลักการของเพลงสากลทั้งหมดนะครับ
1: พูดถึงการเรียบเรียงกันที่ทุกอย่างเป็นสากลแล้วก็ความล้ำยุคล้ำสมัยในช่วงนั้นเพลงนี้เลยถูกนำมาเรียบเรียงใหม่ในหลายเวอร์ชันมากครับอาจารย์อาจารย์คิดว่าอะไรคือหัวใจหลักนะครับที่ทำให้นักดนตรีรุ่นใหม่นะรุ่นผมนะครับยังหยิบเพลงนี้ขึ้นมาเล่นได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าเก่าเลย
0: ก็อย่างที่บอกของดีเนี่ยมันไม่มีการเวลา
1: ไ
0: ม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามหยิบขึ้นมาฟังแล้วมันก็ยังไพเราะเสมอไม่ว่าจะต่อไปสักนานแค่ไหนก็ตามมันก็ยังเป็นความเพราะอยู่นะครับอันนี้ก็คือทำให้เพลงได้รับความนิยมตลอด
1: ครับผม
0: ครับ
1: นิรันดร์จริงๆด้วย

0: จวบจนปัจจุบันเพลงพระราชนิพนธ์มีจำนวนรวมทั้งสิ้น48เพลงมีทั้งที่ทรงนิพนธ์โดยลำพังและแบบสหกรณ์คือทรงเปิดโอกาสให้นักดนตรีท่านอื่นได้มีส่วนร่วมแต่งถวายเป็นแบบอย่างของการทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมแม้ในระยะหลังที่พระราชภารกิจการพัฒนาชนบทจะเพิ่มพูนขึ้นจนเวลาว่างน้อยลงแต่ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ห่วงใยบ้านเมืองส่งพระราชทานเพลงความฝันอันสูงสุดและเราสู้เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติเสียสละเพื่อส่วนรวมและสมัครสมานสามัคคีเพลงของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงเพื่อความบันเทิงแต่คือเข็มทิศในการดำเนินชีวิตของคนในชาติ
1: พรจากฟากฟ้าบทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่

รื่องราวที่ยังคงเล่าขานด้วยความซาบซึ้งคือกำเนิดของเพลงพรปีใหม่ในอดีตทุกวันปีใหม่พระองค์จะทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรแก่ประสบนิกรผ่านวิทยุและโทรทัศน์แต่มีปีหนึ่งที่ทรงมีพระราชประสงค์พิเศษทรงอยากพระราชทานพรด้วยเสียงเพลงแทนพระราชดำรัสตามปกติทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงพรปีใหม่ขึ้นในเวลาอันจำกัดด้วยพระปรีชาญาณอันฉับไวแล้วพระราชทานให้วงดนตรีนับออกบรรเลงในคืนนั้นทันทีนับตั้งแต่นั้นมาเพลงพรปีใหม่จึงกลายเป็นพรจากฟ้าที่คนไทยทุกคนใช้เฉลิมฉลองและส่งความสุขให้แก่กันจวบจนทุกวันนี้

0: ส่วนถึงเรื่องแนวคิดการรักษาต้นแบบเพลงพระราชนิพนธ์นะครับอาจารย
1: ์
0: ของอาจารย์เองเนี่ยคือเป็นการรักษาจิตวิญญาณแบบไหนไว้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรักษาของพระองค์ท่านให้ครบถ้วนตามต้นฉบับของพระองค์ท่านไม่ว่าทำนองแน่นอนคนก็ไม่เปลี่ยนทำนองอยู่แล้ว
0: ครับ
1: คำร้องไม่เปลี่ยน
0: แล้วครับ
1: แต่ว่ามันอาจจะมีนักดนตรีบางคนเวลามาบรรเลงใหม่เนี่ยอาจจะมีคอร์ดอาจจะเปลี่ยนไปบ้าง
0: ครับ
1: แต่ว่าการเปลี่ยนคอร์ดคือเนื่องจากว่าคอร์ดของพระองค์ท่านที่พระราชทานมาเนี่ยมันสมบูรณ์แล้ว
0: มัน
1: บรรยากาศมันใช่แล้ว
0: ใช่แล้ว
1: ใช่แล้วความเป็นแจ๊สความเป็นอะไรมันอยู่ในนี้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับถ้าไปเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยโอเคในทางดนตรีมันทำได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าถ้าไปเปลี่ยนแล้วสีมันก็จะไม่ใช
0: ่ก็จะไม่ได้ใช่อย่างที่มันสมบูรณ์แล้ว
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เลยควรจะรักษาไว้ให้ครบถ้วนตามเดิมแต่ว่าส่วนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ไปเปลี่ยนแปลงเอาเรื่องในการออเคสเตรชันก็เปลี่ยนแปลงเครื่องดนตรีใช้อะไรยังไงแนวเพลงจังหวะจะเป็นยังไงไม่เป็นไร
0: ครับ
1: แต่ว่า3สิ่งที่ยังน่าจะต้องคงเอาไว
0: ้
1: ก็คือเนื้อร้องทำนองและเสียงประสานคือคอร์ดเพื่อไม่ให้สีเพลงของท่านเปลี่ยน
0: ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งมากๆครับเป็นการอนุรักษ์ที่ดีมากๆเลยครับผมตัวโน้ตทุกตัวและคอร์ดทุกคอร์ดคือเครื่องยืนยันแล้วนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นคีตราชันระดับโลกจริงๆครับแต่นอกจากความงามทางดนตรีแล้วบทเพลงเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอีกนะครับผมและสร้างพลังกับให้คนไทยเสมอมานะครับไหนๆแล้วนะครับอาจารย์ผมมีโอกาสที่ได้อยู่กับอาจารย์วิรัตอย่างตัวเป็นๆแล้วผมจะรบกวนขออนุญาตให้อาจารย์สาธิตเพลง Still on My Mind ให้ผมฟังแบบเป็นบุญหูและบุญตาสดๆหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ครับ
1: อย่า expect มากนักนะ
0: ไม่เป็นไรเลยคร
1: ับ ก็พอเล่นได
0: ้ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังอาจารย์เล่นกันเลยนะครับผม
1: คร
0: ับ

0: สุดยอดครับอาจารย์ถ้าภาษาวัยรุ่นเรียกว่าปลดล็อกสกิลหูเคลือบทองครับ
1: แล้ว
0: ใช่ครับอาจารย์ทำให้ผมเข้าใจแล้วว่าเพลงที่พิเศษเล่นด้วยบุคคลพิเศษเป็นอย่างนี้นี่เองครับอาจารย์ไพเราะมากๆครับ
1: ผมว่ามันเกิดจากเพลงที่มีความไพเราะด้วยนะครับแม้ว่าผมมันไม่ได้เป็นนักเปียโนอะไรแต่ว่าด้วยความไพเราะของตัวทำนองเนี่ยมันทำให้เพลงมันเพราะด้วย
0: ทุกอย่างลงตัวที่สุดเลยครับอาจารย์ผมทราบมาว่าครับอาจารย์เป็นหนึ่งในผู้ร่วมประพันธ์เพลงที่สำคัญของประเทศไทยหนึ่งเพลงเลยนะครับนั่นก็คือพ่อแห่งแผ่นดินแล้วก็แม่แห่งแผ่นดินด้วย
1: คร
0: ับ ผมอยากถามถึงความรู้สึกของอาจารย์หน่อยครับว่าตอนนั้นรู้สึกอาจารย์รู้สึกยังไงครับที่เห็นคนไทยทั้งประเทศเนี่ยร้องเพลงที่อาจารย์แต่งเพื่อพระองค์ท่านครับ
1: ครับก็อย่างที่เรียนทราบก็คือเพลงนี้เรามีคนร่วมแต่งกันหลายคนนะคร
0: ับ
1: ไม่ว่าทำนองไม่ว่าคำร้องอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราแต่งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของทั้งสองพระองค์
0: ครับ
1: เพราะทั้งสองพระองค์นั้นมีคุณูปการต่อบ้านเมืองเรามากมายเหลือเกินนะ
0: ครับ
1: เราในฐานะที่เป็นนักดนตรีนักแต่งเพลงนักร้องเนี่ยเราก็คงไม่สามารถจะตอบแทนบุญคุณอะไรอย่างไรได้ก็ต้องแสดงออกในทางที่เป็นเพลง
0: ครับผม
1: นะครับเพื่อให้คนไทยได้เห็นว่าพระองค์ท่านมีความสำคัญแล้วก็เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ
0: ครับผม
1: ไม่ว่าจะเป็นพระองค์ไหนครับ
0: งดงามมากๆครับอาจารย์แล้วผมก็ส่วนตัวเลยครับรู้สึกได้เลยว่าประเทศไทยเราก็ผ่านวิกฤตผ่านอะไรมาต่างๆนานาในห้วงเวลาที
1: ่ด้วยพระบารมีของพระองค์ท
0: ่
1: าน
0: ใช่ครับและเนื่องด้วยห้วงเวลาที่คนไทยต้องการกำลังใจที่สุดบทเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยแหละครับที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาเปิดเสมอเลยอาจารย์มองว่าพลังอะไรล่ะครับที่ซ่อนอยู่ในพระปีชาสามารถของพระองค์
1: เนี่ยคือเนื่องจากเพลงพระราชนิพนธ์โดยเฉพาะถ้าเนื้อภาษาไทยเนี่ยบางทีเราแต่งด้วยให้เป็นการให้กำลังใจมีเหตุมีผลอยู่ในเพลงนั้นนะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นเพลง Smile หรือเพลงยิ้มสู้เน
0: ี่
1: ยนะครับก็จะเห็นว่าต้องการให้แบบไม่ว่าเราจะมีภาวะยุ่งยากลำบากยังไงก็ตามจะให้สู้ต่อไปนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับมันจะมีอะไรแฝงอยู่ในเพลงของแต่ละเพลงของพระองค์ท่านเสมอ
2: ในการบรรเลงดนตรีนั้นทรงก่อตั้งวงลายครามประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ต่อมาจึงทรงโปรดเกล้าให้มีวงอส.วันศุกร์ซึ่งชื่ออส.มาจากพระที่นั่งอัมพรสถานทรงใช้เวลาว่างจากการทรงงานหนักมาทรงดนตรีและกระจายเสียงเพื่อสร้างความบันเทิงแก่ราษฎรและยังมีวงสหายพัฒนาที่ประกอบด้วยข้าราชการที่ตามเสด็จไปพัฒนาชนบทโดยทรงได้รับเกียรติเป็นพระอาจารย์ใหญ่ของวงดนตรีนี้ทรงแสดงให้เห็นว่าดนตรีคือเครื่องผ่อนคลายจิตใจจากการทำงานหนักเพื่อผู้อื่น

0: สายใยรักระหว่างกษัตริย์และปัญญาชนภาพประวัติศาสตร์เมื่อเกือบ30ปีก่อนณหอประชุมมหาวิทยาลัยต่างๆคือภาพที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีร่วมกับนิสิตนักศึกษาอย่างเป็นกันเองบรรยากาศในวันทรงดนตรีเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะทรงใช้ดนตรีเป็นสะพานเชื่อมโยงหัวใจของพระองค์เข้ากับหนุ่มสาวผู้เป็นอนาคตของชาติจะมีเมืองใดในโลกอีกเล่าที่ประมุขของประเทศและราษฎรจะมานั่งล้อมวงบรรเลงดนตรีและร่วมร้องเพลงด้วยกันอย่างใกล้ชิดถึงเพียงนี้เป็นความทรงจำที่ล้ำค่าและยากจะลืมเลือน
1: เสียงเพลงพระราชนิพนธ์ไม่ได้เป็นเพียงงานศิลปะหากแต่เป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนครับเป็นเสียงจากแผ่นดินที่สร้างพลังใจให้คนไทยในทุกห้วงเวลาแล้วก็มาจากตัวพระองค์ท่านที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนด้วยย
2: ิ่ง
1: ถือว่าบทเพลงนี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่เป็นกำลังใจได้ทำให้คนไทย
2: เป็นสื่ออย่าง
1: เป็นสื่ออย่างดีอย่างดีมากเลยครับอย่างถ้าเป็นสื่อเนี่ยครับอาจารย์มองว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์ทำหน้าที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สื่อสารตัวตนของเรานะครับในของประเทศไทยเนี่ยไปสู่สากลได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก่อนอื่นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยในความเข้าใจของผมก็คือว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีๆแล้วสามารถจะดึงดูดใจของคนทั่วไปคนทั่วโลกด้วยนะครับอย่างเช่นประเพณีดีงามต่างๆของไทยสงกรานต์หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้คนต่างชาติสน

0: จารย์ผมอยากให้อาจารย์ฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่จะร่วมสืบสาน
1: มีความรัก
0: มีความรัก
1: มีความรักอย่างแท้จริงแล้วก็ทำให้เราเนี่ยขยันหมั่นฝึกซ้อม
0: ครับ
1: จนกระทั่งเล่นเพลงของพระนิพนธ์ของท่านได้ตามต้นฉบับทุกอย่าง
0: ครับ
1: คือเราต้องยอมรับว่าเพลงพระนิพนธ์เนี่ยค่อนข้างยาก
0: ครับ
1: นะครับมีหลายคนบอกว่าจะทำไงถึงจะเปลี่ยนแปลงคอร์ดยังไงดีไหมให้คนทั่วไปได้เล่นได้ง่ายๆขึ้นแต่ในมุมมองของผมเนี่ยทำไมเราเล่นเพลงคลาสสิกเราไม่ได้ซิมพลิฟายเพลงคลาสสิกมาล่ะทำไมเราต้องพยายามเล่นให้เล่นให้ได
0: ้
1: มันเป็นการพัฒนาอย่างหนึ่งผมก็อยากให้รุ่นคนน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้เล่นในสิ่งที่ยากๆเหล่านี้ได
0: ้
1: ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองด้วย
0: ถือว่าเป็นเพลงครูด้วยนะครับผม
1: ก
0: ็อยากให้มองถึงเรื่องการฝึกที่จะทำให้ทุกคนพัฒนาแล้วก็อีกแง่หนึ่งก็เป็นการอนุรักษ์ไว้
1: อนุรักษ์ไว้ด้วยถูกต้องครับ
0: ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าที่หาไม่ได้อีกแล้ว
1: ผมเคยบอกกับนักร้องรุ่นน้องๆบอกว่าถ้าเราร้องเพลงพระนิพนธ์ได้ถูกต้องหมดทุกเพลงนะ
0: ครับ
1: คุณจะร้องเพลงอะไรก็ได้ในโลกนี
0: ้สบายหมดเลยนะครับเพราะวันนี้ถือว่าเป็นเพลงครูเป็นเพลงอาจารย์แล้วนะครับผมเอาละครับอาจารย์วันนี้เต็มอิ่มมากๆผมแฮปปี้มากๆแล้วก็วันนี้กลับบ้านไปผมต้องมีความสุขมากๆแน่ๆเลยนะครับขอบคุณอาจารย์วิรัติอยู่ถาวรมากๆนะครับสำหรับการแชร์
1: ด้วยความยินดีคร
0: ับผมนะครับคุณผู้ชมครับเสียงจากแผ่นดินยังคงก้องกังวานสืบไปตราบเท่าที่เรายังรักและสืบสานครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการทีเศร้าเสียงไทยสู่สากลในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ

เสียงเพลงแห่งความรักชั่วนิรันดร์ดนตรีคือภาษาสากลที่ไม่มีพรมแดนขวางกั้นเมื่อเราน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เราจะตระหนักได้ว่าพระองค์มิได้ทรงเป็นเพียงพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินแต่ทรงเป็นคีตศิลปินเอกผู้มอบความรักความหวังและแรงบันดาลใจผ่านเสียงเพลงพระองค์คือความภาคภูมิใจของมนุษยชาติและเสียงเพลงของพระองค์จะยังคงกังวานอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดดีเวทีของเด็กดีและเด็กเก่งค่ะวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมด้วยรายการที่น้องๆของเรานะคะได้มาแสดงความสามารถสวยงามค่ะวันนี้น้องๆเด็กเก่งของเราค่ะมาจากโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเดี๋ยวเราแสดงมาโชว์ให้เราดูเนี่ยพร้อมกับการสืบสานวัฒนธรรมของคุยกับคุณครูผู้ฝึกสอนและก็น้องๆจากโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาครูก้องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เห็นครูก้องมาตั้งนานแล้ววันนี้นำทัพน้องๆเด็กๆมาจากโรงเรียนเลยใช่ไหมคะ
1: ครับต้องขอขอบคุณมากที่วันนี้ให้โอกาสได้น้องๆมาแสดงฝีมือที่นี่ครับ
0: ได้ค่ะทักทายน้องๆก่อนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อต้นรายการเห็นน้องๆฟ้อนโคมใช่ไหมคะ
1: ฟ้อนโกม
0: เป็นฟ้อนโกมเปิดรายการด้วยการฟ้อนโกมเหมือนแสงสว่างนำทางเลยเนาะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ก่อนที่เราจะไปถามว่าโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาของครูก้องเนี่ยค่ะขอแอบถามก่อนว่าฟ้อนโกมของน้องๆเนี่ยนะคะทำไมเราถึงเลือกฟ้อนโกมมานำเสนอในวันนี้คะ
1: จริงๆแล้วจะบอกว่าฟ้อนโกมเนี่ยมันก็เป็นการแสดงที่ส่งเสริมเรื่องของงานศิลปะหัตถศิลป์ของล้านนาของเราเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานประดิษฐ์โคมเนี่ยนะครับก็เป็นที่เรื่องลือทั่วโลกนะเขาก็รู้จักว่านี่เป็นลักษณะของโคมล้านนาเพราะฉะนั้นเราก็หยิบเอาเรื่องของอัตลักษณ์ทางด้านงานศิลปะหัตถศิลป์เนี่ยขึ้นมาทำเป็นศิลปะการแสดงขึ้นมาครับ
0: ก็เลยเป็นที่มาของการฟ้อนโกมในวันนี้แน่นอนค่ะวันนี้น้องๆเนี่ยนำทัพมาการโชว์การแสดงความสามารถก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่าทำไมน้องๆเขาเลือกมาเรียนกับครูก้องเนี่ยโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาแสดงว่าไม่ได้มีแค่เฉพาะการฟ้อนการรำต้องมีหลากหลายแน่ๆเลยเป็นยังไงคะโรงเรียนนี้
1: จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเนี่ยตอนนี้กำลังก้าวสู่ปีที่30ก็ตั้งมาจะ30ปีแล้วนะครับคือโรงเรียนสืบสานเนี่ยเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการสืบสานภูมิปัญญาล้านนาจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่รุ่นพ่อครูรุ่นครูรุ่นกลางแล้วก็ครูรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้ครูรุ่นเก่ายังพอมีเหลือบ้างของผมเป็นรุ่นกลางนะครับแล้วก็มีครูรุ่นใหม่คือเป็นโรงเรียนชีวิตโรงเรียนชีวิตสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับจริงๆแล้วไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นวัยเด็กวัยรุ่นเสมอไปที่โรงเรียนสืบสานเนี่ยมีคนเรียนตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงวัยเกษียณบางท่านก็เป็นข้าราชการบางท่านก็เป็นนักธุรกิจเป็นชาวต่างชาติก็มาเรียนที่นี้โรงเรียนสืบสานเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมล้านนาแขนงต่างๆนะครับ อย่างเช่นอักษรล้านนาดนตรีล้านนาศิลปะการตีกลองสะบัดชัยเนาะการฟ้อนเจิงรวมถึงการฟ้อนพื้นเมืองแบบนี้ด้วย อาหารล้านนาก็สอนนะครับ
0: คือรวมศาสตร์ของด้านศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนงไว้ในโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้อยู่ที่ไหนนะคะ
1: อยู่

0: งเรียนปริ้นครับโรงเรียนปริ้นเลยปริ้นสุริย
1: ลตรงที่มีซอยเข้าไปแล้วก็จะมีป้ายอยู่ข้างหน้าใครที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามหรือว่าไปดูก่อนก็ได้เหมือนอย่างที่น้องๆน้องๆก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีใจรักในเรื่องของการฟ้อนรำแน่ๆเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อก็เลยมาเรียนกับครูก้องใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: น้องๆเห็นหน้าค่าตาเนี่ยบางคนอาจจะเคยเห็นเพราะว่าหลายๆคนก็เคยมาในรายการคิดดีของเราบ่อยๆนี่แหละค่ะถือว่าเป็นการฝึกฝนให้กับน้องๆเนี่ยเขาได้มีการกล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็สืบสานในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะอย่างนี้แสดงว่าน้องๆ นอกจากจะมีใจรักในเรื่องของการฟ้อนการรำแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถสอดแทรกในเรื่องของจะไปต่อยอดวัฒนธรรมก็ดีประเพณีอะไรต่างๆก็ดีทำยังไงดีคะครูก้อง
0: จริงๆแล้วจะบอกว่าการที่เด็กเข้ามาเรียนเนี่ยมีหลากหลายความชอบนะครับเด็กบางคนเนี่ยก็เรียนพิเศษทางด้านวิชาการค่อนข้างหนักแล้วแต่อย่าลืมว่าการบาลานซ์ชีวิตของเด็กเสริมทักษะชีวิตเด็กสำคัญอีกอย่างนึงคือการส่งเสริมด้านศิลปะซึ่งศิลปะการแสดงนั้นถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ช่วยจันลงจิตใจของเด็กเด็กหลายคนเนี่ยไม่มีความมั่นใจในตัวเองเนาะไม่กล้าแสดงออกแต่พอมาเรียนฟ้อนเรียนรำปุ๊บเนี่ยก็สามารถพัฒนาบุคลิกภาพให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสอดแทรกเรื่องของจิตสำนึกความเป็นล้านนาความเป็นเมืองเนา
1: ะ
0: ปลุกตัวเขาให้รู้ว่าตัวเองคือใครแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมในวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลตัวอยู่ใกล้ตัวเพียงแค่ว่ายังไม่ได้ทดลองทำแต่พอเด็กหลายท่านเนี่ยหลายๆคนเนี่ยได้ลองฝึกแล้วก็รู้สึกว่าเข้าไปได้ในความเป็นไปได้เนี่ยหมายความว่าทำให้เขารู้จักตัวเองว่าจริงๆแล้วตัวเองก็มีพรสวรรค์ทางด้านการฟ้อนการรำเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็จะมีโอกาสต่างๆที่เด็กเนี่ยจะไปฟ้อนรำกับในชุมชนก็ถือว่าเป็นการที่ปลูกจิตสำนึกแล้วก็เสริมสร้างวิชานี้ติดตัวไปจนในอนาคต
1: อย่างน้องๆที่ได้มาฟ้อนกับครูก้องเนี่ยมีใครที่แบบอยากจะเป็นครูไหมหรือว่าอยากจะโตไปแล้วอยากจะสืบทอด
0: อาชีพอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เราได้มาเรียนกับคุณครูไม่ว่าจะเป็นครูท่านไหนก็ตามมีไหมคะ
0: ใครอยากเป็นช่างฟ้อนบ้างข้างหน้า
1: ใครอยากเป็นหร
0: ออยากเป็นช่างฟ้อน
1: อยากเป็นช่างฟ้อนเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเราเห็นแล้วเราซึมซับด้วยใช่ไหมมาเรียนกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่เห็นตัวเล็กๆเนี่ยอย่างน้องวิ่งพิงนี่เห็นบ่อยนะ
0: เท่าไหร่ลูก
1: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะ
0: วิ่งพิงเท่าไหร
1: ่สี่ขวบหรือเปล่าเจ็ดขวบเนี่ยแสดงว่ามาเรียนตั้งแต่ตัวน้อยๆอายุเล็กน้อยสุดของครูก้องนี่เท่าไหร่คะ
0: นั่นแหละครับประมาณไม่สิจริงๆอีกคนนึงที่เป็นลูกศิษย์ผมหนูเวลตอนนี้เท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่ตอนนี
2: ้แปด
0: ขวบแต่ว่าเรียนกับผมตั้งแต่ประมาณ5-6 ขวบจริงๆครับผมคิดว่าประมาณ 5-6 ขวบเนี่ยน่าจะพอที่จะให้เขาซึมซับได้ไม่ได้จำกัดอายุบางคนก็เป็นรุ่นเกษียณก็มาเรียนกับผมก็มี
1: เกษียณนี่คือถ้าอายุสูงๆไปนี่ประมาณอายุเท่าไหร่คะ
0: ที่มาเรียนกับผมประมาณ60
1: 60
0: แต่ว่าไปถึงที่เรียนโรงเรียนเนี่ย60แต่ถ้าที่อื่นเนี่ยของผมประมาณ70ก็มีครับ
1: แสดงว่าการเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นฟ้อนศาสตร์แขนงต่างๆก็ดีเนี่ยไม่ได้จำกัดอายุเลย
0: จริงๆไม่ได้จำกัดเรื่องอายุมันขึ้นอยู่กับความชอบของตัวเองในบางท่านเนี่ยพอเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นทางที่ใช่ทางที่ชอบก็จะมีการเรียนในขั้นต่อๆไปก็จะเป็นขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3อย่างเงี้ยครับก็มีเหมือนกันที่โรงเรียนสืบสานอย่างเช่นอย่างตีกลองสะบัดชัยเนา
1: ะ
0: จะมีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ระดับ1จนถึงระดับ7ระดับ8ก็แสดงว่าเด็กน่ามีความสนใจแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีดังนั้นก็มีการเรียนในต่อเนื่องเงี้ยครับ
1: ค่ะแสดงว่าถ้าเกิดมีคนที่เขาสนใจแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนเข้าไปดูในเพจหรือเข้าไปดูที่โรงเรียนก่อนก็ได้
0: ทั้ง2ทางนะครับจริงๆอ่ะทางเพจก็คือเพจฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเนาะหรือว่าจะเข้าไปดูเลยก็ได้จริงๆเข้าไปดูแล้วเนี่ยอาจจะดูสถานที่จริงน่าจะดีกว่าเพราะว่า1ได้เห็นบรรยากาศบรรยากาศสถานที่1 2ได้เห็นบรรยากาศของเด็กๆในวันเสาร์อาทิตย์ที่มารวมตัวกันอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะแสดงว่าน้องๆนี้ไปเรียนกับคุณครูก้องทุกวันอะไรคะ
2: วันอาทิตย์ค
1: ่
2: ะ
1: วันอาทิตย์ไปเรียนกับครูก้องกี่โมงถึงกี่โมงทั้งวันไหมตอนบ่ายๆตอนบ่ายๆเหรอแล้วแสดงว่ากินข้าวก่อนแล้วก็ไปพอเรียนหนักไหมคะ
2: คุณครูปล่อยฟร
1: ีคุณครูปล่อยฟรีแสดงว่าครูใจดีเนาะ
0: จริงๆแล้วก็มันก็เป็นความท้าทายของผมส่วนหนึ่งจริงๆอะผมถนัดสอนเด็กโตผมสอนเด็กมหาลัยส่วนใหญ่เนา
1: ะ
0: ครับแล้วทีเนี้ยเรามาเจอกลุ่มเด็กแบบเนี้ยเราก็ต้องมีการปรับตัวในหลายๆอย่างเนาะเรื่องเช่นช่วงระยะเวลาการสอนของเด็กเนี่ยเราจะต้องประมาณไหนป้อนเขาได้ขนาดไหนให้อิสระขนาดไหนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องพยายามตบเขาให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งของจารีตที่ว่าการพึงปฏิบัติต่อครูเนี่ยอย่างปกติแล้วเนี่ยที่จะมาเรียนรำกับเราเนา
1: ะ
0: จะต้องนั่งให้เรียบร้อยตั้งท่าเรียบร้อยแล้วก็เป็นการกราบไหว้ครูโดยสนิทใจอย่างเงี้ยครับต้องเป็นการซึมซับสอนไม่ใช่ว่าจะมาเรียนจะเดินเข้าก็เดินเข้านั่งไม่เหมาะสมอะไรก็ไม่ได้เราจะต้องเราจำเป็นจะต้องตรึงเรื่องพวกนี้ไว้เพื่อที่จะให้รู้รากแล้วก็ให้รู้เรื่องของจารีตที่เหมาะสมครับ
1: ก็คือน้องๆเนี่ยนอกจากจะได้ความรู้ในเรื่องของท่าฟ้อนท่ารำอะไรต่างๆแล้วเนี่ยขนบธรรมเนียมจารีตต่างๆก็เรายังต้องถ่ายทอดให้เด็กๆอยู่เนาะน้องๆก็จะได้รู้วิธีการพูดการจาคำเมืองนี่ก็สำคัญ
0: สำคัญครับเพราะเวลาสอนเนี่ย
1: เป็นโปรเฟสชั่นอลคำเมืองเลยสอนน้องๆเป็นคำเมืองด้วยไหมคะ
0: ผมใช้3ภาษาเวลาสอนครับ
1: 3ภาษาเลยเหรอคะภาษาอะไรบ้างคะ
0: ภาษาไทยภาษาไทยประมาณ 20%
1: อ๋อ 20% กะ
0: น้องนั้นผมจะสอนภาษาเหนือครับภาษาคำเมืองแบบลึกๆพูดเป็นธรรมชาติของพูดเป็นของเราเลยอย่างเงี้ยแล้วเด็กมันก็จะซึมซับไปแล้วก็มีภาษาอังกฤษบ้างเพราะว่าในบางครั้งชาวต่างชาติมาเรียนกับผมมันก็ต้อง3ภาษารวมกันอย่างเงี้ยครับ
1: แสดงว่าน้องๆก็จะได้เรียนรู้ไปด้วย
0: เรียนรู้ไปด้วย
1: ได้ทั้งคำเมืองได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทย
0: ครูก้องชอบพูดคำว่าอะไรคำเมืองที่จำได
1: ้ครูก้องพูดว่าคำเมือง
3: เกาแฮ
1: ก็ที่อย่างเกาแฮเป็นจะได้เปียกละกะ
3: เล่นครับ
0: เราต้องแบบต้องจิกกะลิงอ่ะจิกกะลิง
1: อ๋อจิกกะลิง
0: ต้องจิกกะลิงเด็กเวลาเล่นไปด้วย
1: จ
0: ักกะจีใช่ไหมเด็กใช่
1: เนี่ยเห็นไหมหนูก็ต้องแปลให้ได้ด้วยน้องต้องประมวลก่อนเอาไทยอ๋อเนี่ยแต่ดีนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าคำเมืองอ่ะถ้าคนเมืองบอกอู้ไผ่จะอู
0: ้
1: แล้วในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือของเราก็มีช่วงคำเมืองอู้ม่วนเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยอัดคลิปแล้วก็ส่งมาเพื่อจะได้ออกในช่วงของคำเมืองอู้ม่วนด้วยจำได้ไหมใครเคยอัดคลิปนี้ส่งเข้ามาต้องส่งเข้ามาด้วยเพราะว่าผ่านเวทีคิสดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้กันบ้านไปนะเดี๋ยวให้ครูก้องเป็นเกา
0: ส์
1: ให้น้องๆอัดคลิปกำเมืองอู้ม่วนส่งเข้ามาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวน้องๆก็จะได้ออกรายการทีวีอีกหนึ่งรายการนั่นก็คือเช้านี้ที่ภาคเหนือดีไหมนะเป็นคำเมืองเป็นสุภาษิตเป็นอะไรก็ได้เหมือนกันเนี่ยถึงบอกว่าคำเมืองเราเป็นคนเหนือเราเป็นคนเมืองมันก็ต้องรักษาการที่มีครูที่สามารถถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยจะทำให้เด็กๆแบบนี้ล่ะค่ะเขาจะซึมซับเข้าไป
0: ใช่จริงๆผมคิดว่าตัวอย่างต้องทำให้เห็นก่อน
1: ใช่อ
0: ย่างผมเนี่ยถึงแม้ผมไม่ได้เป็นรุ่นเก่ามากรุ่นกลางๆที่เรายังทันรุ่นเก่ารุ่นอะไรเงี้ยแต่เราก็เอาภาพที่เราเห็นมาตลอดชีวิตเนี่ยถ่ายทอดให้เขาเพราะว่าในอนาคตอ่ะมันก็ต้องเป็นการส่งไม้ต่อเนาะถ้าบางอย่างวันนี้มันจะเกิดก่อเขาก็บอกฮู้สุดท้ายเราออนก็จะเป็นคนเลือกเองว่าชอบทางไหนอย่างเงี้ยครับ
1: แสดงว่าน้องๆชอบที่จะมาเรียนกับครูก้องไหมคะไหนใครชอบบ้าง
0: ต่อเนื่องกันหลายคนแล้วเนี่ยหลายวิชาครับต่อเนื่อง
1: ต่อมาหลายปีแล้วใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องไหม
1: ต่อเน
0: ื่อง
1: แล้วจะต่ออีกไหมต่อ
0: เรื่อยๆ
1: ลักยิกอยู่ตั้งหลังมาใช่เรียนกับครูก้องก็สนุกเนาะนี่แหละการที่เราได้เรียนอะไรหลากหลายรูปแบบมันก็จะได้รู้อย่างที่ครูก้องไม่ได้สอนแค่ฟ้อนรำเนาะครูก้องสอนภาษาด้วยมาทีเดียวได้ครบเลยนะการที่เรารู้จารีตประเพณีรู้ขนบธรรมเนียมในการพูดการจามันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วมันก็ติดตัวเราไปอย่างที่น้องบอกว่าอยากจะไปเป็นครูอยากจะเป็นผู้ถ่ายทอดนี่แหละคือบุคคลต้นแบบแล้วถ้าเราไปเรียนกับหลายๆท่านเราก็จะได้ซึมซับความรู้ไปได้อีกหลายๆท่านหลายๆแขนงเนาะอันนี้ก็ฝากน้องๆจะได้เป็นต ้องบอกว่าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะสืบทอดพลังของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยของล้านนาของเราอย่างแท้จริงเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ครูก้องช่วยฝากในเรื่องของการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กๆแบบนี้นะคะไปจนถึงรุ่นผู้ใหญ่เลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยโลกเรามันค่อนข้างที่จะปรับเปลี่ยนเนาะ AI ก็เริ่มที่จะเข้ามาเยอะละแต่เราจะคงอยู่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาของเรายังไงอะค่ะให้มันสืบทอดต่อไปแล้วก็ผสมผสานกันได้ค่ะ
0: ครับในเรื่องของ AI เข้ามาในปัจจุบันนะเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้แต่ว่า AI ไม่สามารถปฏิบัติได้ AI ไม่สามารถฟอนได้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของการฟอนยังไงมันก็อมตะนะครับแล้วก็เป็นตัวชี้วัดว่าเราเป็นกลุ่มที่มีอารยวัฒนธรรมสิ่งสำคัญคือเราต้องทำให้เด็กได้เห็นก่อนแล้วก็เด็ก100คนน่ะเราก็ฝึกไปก่อน100คนแต่1ใน100คนเนี่ยมันก็จะมีช้างเผือกที่ฉายแววออกมาว่าในคนนั้นน่ะสามารถต่อยอดแล้วก็สามารถที่จะเป็นดาวประดับบนเวทีในครั้งต่อไปได้เราแค่ลงมือทำภูมิใจทำแล้วก็ลองทำดูครับ
1: ค่ะนี่แหละค่ะผู้ที่จะมาผลักดันอยู่เบื้องหลังให้กับน้องๆแล้วตัวน้องๆเองเนี่ยแหละก็ต้องผลักดันตัวเองด้วยเนาะเพื่อที่อนาคตเนี่ยอาจจะได้เป็นช้างเผือกนะเป็นตัวแทนระดับจังหวัดระดับประเทศเพื่อที่จะไปเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศเราของชาติเราเนี่ยให้สู่สายตาชาวโลกต่อไปในอนาคตนะคะก็ฝากน้องๆไว้ด้วยและนอกจากการแสดงฟ้อนโกมในวันนี้ที่ครูก้องพาน้องๆมาฟ้อนรำกันในวันนี้นะคะยังมีหนึ่งชุดการแสดงค่ะที่ครูก้องและน้องๆเนี่ยรอที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมเป็นฟ้อนอะไรคะ
0: ฟ้อนสวยดอกครับ
1: ทำไมถึงเป็นฟ้อนสวยดอกคะ
0: ฟ้อนสวยดอกนี่ภาษาไทยจะเรียกว่ากรวยดอกไม้
1: กรวยดอกไม้
0: ใช่ฟ้อนสวยดอกนี่คือเป็นเครื่องสักการะสูงสุดของชาวล้านนาเอาไว้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
1: ก็เลยเป็นที่มาของการนำสวยดอกในวันนี้แต่เดี๋ยวนะสวยดอกของครูก้องเนี่ยเขาเป็นแนวประยุกต
0: ์เป็นแนวคิวตี้คิวตี้น่ารักคิคุเข้ากับเจนซี
1: เพราะว่าจะได้ใช้ได้นานๆ
0: ใช
1: ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยสวยดอกของทางเหนือของเราเนี่ยเขาก็จะใช้ใบตองแล้วก็มีการพับแล้วก็มีการนำดอกไม้เนี่ยมาบูชาแต่ว่าเพื่อความสะดวกของน้องๆในการแสดงแล้วเราก็จะได้ไปแสดงอีกหลายๆที่ใช่ไหมคะ
0: เด็กๆก็ทำด้วยนะคะผู้ปกครองช่วยทำด้วยอันนี้มันมีคุณค่าทางใจครับหมายความว่าผู้ปกครองทำเด็กทำแล้วก็ช่วยกันประดิษฐ์อะไรอย่างนี้ขึ้นมาครับ
1: แสดงว่าเป็นของน้องๆเลยแล้วก็ต้องเก็บไว้ดีๆรักษาของใครของมันนะแล้วก็จะได้แสดงสวยเหมือนบูชาครูด้วยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวไปชมน้องๆกันว่าน้องๆจะฟ้อนได้สวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเวลารายการของคิดดีในวันนี้เนี่ยหมดลงแล้วค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนคะรอชมน้องๆฟ้อนสวยดอกกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: างกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าเสรีจังหวัดน่านเมืองที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวกำลังยกระดับตัวเองสู่การเป็นฮับการค้าชายแดนที่สำคัญของภาคเหนือตอนบนด้วยยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง4ภูมิภาคไทยลาวจีนและเมียนมาผสานพลังไปกับโครงข่ายรถไฟทางคู่สายประวัติศาสตร์ที่กำลังจะพลิกโฉมการขนส่งให้ไร้รอยต่อผ่านด่านสากลห้วยโขนประตูบานใหญ่ที่เปิดออกเพื่อรับโอกาสครั้งใหม่ของ SME ท้องถิ่น
1: ปัจจุบันนะคะจังหวัดค่ะมีแผนในการผลักดันผู้ประกอบการค่ะสินค้าชุมชนนะคะให้มีการส่งออกค่ะระหว่างชายแดนไทยกับชายแดนห้วยโขนค่ะซึ่งจากทางสำนักงานเนี่ยได้ดำเนินการโครงการค่ะเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการเขียนสตอรี่เทลลิ่งไปในตัวค่ะแล้วก็จะมีการส่งต่อผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสำนักงานอุตสาหกรรมค่ะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดค่ะซึ่งก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ของเราก็จะมีผู้ประกอบการนะคะเข้าร่วมกับโครงการของเราทุกๆปีค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะลงให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเขียนสตอรี่เทลลิ่ง
0: แต่การจะก้าวข้ามพรมแดนไปสู่ตลาดระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อเส้นทางคมนาคมขนส่งถูกเชื่อมถึงกันด้วยระบบรางที่ทันสมัยคุณภาพและมาตรฐานคือใบเบิกทางที่สำคัญที่สุดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านจึงเร่งขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าอัตลักษณ์เมืองน่านให้พร้อมลดแล่นไปบนเส้นทางสายเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืน
1: จังหวัดน่านนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ค่ะสินค้า SME เด่นๆอยู่ประมาณ5ผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นในภาพรวมของผลิตภัณฑ์ผ้าทอเครื่องเงินกาแฟน่านแล้วก็จะมีในเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของหัตถกรรมตอนนี้ก็คือจะมีผลิตภัณฑ์บางรายการนะคะมีการส่งออกอยู่แล้วอย่างเช่นเครื่องเงินเนี้ยค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมในส่วนของการขอมาตรฐานค่ะผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือเครื่องประดับเงินแล้วก็เครื่องเงินค่ะในส่วนของผู้ประกอบการเครื่องเงินนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านค่ะได้ร่วมพัฒนาแล้วก็ร่วมส่งเสริมค่ะโดยการเขียนโครงการต่างๆเข้าไปพัฒนาผู้ประกอบการในส่วนของการพัฒนา AI และก็การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันนะคะ
0: หนึ่งในต้นแบบความสำเร็จที่หยิบเอาเสน่ห์ดั้งเดิมมาผสมผสานกับโอกาสทางการค้าใหม่ๆคือ

0: ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคาที่สะท้อนให้เห็นว่างานหัตถศิลป์เมืองน่านสามารถเติบโตได้อย่างสง่างามในตลาดต่างประเทศซึ่งนับจากนี้การส่งออกคุณค่าจากภูมิปัญญาจะยิ่งทวีความคล่องตัวมากขึ้นผ่านโครงข่ายคมนาคมที่ครอบคลุมทั้งทางบกและทางราง
1: เครื่องเงินจังหวัดน่านเนี่ยถือเป็นเครื่องเงินที่ทางประเทศลาวอะค่ะเป็นที่ต้องการมากๆเลยค่ะประเทศลาวอะค่ะเขาจะมีวัฒนธรรมแล้วก็การแต่งกายที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะคะเขาค่อนข้างที่จะชื่นชอบเนื้อเงินของประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคุณภาพของเนื้อเงินที่มีมาตรฐานที่สูงเกินกว่า 92.5 นะคะเวลาที่นำไปขายก็สามารถเรียกราคาได้สูงกว่าเงิน 92.5 ที่เป็นสเตอร์ลิงซิลเวอร์ธรรมดาค่ะจุดเด่นในเรื่องของคุณค่าทางวัฒนธรรมนะคะทำให้เครื่องเงินของเราไม่เหมือนที่อื่นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของชาติพันธุ์เอ่ยหรือว่าของคุณค่าทางวัฒนธรรมจากคนในท้องถิ่นเองที่มาจากหลายๆที่แต่เดิมทีเนี่ยจังหวัดน่านเราเนี่ยมีช่างเงินมาจากประเทศลาวก็มีนะคะแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทยนะคะซึ่งมันเป็นคุณค่าที่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์แล้วก็ชาติพันธุ์ของเราเนี่ยมีชาติพันธุ์มงและเมียนนะคะที่เป็นกลุ่มช่างที่ทำนานการในเรื่องของการทำเครื่องประดับและยังมีเครื่องเงินที่มาจากคนพื้นราบด้วยเช่นกันนะคะจะเป็นกลุ่มที่เขาอะมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่จังหวัดน่านทำให้เครื่องเงินจังหวัดน่านอะมีความหลากหลายของเราเนี่ยขายผลิตภัณฑ์ในประเทศแล้วนะคะเราก็ยังส่งออกยังประเทศต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะคะญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ประเทศจีนนะคะคนจีนก็ชอบนะคะเครื่องเงินไทยเพราะว่าเครื่องเงินของประเทศจีนกับของไทยอ่ะไม่เหมือนกันเลยถ้าพูดถึงฝีมือเนี่ยค่ะอยากให้ทางภาครัฐแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะช่วยสนับสนุน SME ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่นะคะเพราะว่าน้องๆที่เป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่มีทุนทรัพย์นะคะแล้วก็คือเขาอาจจะมีความรู้แต่เขายังไม่มีเงินลงทุนทางภาครัฐอ่ะช่วยเข้ามาแล้วก็หา business matching นะคะเพื่อให้เด็กๆอ่ะได้มีธุรกิจที่เติบโตแล้วก็มีธุรกิจที่แปลกใหม่ในอนาคตข้างหน้าค่ะ
0: แม้ประตูแห่งโอกาสจะเปิดกว้างขึ้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานแต่ความท้าทายในการเดินหน้าต่อยังคงมีอยู่ซึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการคือโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งเข้ามาเติมเต็มเพื่อให้น่านเชื่อมโยงการค้าพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ
2: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: คุณหมอคุณรู้ไหมว่านักแสดงคนไหนค่าตัวถูกที่สุด
1: จักรบุ๋มครับ
0: ไม่ใช่ครับ
1: คุณอ้ํา
0: ไม่ใช่เขาค่าตัวแพงคุณ
1: เอาเหรออ้ํายอมยอมยอม
0: ได้ละศิลปินคนนั้นก็
1: คืออ
0: ้น 4,000
1: 4,000
0: เออค่าตัวแค่ 4,000 ถูกไหม
1: ตามผมบ้าง
0: เออ
1: ดาราคนไหนที่ชอบไปอำเภอ
0: ดาราคนไหนชอบไปอำเภอแจ๊สชวนชื่น
1: ไม่ถูกครับ
0: ดาราถ้าผมยอม
1: คุณปู
0: ปูอะไรอ่ะ
1: ปูไปหย่า
0: แฮ่โอ้โหคุณผมจะบอกว่ามุกเราเนี่ยมันแค่เด็กๆ
1: มันฝืนมาก
0: มันฝืนมากแต่วันนี้คุณรู้ไหมว่าผมมีกลุ่มเยาวชนอีกหนึ่งกลุ่มที่เขาเล่นตลก
1: เป็นเด็ก
0: เขาไม่มีฝืดเหมือนเราสองคนอย่างแน่นอน
1: โอ้ยที่ไหนเนี่ย
0: อยู่ที่จังหวัดจันทบุรี
1: โอ้
0: อยากรู้ไหมอยากเห็นมุกเขาว่ามันเพอร์เฟกต์แค่ไหน
1: ไม่ฝืดแบบเรา
0: ไม่ฝืดแบบเราอย่างแน่นอน
1: แน่นอน
0: ฮารับรองฮาคิดแต่คิดแต่น่ะ
1: โอ้ย
0: อยากรู้ไหม
1: อยากรู้อยากดูเนี่ยผมชอบดูตลกนะ
0: อยากดูใช่ไหม
1: อยากดู
0: ดีกว่าเดี๋ยววันนี้นะครับคุณป้าคนสวยของเรานะครับผมป้าแมวจะพาคุณผู้ชมครับไปดูว่าตลกคณะนี้มันสนุกแค่ไหนมันแค่ไหนอย่ารอช้าไปกันเลย
1: ไปครับ
2: แหมเพอแป๊บเดียวแอบเรียกป้าเลยนะคะน้องมอสน้องอดอปเอาล่ะวันนี้พี่แมวอ่ะจะพาไปพบกับน้องอะไรนะน้องจ๊อบใช่ไหมคะเห็นบอกว่าตอนนี้รออยู่ที่โรงเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไม่รู้น้องหน้าตาจะเป็นยังไงชื่อจ๊อบหรืออะไรนะจ๊อบแจ๊บป่ะไปดูสิป่ะน้องจ๊อบ
3: ครับผม
2: คนนี้ใช่ไหม
3: ครับใช
2: ่โอ้ยดีใจมากเลยวันนี้พี่ถูกส่งตัวมาบอกว่าให้มาตามหาน้องจ๊อบเพราะว่าน้องจ๊อบจะพาพี่ไปดูตลก
3: ใช่ครับ
2: จริงหรือเปล่า
3: จริงครับ
2: จริงๆอ่ะเห็นหน้าน้องก็ขำแล้วดูสิวันนี้เราจะไปดูตลกอะไรกันบอกสิ
3: ตลกคณะของพวกผมเองครับ
2: จริงเหรอคะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: แล้วหนูอยู่โรงเรียนหนูมีคณะตลกได้ยังไง
3: มีครับ
2: มีจริงเหรอ
3: มีจริงครับ
2: ไปเห็นได้ไหม
3: ได้ครับผม
2: เพื่อนรออยู่ไหน
3: รออยู่ข้างในครับ
2: ข้าง
3: ใน
2: เลยครับไปค่ะไปเห็นหน้าน้องก็ขำแล้วโอ้กลุ่มไหนคะลูก
3: กลุ่มนี้ครับผม
2: กลุ่มนี้เลยใช่ไหม
3: ครับ
2: ยังไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าเรามาน่าจะยังไม่รู้ตัวงั้นเข้าไปหาคนเลยดีกว่าเนาะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเราเจอกลุ่มน้องๆ นะคณะตลกตอนนี้ยังไม่รู้ตัวนะว่าเรามาเดี๋ยวเราแอบเข้าไปดูดีกว่าว่าเขาจะมีอาการยังไงเมื่อเราเข้ามาหาเขา
3: ระดับภาครอบแรกแล้วก็ระดับประเทศครับรอบ2
2: เหรอ
3: ครับผม
2: ไปแข่งยังไงเราถึงได้ไปถึงระดับภาคได้ล่ะลูกแล้วก็ไปถึงระดับประเทศได้เลยอ่ะ
3: ครับก็แข่งชนะก่อนเป็นตัวแทนของจันทบุรีครับแล้วก็ไปต่อที่ระดับประเทศครับผมที่จังหวัดนครปฐมล่าสุดนี่ครับ
2: ดูน้องๆ นะคะคุณผู้ชมค่ะดูแบบว่าตอนนี้เริ่มโตเป็นหนุ่มกันแล้วอยากรู้จริงๆเลยน้องๆเริ่มเล่นประสบการณ์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะไม่เรียนหนังสือเลยเราเอาเวลาไหนไปดูตลกกับไปทำหนึ่งได้อะ
4: ก็เราว่าง
2: ๆหนูว่างตอนไหนลูก
4: ก็เวลาช่วงเย็นๆหลังจะเลิกเรียนแล้วประมาณนี
2: ้โอ้ยน่าสนใจมากเลยอ่ะเลิกเรียนแล้วน้องจะมีวิธีการฝึกตลกนั่งคุยได้มั้ยเมื่อยแล้วอ่ะนั่งคุยก่อนนั่งคุยก่อนได้นั่งคุยกับน้องๆเป็นเรื่องเป็นราวก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับน้องทีละคนกันก่อนดีกว่าเลยนะคะน้องชื่ออะไรคะ
5: แป้งครับผม
2: นับใช่เยอะ
5: กี
2: ่
5: ป
2: ี
3: ปีเดียวประมาณ4ปีครับผม
2: 4ปีแล้วเรื่องมาจากไหน
3: มาจากผมนี่ตั้งแต่ผมม.1เลยครับมีตั้งคณะกันเอง
2: ตั้งคณะกัน
3: เองมีอาจารย์คอยช่วยคอยสอนแล้วก็พาไปแข่งมีผมเนี่ยในนั้นผมเด็กสุดผมม .1 มีรุ่นพี่ก็ประมาณม .5
2: แล้วทำไมเธอเห็นแววเราอ่ะลูก
3: มีอาจารย์คนหนึ่งครับมาเห็นแววผมว่าดึงตัวเอ้ยหนู
2: แล้วหน้าตาหล่อจังเลย
3: ประมาณนี้ครับหนูไม่ได้ตลกกับพวกพี่ๆเขานะผมว่าได้ครับแบบช่วยอาจารย์หนูอย่างนี้ไปเล่นตลกกับเขาก็เลยเล่นไปเล่นมาก็
2: ชอบ
3: ผมว่ารู้สึกชอบตลก
2: รู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นตลกเลยเฉพาะเลยใช่ไหมเราที่เหลือนี้เข้ามาได้ยังไงอ่ะ
4: เป็นเพื่อนกันครับ
3: ครับ
4: เขาชักเข้าไปก็ไปเล่นกับเขาหลังจากที่คณะเก่าเขาแบบจบเรียนจบไปแล้วเขาก็เหมือนว่าให้มาสานต่อและด้วยความที่เป็นเพื่อนกันสนิทกันก็มาอยู่ด้วยกันครับ
2: แล้วเราก็มั่นหน้าของเราว่าหน้าตาเราคือเราหล่อเราพอจะเข้าได้แน่นอนเลยใช่ไหมแล้วเข้ามาเนี่ยคัดกันมานี่คือเลือกกันมาเลย
3: คัด
2: มาแล้วคัดมาแล้วใครหล่อสุดไหนบอกสิ
4: ให้หัวหน้าคณะเลือก
2: หัวหน้าคณะคนนี้อ่ะใช้เวลาตอนไหนซ้อมตลกกันคะ
4: ก็หลังจากเลิกเรียนก็จะเป็นกิจกรรมเวลาว่างมันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เลยม
2: า
4: แค
2: ่เด็กยุคใหม่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ซ้อมยังไงไหนอยากรู้วิธีจังเลยว่าเราจะเข้ามาเนี่ยเราต้องมานั่งคิดบทยังไงหรืออะไรยังไงเล่าให้พี่ฟัง
4: ก็เน้นเป็นการรวบรวมมุกจากที่เราเคยดูมาทำให้เป็นมุกของเราเองโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับมาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นมุกประจำคณะของเรา
2: แสดงว่า
3: เราก็ไปดูคณะอื่นคณะนู้นมามุกนี้ฮาดีอันนั้นเป็นมุกของเขาเราก็เปลี่ยนมาเป็นมุกของพวกเราอีกใช่เราก็ได้เป็นตัวตนของตัวเราเองครับ
2: ตัวตนของตัวเราเองเรามองเพื่อนไหมว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกัน
3: ใช่แต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับ
2: จริงเหรอไอ้อย่างคนแรกมีน้องแป้งเป็นยังไงคนนี
4: ้เป็นตัวโจ๊กคณะครับ
2: ตัวโจ๊
4: ตลกตลกการแต่งตัว
2: ตลก
4: จะเน้นเป็นการแต่งตัวแบบแต่งตัวให้เด่นไปเลยแตกต่างจากพวก
2: แต่เราไม่ได้ให้พูดใช่ไหม
4: ก็มีบ้าง
2: มีบางคนคนนี้อะคะ
3: คนนี้น่าจะเป็นตัวแบบช่วยชงช่วยโปรจะเป็นตัวเล่นเป็นตัวโปรตัวชง
2: ตัวชงเหรอชงอะไรนะ
4: ชง
2: ก
4: ็ชง
2: ม
4: ุ
2: กแล้วคนนี้อะ
3: คนนี้เป็นแบบคอยแบบเอาหินมาตั้งเป็นรูปหินแม่คนนี
4: ้
2: แหมเดี๋ยวนะคุณผู้ชมค่ะคณะตลกมีหินด้วยเหรอเดี๋ยวเราจะเริ่มงงแล้วว่าหินมาจากไหนเอาใหม่
3: มีตัวอะไร
2: อ่ะแล้วเริ่มทะเลาะกันแล้วค่ะเริ่มทะเลาะกันแล้วค่ะเป็นตัวอะไรแต่ไม่ได้ให้เจ้าตัวตอบดีกว่าหนูเป็นอะไร
5: ก็เป็นตัวเสริมมุกครับ
2: ตัวเสริมมุกเพื่อนฮาอยู่แล้วฮา
5: ครับผม
2: ดูอย่างนี้ดูไม่ออกเลยเนาะดูคนนี้ค่ะ
4: ก็เป็นตัวพูดนะส่วนใหญ่เป็นตัวพูดเข้าเรื่องพูดเสริมพูดเยอะๆคร
2: ับ
4: เป็นตัวพูดเข้ามุกบ้างพูดจบบ้างพูดเปิดบ้างแล้วแต
2: ่เน้นพูดเพราะว่าเราหน้าตาดีเราพูดเก่งและนี่หัวหน้าวงของเราทำอะไร
3: ผมเป็นตัวปูอะ
2: ตัวปู
3: ครับผมตัวปูเลย
4: ปูมุกเข้า
3: มีตลกตลอด
2: แล้วไหนบอกว่าเห็นบอกว่าได้รางวัลมาแล้วด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่ไปแข่งเป็นยังไงเหตุการณ
3: ์ครับ
4: ไปแข่งของมันเป็นตัวแทนโรงเรียนแต่ละโรงเรียนไปแข่งครับแล้วก็เป็นตัวแทนของจังหวัดจันทร์ไปแข่งต่อระดับภาคอ๋อ
2: แล้วเราสมัครเข้าไปเองเลยเปล่า
4: ทางโรงเรียนเขาจะส่งเข้าไปครับ
2: ลองขอแบบว่า
5: แซมเปิล
2: เล็กๆให้
5: พี่
2: ด
5: ู
2: น
5: ิ
2: ดน
5: ึ
2: ง
5: เอา
2: เป็นมุกลิปซิงก์ก่อนนะ
5: มุกล
2: ิปซิ
5: งก์ครับผมในคนนี้ก็จะเป็นคนลิปซิงก์ผมเป็นคนป่ะ
4: เอาเป็นแก่เจ้าพ่อ
5: เอาแบบเจ้าพ่อแล้ว
2: ได้เลย
5: 3 4 2 1แอคชั่น
6: นะอะไรอย่างเงี้ยได้ประมาณไหนแล้วก็จะออกมาเนี่ยสนุกเฮฮาสมกับที่ได้รางวัลระดับประเทศมาแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องเขาจะเล่นให้เราชมยังไงนะคะ
7: สวัสดีครับพวกเรานะมาจากโรงเรียนในอันพิทยาคมนะคณะของเรามีชื่อว่าการรอบครับผมวันนี้พวกเราก็ไม่มีอะไรมากขอกล่าวสั้นๆอย่างมีสาระว่า
8: การาสวัสดี
7: การาจีสวัสดีย
8: ังไม่เล่นเลยครับ
7: ยังไม่เล่นเลย
8: ครับผม
7: วันนี้นะเราไม่ได้มาแค่สองคนนะวันนี้เรามีชาวต่างชาติมาให้พวกท่านผู้ชมดูในกันวันนี้
8: เขาเป็นลูกของอิมักรามาเซอาครับ
7: เศรษฐี
9: สวัสดีครับผมเป็นฝรั่งมาจากฝรั่ง
8: อ๋อฝรั่งเศส
9: อ๋อฝรั่งเศสผมรอเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิโรงพยาบาลพุทธไทยได้สี่ค่ะ
8: อ๋อสวัสดีครับ
9: กะลียูไน
8: เต็ดกะลีอะไรครับเนี่ย
9: กะลีปับสลับบุรีอร่อยดีผมชอบ
8: สุดท้าย

0: ดูน้องๆเล่นตลกกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสนุกมากๆเลยถือว่าน้องเนี่ยได้มีเรียกได้ว่ามีความสามารถนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของน้องด้วยเพราะของอย่างเงี้ยฝึกกันแบบค่อนข้างที่จะยากแต่ตอนนี้ค่ะนั่งอยู่กับคุณครูที่ทำการฝึกสอนแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณครูกันดีกว่าว่ามีการฝึกเทคนิคสอนน้องๆยังไงนะคะสวัสดีค่ะไปทำความรู้จักคุณครูก่อนดีกว่า
1: ครับผมคุณครูกิติพัฒน์แสงน้อยครับ
2: ค่ะคุณครูวันวิสานิยมค่ะ
0: แต่ขอเรียกสั้นๆคุณครู
1: คุณครูเนสครับ
0: คุณครูเนสแล้วก็
2: ครูค่ะ
0: ครูโอ๋น้องๆที่เล่นเนี่ยเมื่อกี้ตอนแรกก่อนที่น้องจะโชว์เนาะแมวได้มีโอกาสคุยกับน้องๆน้องๆบอกว่าเล่นมาเนี่ยเป็นหลักปีเลยนะคะคุณครูมีการฝึกสอนน้องๆยังไงบ้าง
2: คือจริงๆคณะตลกของเราค่ะเริ่มตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาใช่ค่ะก็คือเริ่มจากรุ่นพี่ที่ตอนนี้ได้จบการศึกษาไปแล้วเขาให้ความสนใจเกี่ยวกับตลกเพราะว่าอย่างโรงเรียนอย่างบริบทโรงเรียนอย่างในอาร์พีนะคะเราก็พยายามหากิจกรรมอะไรที่เราสามารถไปแข่งขันกับโรงเรียนที่เป็นแบบโรงเรียนใหญ่ๆได้ใช่ค่ะก็คือแบบเหมือนการแสดงตลกนั้นก็เป็นช่องทางนึงที่ทำให้เราเหมือนกับว่าช่วยเป็นใบเบิกทางได้ง่ายกว่าในการแข่งขันทักษะวิชาการอย่างเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เงี้ยซึ่งมีการแข่งขันสูงซึ่งโรงเรียนบริบทอย่างเราถ้าเปรียบเทียบกับคุณภาพเราก็คงจะสู้เขาไม่ได้ถ้าเรื่องของการเรียนก็เลยมาเน้นกิจกรรมพวกนี้ดีกว่า
0: อ่ะอย่างถ้าคุณครูบอกว่าเน้นกิจกรรมให้น้องๆแต่เราก็จะถามนิดนึงว่าในเรื่องของการเรียนของน้องๆน้องก็ยังเรียนเหมือนเดิมปกติ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับต้องบอกก่อนว่าเด็กชุดนี้เนี่ยอยู่สายวิทยาศาสตร
0: ์
1: สี่คนแล้วก็หนึ่งคนสายศิลปศาสตร์นะครับ
0: เก่งด้วย
1: ใช่เป็นเด็ก
2: หัวขี
1: ้นะครับต้นมีดนะครับก็แต่ส่วนหนึ่งที่มันมีข้อจำกัดก็ในเรื่องของการฝึกซ้อมอย่างที่น้องเขาบอกไว้ก็คือว่าน้องก็จะมีเวลาซ้อมได้แค่ช่วงเย็นและก่อนกลับบ้านเพราะเด็กส่วนใหญ่ขัดบ้านค่อนข้างไกลครับต้องกลับรถประจำนะครับก็มีเวลาน้อยมากนับช่วงกลางวันก็ต้องบางวันต้องรีบทานข้าวแล้วก็มาซ้อม
0: ถือว่าน้องๆต้องมีใจรับพอสมควรเลยเนาะเพราะว่าตอนเย็นบางทีบางคนก็อยากจะกลับบ้านอะไรเงี้ยก็มาซ้อมตลกกันโรงเรียนในอาร์พิทยาคมเนี่ยให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมตรงนี้มากน้อยแค่ไหนอะ
2: ก็ในเรื่องของกิจกรรมอะค่ะทางผู้อำนวยการโรงเรียนเนาะก็สนับสนุนทุกวิถีทางที่ทำให้เด็กมีโอกาสทางด้านของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทักษะวิชาการแล้วก็เป็นกิจกรรมพวกนี้ด้วยที่พูดกันไปอยู่แล้วก็คือจะในเรื่องโรงเรียนของเราจะในเรื่องของการศึกษาไม่ว่าเรากิจกรรมพูดกันไป
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: เมื่อกี้ครูบอกว่ามีตั้งแต่ปี2556
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ก็หลายใช่ก็หลายปีมาแล้วรุ่นแรกๆเลยที่ก่อตั้งขึ้นมาค่ะน้องๆก็เริ่มฝึกกันยังไงบ้าง
2: เริ่มฝึกกันก็คือน้องเริ่มจากน้องรักก่อนรักที่จะเล่นตลก
0: ค่ะ
2: แล้วเราคือถ้าพูดตรงๆคือไม่ได้เป็นครูที่มีความชำนาญทางด้านตลกเลยคนนี้เป็นครูสอนสังคมครูสอนนาฏศิลป์แต่เหมือนเราช่วยกันที่ทำให้เด็กอ่ะไปถึงฝันที่เขาฝันไว้ให้ได
1: ้โดยเจ้าจอบที่เป็นคณะเนี่ยจริงๆแล้วเขาไปเล่นคณะอาชีพอยู่ด้วยออกตามงานนะครับเขาก็เลยเป็นตัวหลักนะครับที่เอามุกต่างๆเข้ามาแล้วเราก็มาปรับปรุงเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะใช้มุกที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาช่วยเขาคิดก็เด็กก็คือเด็กครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไปจี้เขามันก็ยังจะอยู่แค่ตรงนั้นนะครับเราก็ต้องไป
0: เสริมให้เขา
2: ใช่
0: ดีอย่างนี้น้องๆจนถึงรุ่นนี้เรียกว่าเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ของโรงเรียนแล้วคะครู
1: ในคณะตลกใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าหลังจากจบไปนี่เป็นรุ่นที่สองครับ
0: แล้วพูดถึงรางวัลกันดีกว่าน้องๆเนี่ยไปแข่งขันระดับภาคแล้วก็ชนะด้วยแล้วก็ได้ไปแข่งขันระดับประเทศด้วยนะคะเรามาคุยกันว่าก่อนที่น้องๆจะก้าวไปสู่การแข่งขันระดับภาคแล้วก็ไปถึงระดับประเทศอย่างเงี้ยค่ะน้องๆมีการฝึกซ้อมมีการเตรียมตัวแล้วก็โรงเรียนสนับสนุนยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของการฝึกซ้อมก่อนในระดับที่แข่งกันในระดับเขตนะครับในเขตสพม17เนี่ยนะครับก็เราจะใช้อีกมุมนึงนะครับแล้วก็พอเราได้ผ่านเข้ารอบที่เราจะไปแข่งระดับประเทศเนี่ยคือไม่ว่าจะโรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่เขาใช้เกณฑ์เดียวกันหมดเราก็ต้องมาคิดมุกใหม่คือจริงๆแล้วสิ่งที่เราคิดตรงกันสองคนก็คือว่าเราอยากได้มุกที่มันเป็นของโรงเรียนเราเองเป็นของเด็กชุดนี้เองเราจะไม่เล่นมุกเหมือนที่เขาเล่นกัน
0: ช้อปปิ้งมายืมเข้ามาอะไร
1: ใช่ใช่ครับก็คิดว่าขอให้มันสร้างสรรค์ไม่ชนะไม่เป็นไรขอให้เต็มที่นะครับตรงนี้แล้วก็เราก็มาฝึกซ้อมอีกสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนเราจะด้อยกว่าเขาก็คือในเรื่องของดนตรีสากลของโรงเรียนเนี่ยมีเครื่องดนตรีครบครับแต่ละปีเนี่ยมีเด็กที่มีความสามารถในเรื่องนี้มีปีที่แล้วมี

0: ที่ยวเล่นของเขาบ้างแต่เราคือเวลายิ่งมันดีขึ้นมาแล้วมันยังไม่ได้ในสิ่งเป็นในการแข่งขันระดับประเทศเนี่ยมีทั้งหมด41ทีมครับน้องๆได้อันดับ16ครับก็ถือว่าภูมิใจครับที่น้องทำได้ขนาดนี้
1: แล้วในอนาคตนี้มีการจะปั้นน้องต่อไปขนาดไหนบ้างโรงเรียนได้มีการความคิดที่จะทำส่งเสริมไปอีกยังไง
0: ก็ตั้งใจปีหน้าก็คงว่ากันใหม่นะครับในเรื่องของการส่งแข่งขันระดับภาคระดับประเทศแล้วก็รายการอื่นๆถ้ามีโอกาสที่เขาพอที่จะไปได้ก็อยากจะพาเขาไปให้สัมผัสเวทีเยอะๆครับ
1: ให้น้องๆได้มีโอกาสนะคะคุณผู้ชมค่ะหาประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์รวมถึงพัฒนาฝีมือแล้วก็ศักยภาพที่เรียกได้ว่าน้องๆจริงๆเรามีศักยภาพอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะโรงเรียนก็มีหน้าที่สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ดึงศักยภาพตรงนี้ของเด็กออกมาให้เหมือนกับการปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งจากเม็ดเล็กๆที่น้องๆเป็นตอนนี้นะคะน้องๆเริ่มที่จะโตใหญ่แล้วก็งดงามแล้วจริงๆค่ะหลังจากที่ได้ดูตลกไปนะคะคือคุณครูก็เก่งด้วยแล้วก็น้องๆก็เก่งด้วยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะผลผลิตของโรงเรียนนะคะที่โรงเรียนพร้อมจะให้การสนับสนุนน้องๆ นะคะจากโรงเรียนนายอามพิทยาคมไม่ว่าจะเป็นรางวัลระดับภาคหรือระดับประเทศทุกอย่างล้วนหล่อหลอมให้น้องๆเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีประสบการณ์และมีความสามารถในอนาคตค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวต้องขอตัวลาคุณครูแล้วก็น้องๆไปก่อนค่ะน้องมอสคะน้องอดอลคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยที่นี่นะคะโรงเรียนนี้ถือว่าน้องๆเก่งจริงๆอยากจะให้มาเห็นด้วยจริงๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่แมวต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอยากเล่นตลก
2: ครับ
1: ต้องเล่นยังไง
2: ต้องเล่นจากการรับมุกเนี่ยแบบง่ายๆก่อนครับ
1: ครับผม
2: ถามนะฮะ
1: ครับ
2: อะไรเอ่ย
1: ยังทำไมตีแล้วอ่ะ
2: ยังอ่ะผมจะถามคำถามนะ

0: ยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: นตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะคะช่วงนี้อยู่กับเราทั้ง2คนค่ะดิฉันสสิพิมลคำสุขดีค่ะ
1: ดิฉันสุวิมลสิงห์ไกรค่ะ
0: ค่ะก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของฝนฟ้านะคะก็มาบ้างไม่มาบ้างเนาะโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนเนี่ยมาเรื่อยๆแต่ของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยมีมาแล้วก็ทิ้งช่วงไป
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างก็มีหลากหลายสถานการณ์ให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องขับรถชนแล้วหนีของตำรวจนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของมีการประชุมกันหารือกันเกี่ยวกับมาตรการในการที่จะป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยให้กับน้องๆนักเรียนในสถานศึกษาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่น
1: ะ
0: สัปดาห์ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเนาะคล้ายๆกับที่ของจังหวัดนนทบุรีนะคะในโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งแต่เราต้องบอกว่าหลังจากนั้นได้มีการเข้มงวดมากยิ่งขึ้นไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมาทำหรือเปล่าเปล่าค่ะมีการเตรียมความพร้อมมันก่อนหน้านั้นแล้วนะแต่ว่าอันเนี้ยมาบูรณาการกับหลายๆภาคส่วนเพราะล่าสุดเองจังหวัดกำแพงเพชรเขาจัดการได้ดีเลยนะคุณ
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: รวดเร็วมาก
0: เกิดเหตุการณ์ปุ๊บเขาสามารถควบคุมตัวได้เลย
1: ใช่ค่ะไม่เกิดการสูญเสียเลยไม่มีการบาดเจ
0: ็บเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการทำยังไงก็ได้ให้เกิดกระบวนการรัดกุมมากยิ่งขึ้นแต่มากไปกว่านั้นคุณผู้ชมรู้ไหมสิ่งที่เราต้องทำคือตอนเนี้ยทำยังไงให้ลูกๆเราเนี่ยเขาเสพสื่อแล้วเขาเข้าใจแล้วก็ตระหนักไม่เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณก็มีลูก
1: ใช่ค
0: ่ะฉันก็มีลูกต้องบอกอย่างนี้เลยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเสพสื่อไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องจะเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบเหมือนที่เกิดขึ้นซ้ำๆในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องดูแลกันให้ดีและที่สำคัญอยู่ที่บ้านผู้ปกครองอย่างเราเนี่ยนะต
1: ้
0: องเตือนลูกของคุณมีเตือนบ้างไหมยังไง
1: มีเตือนค่ะก็เราถ้าลูกเรานะคะมีการดูแลเสพสื่อเราจะต้องบอกเขาถึงโทษและก็ประโยชน์ของการเสพสื่อถ้าเขาดูในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีความรุนแรงเราจะต้องมีการกำหนดเวลาในการดูค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลให้ถูกที่ถูกต้องกับน้อง
0: ๆค่ะอันนี้นี่สำคัญเลยและที่สำคัญนะคุณเรื่องของการหนีซ่อนสู้ไม่ใช่ว่าหนีไปแล้วไปซ่อนตัวแล้วพอเจอเข้ากับตัวปุ๊บต้องสู้เขาเราสู้ไม่ได้เราต้องมีวิธีการว่าคำว่าสู้นี้อาจจะโทรไปบอกกับทางตำรวจหรือว่ามีการใช้เทคโนโลยีด้านไหนที่จะทำให้ลูกๆของเรานั้นสามารถโทรไปให้มีคนมาสู้แทนได้นะอันนี้ดิฉันกับคุณมินเนี่ยนะได้ย้ำในทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะนอกจากนี้มันมีเรื่องของน้ำท่าค่ะในทุกๆปีในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยจะเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะเส้นทางน้ำก็คือแม่น้ำยมนั่นเองนะคุณผู้ชมนะแล้วก็สุโขทัยเนี่ยจะเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็เกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งตรงนั้นก็จะมีหาดสะพานจันทร์ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์เนี่ยนะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ากำหนดในเรื่องของทิศทางน้ำแล้วก็ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของน้ำอยู่ตรงนั้นนะคะวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันแต่พอน้ำมาแล้วเนี่ยบางคนหรือว่าบางอาชีพถือเป็นเรื่องที่ดีของเขานะ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: เรื่องอะไร
1: ก็จะมีในเรื่องของการจับปลาในการประมงนั่นเองม
0: ัน เป็นการพลิกได้เลยนะ
1: ใช่ค่ะเป็นการพลิกสถานการณ์จากน้ำมาใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีปลามาก
0: ็
1: จะมีชาวบ้านมีการสร้างอาชีพในตอนนั้น
0: เป็นรายได้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เลยนะคะซึ่งตรงนี้แหละถือว่าปิ๊งป่องเลยนะคุณผู้ชมนะสำหรับใครที่รอน้ำอยู่ไม่ได้หมายความว่ารอน้ำท่วมนะรอน้ำหลากมาพอน้ำมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีปลามากับน้ำแล้วทีนี้หาปลาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการไปดูเกี่ยวกับทางด้านของมะขามหวานซึ่งตอนนี้พอหลังจากที่หมดฝนไปทางด้านของจังหวัดเพชรบูรณ์เองก็จะมีงานอุ้มพระดำน้ำแล้วก็จะมีงานมะขามหวานเกิดขึ้นนะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะนอกจากจะพาคุณผู้ชมไปดูเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจแล้วนะคะเราก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยค่ะไปดูกับข่าวแรกก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับชนแล้วหนีของเด็กที่ถูกชนอายุ16ปีนะคะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสารวัตรอมอบตัวแล้วนะคะแล้วก็เดินทางมาพร้อมกับทนายล่าสุดเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ให้ประกันตัวด้วยค่ะเมื่อเวลา 19:45 นาทีนะคะของเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพันตำรวจโทอผู้ต้องหาคดีขับรถยนต์ Toyota Fortuner พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของนายพีรณัฐ ระทวยหรือน้องข้าวปั้นอายุ16ปีนะคะจนเสียชีวิตเมื่อวันที่2กันยายน2569ก็หลบหนีจากจุดเกิดเหตุแล้วก็ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองการเข้ามอบตัวครั้งนี้เนี่ยพันตำรวจเอกมนศักดิ์แก้วอ่อนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกพันตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็พันตำรวจเอกทัศพงษ์วงพัฒนานิวาสผู้กำกับสภ.เมืองพิษณุโลกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานนะคะแล้วก็มีการร่วมติดตามกันภายหลังผู้ต้องหานั้นเดินทางมาถึงค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำตัวเข้าไปภายในห้องสืบสวนสอบสวนเพื่อที่จะสอบปากคำนะคะโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนนำคุณพ่อแล้วก็คุณแม่บุญธรรมของน้องข้าวปั้นพร้อมด้วยน้าสาวเข้ามาพบกับผู้ต้องหาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุนะคะโดยทั้งสองฝ่ายนั้นก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันภายในห้องสอบสวนด้วยนะคะก็อันนี้ต้องบอกว่าการที่เดินทางมาในครั้งนี้นะคะท่านผู้กำกับเองเนาะก็มีการดูแลในเรื่องของการให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วเบื้องต้นด้วยนะคะ
1: ทางด้านพันตำรวจเอกมนศักดิ์แก้วอ่อนและพันตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีเพื่อให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยล่าสุดนะคะผู้ต้องหาได้เดินทางเข้ามอบตัวแล้วและตำรวจได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเต็มที่ในเบื้องต้นนะคะพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉียวชนผู้อื่นมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและข้อหาขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งจะต้องตรวจสอบว่าเป็นป้ายทะเบียนที่ถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงหรือไม่นะคะโดยได้ส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน6ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกระบุว่าเบื้องต้นมีการแจ้ง2ข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาอื่นๆอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในขณะเดียวกันนะคะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในเบื้องต้นแล้วและอยู่ในอาการสำนึกผิดและเสียใจพร้อมแสดงความประสงค์ที่จะชดใช้และเยียวยาความเสียหายให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่โดยตำรวจนะคะยังยืนยันว่าแม้ผู้ต้องหาจะเป็นตำรวจด้วยกันนะคะแต่ก็จะไม่มีการช่วยเหลือหรือป้องปกป้องใดๆโดยตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกนะคะจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเพราะคดีดังกล่าวนะคะเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรและที่สำคัญนะคะคือจะต้องเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัวอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ค่ะทางด้านของท่านผู้กำกับนะคะท่านวัชรพงศ์สิทธิรุ่งโรจน์ผู้กำกับสภ.เมืองพิษณุโลกนะคะท่านก็บอกว่าจะไม่มีการยืดหยุ่นใดๆทั้งสิ้นนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นตำรวจเหมือนกันเนี่ยแต่ตำรวจรู้กฎหมายแล้วยังทำความผิดเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยก็ไม่ละเว้นเช่นเดียวกันแต่ดิฉันขอฝากอีกมุมมองนึงสำหรับผู้ปกครองน้องอายุ16ปีค่ะอีก2รายนี่ยังไม่แน่ใจนะคะว่าอายุเท่าไหร่น้องอายุ16ปีอยู่นอกเคหสถานในเวลาตี2เนี่ยนะคุณตี1กว่าเกือบตี2เนี่ยทางด้านของผู้ปกครองเองนะคะต้องเข้มงวดกวดขันไม่ว่าน้องจะไปทำงานหารายได้ประกอบอาชีพหรืออะไรก็ตามนะดูแลลูกหลานของเราด้วยนะคะเพราะว่าน้องเองเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาว
1: ะ
0: การที่น้องออกไปนอกเคหสถานในยามวิกาลเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลน้องๆด้วยนะคะเป็นอีกมุมมองนึงว่าถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพไม่สมควรให้เด็กออกไปข้างนอกเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้เนี่ยทางด้านของตำรวจเองไม่ว่าจะเป็นในระดับไหนก็จะมีการติดตามเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและจะดำเนินการให้ความยุติธรรมกับทางด้านของครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตค่ะ
1: ค่ะ
0: ไปดูกันกับเรื่องของปืนบ้างคุณเป็นยังไงบ้างในพื้นที
1: ่ตอนนี้นะคะก็มีการจับกลุ่มอาวุธปืนเถื่อนค่ะซึ่งนะคะทางสืบภาค6ได้มีการจับปืนเถื่อนโดยที่มีการผลิตขึ้นเองทั้งเป็นปืนเถื่อนแท้ปืนมาตรฐานทั้งหมดนะคะได้ไลฟ์ใบป.4ที่มีการควบคุมได้มีการบรรจุกระสุนจริงนะคะโดยสามารถยึดปืนแมกกาซีนสั้นสภาพพร้อมใช้งานค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยเมื่อวันที่6กันยายน2569นะคะพลตำรวจโทกิติศักดิ์ดุรงควิบูลย์นะคะผู้บัญชาการภาค6พันตำรวจขออภัยค่ะพลตำรวจตรีอมรศักดิ์เกษมสิริรองผู้บัญชาการภาค6 พลตำรวจตรีณัฐวุฒิภาคภูมิรองผู้บัญชาการภาค6นะคะได้จับปืนเถื่อนหลังสืบทราบได้มีการลักลอบจำหน่ายอาวุธปืนเถื่อนค่ะ
0: ค่ะก็ตอนนี้นะเขาบอกว่าเพียบเลยทีเดียวแหละคุณไม่ใช่แค่กระบอก2กระบอกคุณดูสิจากภาพเนี่ยนะคะเริ่มจากการสืบสวนห่วงตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569ที่ผ่านมาคุณผู้ชมกระทั่งชุดสืบนะคะมีการจับกุมนายนิกรขอสนวนนามสกุลไว้นะคะที่ตำบลนาทุ่งอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยของกลางที่เป็นอาวุธปืนแล้วก็อะไหล่อาวุธปืนรวมถึงกระสุนปืนจำนวนมากกลายเป็นผู้ต้องหาในความผิดมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะคะต่อมามีการขยายผลอีกครั้งว่านายนิกรนั้นซื้ออะไหล่แล้วก็ซื้ออาวุธปืนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่างๆกับผู้ต้องสงสัยหลายรายด้วยกันค่ะทีนี้ทางด้านของผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน2ก็เลยได้มีการสั่งการให้พันตำรวจโทอลงกฎทับชมสารวัตรสืบสวนกองกำกับการสืบสวน2นะคะแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานยื่นขอหมายค้นต่อศาล3แห่งด้วยกันพร้อมกับนำกำลังบุกตรวจค้นนั่นก็คือที่คลองตาลอำเภอศรีสำโรงนะคะจังหวัดสุโขทัยตามหมายค้นศาลจังหวัดสุโขทัยที่ 70/2569 ลงวันที่3กันยายน2569ผลการตรวจค้นไม่พบตัวบุคคลเป้าหมายในบ้านไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใดค่ะไปในจุดที่2นะคะอพาร์ตเมนต์นวลปราณีเฮ้าส์นะคะเลขที่ 39/9 ถนนราชภาคินัยตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตามหมายค้นของศาลจังหวัดเชียงใหม่ที่ค.504/2569ลงวันที่3กันยายน2569นะคะก็พบนายอภิเชษอายุ59ปีตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่การเข้าค้นเมื่อเวลา 8:00 นนั้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายใดอย่างใดค่ะทีนี้นายอภิเชษนะคะก็พาไปตรวจห้องพักอีกห้องที่ไม่มีเลขที่พบกระสุนปืนลูกซองนะคะขนาด12จำนวน12มม.นะจำนวน2กล่องด้วยกันรวม50นัดซึ่งก็ไม่มีใบอนุญาตในการครอบครองจึงต้องยึดแล้วก็จับกุมตัวนายอภิเชษในฐานความผิดมีกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนั่นเองค่ะจุดที่3เป็นคนที่บ้านถนนชัดชัยตำบลศพตุ๋ยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะตามหมายค้นของศาลจังหวัดลำปางที่ค.95/2569เมื่อวันที่3กันยายน2569โดยเวลา 8:40 นของวันที่4กันยายนนะคะชุดสืบสวน2เนี่ยก็เข้าจับกุมนายวิชิตอายุ48ปีเพราะว่าพบว่ามีปืนเถื่อนจำนวนมากไม่มีป.4ด้วยนะแล้วก็ถูกจับในข้อหาฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนยึดอาวุธปืนยาวจำนวน2กระบอกอาวุธปืนสั้นจำนวน4กระบอกอะไหล่อาวุธปืนอีก1ชิ้นนะคะกระสุนต่างๆเนี่ยรวมกันแล้วจำนวน88นัดโอ้นี่จะไปทำสงครามที่ไหนกันนาะนะคะทั้งหมดผลิตปืนเถื่อนขึ้นมาเองใช้กระสุนมาตรฐานทั้งกระสุนปืนสั้น .38 และแมกกาซีน9และ11มมรวมถึงกระสุนปืนยาวไรเฟิล .223 นะคะแม้ปืนเถื่อนจะผลิตจากโครงปืนบีบีกันก็ใช้กระสุนจริงนั่นคือปัญหาปืนเถื่อนที่ผลิตกันเองทำกันเองแบบบ้านๆจึงไร้เลขทะเบียนหรือที่เราพูดกันว่าไทยประดิษฐ์นั่นเองคุณนะก็เรื่องนี้พอเวลาน้องๆหนูๆเนี่ยเขารับชมข้อมูลข่าวสารเราก็ต้องบอกลูกๆด้วยโดยเฉพาะบ้านดิฉันลูกชายล้วนเลยนะคุณนะต้องบอกเลยว่าอันนี้ไม่ดีนะอย่าไปเที่ยวหาดัดแปลงนะต่อให้เราบางคนเนี่ยเด็กไปดูในสื่อออนไลน์ดู YouTube ดูอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยนะพอไปดูในสื่อออนไลน์มาแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะไอ้นั่นทำได้ไหมไอ้นี่ทำได้ไหมอยากไงอยากทดลองอยากทำอย่าหาทำนะลูกทำแบบนี้ทำไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมายโดนจับกลุ่มตัวแน่นอนนะคะไปดูกันกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกริ่นกันไว้ว่าประมาณช่วงของกลางสัปดาห์ก่อนไม่ใช่ก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมานะสัปดาห์ก่อนได้เกิดเหตุในพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะดูแล้วเป็นการลอกเลียนแบบพฤติกรรมนะคะของในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรณโรงเรียนดังแห่งหนึ่งทางด้านของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็ได้มีการบูรณาการประชุมขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่2/2569ค่ะนายชาทิพย์รุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะท่านเข้าไปเป็นประธานเองเลยในการประชุมขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่2/2569ณห้องประชุมซุ้มกอสารกลางจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายสมนิษฐ์สุริยกุลณอยุธยาและนายอนุชาพัสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัด

0: งเพชรและพันตำรวจเอกไพโรจน์บุญยภาสรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานร่วมด้วยนะคะพร้อมกับปลัดจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในอำเภอตำรวจสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลแล้วก็ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้การประชุมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการเผชิญเหตุมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบครอบคลุมแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เรียนผู้ปกครองแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานั่นเองค่ะ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะเปิดเรียนตามปกติเป็นวันแรกนะคะหลังเกิดเหตุความรุนแรงโดยมีการตรวจติดตามมาตรการความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดทั้งการตั้งจุดคัดกรองใช้เครื่องตรวจจับโลหะและตรวจค้นกระเป๋านักเรียนทุกคนนะคะซึ่งไม่พบสิ่งผิดปกติพร้อมจัดมาตรการเฝ้าระวังภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองค่ะ
0: อันนี้อยากจะฝากถึงทุกโรงเรียนเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่แค่อาวุธปืนเราต้องดูว่าเป็นอะไรก็ตามที่สามารถเป็นอาวุธได้นะคะเป็นอันตรายได้เนี่ยอันนี้ต้องควบคุมนะคะคุณผู้ชมนอกจากกบเหลาดินสอแล้วเนี่ยไม่ควรมีสิ่งอื่นใดติดเข้าไปในโรงเรียนเลยนะคะอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆนะคะต้องมีการเซฟให้ดีนะคะว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยจะก่อให้เกิดอันตรายกับลูกๆของเราได้หรือไม่นะคะฝากกันไว้คุณผู้ชมทั้งโรงเรียนทั้งผู้ปกครองโรงเรียนทำคนเดียวไม่ได้โรงเรียนทำคนเดียวไม่ไหวก่อนลูกออกจากบ้านผู้ปกครองตรวจเช็คกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปโทษโรงเรียนหรือเราจะส่งลูกเราเข้าไปสู่โรงเรียนหนึ่งตรวจเช็คอะไรคุณตรวจเช็คสุขภาพจิตของลูกก่อนลูกกลับมาบ้านลูกมีอารมณ์หงุดหงิดไหมลูกโดนใครแกล้งมาหรือเปล่าสอบถามกันสักนิดนึงว่าโรงเรียนของลูกเนี่ยลูกมีปัญหาอะไรที่โรงเรียนไหมวันนี้ลูกต้องเจอกับอะไรความรู้สึกของลูกกับโรงเรียนวันนี้เป็นยังไงนะคะเริ่มตั้งแต่ชั้นเนอร์เซอรี่เลยตั้งแต่ชั้นเตรียมไปเลยคุณนะของคุณอยู่ในชั้นเตรียมนี่
1: ใช่ค่ะ
0: นะอันนี้ถามลูกเลยเป็นยังไงวันนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงเจอยังไงมีอะไรที่หนูโอเคว ันนี้หนูดีใจอะไรแล้ววันนี้หนูมีอะไรที่หนูรู้สึกไม่ดีใจไม่สบายใจบ้างไหมอันนี้เป็นความจริงเลยเพราะว่าดิฉันได้พบนักจิตวิทยาเด็กในการที่เราเลี้ยงลูกเนาะคุณเราต้องพบกับนักจิตวิทยาเด็กเพื่อที่จะดูแนวทางในการดูแลเด็กให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องนะคะก็อันนี้ฝากเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะทางด้านของศึกษาธิการจังหวัดในแต่ละจังหวัดนะคะก็เห็นควรค่ะว่ามีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลจิตวิทยาเด็กให้กับคณะครูรวมถึงถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีทีมของผู้ปกครองด้วยก็ยิ่งดีเลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของการซ้อมแผนการเผชิญเหตุเกี่ยวกับอุบัติเหตุค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะคุณผู้ชมคะก็มีการซ้อมแผนรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่นะคะรถยนต์ชนกับรถไฟโดยสารนะคะก็จะมีการซักซ้อมกันแบบนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยค่ะที่บริเวณทางตัดรถไฟตลาดนัดเขตบำรุงทางรถไฟนครสวรรค์นะคะก็ได้มีการจัดโครงการซ้อมแผนรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ประจำปี2569โดยมีว่าที่ร้อยตรีสราวุธจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะเป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าวพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นก็เข้ามาร่วมกันซักซ้อมแผนในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยการซ้อมแผนเนี่ยก็เป็นการรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ก็มีการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทางการแพทย์หน่วยกู้ภัยภาคีเครือข่ายเนี่ยได้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินเวลาที่มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะในการซ้อมแผนในครั้งนี้นะคะได้มีการจำลองเหตุการณ์รถยนต์ชนกับรถไฟโดยสารขาล่องนะคะโดยมีผู้บาดเจ็บจำนวน50รายโดยระหว่างเดินทางก่อนถึงสถานีรถไฟนะคะได้มีรถยนต์กระบะขับมาชนรถไฟโดยสารในจังหวะที่กระบวนรถไฟนะคะกำลังวิ่งส่งผลให้เกิดการเฉี่ยวชนอย่างรุนแรงนะคะภายหลังเกิดเหตุหน่วยกู้ชีพและกู้ภัยในพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บจำนวนมากเจ้าหน้าที่นะคะเลยจำแนกผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยระบบสีแดงสีเหลืองและสีเขียวค่ะคือการคัดแยกตามระดับความรุนแรงและเร่งด่วนนะคะอาทิสีแดงคือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตต้องได้รับการตรวจรักษาทันทีเพื่อช่วยชีวิตนะคะส่วนสีเหลืองคือผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและสีเขียวคือผู้ป่วยไม่รุนแรงนะคะก่อนนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาในขณะเดียวกันรถดับเพลิงได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้โดย

0: ใช้ระยะเวลาประมาณ10นาทีนะคะจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ค่ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้ก็มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุไม่ว่าจะเป็นทางบกนะคะอย่างรถไฟเองเนี่ยก็เป็นทางบกแต่ในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเหตุเนี่ยเขาจะมีรถไฟตัดผ่านนะในพื้นที่ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการซ้อมแผนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของถนนรางรถไฟหรือแม้แต่ทางอากาศนะคะก็จะมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อที่จะเวลาเกิดสถานการณ์ใดๆขึ้นเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องประชาชนหรือผู้ที่ประสบเหตุนั้นได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเพราะการซ้อมแผนเผชิญเหตุนะคุณต้องบอกว่าเราเนี่ยทำไมถึงต้องซ้อมเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นปุ๊บเนี่ยแต่ละหน่วยงานแต่ละส่วนเขาก็จะรู้ว่าฉันต้องทำอะไรก่อนหลังเพราะว่าเราเคยซ้อมแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะต้องทำอะไรก่อนเป็นอย่างแรกแต่สิ่งที่ตามมาอย่างที่สองรู้ไหมอะไร
0: อะไรคะ
1: ประชาชนหรือน้องๆหนูๆที่อยู่ในสถานศึกษาควรที่จะอบรมเรื่องนี้ให้กับเขาด้วยเพราะว่าเวลาที่เกิดเหตุขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหนึ่งจะต้องมีผู้บาดเจ็บเนาะโดยมากจะต้องมีผู้บาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้อุบัติเหตุใดๆหนึ่งมีผู้บาดเจ็บแล้วถ้าเกิดมีผู้หยุดหายใจหรือที่สามารถจะกู้ชีพขึ้นมาได้เราสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างปฐมพยาบาลเรื่องต้นบาดเจ็บเล็กน้อยเป็นยังไงเราจะได้เป็นหนึ่งในคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ถ้าเราอยู่ณเหตุการณ์เฉพาะหน้าตรงนั้นนะคะอันนี้เนี่ยนะคะก็ฝากให้ทางด้านผู้ที่เกี่ยวข้องนะช่วยกันดูแลด้วยนะคะรวมถึงช่วยกันอบรมและให้ความรู้กับน้องๆหนูๆด้วยนะคะ
0: ค
1: ุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก

0: กลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวสารกับเราทั้งสองคนกันต่อนะคะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมแม่น้ำยมเนี่ยนะเป็นสายเลือดหลักของคนสุโขทัยเลยนะแล้วก็ยังเป็นความท้าทายของกรมชลประทานเพราะว่าแม่น้ำยมของเราเนี่ยไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำที่แบบว่าอย่างเหมือนเป็นเขื่อนหลักๆในการเก็บน้ำนะคะแล้วก็แม่น้ำยมเนี่ยมีความผันผวนสูงเวลาที่น้ำมาไม่ว่าจะเป็นน้ำหลากน้ำล้นเขื่อนอย่างเขื่อนแม่มอกที่ล้นมาในปี2568ต่างๆเนี่ยนะคะน้ำที่มาในแต่ละปีเนี่ยก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าที่สำคัญเลยคือพอน้ำมาเนี่ยเหมือนรับเต็มๆไงเพราะว่าไม่มีที่กั้นไม่มีที่รองรับไม่มีเขื่อนหรือว่าแหล่งเก็บน้ำที่เป็นขนาดใหญ่ไว้สำหรับที่จะรองรับน้ำเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะคะจึงมีที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันนี่แหละนะที่จะเป็นหนึ่งอีกหนึ่งประตูในการระบายน้ำหรือกักเก็บน้ำเอาไว้ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับสภาพของดินฟ้าอากาศในแต่ละปีจะมีการบริหารเช่นไรสำหรับที่หาดสะพานจันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ
1: ลูกหลานของพี่น้องชาวตำบลบันกล้วยต้องไปเป็นลูกจ้างรับจ้างที่กรุงเทพมหานครเพราะพื้นที่ตรงนี้หมื่นกว่าไร่เนี่ยทำกินไม่ได้เลยหน้าแล้งเนี่ยน้ำประปาเนี่ยจะปล่อยได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นกลางวันน้ำประปาไม่ไหลแล้วเพราะประปาไม่มีน้ำดิบผลิตประปาพอน้ำท่วมก็ท่วมมาจนไม่มีที่อยู่อาศัย
2: มวลน้ำในแต่ละปีที่ไหลผ่านเมืองสุโขทัยมีปริมาณที่ต่างกัน

0: ภูมิศาสตร์ของเมืองเป็นพื้นที่ราบลุ่มจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีโครงการชลประทานสุโขทัยจึงเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทำหน้าที่หน่วงน้ำและกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่โดยรอบเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง
1: จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดเดียวที่เราไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ของลุ่มน้ำยมเราดังนั้นในการบริหารจัดการในแต่ละปีในแต่ละครั้งในแต่รอบฤดูกาลไม่เหมือนกันแม่น้ำยมมีความยาวทั้งสิ้น735กิโลเมตรจากจังหวัดพะเยาจนไปถึงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์และอยู่ในจังหวัดสุโขทัยเราอยู่ประมาณ190กิโลเมตรน้ำในจังหวัดสุโขทัยไหลเข้ามา 2,600 ล้านออกที่จังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอชุมแสงอยู่ประมาณ 4,200 ล้านเพราะนั้นน้ำอยู่ในจังหวัดเราเนี่ยสุโขทัยก็เราเก็บได้แค่นี้ตัวลำน้ำยมเองเราคงเก็บด้วยคาปาซิตี้ของลำน้ำคงไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะนั้นเราต้องอาศัยแก้มลิงเราต้องอาศัยหนองน้ำธรรมชาติจังหวัดสุโขทัยมีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายหลักก็จริงแต่เรามีแหล่งน้ำเก็บกักในของพื้นที่ตัวเองทั้งซีกตะวันออกและตะวันตกของจังหวัดสุโขทัยเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้กับการเกษตรอีกต่างหากในการบริหารจัดการน้ำในช่วง10ปีหลังเรามีแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้วางแนวทางให้กับกรมชลประทานและจังหวัดสุโขทัยและลุ่มน้ำยมไว้ว่า 1. แหล่งน้ำต้นทุนของจังหวัดสุโขทัยไม่มี 2. ไม่มีเขื่อนไม่มีอะไรเก็บกักน้ำกรมชลประทานก็เลยมาคิดและหาแนวทางต่อจนถึงปัจจุบันนี้โดยการสร้างฝายสร้างประตูไปก่อนเป็นช่วงห่วงประตูที่ท่านเห็นด้านหลังผมนี่คือประตูแม่น้ำยมหรือบ้านหาดสะพานจันทร์ซึ่งตรงนี้เองได้สร้างเมื่อปี2548สร้างเสร็จปี2550เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำหลังจากที่เรารับน้ำจากจังหวัดแพร่คืออำเภอ2คือฝายแม่ยมพอฝายแม่ยมมาถึงปั๊บไม่มีอะไรกีดขวางกั้นลำน้ำก็มาถึงประตูตัวนี้คือประตูแม่น้ำยมเราแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงของอุทกภัยคือเอาไปทางแม่น้ำยมสายเก่าหรือไปยมน่านเพื่อไปกับแม่น้ำน่านแม่น้ำยมช่วงจังหวัดแพร่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยมีสภาพกว้างและลึกแต่พอหลังจากอำเภอสวรรคโลกจากประตูแม่น้ำยมเราเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าแม่น้ำยมมันเริ่มแคบความสามารถในการรับน้ำได้ลดลงเหลือประมาณ1ใน3เพราะนั้น2ใน3เราจะบริหารจัดการก็คือเหนือประตูตัวนี้ขึ้นไปเราก็คือมีการผ่านน้ำไปฝั่งซ้ายหรือคลอง6บาทเข้าไปตรงที่ยมน่านไปที่ยมเก่าเพื่อเข้าสู่ทุ่งบางระกำเพื่อส่วนหนึ่งก็ไปแม่น้ำน่าน
2: น้ำท่วมปีหนึ่งมีสักครั้ง2ครั้งน้ำที่ท่วมอยู่จะอยู่กับพวกเราแค่ระยะสั้นๆแต่คำว่าแล้งจะอยู่กับระยะยาวเพราะฉะนั้นอ่างเก็บน้ำมีผลประโยชน์ที่สุดบ้านกล้วยไม่เคยทำนาได้สองครั้งแต่ตอนนี้ทำนาได้สองครั้งการบริหารจัดการน้ำของชลประทานสุโขทัยเก่งยอดเยี่ยมผมคิดว่าชลประทานมีความจริงใจต่อเกษตรกรบางครั้งก็หาอาชีพมาส่งเสริมให้ด้วยน้ำก็พอประปาก็พอข้าวก็ได้เก็บเกี่ยวไม่เสียหาย
0: ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์และอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่ถือว่าเป็นสมบัติของคนสุโขทัยเปรียบได้กับด่านประการสำคัญของเมืองมรดกโลกเพื่อให้เมืองสุโขทัยยังคงงดงามไม่เพียงแต่ในประวัติศาสตร์แต่ในทุกฤดูกาลของชีวิต
1: ผมว่าชลประทานก็งานเพื่อแผ่นดินไทยน้ำขาดก็ชลประทานน้ำท่วมก็ชลประทานเพราะน้ำอย่างมันมีที่มาที่ไปเราจะบอกให้น้ำไหลมาแค่อำเภอนี้แล้วหยุดมันเป็นไปไม่ได้คงหนีไม่พ้นที่เราจะต้องไปช่วยเขาทั้งในเรื่องอุทกภัยและภัยแล้งครับ

0: อันนี้เป็นความจริงนะชนประทานนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากน้ำขาดก็ชนประทานเอาน้ำขาดไม่มีน้ำใช้ในการเกษตรใช้ในการอุปโภคบริโภคก็ชนประทานนะคะคุณผู้ชมน้ำท่วมก็ชนประทานอีกแหละน้ำแล้งน
1: ้
0: ำก็ชนประทานเพราะว่าน้ำแล้งเนี่ยไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องของการอุปโภคบริโภคเรื่องของระบบนิเวศก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยขาดไปพร่องไปนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าระบบนิเวศของเราก็ส่งผลกระทบเช่นเดียวกันพอระบบนิเวศเราส่งผลกระทบเนี่ยในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอากาศแล้วก็ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยนะก็ส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่เลยทีเดียวนะคะทีนี้พอน้ำมาสุโขทัยแล้วคุณพื้นที่ต่อไปไปไหนรู้ไหม
1: รู้ค่ะบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเรานี่เอง
0: บางระกำ

0: พิษณุโลกเราก็มีบางระกำโมเดลนะคะซึ่งก็เป็นทุ่งบางระกำที่เป็นทุ่งรับน้ำเขาเรียกว่าบางระกำโมเดลทีนี้พอน้ำมาอย่างที่บอกเลยบางคนเขาไม่ได้คิดว่าอุ๊ยน้ำมาเดือดร้อนนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งรับน้ำแบบนี้เขาพอน้ำมาเขารีบทำมาหากินเลยคุณ
1: ใช่ค่ะมีการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ไหมคะ
0: ของคุณพาไปดูหน่อย
1: ใช่ค่ะอย่างที่นะคะที่อำเภอบางระกำนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะสาวบางระกำค่ะมีการเปิดรับซื้อปลาและขายปลานะคะส่งตรงทั่วประเทศการันตีความสดใหม่ค่ะวันเดียวถึงยังยิ่งช่วงนี้นะคะปลาไม่พอขายค่ะนางสาวนัทลียาอมหาสิเมนะคะอายุ29ปีเจ้าของเพจนัดปลาสดพิษณุโลกค่ะเปิดร้านรับซื้อขายปลาแม่น้ำจากลุ่มแม่น้ำยมและน่านนะคะในพื้นที่บ้านตะแบกงามตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยมีการรับปลาจากพานปลาและคัดแยกด้วยตัวเองนะคะเน้นความสดและคุณภาพก่อนแพ็คใส่ลังโฟมอัดน้ำแข็งส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศนะคะโดยส่งวันนี้และลูกค้าได้รับสินค้าในวันรุ่งขึ้นค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาทำได้จริงนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีรถเขาเรียกว่ารถเย็นหรือว่าห้องเย็นนะช่วงเช้าที่ร้านก็จะมีพรานปลานั้นจับปลาที่ได้เนี่ยนะเอามาส่งอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปลาเนื้ออ่อนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วฉู่ฉี่ก็มานะคุณนะ ช่วงเช้าพอมีพรานปลามาส่งปุ๊บทางร้านก็จะมีการคัดแยกตรวจสอบความสดแล้วก็คุณภาพโดยปลาที่รับซื้อก็มีหลายชนิดนะคะปลาแดงปลาน้ำเงินเนี่ยนะแล้วก็ปลาคล้าวปลากดนะกดเหลืองแล้วก็ปลาขยงปลาบูโดยปลาบูเนี่ยแม่น้ำนั้นปลาบูแม่น้ำนะเป็นปลาที่มีเนื้อดีแล้วก็หายากก็เลยเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะและที่ปลาขยงก็มีปริมาณน้อยแต่ขายง่ายเนื่องจากราคาไม่สูงมากแล้วก็เป็นปลาเนื้ออ่อนด้วยไงนะคะปัจจุบันร้านส่งปลาแม่น้ำเฉลี่ยวันละกว่า200กิโลกรัมค่ะแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศอยู่ดีนะคะรวมถึงการขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแม่ค้าตามแผงตลาดย่อยๆซึ่งแต่ละรายนั้นสั่งประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อวันนะส่วนปลาที่ส่งออกเป็นหลักๆในช่วงนี้ก็คือปลาแดงปลากดเหลืองแล้วก็ปลาขาวนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ในร้านอาหารนี่ขาวคุณเห็นแล้วกลืนน้ำลายต้มยำก็เข้าคุณสำหรับการจัดส่งนะคะทางร้านก็จะแพ็คปลาใส่ลังโฟมอัดน้ำแข็งเพื่อที่จะรักษาความสดก่อนส่งออกด้วยรถคอกแล้วก็มีจุดรับส่งสินค้าที่ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรแล้วก็ส่งต่อไปยังตลาดมหาชัยเพื่อกระจายสินค้าไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะคะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยในพื้นที่ของชุมแสงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ก็มีคล้ายๆกันแบบนี้แหละนะแล้วก็ในพื้นที่ของรอบๆบึงบอระเพ็ดก็จะมีแบบนี้เช่นเดียวกันแต่นี่เห็นไหมที่พิษณุโลกตอนนี้ถ้ามีน้ำจากทางแม่น้ำยมมาเข้ามาในพื้นที่เนี่ยอาชีพนี้ก็กลายเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้กับพี่น้องในชุมชนพวกพานปลาต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าจะไปเป็นตกปลาทอดแหหรือไปหาปลาใดๆมาได้เนี่ยนะเขาก็จะนำมาขายให้กับที่นี่คือไม่ต้องไปหาตลาดหรือเร่ขายให้ราคาตกเลยที่นี่เขาก็จะมีราคามาตรฐานในการรับซื้อแล้วก็เอาไปส่งอีกต่อหนึ่งนะคะถือว่าเป็นคนกลางที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของราคาแล้วก็ช่วยสร้างรายได้กับพี่น้องในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะจากปลาแล้วคุณผู้ชมไปดูช้างกันบ้างช่วงนี้เขาบอกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะก็ก่อให้เกิดว่าเขาเรียกว่าช้างเนี่ยเนาะเขาก็หากินอะไรได้ลำบากนะคะแล้วพอเกิดมีเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญน้ำแล้งน้ำท่วมอะไรกันแบบนี้นะคะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศมากมายทางด้านของช้างป่าก็ออกหากินใกล้กับชุมชนชาวบ้านแม่เปิลก็เลยเดือดร้อนค่ะเร่งตั้งเครื่องเสาสัญญาณนะคะเพื่อที่จะติดเสาสัญญาณไซเรนแจ้งเวลาที่มีน้องช้างเนี่ยเข้ามาในพื้นที่กลัวว่าพืชผลทางการเกษตรนั้นจะเสียหายเป็นประจำเหมือนทุกๆปีค่ะชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่12ตำบลปางสักอำเภอแม่ปนจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งช่วยกันแก้ไขปัญหาช้างป่าหลังพบช้างนั้นออกไปในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเข้ามาหากินใกล้ชุมชนเป็นพื้นที่การเกษตรโดยก่อนหน้านี้ได้สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นอ้อยข้าวมันสังปะหลังนะคะพร้อมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นหน่วยพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าปางสักหน่วยพิทักษ์อุทยานแม่วงมว5ปางสักชุดเฝ้าระวังสัตว์ป่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรนะได้มีการร่วมการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณไซเรนสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าตามจุดต่างๆในพื้นที่ที่พบช้างเข้าแล้วก็ออกเป็นประจำรวมทั้งหมด15จุดด้วยกัน นายอาทิตย์กล้าเขตการชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าช้างป่าที่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยนะจะมีประมาณกลุ่มละ 2-3 เชือกโดยมักออกมาหากินในช่วงเย็นแล้วก็เริ่มเข้ามาใกล้พื้นที่หมู่บ้านมากขึ้นเมื่อชาวบ้านพยายามเข้าไปผลักดันช้างก็จะเคลื่อนย้ายไปยังจุดอื่นทำให้การเฝ้าระวังและการผลักดันนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะในส่วนของนายบุญยืนทวีลาผู้ใหญ่บ้านนะคะก็บอกว่าหลังจากชาวบ้านนั้นแจ้งปัญหาความเดือดร้อนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสืบนาคาเสถียรมอบเครื่องส่งสัญญาณไซเรนเพื่อที่จะนำมาติดตั้งในพื้นที่การเกษตรตามจุดที่พบช้างป่าเข้ามาหากินแล้วก็เดินผ่านไปบ่อยครั้งนั่นเองค่ะ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะในพื้นที่อำเภอแม่เปิลนะคะรวมถึงพื้นที่ลอยต่อกับผืนป่าทางด้านเทือกเขาห้วยขาแข้งนะคะก็ประสบปัญหาช้างป่าออกมาหากินในพื้นที่เกษตรของชาวบ้านต่อเนื่องในช่วงหลายปีนี้นะคะโดยช้างสามารถเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ป่าเข้าสู่พื้นที่เกษตรเพื่อหาแหล่งอาหารส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรนะคะได้รับความเสียหายและในบางช่วงนะคะชาวบ้านจะต้องมีการจัดเวรเฝ้าระวังเพื่อป้องกันช้างเข้าพื้นที่โดยมีการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณไซเรนทั้งนี้นะคะจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเฝ้าระวังและลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าควบคู่กับการทำงานของเจ้าหน้าที่และชุดเฝ้าระวังสัตว์ป่าเพื่อให้ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพเกษตรได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นค่ะ
0: จากเรื่องของช้างเราไปดูเรื่องของเกษตรอินทรีย์กันบ้างคุณผู้ชมให้คุณพาไปดูดีกว่าว
1: ่
0: าเกษตรอินทรีย์เนี่ยที่เขาทำกันมันไม่จำเป็นที่ต้องอาศัยใบปริญญาเลยนะความรู้ความสามารถแล้วก็การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะก็จะเขาเรียกว่าถ้าทำลงมือทำแล้วจึงจะรู้เป็นที่ไหนยังไงคะ
1: ค่ะที่นั่นนะคะอาชีพเกษตรนะคะเป็นอาชีพที่เริ่มต้นชีวิตให้ใครอีกหลายๆคนนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษามาแล้วก็ไม่จำกัดฐานะทุกคนสามารถเข้าถึงอาชีพนี้ได้นะคะในวันนี้นะคะก็จะพาไปดูเกษตรกรผู้จุดประกายการทำเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ให้เป็นอาชีพที่มั่นคงโดยสามารถติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ปัญหาสุขภาพของเกษตรกรที่รับพิษสะสมจากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรและปัญหาภาระหนี้สินในปัจจุบันเข้าสู่จุดที่เรียกได้ว่าค่อนข้างยากในการแก้ไขและฟื้นฟูจากปัจจัยที่เร่งเร้าเช่นราคาปัจจัยการเกษตรที่ราคาสูงปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชที่เข้าทำลายผลผลิตจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการขยายพันธุ์หากยังไม่มีการแก้ไขเกษตรกรต้องตกเป็นจำเลยไปโดยปริยายแต่ด้วยโครงการเกษตรอินทรีย์459จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.มุ่งหวังให้พี่น้องเกษตรกรมีเสถียรภาพด้านอาหารประจำวันลดภาระรายจ่ายลดภาระหนี้แม้ไม่มีเงินแต่ต้องมีกินเพียงเดินจากตัวบ้าน459ก็สามารถหาวัตถุดิบพืชผักเนื้อสัตว์มาปรุงอาหารได้เป็นการใช้พื้นที่เล็กๆรอบบ้านให้เป็นประโยชน์และใช้เวลาในการผลิตสั้นๆรวมถึงเป็นการสร้างรายได้บนแนวการพัฒนาฐานรากน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในครัวเรือนโดยเริ่มที่ใช้ปัญหามาพัฒนาให้เกิดปัญญาดังเช่นคุณสิริการรุ่งแจ้งอยู่บ้านเลขที่35/3หมู่ที่2บ้านเตาไหเหนือตำบลท่าสักอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เกษตรกรตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จจากโครงการเกษตรอินทรีย์459โดยก่อนหน้านี้คุณสิริการเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบกับปัญหาหนี้สินจากการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมาก่อนแต่ลุกขึ้นมาได้ด้วยโครงการเกษตรอินทรีย์459อย่างเข้มแข็งพร้อมจุดประกายความสำเร็จให้แก่ผู้ที่สนใจในการทำการเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง
3: ก็มีโอกาสได้อบรมเกษตร59ก็นับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็10ปีแล้วค่ะระหว่างทางที่เราเดินทางมาเราก็เจอปัญหาเยอะแยะมากมายค่ะแต่ทุกอย่างก็คือถามว่าล้มเหลวเยอะไหมเยอะบ่อยมากพังสวนพังไม่รู้กี่รอบค่ะเจอลมเจอฝนแต่เราก็สู้มาเพราะเราไม่หยุดแล้วก็ทุกปัญหาที่เราเจอน่ะในเรื่องของผักเรื่องอะไรต่างๆอ่ะมันคือประสบการณ์เนาะเราก็เอาทุกอย่างมาแก้ไขเราก็สามารถพัฒนาจากตัวเรานะมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีเครือข่ายเกิดขึ้นการที่เราจะมีเครือข่ายเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเกิดจากความสำเร็จของเราก่อนคือทุกคนเนี่ยเขาจะมองเราก่อนมองแล้วว่าเราจะไปถึงจุดไหนพอก็เห็นความสำเร็จของเราปั๊บเนี่ยคนจะเริ่มเข้ามาใช่เริ่มเข้ามาเพราะว่าเขาเริ่มมั่นใจแล้วว่าเราจะเป็นผู้นำพาเขาไปต่อได้คืออย่างนึงที่เราเห็นก็คือการเติบโตทางด้านมาตรฐานสินค้าเราค่ะทุกวันนี้ก็คือไปที่ไหนก็จะมีแต่คนเรียกพี่มินนา459อะไรแบบนั้นเกษตรอินทรีย์459ถือว่าไปได้ไกลแล้วเราเชื่อว่าเรามีความซื่อสัตย์ ค่ะด้วยมาตรฐานของเราที่มันรัดตัวเราเองมันป้องกันตัวเราเนาะออร์แกนิกไทยแลนด์ก็คือ

0: มันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะทุกอย่างมันมีองค์ประกอบล้อมตัวเราหมดเลยรัดเราหมดเลยก็คือแต่เราก็ทุกคนที่เข้ามาก็คือทุกคนยินดีโอเคแล้วก็พร้อมที่จะจับมือไปด้วยกัน
1: กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์วิถีพอเพียง459ไม่ได้ปลูกผักอินทรีย์อย่างเดียวแต่เป็นการกระบวนการพัฒนารากฐานโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในครัวเรือนซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาสร้างความสมดุลในครัวเรือนระหว่างรายรับรายจ่ายโดยการใช้พื้นที่รอบๆบ้านทำกิจกรรมพึ่งตนเอง
0: คุณเราอยากให้มองเห็นก็คือประโยชน์แรกที่คุณจะได้คือตัวเราประโยชน์ที่สองคือส่วนรวมคุณจะได้ทุกอย่างคือวันนี้เราเป็นผู้ซื้อเนาะเราก็อยากซื้อกินของดีๆอะไรประมาณนี้ให้เรานึกถึงข้อนี้ก่อนเราพ่อหนึ่งทำ459เนี่ยเดินออกจากบ้านมีกินอยู่แล้วแล้วเราจะได้แต่ของดีกินหมดเพราะเราทำอินทรีย์ทั้งบ้านเนาะมันจะเป็นของดีหมดเลยนอกจากตัวเราปลอดภัยครอบครัวเราปลอดภัยเราทำของดีออกไปคนผู้ซื้อเขาก็จะได้ของดีจากเราอันนี้แล้วมันจะเกิดเป็นความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นดับแรกคือคุณต้องอดทนมีความมุ่งมั่นจริง
1: ๆหากในอนาคตเกษตรกรเริ่มปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ด้วยความปราณีตและใส่ใจตั้งแต่ต้นทางคือผู้ผลิตใส่ใจในการบรรจุภัณฑ์และมีตลาดที่พร้อมรองรับก็จะสามารถแก้ไขปัญหาปากท้องปัญหาหนี้สินได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกับมีอาชีพที่มั่นคงไม่ต้องออกจากถิ่นฐานมีรายได้ค้ำจุนครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตสหบดีอริยพลประดิษฐ์ถ่ายภาพมินสัตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน
2: จากเกษตรอินทรีย์ผักออร์แกนิกอย่างนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปติดตามกันกับซอฟต์พาวเวอร์เมืองเพชรบูรณ์ถ้าพูดถึงเพชรบูรณ์คุณนึกถึงอะไร
3: มะขามหวานค่ะ
2: มะขามเนี่ยนะปลูกที่ไหนก็ปลูกได้คุณผู้ชมแต่จะให้หวานอร่อยแล้วก็มีเนื้อดีรสอร่อยเนี่ยนะหาได้ยากนะคะส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงมะขามหวานเนี่ยเพชรบูรณ์เท่านั้นเลยจริงๆนะคะซอฟต์พาวเวอร์ของเพชรบูรณ์จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากมะขามหวานจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ
1: มะขามหวานเป็นพืชเอกลักษณ์และพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์มาแต่ดั้งเดิมจนได้ชื่อว่าเมืองมะขามหวานเมื่อเอ่ยถึงเมืองมะขามหวานประชาชนโดยทั่วไปก็เข้าใจเป็นอย่างเดียวกันว่าหมายถึงเมืองเพชรบูรณ์ดังคำขวัญประจำจังหวัดความว่าเมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสรนครพ่อขุนผาเมืองมะขามหวานเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยรสชาติที่หอมหวานอร่อยเนื้อแน่นซึ่งมีให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์กินแบบผลสุกหรือแบบกรอบหมูซึ่งมีลักษณะห่ามกึ่งสุกกึ่งดิบกรอบเด้งหรือจะแปรรูปนักท่องเที่ยวนิยมซื้อเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์เองมีการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์เป็นประจำทุกปีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะมะขามหวานเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดส่งเสริมการพัฒนาการปลูกและการผลิตสินค้าแปรรูปจากมะขามให้ได้มาตรฐานรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทั้งแหล่งเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในงานยังมีการจัดตลาดนัดมะขามหวานโดยมีเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานจากทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์นำมะขามหวานคุณภาพดีหลากหลายสายพันธุ์มาจำหน่ายเช่นพันธุ์ประกายทองพันธุ์สีทองพันธุ์สีชมพูพันธุ์ขันตีและพันธุ์ประกายเพชรซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการจำหน่ายผลผลิตให้มากยิ่งขึ้นดังเช่นคุณยุพาจุงศักดิ์เจ้าของร้านค้าเซ็นทรัลมะขามหวานตั้งอยู่ถนนสายเอเชียหมายเลข12อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีการจำหน่ายมะขามหวานคุณภาพหลากหลายสายพันธุ์พร้อมกับเป็นผู้รวบรวมผลผลิตมะขามหวานจากเกษตรกรผู้ปลูกโดยตรงเล่าให้ฟังว่าร้านค้าที่เข้าร่วมจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกโดยตรงมีการคัดเลือกคุณภาพทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้มะขามหวานคุณภาพดีไม่เน่าเสียและยังเป็นการช่วยสนับสนุนเกษตรกรโดยตรงนอกจากนี้ภายในร้านยังมีผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูปให้เลือกซื้อหลากหลายชนิดเช่นมะขามคลุกมะขามกวนกล้วยไส้มะขามมะขามแช่อิ่มและมะขามอบน้ำผึ้งซึ่งเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ออีกด้วย
4: แต่ถ้าจุดเด่นของเราจริงๆก็คือจะเป็นมะขามที่แบบสามารถแบบว่าไม่ค่อยเสียง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อได้ง่ายค่ะแล้วก็ต้องที่นี่เท่านั้นแบบกินที่อื่นก็ไม่เหมือนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆที่แบบถามแล้วลูกค้าก็จะบอกว่ามาจากอีสานแล้วก็ภาคใต้แล้วก็ภาคกลางแล้วก็เหนือค่ะส่วนมากก็จะเท่ากันแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลอ่ะถ้าเป็นก่อนปีใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นโซนภาคใต้มากกว่าแต่ถ้าเป็นหลังหรือว่าระหว่างก็จะเป็นภาคกลางแล้วก็โซนอีสานค่ะแล้วก็ท้ายๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นโซนเหนือที่เขาจะไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยค่ะอยากให้มาลองมะขาม

0: เพชรบูรณ์ค่ะมะขามหวานสีทองค่ะสีทองเนี่ยจะหวานแล้วก็ฝักสวยแล้วก็เป็นที่นิยมค่ะเนื้อดีค่ะไม่ค่อยมีราค่ะแล้วก็อยากมาลองให้มาลองชิมมะขามอื่นๆค่ะอย่างเช่นแปรรูปมะขามคุกแช่อิ่มของเราก็อร่อยทุกอย่างค่ะ
1: สำหรับมะขามหวานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในปีนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณที่ดีและมีคุณภาพโดยมีราคาจำหน่ายภายในตลาดนัดมะขามหวานอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ50-150 บาทหากผ่านไปจังหวัดเพชรบูรณ์อย่าลืมอุดหนุนสินค้าประจำพื้นถิ่นมะขามหวานเพชรบูรณ์ของ DO-TOP Soft Power กันนะครับภารุจีบุรณจารีชัยพิชิตยะธรรมถ่ายภาพมินสาตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน
2: คุณมะขามหวานที่นี่นะบอกแล้วนอกจากมะขามหวานมะขามแช่อิ่มมะขามแปรรูปคุณขาบอกเลยค่ะบอกว่ารสชาติเด็ดทุกอย่างเดี๋ยววันหลังคุณต้องไปกับดิฉัน
3: ได้ค่ะ
2: นอกจากในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างแล้วนะคะจะมีทั้งมะม่วงที่รสชาติหวานอร่อยทุเรียนนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของมะขามหวานที่อร่อยแบบนี้อีกด้วยของคุณบอกว่ามีหวานเหมือนกันอะไรหวาน
3: ก็หวานเหมือนกันค่ะมีลองกองและลังสาดหวานที่อุตรดิตถ์ค่ะตอนนี้นะคะก็คือเป็นช่วงของการเปิดฤดูกาลของที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะมีการเปิดความชิมความหวานของลังสาดและลองกองค่ะจัดเต็ม10วันของดีเมืองลับแลมาให้ช็อปถึงที่ค่ะณสวนลังสลิดนะคะตำบลฝายหลวงอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะนายสรพงษ์มานะสุขอนันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเป็นประธานแถลงข่าวการเปิดงานเทศกาลลังสาดลองกองหวานและสินค้าโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะประจำปี2569ภายใต้โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัดโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานจำนวนมากค่ะ
2: ค่ะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการกำหนดจัดงานระหว่างวันที่18-27 กันยายน 2569นะคะสัปดาห์หน้านี้เองนะที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพโดยเฉพาะลางสาดแล้วก็ลองกองนะคะซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดจนส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่สำหรับภายในงานค่ะเราก็จะพบกับมหากรรมของดีจังหวัดอุตรดิตถ์แบบเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะคะภายใต้แนวคิดชมช็อปชิมรวบรวมร้านค้ากว่า100ร้านค้านะคะให้เลือกซื้อกันทั้งสินค้าเกษตรสดใหม่สินค้าแปรรูปคุณภาพดีและสินค้าโอท็อปพร้อมกับอิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดของจังหวัดสนุกกับกิจกรรมนาทีทองแจกโปรแรงลดจริงคุ้มจริงและเพลินไปกับการแสดงบนเวทีทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปด้วยละค่ะที่นี่ต้องบอกว่าเมืองลางสาดหวานจริงๆคุณเพราะว่าลางสาดเนี่ยนะปลูกที่ไหนเขาบอกว่าไม่หวานอร่อยเท่าปลูกที่จังหวัดอุตรดิตถ์ลองกองกับลางสาดจะต่างกันนิดนึงลางสาดเนี่ยจะมียางแต่ว่ารสชาติของลางสาดเนี่ยโดยมากจะหวานเลยนะคะลองกองยังมีแบบว่าถ้ายังเนื้อแข็งๆอยู่เนี่ยนะอย่าไปทานนะคุณจะออกเปรี้ยวๆแต่ถ้าเกิดว่าลางสาดเนี่ยนะเขาจะแบบว่าแกะออกมาถึงยางจะติดมือหน่อยๆแต่ทานเข้าไปแล้วว่าคือหวานล้ำทุกลูกเลยนะสำหรับอุตรดิตถ์นะคะอุตรดิตถ์ไม่ได้มีแค่เพียงทุเรียนอย่างเดียวนะคะลองกองลางสาดก็ยังเป็นสินค้าขึ้นชื่อและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่อร่อยมากๆอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปปักหมุดของดี NPT ชี้เป้ากันค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก

คุณผู้ชมคะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะที่ฉันจะพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณใบหม่อนนะไปปักหมุดของ DNBT ชี้เป้ากันค่ะช่วงไทยช่วยไทยในวันนี้ค่ะปักหมุดของ DNBT ชี้เป้านะคะจะพาคุณผู้ชมนั้นไปช็อปชิมใช้ไทยช่วยไทย plus นะคะที่ร้านโกเล็กปลาท่องโกตลาดใต้นะคะคิดเอานะคุณผู้ชมปกติอ่ะน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกเนี่ยนะราคาก็ไม่แรงอยู่แล้วนะแต่พอไปใช้60 40อีกคุณผู้ชมคะราคาเนี่ยนะจาก40เหลือ16บาทในการที่ต้องจ่ายไปดูกันค่ะว่างานนี้คุ้มไม่คุ้มยังไงปักหมุดของดี NBT ชี้เป้าค่ะ

0: คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะปักหมุดของ DNVT ชี้เป้าจะพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดใต้ค่ะตลาดสดเทศบาล1พิษณุโลกนะคะวันนี้จะพามาดูของดีของเด็ดค่ะว่าจะเป็นอะไรวันนี้ไปติดตามข้างในกันค่ะมาถึงตลาดใต้กันแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าปักหมุดของ DNVT ชี้เป้าวันนี้นะคะร้านแรกจะพาไปดูกันก่อนเลยกับร้านโกเล็กน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกค่ะร้านนี้เขามีอะไรดีมีอะไรเด็ดเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
1: พี่คะขายตรงนี้มานานยัง
2: 30ปีแล้ว
0: ทำไมยังขายราคาเดิมอยู่เอ่ย
2: เราต้องลูกค้าก็ช่วงนี้สตางค์น้อยเราก็ต้องช่วยกันแพงเกินเขาก็ไม่ค่อยมีตังค์กันนะเนาะเราก็พอได้น้อยหน่อยก็ไม่เป็นไร
1: ค่ะแล้วใช้ไทยช่วยไทยแบบนี้เนี่ยก็ได้ในราคาที่ย่อมเยาลงไปอีกทำไมถึงตัดสินใจเข้าไทยช่วยไทย
2: ลูกค้าเรียกร้องว่าเข้าไหมบอกเลยเข้าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยท้อกับคนเนาะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีตังก็น้อยทุกปีก็จะได้เยอะนะปีนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะ
1: เป็นการช่วยลูกค้าประหยัดไปได้อีกทางนึงเนา
2: ะ

ชมคะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็จ่ายไปเพียงในราคา16บาทเท่านั้นเองซื้อ40จ่าย16บาทนะคะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะใช้ไทยช่วยไทยแบบนี้นะคะปักหมุดของดี NDT ชี้เป้าจัดให้เลยที่ร้านของคนเล็กน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกตลาดใต้จ้า

0: ร้านนี้นะคุณเขาไม่ใช่แค่ขายแค่หน้าร้านนะ
1: ค่ะ
0: แกร็บเขาก็ขายแล้วแกร็บเขาก็เข้าร่วมกับไทยช่วยไทยด้วย
1: ค่ะดีมากเลยถ้าอย่างนั้น
0: ใช่แล้วก็คือใครที่อยู่ไกลเนาะก็สามารถที่จะสั่งได้แล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมคะราคาบอกแล้วไงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ40ซื้อ40จ่าย16บาทถือว่าคุ้มเลยนะราคาดีมากๆแล้วไปอุดหนุนกันได้นะคะที่ร้านโกเล็กปาท่องโกตลาดใต้นะคะสัปดาห์หน้าเราจะมีที่ไหนมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันต้องคอยติดตามกับปักหมุดของดี NVT ชี้เป้านะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์กันแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงาน NVT พิษณุโลกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สำหรับหมู่เฮาดนตรีและแหน่ปัจจัยแค่อดีต
1: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: สิ่งที่น้องไปทำบ้านเราไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
2: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสันดอกนะคะรายการสุขภาพประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็กลับมาเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะวันพฤหัสบดี1 ทุ่มตรงนะคะก็จะมาเจอกันทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมไปถึงทาง YouTube สันดอก Channel นะคะวันนี้ก็อยู่กับทิพย์สมัญชยาหนอล่าค่ะจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรารับชมได้2ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจรวมไปถึงทาง YouTube สวนดอก Channel นะคะท่านไหนที่มีคำถามอยากจะคอมเมนต์นะคะถามอาจารย์นะคะหรืออาจารย์หมอของเรานะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันค่ะเรามักจะได้ยินคำว่าภูมิคุ้มกันภูมิตกนะคะจริงแล้วมันมีจริงไหมนะคะหรือว่าเป็นแค่ความเชื่อหรือว่าเป็นแค่ประโยคที่เรามักจะพูดกันแล้วก็ได้ยินบ่อยๆเดี๋ยววันนี้มาไขข้อข้องใจกันนะคะต้อนรับอาจารย์หนึ่งท่านที่จะมาให้ความรู้แล้วก็พูดคุยในรายการกับเราค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หทัยรัตน์ธนันชัยนะคะท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะต้อนรับอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้เจอกันในเรื่องของภูมิคุ้มกันค่ะอาจารย์หลายครั้งที่เราได้ยินคำว่าภูมิตกเวลาเราป่วยบ่อยเอ๊ะอยู่ดีๆร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าป่วยขึ้นมาคนก็มักจะพูดว่าภูมิตกจริงๆแล้วมันมีภาวะนี้ไหมคะอาจารย์คะ
1: จริงแล้วก็มีค่ะเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นว่าเอ๊ะภูมิตกเป็นอย่างไรเนาะจริงแล้วเราก็ควรจะต้องมาทำความรู้จักก่อนนะว่าเอ๊ะภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยคืออะไรนะ
0: คะเราทุกคนมีภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมคะอาจารย
1: ์มีค่ะทุกคนต้องมีเนาะถ้าไม่มีเราจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วนะคะเนาะนี่ภูมิคุ้มกันคืออะไรเนาะจริงแล้วภูมิคุ้มกันเนี่ยก็เป็นระบบหนึ่งหรือกลไกหนึ่งของร่างกายเราเนาะที่คอยช่วยปกป้องเรานะคะจากอะไรก็คือจากพวกเชื้อโรคต่างๆหรือสิ่งแปลกปลอมเนาะที่จะเข้าสู่ร่างกายเรานะคะเนาะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะช่วยในแง่ของกำจัดพวกเซลล์ในร่างกายเราที่ตายหรือที่เสียหายเนาะภูมิคุ้มกันก็จะมีหน้าที่ในการเก็บกินเซลล์พวกนั้นไปนะนอกจากนั้นแล้วเนาะก็จะช่วยในแง่ของเซลล์ที่มีความผิดปกตินะคะภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะมีหน้าที่เนาะ

0: ที่จะไปช่วยในการทำลายเซลล์เหล่านั้นนะคะเนาะแต่จริงๆแล้วหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันเราจากเชื้อโรคมากกว่าหรือสิ่งแปลกปลอมค่ะ
1: ก็คือเช่นเราติดเชื้อไวรัสต่างๆก็จะมีภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราที่จะต่อสู
0: ้
1: เราเคยได้ยินคำว่าภูมิคุ้มกันของเรามี2แบบเป็นแบบที่เรามีมาอยู่เดิมแล้วกับแบบที่เราต้องเสริมเข้าไปอันนี้จริงไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ใช่ว่าเสริมเข้าไปที่เข้าใจว่ามี2แบบนี้คือถูกต้องแล้วเนาะเก่งมากเลยจริง2แบบนะคะเนาะก็คืออันแรกที่เราเขาว่ามีโดยกำเนิดจริงแล้วมาเราโตมาเราก็มีแล้วเนาะเกิดมาเนาะถ้าอาจารย์จะเรียกก็จะเป็นพวก innate immunity เราจะติดคำนี้นะโดยกำเนิดนะคะนี่คืออะไรน้องจริงภูมิคุ้มกันแบบโดยกำเนิดเนี่ยเนาะก็จะเป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นด่านแรกเนาะของร่างกายเราที่จะคอยป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาเนาะอะไรบ้างเนาะก็อย่างเช่นเนี่ยค่ะผิวหนังจริงๆแล้วเนาะผิวหนังพวกเยื่อบุทางเดินอาหารทางเดินหายใจหรือว่าระบบสืบพันธุ์เนาะเพราะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นทางที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายเราใช่ไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นการที่เรามีผิวหนังที่ไม่มีบาดแผลเนาะหรือว่าเยื่อบุต่างๆเนี่ยไม่ทำงานสมบูรณ์เงี้ยละกันเนา
1: ะ
0: ก็จะเป็นด่านแรกที่จะคอยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเรานะแต่ที่ถ้าเชื้อมันผ่านตรงนั้นเข้าไปได้เนาะอินเนตระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดเขาก็จะมีพวกสารน้ำนะคะแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวเนาะที่จะคอยเข้ามากำจัดเนาะให้ทันท่วงทีเนาะเข้ามาปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเนี่ยค่ะ
1: ต่อสู้ให้เลย
0: ต่อสู้ให้เลยเนาะนี่อันที่สองนะคะก็จะเป็นที่เราเรียกว่าเป็นadaptive immunity ที่บอกเราเสริมเข้ามาแต่จริงมันไม่ใช่เชิงเสริมเน
1: า
0: ะมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่เราต้องสร้างขึ้นมาทีหลังจากติดเชื้อเนาะอีกอันนึงเขาเรียกว่าเป็น specific immunity หรือภูมิคุ้มกันที่จำเพาะนะคะคือเขาสามารถที่จะจำเพาะต่อเชื้อโรคชนิดใดชนิดนึงเชื้อนั้นๆเลยนะคะซึ่งการทำงานของตัวภูมิคุ้มกันที่จำเพาะนะคะก็จะเป็นการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิดนึงที่เราเรียกว่าลิมโฟไซต์อาจจะเคยได้ยินเนาะงั้นสารสำคัญอันนึงที่ลิมโฟไซต์สร้างมานะคะก็คือสารที่เราเรียกว่าแอนติบอดีคิดว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะคะเนาะได้พูดถึงกันเยอะนะคะซึ่งตัวภูมิคุ้มกันที่จำเพาะเนี่ยเนาะเขาผ่านด่านกว่าที่จะสร้างขึ้นมาเนาะอินเนททำแล้วเนาะตัวภูมิคุ้มกันที่จำเพาะหรือว่าลิมโฟไซต์เนี่ยก่อนที่เขาจะทำงานได้เนี่ยเขาต้องถูกกระตุ้นก่อนให้รู้จักเชื้อโรคแล้วก็กระตุ้นให้เหมือนกับว่าเหมือนฝึกเนาะให้เขาขึ้นมาทำงาน
1: ต้องเจอก่อน
0: ต้องเจอก่อนใช่ค่ะแล้วก็ฝึกให้จำเพาะกับเชื้อโรคนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาเนาะไม่ใช่ว่าเชื้อโรคปุ๊บถ้าอินเนทถ้าเป็นแบบโดยกำเนิดเนา
1: ะ
0: เชื้อโรคเข้าปุ๊บทำงานได้ทันทีเนาะแต่ในส่วนของตัวภูมิคุ้มกันที่จำเพาะเนี่ยเขาต้องใช้เวลา
1: เขาต้องทำความรู้จักกันก่อน
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะทำความรู้จักก่อนแล้วก็เพื่อที่จะสามารถกำจัดได้อย่างเฉพาะเจาะจงเนาะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์มากกว่าอย่างว่าถ้าเป็นพูดถึงแอนติบอดีเนาะพอเราจะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเนี่ยไปทำลายเชื้อนั้นได้ค่ะประมาณน
1: ี้ก็แยกเป็น2ส่วน2อันให้เห็นภาพรวมกันก็คืออันแรกมีมาแต่กำเนิดคือเกิดมาก็
0: ม
1: ีเลยอันที่2คือจะมีได้จะต้องไปเจอเชื้อก่อน
0: ใช่จริงเราสร้างขึ้นมาแล้วอะค่ะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยัง
1: ไม่ได้
0: ทำงานใช่ต้องลองมาเจอเชื้อก่อนมาเทรนอย่างเงี้ยค่ะ
1: นั่นหมายความว่าถ้าแบบที่สองถ้าเกิดว่าคนสงสัยว่าเอ๊ะนั่นหมายความว่าคนที่ติดเชื้อบ่อยๆก็จะมีภูมิตัวนี้เยอะกว่าคนปกติหรอคะอาจารย
0: ์ติดเชื้อบ่อยๆนี่ไม่เยอะแล้ว
1: ไม่เยอะ
0: ก็โยงไปถึงที่ว่าภูมิต่อเพราะอย่างว่าเราบอกว่าไอ้ภูมิคุ้มกันเนาะมีหน้าที่ในการหลักๆเนาะป้องกันการติดเชื้อนะคะอย่างที่จะเราเห็นว่าเอ๊ะถ้าภูมิไม่ดีเนี่ยก็จะติดเชื้อได้บ่
1: อ
0: ยเนาะอาจจะเราเห็นพวกเนี้ยได้ในความสำคัญตรงนี้ก็คืออย่างพวกที่เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเขาก็จะติดเชื้อได้บ่อยๆหรือถ้าเรารู้จักโรคเอส
1: ค่ะ
0: โรคเอสเกิดจากการติดเชื้อ HIV เนาะซึ่งจริงๆแล้วตัว HIV เนี่ยเขาก็จะเข้าไปทำลายภูมิคุ้มกันตัวหนึ่งที่สำคัญเนาะนั้นพอภูมิคุ้มกันถูกทำลายไปเป็นไงคะคนไข้คนนี้เขาก็จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะเนาะก็จะเห็นว่าภูมิคุ้มกันก็จะมีความสำคัญในแง่ของการช่วยป้องกันการติดเชื
1: ้อค่ะก็จะมี2แบบด้วยกัน
0: แบบ
1: ทำหน้าที่คล้ายกันเลยก็คือต่อสู้กับสิ่งเชื้อโรคที่สิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเรา
0: เหมือนกันคือถ้าเป็นภูมิคุ้มกันโดยการเขาทำทันทีถ
1: ู
0: กไหมคะนอกก่อนป้องกันเชื้อคอยกำจัดก่อนที่ว่าตัวภูมิคุ้มกันที่จำเพาะเนี่ยจะสร้างขึ้นมาเนาะเพราะมันใช้เวลาเนาะขนาด
1: ก็ประมาณนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันว่าทุกคนมีอยู่แล้ว
0: มีอยู่แล้วค่ะ
1: แต่อยู่ที่ว่ามันมีไหมคะอาจารย์แบบว่าใครมีเยอะใครมีน้อย หรือทุกคนก็มีเท่าๆกัน
0: ไม่เชิงเท่าไปบอกก็จะพูดก็มีอยู่แล้วเหมือนกันเพียงแต่อาจจะการทำหน้าที่ดีกว่าเนาะต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอย่างที่ว่าเอ้ยทำไมแบบคนที่เหมือนติดเชื้อเดียวกันเนี่ยเนาะนะคะว่าเอ๊ะทำไมคนนึงเป็นคนนึง
1: ช้าบางคนหายเร็ว
0: คนนึงหายเร็วหรือว่าอาการมากน้อยต่างกันเนาะตรงนี้ก็จะมีหลายปัจจัยเนาะว่าในส่วนของภูมิคุ้มกันเนาะปัจจัยอันนึงก็คือในเรื่องของพันธุกรรมเนาะว่าการทำงานของภูมิคุ้มกันเนี่ยเนาะก็ถูกควบคุมโดยยีนเนาะยีนที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันซึ่งในแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเนาะมีบางยีนที่แตกต่างกันเนาะอันนั้นก็จะเป็นอันนึงที่ช่วยอธิบายได้เนาะว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ได้รับเชื้อแล้วเนี่ยอาการน้อยอีกคนนึงเนี่ยพอได้รับเชื้อแล้วอาการเขาเป็นเยอะรุนแรงเนาะก็หนึ่งปัจจัยก็คือในเรื่องของพันธุกรรมอีกปัจจัยนึงก็อาจจะเป็นในแง่ของในเรื่องของสุขภาพเนาะว่าถ้าเรามีโรคอย่างเช่นเบาหวานหรืออะไรบางอันที่มันจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็อาจจะทำให้แต่ละคนป่วยด้วยโรคเดียวกันแต่อาการความรุนแรงต่างกัน
0: ก
1: ็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะทีนี้อาจารย์คะเราได้ยินคำว่าภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติมีไหมคะภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ
0: ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติน่าจะเป็นหมายถึงว่าพอเราได้รับเชื้อมากกว่าเนาะเราติดเชื้อแล้วเราก็ร่างกายเราก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา
1: โดยธรรมชาติ
0: โดยธรรมชาติโดยตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะพูดถึงก็น่าจะเป็นภูมิคุ้มกันที่จำเพาะอย่างนี้ละกันนะคะ
1: คือแบบที่สอง
0: การทำงานแบบที่สองใช่ค่ะว่าพอติดเชื้อแล้วเนาะเดี๋ยวยกตัวอย่างเชื้ออะไรที่เห็นชัดดี
1: โควิดได้ไหมคะอาจารย์
0: โควิดได้ได้เนาะอย่างบางคนถ้าติดไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเนาะพอเขาได้รับเชื้อโควิดนะคะร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิดขึ้นมาค่ะนะก็จะมีที่เราพูดถึงที่จะเห็นง่ายๆเลยตรวจวัดง่ายๆก็คือตัวแอนติบอดีที่เราเรียกว่าแอนติบอดีค่ะร่างกายเราจะสร้างแอนติบอดีต่อองค์ประกอบของเชื้อโควิดนั้นนะคะมันต้องสร้างอยู่แล้ว
1: มันต้องสร้างขึ้นมา
0: เป็นตามติดเชื้อเขาเรียกว่าไม่ใช่ธรรมชาติเนาะติดเชื้อตามธรรมชาติเนาะ
1: เชื้อที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติ
0: หมายว่าเชื้อโควิดที่เราได้รับมาค่ะเนาะซึ่งมันก็จะต่างกันว่าในส่วนของการฉีดวัคซีนเนาะที่ภูมิคุ้มกันที่เราสร้างต่อการฉีดวัคซีนจริงๆแล้วหลักการของวัคซีนเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับทำเรียนแบบเนาะเรียนแบบของการติดเชื้อธรรมชาตินะคะคือภูมิคุ้มกันที่สร้างต่อเชื้อที่เราได้รับมาตามธรรมชาติเนาะหรือภูมิคุ้มกันที่สร้างตอนที่เราได้รับวัคซีนเนี่ยเขาสร้างภูมิมาอย่างเดียวกันเหมือนแอนติบอดีที่อาจารย์พูดนะคะเหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าหลักการของวัคซีนเนี่ยอาจจะใช้เป็นเชื้อก็ได้เนาะเชื้อทั้งตัวที่เราเอามาทำแต่ว่าเราทำให้เขาอ่อนฤทธิ์ลงเนาะไม่สามารถจะทำอันตรายได้เนาะหรือจะเลือกเฉพาะบางส่วนของเชื้อค่ะเราก็ต้องรู้ว่าเอ๊แอนติบอดีที่เราสร้างขึ้นเนี่ยต่อส่วนไหนของเชื้อเนาะที่จะช่วยป้องกันได้เพราะว่าไม่ใช่แอนติบอดีที่สร้างต่อเชื้อทุกตัวเนาะที่จะช่วยป้องกันเราจากการติดเชื้อโควิด3นี่ละกันเนาะเพราะนั้นเราก็อาจจะเลือกถ้าอย่างในกรณีของโควิดเขาก็จะเลือกโปรตีนที่สำหรับของเชื้อที่ใช้ในการเข้าเซลล
1: ์
0: เน
1: ี่
0: ยค่ะน้องมาทำเป็นวัคซีนค่ะ
1: คือถ้าเราไม่อยากติดเชื้อนั้นๆหรือว่าไม่อยากป่วยเยอะเราไปฉีดวัคซีนไว้ก่อนได้ไหมคะอาจารย์
0: ก็หลักการประมาณนั้นเนาะอย่างเชื้อบางอย่างเนี่ยที่ว่าเพราะอย่างที่อาจารย์พูดไปเนาะว่าพอเราได้รับเชื้อแล้วเนาะกว่าที่ตัวภูมิคุ้มกันที่จำเพาะเนาะที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคเนี่ยว่ากว่าเขาจะสร้างขึ้นมาเนาะใช้เวลานานไหมตะกี้ที่อาจารย์บอก
1: นานค่ะ
0: นานเนาะครั้งแรกก็ประมาณ2อาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนาะเพราะนั้นพอรับเชื้อเข้าไปเนี่ยกว่าร่างกายเราจะสร้างแอนติบอดีขึ้นมากำจัดเนาะก็ใช้เวลานานเพราะนั้นเราถึงต้องการให้วัคซีนไปก่อนเนาะเพื่อจะให้วัคซีนเราสร้างภูมิขึ้นมาไว้รอนะคะไว้อยู่รอปุ๊บพอได้รับเชื้อนั้นเข้ามาเนาะเราก็สามารถที่จะมีภูมิอยู่แล้วใช่มั้ยคะที่จำเพาะเชื้อตัวตรงนั้นเข้ามาแล้วก็สามารถจะกำจัดได
1: ้
0: ต้องเป็นเชื้ออันเดียวกันนะตัวเดียวกัน
1: อย่างของนี่คือ
0: คนละตัวก็ต้องอีกอันนึงเนี่ยค่ะ
1: จะต้องสร้างขึ้นมา
0: ใช่ก็ต้องสร้างขึ้นมา
1: ที่ถามอาจารย์แบบนี้เพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพว่าทำไมเราถึงมักจะรณรงค์ให้ไปฉีดวัคซีน
0: ใช่
1: เพราะแบบนี
0: ้แต่ก็อาจจะมีคำถามกันอย่างว่าเราฉีดวัคซีนไปแล้วทำไมถึงยัง
1: ติดอยู่
0: เขาเชื้อเขาก็เก่งอ่ะเนาะเพราะว่าในเชื้อเขาก็พยายามปรับตัวเนาะเขาก็มีการเขาเรียกว่าไงปรับตัวเองเนาะให้หลบหลีกการทำงานของภูมิคุ้มกันได้ใช่ไหมอย่างว่าตอนนี้ที่อย่างโควิด19เห็นชัดเนา
1: ะ
0: ที่เรามีสายพันธุ์โอไมครอนอย่างนี้เป็นอะไรมันก็จะ
1: จับหนึ่งจุดสอง
0: ใช่จุดหนึ่งจุดสองตรงนั้นนะคะก็คือเขาหลีกเลี่ยงการทำงานของภูมิคุ้มกันเนาะนั้นพอตัววัคซีนที่เราให้ไปเนาะในเวอร์ชันเก่าอาจจะเป็นอันตัวก่อน

0: อดเนี่ยค่ะเนาะนั้นพอเชื้อเข้ามาเป็นตัวใหม่มันก็อาจจะไม่ป้องกันได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเชื้อเขาก็เก่งเนาะเขาก็หลบหลีก
1: ก็ต้องดูอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะต้องเป็นเชื้อตัวเดียวกันถึงจะป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: หรือถ้าอย่างเห็นชัดๆอีกอันนึงเนาะในกรณีของ HIV ถ้าว่าเชื้อ HIV เขาก็เก่งนะก็คือพอเราติดเชื้อแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อ HIV ได้ไหมได้เราตรวจได้นะคะแอนตี้ต่อ HIV เนาะก็บอกว่าคนนั้นติดเชื้อแล้วแต่ทำไมเขายังดำเนินโรคไปเป็นเอสได้เนาะก็เนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปป้องกันเชื้อที่เพิ่มจำนวนในร่างกายได้ไม่สามารถทำลายได้แบบนี้ละกันเพราะว่าพอเชื้อ HIV เนี่ยเขาก็สามารถจะหลบหลีกการทำงานของตัวแอนติบอดีตรงนี้ได้ก็ทำให้เรายังมีเชื้อ HIV อยู่นะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งละกันเนา
1: ะ
0: ค่ะมันอาจจะมีที่ซับซ้อนกว่านั้นนิดนึง
1: ก็อยู่ที่ว่าเราจะไปเจอเชื้อตัวไหนมันมีความแบบว่าร้ายกาจขนาดไหนนะคะ
0: แล้วก็แล้วแต่เชื้อแต่ละตัวด้วย
1: บางตัวอาจจะมาแบบว่าตรงๆตัวเดียวเลยแต่บางตัวอาจจะมีตัวย่อยที่สามารถหลบหลีก
0: ใช่เขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองได้เชื้อไวรัสค่ะ
1: แต่พอเข้าสู่ร่างกายแล้วก็คือหลักการเหมือนอาจารย์บอกเลยร่างกายของเราก็จะ
0: สร้างภูมิแบบเดียวกัน
1: ต่อต้านได้
0: ใช่ค่ะเป็นภูมิแบบเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ก็จะรับเชื้อธรรมชาติหรือว่าจากวัคซีน
1: แต่ต้องป่วยก่อนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์หมายถึงว่
1: า
0: เช
1: ื
0: ้อธรรมชาติ อ๋อไม่จำเป็นค่ะเพราะอย่างบางคนอย่างโควิดที่ถ้าคนไม่ได้ฉีดวัคซีนเนาะได้รับเชื้อมาบางคนก็อาจจะมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเลยก็ได้แต่ว่าเราสร้างภูมิคุ้มกันของเรามาอยู่แล้วค่ะต้อง
1: เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไว้รอเชื้ออาจารย์เชื้อที่เราคาดว่ามันจะมีในอนาคต
0: หรือว่าที่เราสามารถที่จะรู้แล้วเนาะว่าเขาตัวไหนที่จะช่วยป้องกันนะคะการติดเชื้อได้
1: อย่างช่วงนี้มีแบบว่าเรื่องของโควิด19ไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ย
0: ไข้หวัดใหญ่ที่เขารณรงค์ให้ฉีดเนี่ยค่ะใช
1: ่ก็จะสามารถป้องกันได้
0: ใช่ค่ะ
1: ป่วยแหละแต่ว่าอาการน้อยลง
0: อาการน้อยลงใช่ใช่
1: ต้องบอกน
0: ี้
1: เพราะบางคนบอกว่าก็ฉีดไปแล้วแต่ทำไมยังป่วยอยู่
0: ก็ช่วยได้ช่วยได้ค่ะให้ทำให้อาการลดลงเนาะคุณรุนแรงน้อยลง
1: พอฟังอาจารย์พูดแบบนี้แล้วเข้าใจถึงภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเลยค่ะว่ามันทำงานยังไงและเราจะช่วยมันได้ยังไงบ้างจริงๆแล้วต้องบอกว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยร่างกายเราสร้างมาอยู่แล้วแต่มีอะไรปัจจัยไหนบ้างไหมคะอาจารย์ที่ทำให้ภูมิของเราเนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร
0: ก็มีอยู่เหมือนกันเนาะถ้าอย่างในแง่ของเทียบกับอายุละกันเนาะนะถ้าพูดถึงอายุก่อนเนาะปัจจัยเรื่องอายุเนี่ยก็คือถ้าเป็นเด็กเล็กๆน้องวัยเด็กเล็กๆที่ภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเด็กเล็กติดเชื้อนะคะบางอย่างก็อาจจะมีอาการที่รุนแรงเนาะกว่าในวัยรุ่นเนาะอย่างวัยผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยกันน
1: ะ
0: หรือถ้าเป็นในผู้สูงวัยละกันสูงวัยเนาะก็ภูมิคุ้มกันก็เหมือนทำงานมานานแล้วเนาะเขาก็มีเอจจิ้งเหนื่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็มีเหมือนเอจจิ้งนะคะก็ภูมิคุ้มกันก็เอจจิ้งได้เหมือนกันเนาะเขาก็จะอาจจะทำงานได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในเวลาโรคติดเชื้อเนาะในที่เด็กหรือว่าเล
1: ็
0: กเนาะหรือผู้สูงอายุเนี่ยเราจะแบบว่าโอ้เขาจะมีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงเนาะกว่าวัยรุ่นทั่วไปเนาะเพราะนี่อย่างวัคซีนบางอย่างเขาจะที่มุ่งให้ในเด็กเล็กก่อนหรือว่าในผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้สร้างภูมิมาป้องกันเนาะเวลาเชื้อโรคเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะนอกจากนั้นแล้วเนาะนอกจากส่วนอายุเน
1: า
0: ะ
1: ความเครียด
0: ความเครียดก็มีผลค่ะมีผลอันนี้ก็มีผลค่ะเนาะเพราะว่าพวกเนี้ยเนาะความเครียดการนอนน้อยพวกเนี้ยทำให้ร่างกายเราเหมือนเราพักผ่อนได้ไม่เต็มที่เนาะหรือความเครียดพวกนี้ก็จะไปมีผลต่อทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเหมือนกันเนาะหรือแม้แต่อาหารที่เราทานเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราเนาะเขาก็ต้องการสารอาหารที่เหมาะสมนะคะที่จะใช้ในการทำงานเนาะให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนทั่วไปค่ะถ้าการนอนความเครียดหรืออาหารเนี่ยปัจจัยพวกนี้ถ้าทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเนาะถ้าเราทำได้ไม่เหมาะสมก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเราก็อ่อนแอลงไปได้ด้วยเหมือนกันค่ะ
1: เราบางคนสังเกตตัวเองว่าช่วงไหนที่พักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยก็มักจะมีอาการไม่สบายบ่อย
0: ประมาณอย่างนั้น
1: ก็เป็นแบบนั้นก็คือมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
0: เชื่อมโยงกันใช่หรือว่าเพราะว่าโรคบางอย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไปพวกเบาหวานหรืออะไรจริงๆก็เกี่ยวกับพฤติกรรมเหมือนกันเนาะการทานอะไรพวกนี้นะคะ
1: ทานอาหารค่ะเราพูดถึงภูมิคุ้มกันที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วท
0: ี
1: นี้มันมีไหมคะอาจารย์คนที่ไม่เคยป่วยเลยภูมิคุ้มกันดีมากๆแข็งแรงมากๆเนี่ยค่ะเคยมีไหมคะอาจารย์
0: ไม่เคยเจออย่างน้อยต้องเคยเป็นหวัดอยู่บ้างเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะค่ะก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องมีไม่สบายบ้างเนาะจริงแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยหลักๆก็คือช่วยในการป้องกันเชื้อโรคเนาะโรคติดเชื้ออย่างนี้ละกันนะแต่ว่าในบางกรณีเนาะภูมิคุ้มกันที่ทำงานผิดปกติไปค่ะก็สามารถทำให้เกิดโรคได้เหมือนกันเนาะอย่างเช่นถ้าเราเคยได้ยินโรคเนี่ยนะโรคต่อต้านภูมิโรคต่อต้านเนื้อเยื่อตนเองหรือที่ว่าออโตอิมมูนดิซีสเคยได้ยินไหมอย่างโรคพุ่มพวงอย่างเงี้ยค่ะ
1: ภูมิตัวเองอะไรเงี้ย
0: ค่ะก็คือภูมิคุ้มกันแทนที่จะไปสร้างต่อเชื้อโรคเนาะก็เป็นมีกลไกที่ผิดปกติไปทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยไปสร้างเนาะภูมิคุ้มกันที่มาทำลายเนื้อเยื่อของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเขาเรียกเป็นโรคภูมิต้านทานตนเองเน
1: า
0: ะหรือในกรณีที่ทำงานผิดปกติไปอีกแบบนึงเช่นทำให้ก่อภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เป็นเกิดจากการทำงานของภูมิคุ้มกันที่
1: ผิดปกติ
0: ไปใช่ค่ะพวกภูมิแพ้ต่างๆพวกเนี้ยค่ะ
1: ก็เกิดขึ้นได้
0: ก็เกิดขึ้นได้อาจารย์ค่ะ
1: บางคนอาจจะมีความเข้าใจว่าคนที่ภูมิคุ้มกันดีจะไม่ป่วยเลย มีไหมอาจารย์อันนี้จริงไหมคะ
0: ไม่จริงค่ะก็คงจะไม่จริงทีเดียวเนาะเพราะว่าคือถ้าอย่างเราดูอาจารย์ยกตัวอย่างเนาะอย่าง HIV อย่างเงี้ยHIV เนี่ยติดเชื้อในคนไหนครับคนแข็งแรงติดได้ไหม
1: ได้ค่ะอาจารย์
0: ติดได้เนาะจริงแล้วก็ติดได้อยู่เหมือนกันค่ะเนาะก็ไม่ใช่ว่าคนที่แข็งแรงแล้วก็จะติดไม่ได้เพียงแต่ว่าติดเชื้อโรคไปแล้วเนาะสามารถที่จะร่างกายเราสร้างภูมิขึ้นมากำจัดได้หรือเปล่าเนาะแต่ HIV ก็พิเศษนิดนึงเนาะเนื่องจากว่าตัว HIV เนี่ยเขาเข้าไปทำลายเซลล์ที่เป็นตัวนึงที่เป็นหัวใจของการทำงานของภูมิคุ้มกันเนี่ยละกันเนาะลิมโฟไซต์ตัวนึงที่เรียกว่า CD4 T cell T ลิมโฟไซต์เนี่ยค่ะเนาะมันตัว CD4 T cell เนี่ยเขาก็เป็นตัวที่ช่วยเนาะหลั่งสารที่ไปช่วยการทำงานของเซลล์อื่นในระบบภูมิคุ้มกันเนา
1: ะ
0: งั้นพอ HIV ไปเข้าเซลล์ตัวนี้ปุ๊บเป็นไงคะเขาก็ไปทำลายตัว CD4 ตรงนี้เนาะพอ CD4 ถูกทำลายไปเป็นไงคะเซลล์อื่นๆในภูมิคุ้มกันก็ทำงานได้ไม่ดี
1: อ
0: ันนี้อธิบายง่ายๆประมาณนี
1: ้
0: เนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะค่อยๆลดลงเนี่ยคนไข้พอตัวระดับของ CDC ลดต่ำลงถึงระดับหนึ่งเนาะเขาก็จะมีการติดเชื้ออะไรง่ายขึ้นเนี่ยประมาณนี้ค่ะ
1: ก็อยู่ที่ว่าเราจะติดเชื้อตัวไหน
0: ด้วยใช่
1: แต่ว่าโดยทั่วไปการติดเชื้อโดยทั่วไปก็จะเป็นแบบว่าไม่ได้หนักใช่ไหมคะอาจารย์อย่างไข้หวัดใหญ่ก็แล้วแต่คน
0: แล้วแต่คนก็แล้วแต่คนด้วยแล้วก็แล้วแต่ตัวเชื้อโรคด้วยเนาะแล้วแต่ตัวเชื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว
1: ่
0: าสามารถที่จะก่อโรคได้รุนแรงขนาดไหนเนาะ
1: แล้วอย่างเราคุยกันว่ากลุ่มเด็กกับผู้สูงอายุเนี่ย
0: ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่า
1: แล้วมีเชื้อเยอะด้วยนะคะอาจารย์ปัจจุบันนี้เชื้อโรคเยอะมากเลย
0: ก็อย่างเช่นที่ตอนนี้ที่ผ่านมาเนาะก็จะมีเชื้ออะไรเนาะอย่างอีโบลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเน
1: า
0: ะก็มีความรุนแรงค่ะเนาะเพราะว่าคนที่ติดเชื้ออาจจะไม่ใช่คนที่ออนแอร์หรืออะไรใช่ไหมคนปกติทั่วไปก็เห็นก็สามารถติดได้เพียงแต่ว่าเชื้อมันเก่งแล้วกันเนาะก็คือเข้าไปทำลายระบบต่างๆของร่างกายได้เร็วขึ้นกว่าที่เราจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อจะทำลายเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฟังแบบนี้แล้วรู้เลยว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเราเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะคะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: แล้วเราจะดูแลมันยังไงได้บ้างคะอาจารย์หมายถึงว่าดูแลไม่ให้เราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าภูมิตกได
0: ้ก็ก็คำแนะนำทั่วๆไปเนาะก็เหมือนการที่เราช่วยเหมือนไงรักษาสุขภาพร่างกายเราให้แข็งแรง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: แรกเลยประมาณอันแรกเลยก็คือในเรื่องของอาหาร
1: ค
0: ่ะก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนาะแล้วก็ให้สารอาหารครบถ้วนน
1: ะ
0: สารอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนนะคะให้เพียงพอเนาะนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเครียดนะคะก็ลดความเครียดลงน
1: ะคะ
0: แล้วก็ในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะว่าทั้งถูกต้องเหมาะสมด้วยเนาะไม่น้อยหรือมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยแข็งแรงได้ค่ะ
1: หลายคนมีคำถามค่ะอาจารย์ว่าการเสริมวิตามินอย่างเราได้ยินว่าช่วงไหนอย่างถ้าเป็นเด็กเล็กช่วงไหนที่ลูกป่วยบ่อยก็จะให้อัดวิตามินเข้าไปอย่างในวัยผู้ใหญ่วัยทั่วไปค่ะอาจารย์เราสามารถ เสริมวิตามินเข้าไปได้ไหมคะ
0: ก็

0: คิดในส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะได้นะคะว่าก็ช่วยเพราะว่าส่วนของวิตามินเนี่ยก็ช่วยในการทำงานของภูมิคุ้มกันเหมือนกันนะคะเนาะถ้าเราคิดว่าเราขาดเราก็สามารถจะทานเสริมเข้าไปได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์มีวิตามินตัวไหนที่มันดีต่อภูมิคุ้มกันไหมคะ
0: ก็หลายตัวอยู่นะก็ยังไงก็วิตามินซีเนาะวิตามินเดี๋ยวจะคิดแป๊บนึงวิตามินเอ
1: ดี
0: วิตามินดีพวกเนี้ยค่ะเน
1: า
0: ะ
1: แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าวิตามินเหล่านี้มีในธรรมชาติมีในอาหารที่เรากินถูกไหมคะอาจารย์
0: ค่ะ
1: อย่างวิตามินอย่างวิตามินดีก็มี
0: ก็มีค่ะเราก็มีอยู่แล้วได้แสงแดดมาก็จะช่วยเรื่องของการเปลี่ยนวิตามินดีเนี่ยค่ะ
1: แต่
0: จะเสริมภูมิกันที่ผิวหนัง
1: บางคนก็บอกว่าโอ้จะให้ไปยืนตากแดดก็อาจจะเป็นเรื่องยากจะนิดนึงงั้นทานวิตามินดีกว่า
0: โอ้อันนี้อันก็ไม่อาจจะไม่ได้อย่างเดียวเนาะต้องกินอย่างเดียวก็คือน่าจะต้องโดนแสงแดดด้วยเพราะบางส่วนเนี่ยอาจจะถูกกระตุ้นด้วยแสงแดด
1: ก็คือเป็นกระตุ้นด้วยวิธีทางธรรมชาติก็อาจจะต้องไปสัมผัสแดดบ้าง
0: อ
1: าจจะต้องไปเจอเชื้อบ้างนะคะอาจารย์บางคนบอกว่าโอ้ใช้ชีวิตมาไม่อยากเจอเชื้อใดๆเลย
0: แต่จริงๆแล้วค่ะเราก็ต้องเจออยู่แล้วจริงๆแล้วในร่างกายเราก็มีเชื้ออยู่แล้วเนาะอย่างที่ตอนนี้กำลังฮิตในเรื่องของโปรไบโอติกใช่ไหมคะในร่างกายเราก็จะมีเชื้อโรคอยู่ค่ะจะเป็นเชื้อที่ดีละกันเน
1: า
0: ะ
1: เชื้อที่ดีต่อร่างกาย
0: ที่เราถึงว่าให้ทานโปรไบโอติกอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ตัวนี้เราเสริมไปได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: เสริมแค่ตัวเดียวได้ไหมคะ
0: หมายถึงว่ายังไงเอ่ยเส
1: ริมแค่โปรไบโอติกไปตัวเดียว
0: โปรไบโอติกไปตัวเดียวไม่เพียงพอถามก็ต้องมีอย่างอื่นด้วยเนาะอาหารอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ก็จะช่วยได
0: ้ช่วยได
1: ้ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้เราจริงๆแล้วบางคนเข้าใจว่าเราควรทานวิตามินเพื่อฟื้นฟูร่างกายหลังจากที่เราป่วยเสร็จแล้ว
0: อ
1: ันนี้ได้ไหมคะอาจารย์ร่างกายมันจะมีปฏิกิริยาอะไรกับวิตามินที่เรากินไปไหมคะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราป่วยไปแล้วอย่างเราไม่รู้ว่าเราจะป่วยวันไหนพอเราป่วยปุ๊บหลังจากที่หายป่วยแล้วก็อัดวิตามินไปเลยเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้ภูมิกันกลับมาทำงานได้ปกติ
0: ก็จริงแล้วในส่วนตัวของใจคิดว่าวิตามินมันคือส่วนหนึ่งเนาะมันไม่ใช่อย่างเดียวเพราะร่างกายก็เซลล์ภูมิคุ้มกันก็ต้องการสารอาหารอย่างอื่นด้วยค่ะก็กินเสริมเข้าไปก็ได้อยู่ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องคำนึงถึงสัดส่วนของอาหารอย่างอื่นด้วยเนาะที่เราจะต้องทานเข้าไปค่ะไม่ได้ว่าเป็นวิตามินอย่างเดียวเนาะที่จะช่วยในการทำงานของภูมิคุ้มกัน
1: บางคนกินเป็นกำเลยนะคะอาจารย์
0: ไม่มีอย่างอื่นด้วยค่ะสัตว์อาหารอย่างอื่นด้วยค่ะที่จำเป็นต่อการทำงานของภูมิคุ้มกันค่ะ
1: อาจารย์มีเคสไหนแบบว่ายกตัวอย่างให้ได้ไหมคะว่าแบบว่าเรื่องของภูมิคุ้มกันที่มันแบบว่ามีเป็นความเข้าใจผิดของคนทั่วไปนะคะอาจารย์เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
0: อันไหนดีเนาะลองถามมาดีกว่าจ้ะไม่ออก
1: บางคนอาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันอย่างภูมิตกกับภูมิคุ้มกันบกพร่องจริงๆแล้วมันเป็นตัวเดียวนะคะจ้ะ
0: ภูมิตกเนี่ยก็คืออาจจะเป็นชั่วคราวเนาะคือว่าถ้าเราร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเนี่ยเรื่องของอาหารหรืออะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันเราทำงานได้ไม่ดีชั่วคราวเนาะถ้าเรามาปรับ
1: พฤติกรรม
0: ของเราตรงนั้นก็ทำให้เรา
1: ก็จะดีขึ้น
0: ดีขึ้นเนาะแต่ถ้าภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายสาเหตุเนาะอันแรกคือถ้าเป็นปัจจัยทางพันธุกรรมมันแก้ไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาบกพร่องมาแต่กำเนิดเนาะก็ทำให้การทำงานของภูมิคุ้มกันเนี่ยผิดปกติไปเนาะไม่สมบูรณ์แต่ว่าอีกอันนึงก็คือเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากการที่เรารับมาทีหลังหรือจากการติดเชื้ออย่างเช่น HIV เนี่ยค่ะเนาะก็คือพอติดเชื้อแล้วทำให้ภูมิของเราเนี่ยเสียหายไปเนี่ยค่ะประมาณน
1: ี้ก็คือต้องไม่เหมือนกันต้องแยกกัน
0: ต้องแยกกัน
1: เพราะบางคนเข้าใจว่าภูมิตกเพราะภูมิคุ้มกันบก
0: ชั่วคราวเนาะอะไรอย่างเงี้ย
1: แบบว่าก็คือไม่เหมือนกัน
0: ช่วงนั้นอาจจะแบบทำงานหนักเหนื่อยหรืออะไร
1: พักผ่อนน้อยอะไร
0: พักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็บางคนก็เข้าใจว่าการที่เราป่วยบ่อยๆหรือว่าภูมิตกบ่อยๆเป็นเพราะร่างกายมีความเป็นกรดเยอะเกินไปถูกไหมคะอาจารย์
0: กรดเยอะเกินไปอันนี้อาจารย์ไม่แน่ใจ
1: อันนี้ที่ไปเจอในโซเชียลมาค่ะอาจารย์เขาบอกว่าการที่คนเราภูมิตกหรือว่าป่วยบ่อยๆอาจจะเป็นเพราะร่างกายเรามีความเป็นกรดเยอะเกินไปก็เลยไม่แน่ใจว่าความเป็นกรดนี้มันมีผลต่อภูมิคุ้มกันยังไงบ้างเนี่ยค่ะ
0: ค่ะอันนี้อาจารย์ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่
1: ค่ะก็อาจจะ

0: จะมีความเกี่ยวข้องกัน
1: กัน
0: แต่ว่าอาจจะในอีกมิตินึงนะคะอาจารย์คะท้ายสุดค่ะท้ายรายการวันนี้อยากจะให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ละกันค่ะเกี่ยวกับการดูแลรักษาภูมิคุ้มกันหรือว่าดูแลสุขภาพร่างกายให้ภูมิคุ้มกันของเราดีสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ค่ะอาจารย์เราจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆยังไงบ้างคะ
1: ก็จริงๆก็เหมือนเรารักษาสุขภาพโดยทั่วไปเนาะให้แข็งแรงนะคะว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงเนาะภูมิคุ้มกันเราก็จะแข็งแรงด้วยก็คือในแง่ที่พูดไปแล้วเนาะในเรื่องของอาหารนะคะเนาะหรือว่าการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็การออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะก็จะช่วยนะคะให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงได้ค่ะ
0: ค่ะก็วิธีง่ายๆนะอาจารย์เป็นวิธีดูแลตัวเองง่ายๆกินอาหารให้ครบกินให้อิ่มนอนหลับให้เพียงพอก็มีเวลาก็ออกกำลังกาย
1: ใช
0: ่พื้นฐานเลยก็จะช่วยได้นะคะ
1: มันง่ายแต่ก็ทำยากนิดนึงเนาะบางที
0: โดยเฉพาะออกกำลังกายนะคะอาจารย์คุณบอกโอ้ยไม่มีเวลานะคะก็ลองทำตามดูนะคะหรือว่าเผื่อบางคนอาจจะเป็นความสบายใจที่อยากจะเสริมวิตามินต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องดูในปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้ในรายการนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หทัยรัตน์ธนัญชัยท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบคุณอาจารย์นะคะ
1: ยินดีค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะคะในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะจะเป็นประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา13:00 น.กับรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วที่พร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกค่ะรายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็มาเจอกันแบบนี้เป็นประจำนะคะวันพฤหัสบดีนะคะสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3ของทุกเดือนนะคะเวลา13:00 น.นะคะก็จะเจอกับรายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกนะคะรับชมได้ผ่านทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมไปถึงทาง YouTube สนดอก Channel ด้วยนะคะวันนี้ก็จะเจอกันเช่นเคยนะคะอยู่กับทิพย์สมัชยาจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแน่นอนว่าในทุกๆช่วงของรายการของเรานะคะเราก็จะหยิบยกเอาประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพมาพูดคุยกันนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเราจะคุยกันในเรื่องของอวัยวะ1ที่ต้องบอกว่าเราใช้งานเกือบจะ24 ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นส่วนสำคัญนะคะนั่นก็คือดวงตาของเรานั่นเองนะคะวันนี้จะมาคุยกันในหัวข้อเสี้ยววินาทีเปลี่ยนชีวิตภัยเงียบทางตาที่คนมักมองข้ามนะคะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันกับอาจารย์หมอนะคะรวมไปถึงจะได้รู้วิธีป้องกันวิธีสังเกตแล้วก็วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปพร้อมๆกันว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางตาแล้วเราจะปฐมพยาบาลตัวเองยังไงบ้างหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงบ้างนะคะต้อนรับอาจารย์หมอที่จะมาพูดคุยในรายการกับเราวันนี้นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเหมือนพลอยนิภารักษ์ค่ะท่านเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตานะคะจากภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับอาจารย์ด้วยเรื่องของอุบัติเหตุเลยเป็นอุบัติเหตุทางตาฟังแบบนี้แล้วหลายคนบอกว่าโอ้มันต้องรุนแรงแล้วก็ร้ายแรงแน่ๆเลยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ก็จริงๆที่เราจะกลัวกันก็คือพวกอุบัติเหตุที่รุนแรงร้ายแรงนั่นแหละเพราะว่ามันทำให้สูญเสียการมองเห็นเนาะบางคนก็คือสูญเสียการมองเห็นถาวรตาบอดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วอะคำว่าอุบัติเหตุมันก็เล็กๆน้อยๆก็เป็นอุบัติเหตุหมดเนาะบางคนแค่สิ่งแปลกปลอมเข้าตาหรือว่ามีสารเคมีมีอะไรกระเด็นเข้าตาเราก็เรียกอุบัติเหตุทางตาทั้งหมดค่ะ
0: ฝุ่นเข้าตาอะไรเข้าตาก็คือเป็นอุบัติเหตุหมดแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าอุบัติเหตุเยอะหรือน้อยมากหรือน้อยเท่านั้นเองใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วที่อาจารย์เจอบ่อยๆอุบัติเหตุทางตาที่มักจะมาพบจากสุแพทย์เนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์จริงๆก็เจอหมดเลยค่ะจริงๆตั้งแต่เคสเล็กน้อยเนา
0: ะ
2: เช่นอาจจะทำงานบ้านชีวิตประจำวันมีอะไรกระเด็นเข้าตาอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นพวกขี่มอเตอร์ไซค์เนาะบางคนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้ใส่แว่นก็จะทำให้มีสิ่งแปลกปลอมเป็นแมลงอย่างเงี้ยเข้าตาอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ารุนแรงขึ้นมาเนี่ยก็คือพอดีของเรามันโรงพยาบาลใหญ่เนาะเรารับส่งตัวหมดด้วยก็จะเป็นพว วกอุบัติเหตุร้ายแรงค่ะเช่นโดนกระแทกเนาะอย่างรุนแรงทำให้มีการบาดเจ็บข้างในหรือว่าบางคนโดนกระแทกแรงจนตาแตกนะคะโดนของแหลมทิ่มแทงอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกตาแตกหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าในตาอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะ
0: โอ้โหก็คือรุนแรงถึงขนาดนั้นคืออย่างที่อาจารย์บอกว่าเราเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้วก็แบบโรงพยาบาลเล็กๆรอบนอกก็จะส่งต่อมาหาเราเพราะฉะนั้นถ้าเคสเล็กๆเนี่ยเขาก็จะสามารถดูแลได้
2: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเคสเช่นอุบัติเหตุรถชนแล้วก็ตาแบบได้รับความกระทบกระเทือนต่างๆนะคะอาจารย์วันนี้นะคะในรายการต้องบอกว่านอกจากความรู้ที่เราจะได้รับแล้วนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันติดตามไปจนจบด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกให้ด้วยเป็นแว่นตานิรภัยขออนุญาตโชว์สักนิดนึงค่ะอาจารย์โชว์ช่วงต้นรายการเลยแบบนี้นะคะอาจจะโปร่งแสงนิดนึงนะคะทีมงานเป็นแว่นตานิรภัยค่ะนี่อาจารย์คะแว่นตานี้มันมีความสำคัญยังไงบ้างเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายให้คุณผู้ชมได้ทราบสักนิดนึงค่ะ
2: ก็คือจริงๆแล้วพวกนี้มันป้องกันดีกว่าเนาะก็คือพวกนี้มันเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบางอย่างมันไม่คาดฝันค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ประมาทแล้วเราป้องกันเนี่ยมันก็จะลดความรุนแรงได้นะคะทีนี้แว่นตานิรภัยเราก็จะแนะนำจริงๆเราจะแนะนำให้สวมเวลาที่ทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อดวงตาค่
0: ะ
2: ทีนี้แว่นนี้มันก็จะไม่ใช่แว่นทั่วไปนะแว่นตานิรภัยที่ดีเนี่ยก็จะต้องเป็นแว่นที่มีความเหนียวค่ะคือวัสดุมันน่ะมันจะทำจากโพลีคาร์บอเนตค่ะซึ่งเวลาที่มันโดนกระแทกมันจะไม่แตกชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันก็เลยจะป้องกันการกระแทกการบาดเจ็บได้ดีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแว่นตาที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติอย่างที่อาจารย์บอก
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าใครดูรายการวันนี้อยู่แล้วบอกว่าอยากได้แว่นเดี๋ยวช่วงท้ายรายการมีแจกนะคะทั้งหมดประมาณ24อันนะคะอาจารย์ค่ะนอกจากในรายการวันนี้แล้วก็ยังสามารถรับได้ที่งาน
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงท้ายรายการนะคะจะได้ประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาที่หัวข้อที่เราคุยกันวันนี้เรื่องของอุบัติเหตุทางตาอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยฝุ่นเข้าตาเศษแก้วเศษหินต่างๆเข้าตาก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วนะคะหรือหนักไปจนถึงขั้นแบบว่าอาจจะเอาตาไปกระแทกอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ควรมองข้ามนะคะอาจารย์คะทีนี้พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุค่ะอาจารย์การโดนกระแทกอันนี้คือถ้าสมมุติว่าโดนกระแทกนี่ต้องแรงขนาดไหนมันถึงจะส่งผลกระทบต่อดวงตาของเราหรือว่าแค่กระแทกก็มีผลกระทบแล้ว
2: ได้ทั้งหมดเลยค่ะจริงๆสมมุติว่าเราอยากแบ่งคร่าวๆเนาะเวลาการบาดเจ็บต่อดวงตาหรือว่าอุบัติเหตุค่ะมันก็จะมีพวกว่าโดนกระทบกระแทกอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เวลาการกระทบกระแทกเนี่ยถ้าเราเบาๆมันก็อาจจะบาดเจ็บแค่บางส่วนอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ากระแทกแรงมันก็จะบาดเจ็บได้หมดเนาะจริงๆบางครั้งถ้าโดนกระแทกแรงๆมันก็จะบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อรอบดวงตาบางคนที่แบบโดนชกโดนกระแทกก็จะมีรอยช้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีกระดูกตาแตกอะไรพวกนี้ได้ด้วยน
0: ะ
2: แต่ว่าสมมุติว่าต่อดวงตาจริงๆของเราเนี่ยเวลาโดนกระแทกสมมติว่ากระแทกไม่รุนแรงแค่เบาๆมันก็จะเป็นการบาดเจ็บที่เขาเรียกว่าผนังลูกตาไม่ฉีกขาดนะคะถ้าภาษาหมออาจจะใช้คำว่าเป็น closed globe injury เนาะก็คือผนังลูกตามันยังไม่ฉีกขาดค่
0: ะ
2: ทีนี้ถ้าเกิดว่ากระแทกรุนแรงเลยบางคนก็คือกระแทกแรงจนผนังลูกตามันฉีกขาดออกอย่างนี้นะก็จะเรียกว่าตาแตกนะคะหรือว่าเป็น open globe injury อย่างเงี้ยนะคะหรือว่า open globe injury คือการที่มันตาแตกเนี่ยมันอาจจะโดนจากพวกของมีคมก็ได้น
0: ะ
2: ทิ่มแทงพวกนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าตาแตกเหมือนกันทีนี้อย่างที่คุณทิพย์ถามเมื่อกี้ว่าถ้าโดนกระแทกเนี่ยสมมติว่าโดนไม่แรงล่ะโดนเบาๆเนี่ยมันก็ยังบาดเจ็บได้อยู่ดีนะ
0: คะ
2: ทีนี้สมมติว่าเราโดนกระแทกเบาๆไม่แรงตาไม่ได้แตกแต่มันอาจจะมีการบาดเจ็บข้างในลูกตาได้เนาะเช่นอาจจะมีเลือดออกด้านในอย่างเงี้ยนะคะอาจจะกระแทกจนทำให้เลนตามันเคลื่อนเลนตามันหลุดอย่างนี้นะคะเนาะแต่มันก็จะยังอยู่ข้างในใช่ไหมบางคนก็จอประสาทตาฉีกขาดจอประสาทตาหลุดลอกได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เราจะรู้ได้ยังไงคะอาจารย์ว่าอุบัติเหตุที่สมมติว่าเราโดนกระแทกมาสมมติว่าขับรถไปชนกระแทกอย่างรุนแรงเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนั้นดวงตาเราได้รับผลกระทบแล้ว
2: จริงๆก็คือยังไงอะเวลาที่โดนอะถ้าเกิดว่ามีปัญหากับดวงตามันก็จะตาจะมัวลงนะคะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่รุนแรงมันอาจจะแค่มัวลงเบลอโฟกัสไม่ค่อยได้อะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันรุนแรงค่ะอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าอุ๊ยรุนแรงถึงขนาดว่ากระแทกแล้วตามันแตกเลยอย่างงี้นะอะไรที่จะต้องระวังว่าเฮ้ยตาแตกแล้วแน่เลยอย่างนี้นะมันก็จะเป็นเรื่องตามัวลงทันทีแล้วมันจะปวด ก็คนไข้กลุ่มนี้จะปวดมากนะคะก็จะรู้สึกปวดตาทันทีเฉียบพลันแล้วก็อาจจะมีพวกเลือดไหลออกมาเนาะหรือบางทีก็คือตรงเนื้อเยื่อตาขาวก็จะเป็นมีเลือดออกแล้วก็บวมอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนก็คืออย่างที่บอกว่ามันมีอะไรทิ่มแทงก็ได้เนาะบางคนคือมีสิ่งแปลกปลอมทิ่มคาอยู่อันนี้ก็คือแน่นอนเนาะก็คือแกคงตาแตกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะรุนแรง
0: มันจะรักษาได้ไหมคะอาจารย
2: ์ก็จริงๆรักษาได้แต่ว่าก็ต้องอย่างที่ว่าคือมันยากนะคะเนาะมันก็จะมีเขาเรียกว่าการรักษาต่อเนื่องค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราโดนไม่รุนแรงเนี่ยการรักษามันก็ไม่ยากเนาะอาจจะแค่หยอดยานะคะการถ้าจอตาหลุดลอกก็ผ่าตัดแก้ไขเรื่องจอประสาทตาไปนะถ้าเลนเป็นต้อเลนเคลื่อนก็ผ่าตัดไปเงี้ยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันรุนแรงขนาดที่ว่ามันแบบตาแตกอย่างที่เราคุยกันเนี่ยมันก็จะต้องทำการรักษาทันทีนะอันนี้เป็นความเร่งด่วนนะคะก็คือจะต้องเข้าห้องผ่าตัดเพื่อเย็บซ่อมผนังลูกตาที่ฉีกขาดโดยทันทีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะมันมักจะมีความสูญเสียอื่นๆตามมาค่ะใช่บางคนก็คือแบบข้างในลูกตาเนี่ยมันบาดเจ็บรุนแรงมีการติดเชื้อรุนแรงหรือว่าจอประสาทตาหลุดลอกเยอะซ่อมไม่ไหวอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะสูญเสียการมองเห็นถาวรได้ค่ะ
0: อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าได้รับการกระทบกระแทกหรือว่าเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงก
2: ็
0: อาจจะส่งผลให้ดวงตาเนี่ยได้รับผลกระทบเสียหายหนักด้วยบางคนก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วเราเปลี่ยนตาไปเลยได้ไหมคะอาจารย์ดวงตาเป็นอวัยวะที่สามารถเปลี่ยนได้ไหมคะ
2: นี่อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีคนก็จะชอบถามเนาะเราเปลี่ยนได้ไหมนะจริงๆเราต้องใช้คำว่ามันเปลี่ยนได้บางส่วนนะคะเนาะก็คือจริงๆสมมติว่าส่วนลูกตาคนเราเนี่ยส่วนกระจกตาส่วนหน้านะคะอันนี้จะผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนกระจกตาได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการบาดเจ็บต่อดวงตาที่เป็นส่วนหน้าเฉพาะกระจกตาแม้เรารักษาหายเนี่ยบางคนมีการติดเชื้อโอเครักษาหายแล้วแต่มันจะเป็นแผลเป็นทีนี้ถ้าเป็นแผลเป็นที่กระจกตาเนี่ยจริงๆเราผ่าตัดเปลี่ยนได้ค่ะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นกระจกตาบริจาคเนาะก็คือต้องรอคนที่เขาเสียชีวิตแจ้งความจำนนบริจาคอวัยวะบริจาคดวงตาเขาก็จะบริจาคดวงตาให้อย่างเงี้ยแล้วเราก็รอคอยเพื่อเอามาปลูกถ่ายเปลี่ยนกระจกตาได้เนาะแต่ว่าคิวระยะเวลาเราคอยมันก็นานใช่เฉลี่ยตอนนี้ก็ประมาณ 2-3 ปีนะคะเพราะฉะนั้นก็กันไว้ดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าสูญเสียไปแล้วเนี่ยโอเคบางทีมันแก้ไขได้แต่มันนานทีเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นการบาดเจ็บหรือเป็นแผลเป็นที่ส่วนอื่นแบบว่าอยากเปลี่ยนได้ไหมเช่นสมมุติบางคนมีการฉีกขาดของจอประสาทตารุนแรงหรือว่าจอประสาทตาหลุดลอกเยอะขั้วประสาทตาอักเสบหรือขั้วประสาทตาบาดเจ็บรุนแรงพวกนี้เปลี่ยนไม่ได้นะคะอันนั้นคือเสียแล้วเสียเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ว่าคือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะกระทบถึงขั้นไหนใช่เพราะฉะนั้นกันไว้ดีกว่าเนาะคือถ้าโดนแค่ส่วนหน้าโอเคเปลี่ยนได้แต่ว่าก็นานนะและการผ่าตัดเราก็มันไม่มีอะไร 100% เนาะเราคงไม่สามารถสัญญาได้ว่าผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแล้วดีแน่นอนอีกนะ
0: เหมือนเดิม
2: ใช่สุดท้ายมันก็ยังต้องมีการรักษาต่อเนื่องยาวนานอีกอย่างเงี้ยนะคะ
0: เพราะฉะนั้นวิธีป้องกันเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะอาจารย์เราพูดถึงการได้รับแรงกระแทกรุนแรงนะคะอุบัติเหตุรุนแรงทีนี้หลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวบางคนอาจจะมองว่าเออเราไม่น่าจะเป็นถึงขั้นนั้นแต่ถ้ามองในมุมแคบลงมาอีกนิดนึงเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยบางคนอาจจะใช้ชีวิตหรือทำงานบ้านก็มักจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าอุบัติเหตุอ่ะจริงๆมันมักจะเกิดในชีวิตประจำวันเรานี่แหละเนาะบางคนก็แบบเอ้ยจากคิดง่ายๆก็ได้ว่าการทำทุกอย่างของเรามีอุบัติเหตุเกิดได้หมดเนาะเช่นจากการทำงานอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่าเราทำงานที่มันมีความเสี่ยงเนาะเช่นเป็นงานไม้อย่างเงี้ยนะคะงานช่างมีการตอกตะปูตัดไม้ตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะพวกนี้มันก็จะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าค่ะบางคนก็จะเป็นแบบเชื่อมเหล็กออกเหล็กเนี่ยก็จะมีได้ทั้งเศษเหล็กกระเด็นเข้าตาหรือว่าเป็นแสงรังสีจากการออกเหล็กเนี่ยมันก็อันนี้ก็เรียกอุบัติเหตุต่อดวงตานะเพราะว่ามันจะทำให้แสบตาปวดตาเยอะได้บางทีก็จะเป็นพวกสารเคมีอย่างนี้นะคะทีเนี้ยและอื่นๆอย่างที่คุณทิพย์ว่าเลยจริงๆอ่ะชีวิตประจำวันเราเองอ่ะบางคนทำงานบ้านเองอ่
0: ะ
2: เนาะก็คือล้างห้องน้ำทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือไอ้พวกน้ำยาทั้งหลายอย่างเงี้ยนะคะเคยมีคนไข้แบบทำกับข้าวแล้วก็น้ำมันอ่ะกระเด็นอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่ว่ามันก็นับได้หมดนะคะหรือและอื่นๆค่ะเล่นกีฬาก็ได้เนา
0: ะ
2: ช่วงนี้คนเฮลตี้ใช่ไหมออกกำลังใช่ไหมเราไปเล่นกีฬาเนี่ยมันก็มีการบาดเจ็บอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาได้เหมือนกันนะเช่นบางคนก็เป็นพวกเล่นเทนนิสอย่างเงี้ยนะคะ สควอชลูกแบดมินตันอะไรเงี้ยแล้วมันโดนกระแทกอย่างนี้ก็ได้นะคะการขับขี่ยานพาหนะอย่างนี้ใช่ไหมพวกแบบขับรถอะไรเงี้ยนะคะ
0: แมลงเข้าตา
2: อะไรอย่างเงี้ย
0: ใ
2: ช่ก็คือขี่มอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรป้องกันก็จะมีเศษฝุ่นเศษผงหรือแมลงเข้าตาอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะอันอีกอันก็ทะเลาะวิวาทอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมติว่ามีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยค่ะเน
0: า
2: ะ
0: ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุทางตาหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้มีคำถามว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยค่ะอาจารย์อย่างเช่นเราทำงานบ้านอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าล้างห้องน้ำหรือว่าบางทีล้างจงล้างจานหรือว่าถูพื้นต่างๆน้ำยาที่เราใช้มันกระเด็นเข้าตาเราจะต้องปฐมพยาบาลตัวเองยังไงคะอาจารย
2: ์จ้ะอันนี้คือจริงๆดีเนาะเพราะว่าจริงๆทุกคนน่าจะเจอแหละเนาะอะไรเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆมันก็สำคัญค่ะก็คือพวกนี้มันก็จะเป็นการบาดเจ็บที่สารเคมีเข้าตานะคะทีนี้เราก็สารเคมีที่เข้าตามันทำลายเนื้อเยื่อในดวงตาได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้จะชอบบอกคนไข้ว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปคือสำคัญค่ะอันนี้คือฉุกเฉินจริงเพราะฉะนั้นรีบรักษาทันทีค่ะอันดับแรกคือล้างตาเยอะๆด้วยน้ำสะอาดนะคะก็หาน้ำสะอาดใกล้ตัวค่ะล้างตาเยอะๆเนาะถ้าไม่มีก็น้ำก๊อกน้ำประปาก็ได้ยังไงก็ได้ขอให้ได้ล้างเถอะนะคะเนาะแล้วก็บางคนเขาจะแนะนำเหมือนเป็นการเปิดเพื่อให้ไหลผ่านเนาะเพื่อให้ค่ากรดด่างมันกลับมาเป็นค่าปกติที่สุดอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะพยายามล้างตาให้มากที่สุดเท่าที่จะได้นะคะเนาะแต่เสร็จแล้วเนี่ยจริงๆก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะก็รีบมาโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าความสำคัญทริคก็คือถ่ายรูปหรือว่าจดชื่อสารเคมีมาด้วยนะเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำหรือน้ำยาอะไรใช่ตัวไหนอะไรเนี่ยถ่ายรูปมาหรือจดชื่อหรือเอาขวดมาก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างนิดหน่อยค่ะก็คือถ้าเกิดมันเป็นสารเคมีที่เป็นริบเป็นกรดกับริบเป็นด่างเนี่ยมันจะมีการทำลายและการความรุนแรงที่แตกต่างกันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเอาตัวอย่างหรือชื่อมาด้วยนะคะมาถึงห้องฉุกเฉินมาฉุกเฉินได้เลยนะบอกเลยว่าสารเคมีเข้าตาค่ะเขาก็จะรีบพาเข้าไปแล้วก็ไปล้างตานะด้วยน้ำเกลือน้ำสะอาดแล้วก็เดี๋ยวตามจากสุแพทย์มาประเมินค่ะ
0: การล้างตาบางคนใช้น้ำยาที่เป็นขวดค่ะอาจารย์อันนั้นล้างได้เหมือนกันไหม
2: จริงๆได้เหมือนกันแต่ว่าอาจถ้าเป็นสารเคมีจริงๆอาจจะไม่ค่อยแนะนำแบบนั้นเนาะเพราะว่าเราอยากให้ล้างเยอะและล้างแบบปล่อยผ่านคือสมมติว่าน้ำยาที่เป็นขวดที่เราใส่แล้วเราล้างแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะวนอยู่ในนั้นไงเน
0: า
2: ะถ้าเป็นสารเคมีจริงๆอาจจะแนะนำเป
0: ็
2: นใช่ให้เป็นไหลผ่านไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ล้างปริมาณเยอะนะคะแต่ว่าถ้าล้างแบบนั้นอาจจะเหมาะกับพวกสิ่งแปลกปลอมนะสมมติว่ามีเศษฝุ่นเศษผงอะไรเงี้ยเราล้างแบบนั้นได้ไหมได้ค่ะ
0: ก็คือเล็กน้อย
2: ใช่
0: เคืองเล็กน้อยได้ทีนี้พอสารเคมีเข้าตาปุ๊บเราล้างแล้วไม่มีอาการเคืองตาหรือว่าเจ็บตาแล้วจำเป็นต้องมาหาหมออยู่ไหมคะจ๊ะ
2: จริงๆก็แนะนำอยู่ดีเนาะเพราะว่าคือเราล้างเราปฐมพยาบาลเรื่องต้นได้ดีก็ดีแล้วค่ะแต่ว่าจริงๆก็มาตรวจนิดนึงว่ามันมีความสูญเสียความเสียหายต่อเนื้อเยื่อหรือเปล่าบางคนเล็กน้อยเราก็ได้ยาไปหยอดมันก็จะดีขึ้นเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้านิดนิดหน่อยหน่อยจริงๆเล็กน้อยมากๆล้างตาเสร็จอุ้ยกลับเป็นปกติเลยอาจจะไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้ามันยังเคืองๆให้มันนิดนึงก็มาตรวจสักหน่อยค่ะจะได้
0: คือถ้าเป็นฝุ่นเป็นแมลงเนี่ยยังโอเคอย่างเข้าใจได้ค่ะอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสารเคมีปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจละเอียดนิดนึงนะคะทีนี้ขยับความรุนแรงมาอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นเศษต่างๆเศษเหล็กเศษกระจกหรือว่าเศษไม้ต่างๆพอมันเข้าไปปักที่ตาแล้วการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างแรกเราต้องดึงออกไหมคะอาจารย์หรือต้องทำยังไง
2: ไม่ได้เนาะไม่ได้ใช่ไหมก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราสงสัยว่าเอ้ยมันจะทะลุมันทิ่มแทงอยู่อย่างเงี้ยนะตาเราจะแตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะห้ามขยี้นะคะแม้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเล็กๆน้อยๆก็พยายามอย่าขยี้นะคะเราก็จะแนะนำว่าห้ามขยี้ตาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีเศษสิ่งแปลกปลอมคาอยู่เลยจริงๆอ่ะถ้าชิ้นเล็กๆพวกแบบเศษไม้เล็กน้อยอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราเขี่ยได้นะสมมุติเห็นเลยว่าชัดเจนว่าเอ้ยมันอยู่แถวๆนี้แหละอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะล้างตาอย่างที่คุณทิพย์บอกเนา
0: ะ
2: เราล้างตาก็ได้ถ้าสมมุติว่าเห็นว่ามีเศษเล็กๆเลยบางทีเราก็จะแนะนำใช้มุมผ้าพับนิดนึงไปมุมกระดาษทิชชู่เขี่ยๆออกก็ได้นะอันนี้ก็คือเอาสิ่งแปลกปลอมออกได้นะคะแต่สมมุติชิ้นมันใหญ
0: ่
2: บางคนเป็นแบบเศษไม้เศษตะปูอย่างงี้เลยนะแล้วมันปักอยู่เลยอย่างงี้นะก็อย่าดึงออกนะคะบางคนแบบอุ๊ยมันมีติดอยู่เอาออกคือเอาออกมันก็จะมีเขาเรียกการบาดเจ็บที่มันควบคุมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็รีบมาโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนั่นแหละมาถึงเดี๋ยวหมอประเมินนะคะเนาะแล้วก็เราบางทีจำเป็นก็คือต้องไปเข้าเอาออกในห้องผ่าตัดเพราะว่าหลังจากที่เราเอาสิ่งแปลกปลอมออกเราต้องผ่าตัดเย็บซ่อมแซมเลยแบบนี้ค่ะ
0: นะคะก็ต้องดูด้วยว่าขนาดของวัตถุแปลกปลอมที่มันเข้าไปนี่มันใหญ่หรือว่ามันเล็ก
2: แล้วก็อยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเนาะลักษณะจริงๆมันก็พอดูออกค่ะคือถ้ามันทิ่มแทงทะลุตาแตกแน่นอนอันนี้ก็ไม่ต้องยุ่งกับมันเยอะนะเราก็รีบมา โรงพยาบาลเลยนะคะเนาะแต่ว่าถ้ามันเศษเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเราคิดว่าเอ้ยมันก็ล้างตาเขี่ยออกได้อย่างนี้ก็ได้ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เจอบ่อยๆนิดยังไงบ้างคะอาจารย์คนตัดหญ้านี่มีไหมคะ
2: ใช่ตัดหญ้าอุ๊ยช่วงนี้หน้าฝนช่ำมากใช่เยอะมากจริงๆค่ะก็คือตัดหญ้าเนาะพวกสายสะพายอะไรทั้งหลายเนาะก็คือพอตัดเสร็จเนี่ยมันก็จริงๆบางทีมันจะเหมือนกับใบมีดมันไปโดนกับหินน่ะมันไปสะกิดเนาะบางคนก็คือเป็นสะกิดเสร็จก็เป็นเศษใบมีดเลยนะที่กระเด็นมาอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนก็จะเป็นเศษหินที่มันไปโดนกระแทกแล้วมันก็แตกกระเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยถ้าเป็นพวกเนี้ยมันจะรุนแรงด้วยเพราะว่ามันแรงค่ะคือความเร็วของสิ่งที่มันกระแทกเข้ามามันแรงเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยจะบาดเจ็บรุนแรงบางทีก็จะมีสิ่งแปลกปลอมที่คาอยู่ข้างในลูกตาเลยซึ่งมันก็จะนำไปสู่การสูญเสียทำให้มีการติดเชื้อรุนแรงอะไรพวกนี้ได้ค่ะ
0: ต้องระมัดระวังกันช่วงนี้หน้าฝนด้วยแล้วแต่ว่าตัดหญ้ากันบ่อยด้วยนะ
2: ตัดหญ้ากัน
0: บางคนก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุแหละ
2: คือมันเป็นเราทำเป็นชินไปละเป็นชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ป้องกันค่ะ
0: ค่ะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะทีนี้นอกจากเรื่องของการตัดหญ้าอาจารย์อุบัติเหตุต้องขนาดไหนถึงจะเข้ารับการผ่าตัดค่ะอาจารย์มันต้องรุนแรงขนาดไหน
2: คือจริงๆถ้าอย่างที่บอกไปว่าถ้ามันไม่รุนแรงเนาะมันนิดหน่อยแล้วก็ยังไงแนะนำมาตรวจเถอะนะคะแต่ว่าสมมติว่ามันไม่มีการผ่าตัดมันเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็อาจจะแค่หยอดยาได้นะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ตามันแตกอย่างนี้ใช่ไหมหรือเลนมันเคลื่อนจอประสาทตาหลุดลอกอะไรพวกนี้เราก็คือต้องผ่าตัดนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าตาแตกเลยอย่างที่บอกก็คือต้องผ่าทันทีฉุกเฉินรีบเข้าห้องผ่าตัดเพื่อเย็บซ่อมเนาะทำให้มันแข็งกลับมาแข็งแรงก่อนแต่ว่าอย่างที่บอกสุดท้ายมันไม่จบมันส่วนมากจะไม่ใช่การผ่าตัดครั้งเดียวค่ะเพราะว่าครั้งแรกสุดเย็บซ่อมก่อนไอ้อย่างเงี้ยอย่างที่คุณทิพย์บอกบางทีทำที่โรงพยาบาลจังหวัดที่อื่นได้นะแต่เมื่อพอเสร็จหมดประเมินอุ๊ยการบาดเจ็บยังมันมีความหลงเหลือใช่ค่ะสุดท้ายก็คือต้องส่งตัวแล้วเราก็ต้องมาทำการผ่าตัดเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งบางคนเนี่ยรักษายาวนานผ่าตัดหลายรอบค่ะกว่าที่จะสิ้นสุดจบแล้วและบางครั้งจบก็ไม่หายด้วยการมองเห็นก็ไม่กลับคืนมาอีกอย่างเงี้ยนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเราถึงเน้นย้ำเรื่องของการป้องกันนะคะอาจารย์จริงๆต้องบอกว่าเรามีนิทรรศการมีโครงการให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุทางตาอย่างพูดถึงอุบัติเหตุอาจารย์บางคนมองว่าบางทีเรามีอะไรมาเข้าตามองว่าเล็กน้อยตื่นเช้ามาพรุ่งนี้เช้าปรากฏว่าตาแดงก็ยังมองว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันต้องมีความผิดปกติเกิดขึ้นเลยไหมคะ
2: ใช่ถูกต้องคุณทิพย์เข้าใจถูกเลยค่ะก็คืออันนี้บางคนก็บอกว่านิดๆหน่อยๆเนาะอย่างที่บอกว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าตาโอเคแหละไม่เป็นไรถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นค่ะแต่สมมติว่าตามันแดงเนาะมันเริ่มอักเสบคือมันก็จะเป็นความเสี่ยงอีกอันนึงว่าเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมหรือเศษผงอะไรเข้าตาบางคนน่ะมันไปกระตุ้นทำให้มีการติดเชื้อค่ะพอตาแดงมีการติดเชื้อบางคนติดเชื้อรุนแรงเนี่ยคือติดเชื้อที่กระจกตาเลยก็กระจกตาก็จะมีการติดเชื้อพวกนี้ก็ถ้ามาโรงพยาบาลก็ต้องรักษานานต้องนอนโรงพยาบาลยาวนานหยอดยาต่อเนื่องบางคนหยอดยาคุมเชื้อไม่อยู่ต้องไปผ่าตัดนะผ่าตัดครั้งเดียวไม่ดีต้องมาผ่าตัดแก้ไขครั้งที่2อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการพวกผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาที่เราคุยกันไปด้วย
0: ก็จะแบบว่าลึกลับซับซ้อนไปอีกเป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะคะอาจารย์ทีนี้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอย่ามองข้าม
2: ใช่ค่ะ
0: อุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยนะคะย้อนกลับไปเรื่องของนิทรรศการค่ะอาจารย์นิทรรศการให้ความรู้ของเราเดี๋ยวให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์สักนิดนึงว่าเราจะจัดขึ้นวันไหนยังไงแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างในงานนี้ค่ะ
2: ได้ค่ะก็คือโครงการของเรานะคะเราก็คือมันเป็นงานนิทรรศการวันศูนย์ดวงตานะซึ่งเราจัดเป็นประจำทุกปีนะคะแต่ว่าในปีนี้เราก็รณรงค์ในเรื่องนี้ค่ะก็คือเรื่องอุบัติเหตุต่อดวงตาเนาะว่ามันป้องกันได้นะคะเราก็จะมีโครงการเรื่องดวงตาปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุนะคะซึ่งในงานเนี่ยจะจัดวันที่20สิงหาคมนะคะที่ชั้น1อาคารเฉลิมพระบารมีค่ะช่วงเช้าเนาะน่าจะเป็นช่วงประมาณ 8:00 นถึงเที่ยงนะคะภายในงานเนี่ยเราจะมีการบริการตรวจสุขภาพตาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะถ้าใครสนใจสามารถเข้ามาได้เลยแล้วเราก็แค่ลงทะเบียนค่ะแล้วก็ได้ตรวจสุขภาพตานะดูด้วยว่าเฮ้ยเราจะมีความผิดปกติอะไรที่ตาด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็ด้วยความที่เรารณรงค์ในเรื่องนี้อยู่นะคะหลังจากที่ได้รับการตรวจสุขภาพตาเราลงทะเบียนก็จะได้รับแจกแว่นนิรภัยที่ ณทิพย์ให้ดูด้วยน
1: ะ
2: เราจะแจกคนที่มาร่วมงานลงทะเบียนตรวจตาด้วยนะคะก็จะแจกทุกคนที่มาร่วมงานแล้วก็ลงทะเบียนตรวจตาด้วยค
0: ่
2: ะ
0: กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมฟรีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
0: เข้าร่วมได้ฟรีในวันที่20สิงหา
2: คม
0: ที่บริเวณโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระบารมีนะคะใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วร่วมตรวจสุขภาพตาครบทุกฐานรับแว่นไปเลยเพราะอย่างที่บอกว่าเราเน้นย้ำเรื่องของการป้องกันดีกว่าแก้ไข
2: ใช่แล้วค่ะ
0: อย่างในรายการของเราวันนี้ก็มีแว่นมาแจกเช่นเดียวกันนะคะที่บอกว่ามีทั้งหมด24อันด้วยกันค่ะกติกานะคะง่ายเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพียงแค่แสดงความคิดเห็นว่าถ้าเกิดเราได้แว่นนี้ไปมันมีความจำเป็นต่อเรายังไงบ้างนะคะบางคนอาจจะให้เหตุผลว่าเราเป็นคนที่ชอบตัดหญ้าบ่อยๆที่อาจารย์บอกยิ่งช่วงนี้หน้าฝนก็ตัดหญ้าบ่อยหรือบางคนบอกว่าเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ดวงตาการออกเหล็กเชื่อมเหล็กต่างๆต
2: ั
0: ดไม้ตัดอะไรต่างๆนะคะก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ที่สำคัญอย่าลืมติด Hashtag นะคะเม็ด CMU ด้วยนะคะแล้วก็ขอสงวนสิทธิ์ให้คนที่กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เท่านั้นนะคะมีจำนวน24รางวัลด้วยกันนะคะส่วนใครที่บอกว่าอุ๊ยมาแสดงความคิดเห็นไม่ทันก็มารับได้ที่
2: งานได้เลย
0: นะคะวันที่20สิงหาคมนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานดีๆซึ่งเราจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ก็เป็นงานดีๆที่เปิดโอกาสให้กับทุกๆท่านเลยนะคะพี่น้องประชาชนเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่จังหวัดเชียงใหม่คนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลของเราก็สามารถเข้าร่วมได
2: ้
0: ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็เชิญชวนด้วยนะคะท้ายรายการวันนี้อยากจะให้อาจารย์ได้เน้นย้ำฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการอยู่วันนี้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและกันค่ะเน้นย้ำเรื่องของการป้องกันดีกว่าการแก้ไขค่ะอาจารย์
2: ถูกต้องแล้วนะคะก็คืออุบัติเหตุเนี่ยป้องกันได้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ประมาทนะคะแล้วก็มีการใส่แว่นนิรภัยป้องกันอย่างเหมาะสมเมื่อทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงนะคะทุกครั้งที่ทำกิจกรรมมีความเสี่ยงใส่แว่นเถอะค่ะง่ายๆนะคะแต่ว่าป้องกันได้ดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆไม่คาดฝันตั้งสติค่ะอย่าตกใจรีบมาโรงพยาบาลนะคะมาพบจิตแพทย์ตรวจประเมินค่ะยิ่งเรารักษาได้ดีนะคะรักษาได้เร็วได้ทันท่วงทีเหมาะสมการมองเห็นก็จะฟื้นฟูกลับมาได้เป็นปกติค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคำว่าอุบัติเหตุเนี่ยบางทีมันแค่เสี้ยววินาทีนะคะอาจารย์แล้วเป็นเรื่องที่หลายคนก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรีบปฐมพยาบาลแล้วก็รีบมาหาคุณหมอทันทีเลยนะคะก็จะได้แก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เหมือนพลอยมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันที่20สิงหาคมนี้ด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: อาจารย์ค่ะที่สำคัญขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะคะในรายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกนะคะก็จะกลับมาเจอกันทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่3ของทุกเดือนนะคะเวลา1ทุ่มตรงนะคะอย่าลืมรับชมได้ผ่านทางหน้าเพจคณะแพทย์แล้วก็ทาง YouTube สนดอก Channel นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วที่พร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลภาษาไทยเป็นภาษาแห่งดนตรีผ่านเสียงวรรณยุกต์

สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆ

0: ะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
1: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะแบ่งปันไอเดียความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับคุณผู้ชมครับพื้นที่เล็กๆรอบบ้านแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักในเรื่องของการเลี้ยงปลาชะโอนนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นรวมไปถึงขั้นตอนในการเลี้ยงนะครับและที่สำคัญก็คือช่องทางการจำหน่ายที่สามารถที่จะทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงและเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการครับ

จุดเริ่มต้นของเรานะครับคือเราได้ไปชิมปลาชะโอนนะครับที่ทางภาคใต้พอชิมแล้วเราเห็นว่ารสชาติเนี่ยรสชาติดีเนื้อค่อนข้างอร่อยแล้วเราก็เลยมีความคิดว่าบ้านเราเนี่ยครับทำไมไม่มีคนเลี้ยงไม่มีคนขายเราก็เดินตามเดินดูตามตลาดตามอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีก็มีน้อยมากๆครับก็เลยเราก็เลยคิดว่ามีความสนใจว่ามาทดลองเลี้ยงที่ฟาร์มของตัวเราครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นของปลาชะโอนนะครับปลาชะโอนเนี่ยเป็นหนึ่งในวงของปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาเนื้ออ่อนเนี่ยจะมีหลายชนิดเช่นปลาแดงปลาน้ำเงินนะครับที่มีตามท้องตลาดแล้วก็ปลาชะโอนคือเนื้อเขาเนี่ยมีรสชาติที่หวานแล้วก็นุ่มมีความหอมและมีความมันในตัวครับก็ถือว่าเป็นจุดที่สนใจและน่าสนใจแล้วก็แตกต่างจากสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่นครับผมมองว่าการที่เลี้ยงในถังพลาสติกระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดเนี่ยครับเป็นการใช้พื้นที่น้อยแล้วก็เราบริหารจัดการง่ายครับก็ใช้พื้นที่แค่ชุดหนึ่งเนี่ยครับใช้ความยาวแค่10เมตรกว้าง2เมตรวางได้1ชุดหรือ5ถังครับก็มันเป็นการบริหารจัดการที่ง่ายแล้วก็ดูแลง่ายครับเราเลยสนใจอย่างระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดนะครับเป็นระบบที่น้ำเนี่ยจะเกิดการเวียนกันตลอด24ชั่วโมงคือการเวียนกันเนี่ยน้ำทุกถังนะครับมันจะลงทุกถังคือไหลเวียนกันตลอด24ชั่วโมงเป็นลูปครับก็ข้อดีของระบบน้ำหมุนเวียนเนี่ย1คือมันใช้ปริมาณของเสียคือใช้ปริมาณน้ำเนี่ยที่เราต้องเปลี่ยนนะครับถือว่าน้อยมากๆครับก็อย่างของผมนะครับ1รอบเนี่ยประมาณ15วันนะครับเราจะเปลี่ยนน้ำ1ครั้งเปลี่ยนน้ำเนี่ยเราใช้ปริมาณเนี่ยในการเปลี่ยนเนี่ย

มาณดูดออกนะครับประมาณ 20-30% ของบ่อเลี้ยงครับนี่คือข้อดีของระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดครับปัญหาและอุปสรรคนะครับตอนแรกๆเลยครับมันจะเกิดปัญหาคือ1คือปัญหาหลักๆที่เราเจอก็คือเป็นเกี่ยวกับปลากินกันเองเนื่องจากปลาโซนเนี่ยมันเป็นปลากินเนื้อแล้วก็เป็นปลาหนังเป็นปลากินเนื้อพอมันกินมันจะกินกันเองเยอะมากๆครับในช่วงแรกเนื่องจากเราบริหารจัดการไม่ดีแล้วก็ดูแลไม่เป็นความรู้เรายังค่อนข้างน้อยครับแล้วก็อีกข้อนึงปัญหาที่เจอก็คือน้ำครับน้ำเนี่ยค่าแอมโมเนียคือของเสียที่ละลายในน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงเรายังบริหารจัดการตรงนี้ไม่ได้ครับแล้วต่อมาเราก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนได้ผลสำเร็จที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้ครับความรู้นะครับผมครับได้ไปศึกษาเรียนรู้จากดร.จอมสุดาดวงวงศานะครับที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์ได้เปิดคอร์สสอนการเลี้ยงปลาชะโอนเป็นหลักสูตรการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดอยู่แล้วครับเราก็เอาความรู้ที่ได้จากอาจารย์นะครับมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในรูปแบบของเราแล้วก็มาปรับปรุงตามพื้นที่ของเราให้มีความเหมาะสมครับตอนนี้นะครับฟาร์มของเราก็คือได้รับมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานมกส7436-2563นะครับเป็นมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นมาตรฐานเครื่องหมายคิวครับมาตรฐานเครื่องหมายคิวเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เหมือนกันครับ

สำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับได้ความสำคัญกับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับในเรื่องการอาชีพทางเลือกแล้วก็เพิ่มรายได้คราวนี้ฟาร์มของน้องบอยเนี่ยเป็นฟาร์มต้นแบบซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในกระบวนการเลี้ยงปลาครับคราวนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็เข้ามาในส่งเสริมในเรื่องการผลักดันของเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยเข้าสู่โครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อทำการเชื่อมโยงตลาดการรวมกลุ่มการบริหารจัดการจากนั้นก็ผลักดันให้น้องบอยเนี่ยเป็นต้นแบบของการเลี้ยงปลาของกับเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็เกษตรกรที่มีความสนใจในการเลี้ยงปลาครับผมอย่างของปลาชะโอเนี่ยเป็นปลาเนื้ออ่อนเนาะที่มีลักษณะเด่นต่างจากปลาอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็เลยเล็งเห็นว่าปลาชนิดนี้มันสร้างมีมูลค่าทางการตลาดได้เราจึงมาส่งเสริมให้เกษตรกรน่ะเป็นอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างมูลค่าให้ในด้านอาชีพของเขานะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องความรู้เนี่ยเรามีการประสานข้อมูลเฉพาะเนี่ยกับประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบริหารจัดการในเรื่องตั้งแต่เรื่องการผลิตจนถึงเรื่องการตลาดครับแล้วก็ข้อดีของเราก็คือจังหวัดพิโรจน์เนี่ยเราจุดเด่นของเขาก็คือเขาเป็นเมืองคมนาคมมีการเชื่อมโยงการตลาดคราวนี้เราก็เลยมองเห็นโอกาสว่าถ้าสมมุติว่าเราพัฒนาในเรื่องของการผลิตเนี่ยภายใต้มาตรฐานเนี่ยแล้วก็เชื่อมโยงตลาดมีผู้ค้าที่แน่นอนเนี่ยสินค้าตัวนี้ปลาชะโอน่ะเรามองว่ามันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับจังหวัดของเราได้ครับถ้าท่านใดต้องการข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาชะโอนเนี่ยนอกจากติดต่อทางเพจของน้องบอยปลาชะโอน 100% ของจังหวัดพิโรจน์แล้วเนี่ยสามารถติดต่อทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ครับที่เบอร์โทร055-313-125หรือทางแฟนเพจประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกครับ

0: ื่อสักครู่เราได้ไปรู้จุดเริ่มต้นของฟาร์มปลาชะโอนแห่งนี้กันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมายืนอยู่กับพี่บอยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกนะครับสวัสดีพี่บอยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่บอยครับที่นี่มีการเลี้ยงประมาณกี่ถังอะครับตรงนี
1: ้ครับตอนนี้นะครับถ้าถังใหญ่นะครับถังใหญ่เนี่ยมีทั้งหมด30ใบครับ
0: ครับ
1: ใบละ 1,200 เอ้ยใบละ 2,000 ลิตรครับก็ 2,000 ลิตรเนี่ยครับสูงบ่อสูง 1.50 ปากบ่อ 1.50 ก้นบ่อ 1.30 ครับก็เลี้ยงปลาบ่อนึงเนี่ยครับประมาณ 8,700-800 ตัวครับ
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้ปลาที่มีในฟาร์มอยู่ประมาณ 12,000-13,000 ตัวครับโดยประมาณครับ
0: ครับแล้วขนาดของถังอะครับมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาไหมครับ
1: ก็ตามงานวิจัยของอาจารย์จอมสุดาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับก็อย่างน้อยคือถังเนี่ยต้องมีความสูง80เซนขึ้นไปเพื่อที่ว่าปลาเนี่ยครับเขาจะได้มีพื้นที่ในการว่ายมีการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับร่างกายเขามีการออกกำลังกายมีพื้นที่ในการว่ายน้ำบ้างครับใช่ครับก็จะต้องมีขั้นต่ำคือ80เซนขึ้นไป
0: ครับแล้วที่ฟาร์มของเรามีตั้งแต่ขั้นตอนของการนำลูกปลาเราเอามาจากไหนครับ
1: ก็ลูกปลานะครับบางรอบถ้าผมไม่ได้ทำเองนะครับก็จะรับจากกรมประมงครับเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดสุโขทัยแล้วก็อ่างทองแล้วก็ลพบุรีครับแล้วแต่ว่าศูนย์ไหนจะมีปลาแล้วรับได้เลยครับผมก็จะไปรับที่ศูนย์นั้นครับ
0: ครับ
1: โดยมีการจองก่อนครับจองแล้วก็เราก็พอได้คิวปุ๊บเจ้าหน้าที่ของประมงก็จะโทรหาเรา
0: ครับ
1: แล้วก็เราก็ไปรับที่ประมงได้เลยครับ
0: ครับแล้วพี่บอยครับระบบน้ำของเราก็คือเป็นระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ช่วยให้พี่บอยอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับว่ามันทำงานกันยังไง
1: ครับก็ระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดนะครับก็เขาจะทำงานตลอด24ชั่วโมงคือไหลจากถังนี้นะครับโดยมีปั๊มน้ำนะครับ 9,000 ลิตรต่อชั่วโมงเพื่อกระจายลงทุกๆบ่อครับกระจายลงเท่าๆกันพอกระจายเสร็จปุ๊บน้ำจะไหลขึ้นด้านบนนะครับ แล้วก็จะเกิดการแทนที่บ่อเดิมแล้วก็ไหลออกลงด้านล่างน้ำจะเวียนกันอย่างเงี้ยครับตลอด24ชั่วโมงครับก็ระบบของเรานะครับตอนนี้เราเอาข้อดีของระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดนะครับ มาร่วมกับระบบจุลินทรีย์ก็คือจุลินทรีย์เนี่ยครับช่วยจัดการและกำจัดไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียไนไตรต์แล้วก็เป็นของเสียที่อยู่ในบ่อครับก็จะจัดการได้หมดเลยครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกเศษขี้ปลาเศษตะกอนหรือเศษคราบอาหารที่เหลือจุลินทรีย์ตัวนี้ก็จะทำงานกำจัดตรงนี้ให้หมดเลยครับ
0: ก็ถือว่าเป็นข้อดีของฟาร์มของเราถ
1: ึ
0: งแม้ว่าจะมีพื้นที่น้อยแต่ว่าการบริหารจัดการของเราก็ถือว่าดีเลยนะครับ
1: ครับ
0: พี่บอยครับผมอยากจะดูปลาข้างในถังอ่ะ
1: ได้ครับได้ไหมครับเดี๋ยวผมตักให้ดูนะครับ
0: ได้ครับ
1: ขออนุญาตนะครับ
0: ตรงนี้ก็คือเราเลี้ยงมาประมาณกี่เดือนแล้วคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ชุดนี้เป็นปลาพ่อแม่พันธุ์ครับจะอายุ2ปีครับเนี่ยครับจะส่วนใหญ่จะไปเป็นปลาเอาไปเพาะพันธุ์ครับ

0: องครับตอนนี้ได้ปลาแล้วนะครับพี่บอยครับอันนี้คือปลาอายุเขาประมาณกี่ปีครับ
1: อันนี้ปลาชะโอนเป็นไซส์ใหญ่นะครับอายุประมาณ2ปีครับชุดนี
0: ้2
1: จะเป็นปลาค่อนข้างใหญ่ส่วนใหญ่จะเอาไปเข้าตู้แล้วก็เอาไปเพาะพันธุ์ต่อครับอันนี้เป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่ครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
1: ุ์เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ครับก็ถังนี้จะเป็นอายุ2ปีครับแล้วก็ถังที่เหลือจะอายุ1ปีใช่ครับใช่ครับ
0: เราก็คือจะแยกเป็นถังแล้วก็เป็นสีต่างๆในอายุของเขาใช่มั้ยคร
1: ับ ใช่ใช่ครับก็ส่วนเนี้ยมันอยู่กับเรามานานแล้วเราก็จะเก็บไว้ส่วนใหญ่ก็จะเกษตรกรที่ซื้อไปหรือชาวบ้านที่ซื้อไปนะครับเขาก็จะเอาไปซื้อไปเข้าตู้เป็นปลาสวยงามอย่างเงี้ยครับซื้อไปเลี้ยงต่อไม่ได้ซื้อไปกินครับ ใช่ครับนอกจากอายุโซน1ปีนะครับเขาจะซื้อไปแล้วก็เอาไปเพาะพันธุ์ต่อใช่ครับ
0: แล้วอายุไข่ของเขาอ่ะครับตั้งแต่การเกิดจนการเสียชีวิตของเขาอ่ะวงจรชีวิตเขาประมาณกี่ปีครับ
1: ปลาชะโอนนะครับจะเท่าที่ผมมีข้อมูลจากอาจารย์นะครับก็อายุประมาณ 5-8 ปีครับแล้วแต่ว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนถ้าเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีหน่อยเขาก็จะอยู่ได้นานหน่อยครับ หรือสภาพแวดล้อมที่ว่าเขาเอาไปเพาะพันธุ์ฉีดบ่อยๆเขาอายุไขเขาก็จะสั้นลงครับ เขาก็จะอายุไม่เท่ากับปกติจะอายุเขาจะน้อยลง
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วการให้อาหารในฟาร์มของเราอ่ะพี่บอยเรามีวิธีการให้อาหารเช้ากลางวันเย็นหรือว่าให้ยังไงบ้าง
1: ก็การให้อาหารนะครับก็ถ้าเกิดปลานะครับวัย 1-2 เดือนแรกเนี่ยผมจะให้อาหารประมาณวันละ6รอบใช่ครับ6รอบเนี่ยคือจะมี10 โมงเช้าบ่าย2 6โมงเย็น4ทุ่มแล้วก็ตี2ใช่ครับช่วงเวลาที่นอกช่วงเวลาที่เราทำไม่ได้เช่นตี2เนี่ยครับผมจะเปิดเป็นเครื่องให้อาหารอัตโนมัติใช่ครับเพราะว่าเราจะตื่นมาบริหารจัดการอย่างเงี้ยทั้งวันไม่ไหวครับเพราะว่าเราต้องให้อาหารเขาทุกๆ4ชั่วโมงเนื่องจากปลาชะโอนเนี่ยเป็นปลากินเนื้อแล้วก็ในวัยอ่อนเขาเนี่ยครับเขาจะกินกันเองค่อนข้างมาก
0: คร
1: ับผมก็เลยต้องให้อาหารบ่อยหน่อยพอเข้าเดือนที่3เดือนที่4นะครับเราก็จะให้อาหารเขาประมาณ 3-4 รอบครับ 3-4 รอบนะครับเราก็จะให้อาหารมื้อได้เลยแล้วก็ให้ 6:00 น.เที่ยงแล้วก็ 6:00 น.เช้าแล้วก็เที่ยงคืนครับเราจะให้4รอบถ้าเกิดเป็นวัย 3-4 เดือนนะครับพอมาวัย 5-6 เดือนนะครับเราจะให้อาหารประมาณ 2-3 รอบก็เพียงพอครับก็ 6:00 น.เย็น 6:00 น.เช้าแล้วก็ 4-5 ทุ่มก่อนนอนบ้างครับเป็นการเสริมให้เขาครับ
0: ครับแล้วโรคที่มันมากับปลาที่เราจะต้องดูแลรักษาอะไรแบบนี้ครับมันมีบ้างไหมคร
1: ับ ครับโรคส่วนใหญ่ครับระบบปิดนะครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากเราอ่ะบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับแล้วก็โรคที่ส่วนใหญ่เจอมันเกิดจากการที่ปลาเนี่ยครับมีความเครียดแล้วก็บางทีอาจจะกัดกันเองบ้างครับเราก็ต้องแยกออกครับวิธีการสังเกตว่าปลาตัวไหนป่วยหรือไม่สมบูรณ์นะครับคือเขาจะแยกออกจากฝูงเพราะว่าปลาชะโอนเนี่ยเป็นปลารวมฝูงเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนครับพออยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแล้วถ้ามีตัวใดตัวนึงเนี่ยครับแยกออกจากฝูงเนี่ยเราก็พึงสังเกตไว้เลยว่าปลาตัวนี้ต้องมีอาการผิดปกติเช่นเขาอาจจะมีอาการป่วยหรือเขาอาจจะมีอาการที่โดนเพื่อนๆในบ่อเนี่ยกัดมาเราก็จะแยกออกครับแยกออกไปใส่ทางตู้กระจกนั้นพอใส่ตู้กระจกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะให้ยาออกซี่
0: คร
1: ับยาออกซี่ก็ใช้ในปริมาณ10กรัมต่อน้ํา100ลิตรครับแล้วก็ใช้เกลือประมาณ 1-2 กรัมเพื่อเป็นการรักษาเขาใช่ครับก็หลักการประมาณนี้ครับ
0: ครับย้อนกลับมานิดนึงก็คือระบบน้ําซึ่งเป็นถือว่าเป็นหัวใจสําคัญมากๆของการเลี้ยงปลาเลยนะครับ แล้วพี่บอยมีวิธีการดูหรือว่ามีการบําบัดน้ําสังเกตน้ํายังไงบ้างครับว่าน้ําเรามีน้ําเสียหรือเปล่าหรือว่าน้ําเราสะอาดหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับ
1: ครับวิธีการดูในเบื้องต้นนะครับคือง่ายๆเลยก็คือเราจะใช้วิธีการที่ถ้าเราให้อาหารปลาปกติใช่มั้ยครับถ้าปลากินค่อนข้างน้อยหรือปลาไม่กินเลยเราพึงสังเกตว่าบ่อเราเนี่ยต้องมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นค่า pH เปลี่ยนค่า pH คือค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํานะครับ ก็พอค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํานะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันจะทําให้ปลาเนี่ยมีอาการที่เคลื่อนไหวน้อยแล้วก็อาจจะกินอาหารไม่กินอาหารหรืออาจจะกินอาหารได้น้อยลงครับก็ส่วนใหญ่อ่ะปลาเค้าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ําครับเราเลยต้องคุมเกี่ยวกับระบบของน้ําไว้ให้ได้ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถังแบบนี้มันมีความแตกต่างจากด้านบนยังไงครับพี
1: ่ถังแบบนี้นะครับผมจะเอาไว้ถ้าผมเพาะปลาเองนะครับผมจะเอาไว้อนุบาลลูกปลาครับเนื่องจากบ่อเนี่ยมันค่อนข้างเล็กแล้วก็ค่อนข้างเตี้ยเราจะบริหารจัดการในการดูแลเค้าการดูดน้ําออกการถ่ายน้ําอย่างเงี้ยเราจะบริหารจัดการได้ง่ายกว่าครับเพราะว่าถ้าอย่างบ่อสูงเนี่ยมันเป็นบ่อที่ปลาต้องอายุประมาณ1เดือนแล้วแล้วก็ปลากินอาหารเม็ดได้แล้วเราถึงจะยกขึ้นถังขุนครับ ใช่ครับก็ถังขุนเนี่ยก็พอขึ้นถังขุนเสร็จปุ๊บก็เลี้ยงยาวไปจน6เดือนเลย
0: ครับ
1: ใช่ครับใช
0: ่แล้วระบบนิเวศแล้วก็สภาพแวดล้อมของฟาร์มของเราอ่ะมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลามั้ยครับ
1: ก็ถ้าเท่าที่ผมมีข้อมูลมาครับความสมบูรณ์ของปลาเนี่ยครับก็เขาจะชอบในอุณหภูมิประมาณ27 28ถึงประมาณ32องศาครับ
0: ครับ
1: ก็อุณหภูมิเนี่ยอยู่ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างดีแล้วก็ทำให้ปลาเนี่ยเขาไม่เครียดไม่ทำให้เขาตื่นตัวได้ตลอดเวลาครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วพี่บอยครับแล้ววิธีการแยกเพศของเขาอะครับเรามีวิธีการสังเกตยังไงบ้างครับว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียแบบนี้ครับ
1: ครับวิธีการสังเกตนะครับก็อย่างนี้นะครับตัวเมียลักษณะที่หัวสั้นกว่าตัวผู้นะครับ
0: ครับ
1: จะหัวผู้ครับแล้วก็มีจุดสังเกตอีกทีนึงคือมันจะมีจุดข้างแก้มของเขานะครับปลาชะโอนวิธีการสังเกตปลาชะโอนนะครับจะมีเนี่ยคือปลาชะโอนครับ
0: อ
1: ันนี้คือวิธีการสังเกตในเบื้องต้นของตัวเมียนะคร
0: ับ
1: และอย่างแล้วก็เขาจะเคลื่อนตัวไวมากๆครับจะเคลื่อนตัวไวแล้วก็มีลักษณะโครงสร้างที่เล็กกว่าแล้วก็มีความดุร้ายน้อยกว่าตัวเมียครับแต่ลักษณะอย่างอื่นก็มีปานมีจุดตามแก้มของเขาเนี่ยครับก็จะมีลักษณะเหมือนกัน
0: ครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการสังเกตปลาว่าตัวไหนคือเพศผู้หรือว่าเพศเมีย
1: ใช่
0: ผมมองสังเกตไปเห็นด้านบนนะครับพี่บอยคืออะไรครับ
1: ครับข้างบนเนี่ยครับเป็นระบบกรองครับอันนี้ก็เป็นระบบน้ำหมุนเวียนเหมือนกันครับก็จะใช้วิธีการโดยมีปั๊มเนี่ยครับดูดแล้วก็กระจายลงไปทุกบ่อครับแล้วก็จะมีหินนะครับเป็นหินในการปรับค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าอะคาไลค่า pH นะครับแล้วก็เป็นหินที่ปรับค่าความสมดุลของน้ำให้คงตัวตลอดเวลานะครับ ก็ระบบตู้ปลาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบกองบนคือกองบนตู้ครับ ก็น้ำก็จะเวียนเหมือนกันก็หลักการก็คล้ายๆกับของบ่อพลาสติกเหมือนกันคร
0: ับ
1: มันก็จะเวียนกันอย่างเงี้ยตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันครับแต่นี่มันโมเดลเล็กกว่าโครงสร้างมันน้อยกว่า

0: ครับก็เลยจะเวียนได้ไม่เยอะเท่าบ่อใหญ่ครับอันนี้ก็ใช้ปั๊มแค่ 1,500 ลิตรต่อชั่วโมงครับ
1: ครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการบำบัดน้ำใน
0: ระบบตู้ปลา
1: ในระบบตู้ปลาของเรานะครับ
0: คุ
1: ณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูวิธีช่องทางการจำหน่ายนะครับว่าที่นี่มีวิธีการจำหน่ายยังไงบ้างครับ

0: ช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูช่องทางการตลาดแล้วก็แรงบันดาลใจที่อยากจะส่งต่อนะครับและที่สำคัญก็คือเมนูอาหารที่อยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับเยอะแยะมากมายพี่ปอยครับช่วยแนะนำหน่อยครับว่าเราทำเมนูอะไรบ้างจากปลาชะโอนนะครับ
1: ครับก็เมนูก็วันนี้ครับเป็นเมนูปลาชะโอนทั้งหมดเลยนะครับเป็นเมนูปลาชะโอน4เมนูนะครับก็เริ่มที่เมนูแรกก่อนเลยครับเมนูนี้เป็นปลาชะโอนทอดกระเทียมนะครับครับเมนูต่อมานะครับอันนี้เป็นชูชีปลาชะโอนนะครับครับเมนูต่อมานะครับอันนี้เป็นแกงส้มปลาชะโอนนะครับแกงส้มหน่อไม้ดองนะครับอันนี้ก็เป็นห่อหมกปลาชะโอนนะครับ
0: ครับ
1: 4เมนูนี้เป็นเมนูปลาชะโอนทั้งหมดเลย
0: ครับและที่สำคัญก็คือคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อไปรับประทานได้ด้วยก็คือตรงนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับก็ช่องทางก็เบอร์โทรผมโดยตรงก็ได้ครับเบอร์โทร0869302630ครับหรือซื้อผ่าน Facebook แล้วก็ TikTok ก็ได้ครับก็ฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกครับ
0: ครับเราก็คือส่งทั่วประเทศเลยไหมครับ
1: ส่งได้ทั่วประเทศครับก็ทางฟาร์มเรานะครับวิธีการของเราเนี่ยเราถ้าออเดอร์ลูกค้าออเดอร์มานะครับเราจะทำการอดอาหารก่อนอย่างน้อย1วันครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอดอาหารเสร็จปุ๊บเราก็จับปลามาแล้วก็น็อกน้ำแข็งประมาณ20-30 นาทีเสร็จปุ๊บเราก็จะมาซีนสูญญากาศในลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็เข้าห้องเย็นในอุณหภูมิลบ15องศาเพื่อควบคุมคุณภาพเนื้อแล้วก็ให้มีความคงสดตลอดเวลาครับผมส่งได้จะส่งได้ทั่วประเทศครับ
0: ครับผมขออนุญาตชิมสักเมนูนะครับ
1: ได้ครับผม
0: พี่บอยครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เขายังมีความต้องการปลาชะโอนมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ก็ปัจจุบันนะครับก็ของเราเนี่ยก็ขายออกได้เรื่อยๆครับก็ทุกอาทิตย์ก็เฉลี่ยอาทิตย์ละประมาณ 5-10 กิโลก็ออกได้ตลอดครับหรือจะเป็นบางล็อตครับบางล็อตจะเป็นร้านอาหารใหญ่ๆร้านอาหารนะครับเขาจะสั่งทีก็ประมาณ50โลถึง100โลอันนี้ก็คือแทบจะปิดขอบได้เลยครับก็มันจะสั่งไปฟีดไว้เป็นจำนวนมากครับแล้วแต่ว่าเราจะส่งตลาดแบบไหนครับใช่ครับก็หรือพ่อแม่พี่น้องทั่วไปที่สั่ง1โล2โล5โล10โลเราก็จะส่งได้ทั่วประเทศครับไม่มีปัญหาครับผม
0: เมื่อสักครู่ผมได้ชิมแล้วคุณผู้ชมก็คือเขาจะมีความนุ่มความนิ่มของรสชาติเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ครับถ้าเกิดปลาชะโอนนะครับรสชาติเขาคือจะมีกลิ่นหอมมีความมันถ้าเป็นเมนูอย่างคุณเสิร์ฟชิมเมื่อกี้นะครับเป็นเมนูชูชิเป็นเมนู
0: ห่อหมก
1: ห่อหมกใช่ครับห่อหมกเนี่ยเขาจะมีความละเอียดเนื้อมีความละเอียดมีความหอมมีความมันในตัวครับแล้วก็อันนี้คือเป็นจุดเด่นของปลาชนิดนี้เลยครับคือปลาเนื้ออ่อนครับ
0: ครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานหรือว่าอยากจะเข้ามาดูที่ฟาร์มของเราได้ไหมครับ
1: ครับก็ปกติครับฟาร์มเราก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วครับก็โดยเฉลี่ยฟาร์มเราเนี่ยจะเปิดประมาณ 1-2 เดือนจะเปิดให้เกษตรกรเข้าชม1ครั้งนึงครับก็ช่องทางวันไหนผมจะแจ้งวันและเวลานะครับก็ติดตามทางสื่อช่องทางต่างๆของฟาร์มก็ได้ครับก็ผมก็จะแจ้งว่าฟาร์มจะเปิดช่วงวันไหนเวลาไหนครับ
0: ครับ
1: ก็เกษตรกรก็เข้ามาได้เลย
0: ครับ
1: ก็เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
0: ครับแล้วแบบว่าอนาคตเรามีการวางแผนอนาคตไว้ไหมครับว่าเราจะมีการปรับปรุงหรือว่าพัฒนาฟาร์มของเรามีการต่อยอดพัฒนาฟาร์มของเรายังไงบ้างครับ
1: ครับตอนนี้ก็อย่างฟาร์มนะครับก็คือเราจะทำการขายชุดนึงเราก็ถึงจะเพิ่มชุดใหม่อีกชุดนึงครับก็ฟาร์มมองว่าตอนนี้กำลังขยายกำลังการผลิตขึ้นเรื่อยๆตามความต้องการของตลาดนะครับก็เรามองเรื่องตลาดลูกค้าถ้าลูกค้ามีความต้องการมากเราก็จะขยายขึ้นมากแล้วก็ตอนนี้เราได้ร่วมกับมหาลัยนะครับในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเพคเกจจิ้งครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้านะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปลาชะโอนเนี่ยที่ผมกำหนดไอเดียไว้นะครับก็คืออาจจะเป็นปลาชะโอนที่ทอดกระเทียมเลยครับทอดกระเทียมสำเร็จพร้อมทานเลยอาจจะมีน้ำพริกปลาชะโอนนิดนึงแล้วก็อาจจะมีข้าวเหนียวนิดนึงครับตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ครับตอนนี้กำลังร่วมกับมหาลัยอยู่ครับ
0: ครับอยากจะให้พี่บอยเน้นย้ำช่องทางการติดต่อหน่อยครับเผื่อคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาที่นี่บ้างครับ
1: ครับก็สามารถติดต่อผมได้โดยตรงเลย

0: ยนะครับก็คือทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0869302630ครับเป็นเบอร์โทรผมโดยตรงนะครับแล้วก็ช่องทาง TikTok แล้วก็ Facebook นะครับก็เป็นชื่อว่าฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกครับก็ติดต่อทักเข้ามาได้เลยครับผมก็สามารถส่งสินค้าให้ได้ทั่วประเทศครับ
1: ครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาที่ฟาร์มแห่งนี้ได้นะครับก็ติดต่อพี่บอยมาโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาเปิดบ้านเปิดฟาร์มให้ผมและทีมงานและคุณผู้ชมนะครับได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนกระบวนการเลี้ยงแล้วก็ช่องทางการตลาดแล้วก็เมนูอาหารที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับ
0: คุ
1: ณผู้ชมครับครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปหาเรื่องราวหาแรงบันดาลใจแล้วก็หาอาชีพสร้างรายได้ที่ไหนก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมพี่บอยและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับ

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
3: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
4: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
5: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
6: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
7: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
8: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
9: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
10: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

บทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

เขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบ

พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: ครับ
1: การที่หมอบอกว่าตับแก่ใช้กาไม่ได้แล้วต่างหากไม่ใช่การที่ยอด follower มันลดมิ้งทุกวันนี้แกใช้เงินซื้อความพังให้กับตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองว่าแกดูดีนี่มันคุ้มเหรอวะเลิกใช้ของปลอมเถอะอย่างน้อยชีวิตมันก็เป็นของแท้นี่คำเตือนจากเพื่อนรักขายของปลอมโทษหนักจับปรับเป็นแสนใช้ของปลอมขายขี้หน้าคนดูแคลนสุขภาพเสียจ่ายเงินแสนคือเรื่องจริงเลิกหลอกตัวเองด้วยของปลอมก่อนที่จะไม่มีร่างกายแท้ๆไว้ให้ใช้ของสวยๆเตือนแล้วนะเพื่อนรัก
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะคะเจอกันวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันอัมพิกาชวนปรีชาพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับจะพาไปดูประเด็นที่ต้องจับตากันวันพรุ่งนี้กันหน่อยนะครับ14 กันยายนพรุ่งนี้ครับจะมีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.วาระสำคัญก็คือการลงมติคดีหัวเลือกสว.พิจารณาผู้ถูกกล่าวหา229คนหลังจากที่ก่อนหน้านี้สำนักงานกกต.ได้พิจารณาข้อเท็จจริงในสำนวนการไต่สวนครบถ้วนแล้วและสิ้นสุดกระบวนการรับฟังข้อเท็จจริงไปเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาโดยขั้นตอนการลงมตินั้นกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีผู้ต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนใน7ข้อกล่าวหาที่อยู่ในสำนวนคดีจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานการประชุมก็จะรวบรวมใบลงมติของกรรมการแต่ละคนขานผลมติอย่างเป็นทางการโดยกกต.ได้มีการประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการลงมติไปแล้วเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาสำหรับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหา229คนก็ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันจำนวน138คนรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.อีก50คนหลังจากกกต.ทั้ง7คนลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนของสำนักงานกกต.ในการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือมติเอกฉันท์เพื่อจะทำเป็นคำวินิจฉัยตามขั้นตอนกฎหมายในกรณีที่กกต.มีมติให้ดำเนินการส่งต่อและส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาสำนักงานกกต.ก็จะต้องจัดทำคำร้องและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยกรอบเวลาในการจัดทำคำวินิจฉัยและคำร้องอยู่ที่60วันทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้เตรียมการแถลงผลการประชุมในช่วงเย็นของวันที่14กันยายน

0: ายนโดยเปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียนในวันนี้แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าการแถลงข่าวจะไม่ระบุจำนวนเสียงลงมติของกกต.และไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ถูกกล่าวหากรณีมีมติให้ส่งศาลฎีกาพิจารณาจะระบุเพียงจำนวนคนเท่านั้นนอกจากนี้สำนักงานกกต.ได้ประเมินสถานการณ์ว่าอาจมีกลุ่มมวลชนต่างๆเดินทางมาติดตามการลงมติและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณหน้าสำนักงานกกต.ตั้งแต่ช่วงเช้าจึงประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อยพร้อมทั้งกับการกั้นพื้นที่ให้สื่อมวลชนและประชาชนอยู่ภายนอกอาคารสำนักงานและจะอนุญาตให้เฉพาะสื่อมวลชนเข้ามาในพื้นที่เมื่อใกล้ถึงเวลาการแถลงข่าวเท่านั้น
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ที่เขตคลองเตยนะคะเพื่อที่จะสำรวจจุดที่พบน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสูบน้ำออกและเร่งสำรวจหาจุดที่ท่อน้ำมันรั่วไหลนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3เขตคลองเตยจุดที่พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยเจ้าหน้าที่เปิดหน้าดินเป็นแนวยาวบริเวณหลุม1เพื่อตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้เคียงทางบริษัทผู้รับผิดชอบได้เปิดท่อและทดสอบระบบแล้วแต่ยังไม่พบจุดที่ท่อรั่วซึมขณะที่สำนักงานเขตคลองเตยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ใช้รถสูบน้ำที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันออกไปแล้วประมาณ 14,000 ลิตรมีการฉีดโฟมลงไปก่อนหน้านี้เพื่อควบคุมกลิ่นและป้องกันการเกิดประกายไฟทำให้กลิ่นน้ำมันเจือจางลงอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายแล้วทางผู้ว่ากทม.ได้กำชับให้บำบัดน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างถูกวิธีไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเตรียมนำกล้องงูเพื่อใช้สำรวจหาจุดที่ท่อรั่วซึมและควบคุมสถานการณ์ให้ยุติโดยเร็ว
2: น้ำกันเองมันน่าคันเอง
3: ไม่มีนั่นนะ
2: เดี๋ยววนกลับมา
3: แล้วก็บล็อก
2: น้ำมันที่ด้านนี้ดูดน้ำมัน
3: เ
2: ราเลนกับน้ำ
3: ก็เกียร์แล้วก็ดูให้ดีอ่ะนะก็คอยมอนิเตอร์สรุปหน่อยนะต้องพยายามตีวงให้ได้จะมีกลิ่นอยู่นะเนี่ยไอ้วัดได้เยอะไหม
2: ประมาณ
3: 5-10 ครับอ๋อไม่เยอะถึงก็มีเครื่องวัดไอตรงนี้ให้ดูไอตัวงูมีไหมพี่ไปส่องข้างในท่อจะได้ไหม
2: เดี๋ยวถ้าคนลงได้เดี๋ยวผมคนลง
3: แต่ต้องระวังนะอย่าให้มันไปน็อกข้างในนะไปดูหน่อยพยายามหาให้มากสุดอ่ะมันส่องได้กี่เมตรอ่ะ
2: ยาว
3: 10เมตรอ๋อ10เมตรก็ไม่เร็วนะมีไฟอยู่ปลายทางมากก็คือจะให้เขาทำเหมือนได้เป็นงูที่เข้าไปตอนสอนงอที่จะเอากล้องเข้าไปตรวจในท่อว่ามีจุดไหนที่น้ำมันไหลเข้ามาได้หรือเปล่าก็ลองทุกวิธีทางก็เดี๋ยวเขาเอาเครื่องมือมาลองใช้ดู
0: หัวหน้าทีมสุดซอยพลังงานกระโต้พักประชาธิปัตย์ว่ายังนำประเด็นเรื่องของน้ำมันรั่วมาเล่นการเมืองยืนยันเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักตลอด24ชั่วโมงทั้งตากแดดตากฝนเพื่อหาต้นต่อของน้ำมันรั่วและช่วยกันแก้ปัญหาจะดีกว่านางสาวจิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือว่าทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ยังคงลงพื้นที่ตรวจสอบหาต้นต่อของน้ำมันที่รั่วซึมอย่างต่อเนื่องโดยระดมกำลังคนและเครื่องจักรเปิดแนวถนนตรวจสอบชั้นเคลือบภายนอกท่อขนส่งน้ำมันพร้อมกับทดสอบแรงดันระบบเพื่อค้นหารอยรั่วที่อาจมองไม่เห็นเบื้องต้นยังไม่พบของเหลวรั่วซึมหรือว่าร่องรอยของการรั่วของท่อน้ำมันอย่างไรก็ตามทีมงานกำลังเร่งไล่ตรวจเส้นทางการไหลซึมของน้ำมันบริเวณโพรงด้านข้างทางรถไฟรวมถึงท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อขนส่งน้ำมันและมีการปนเปื้อนน้ำมันขณะเดียวกันได้เสนอให้กทม.จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อให้ได้ข้อมูลจากทุกฝ่ายใช้ประกอบการตรวจสอบส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหาต้นตอน้ำมันรั่วพร้อมพาดพิงนายกรัฐมนตรีว่าหากไม่รีบแก้ไขเหรียญเหนือดวงก็ช่วยไม่ได้นั้นนางสาวธิติพัฒน์กล่าวว่าการตั้งคำถามต่อรัฐบาลสามารถทำได้แต่ในสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอย่างหนักสิ่งที่ควรทำคือช่วยกันหาข้อมูลและทางออกมากกว่าการหยิบยกปัญหาของประชาชนมาเป็นประเด็นการเมืองพร้อมกับย้ำว่าเจ้าหน้าที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงทั้งตากแดดตากฝนพยายามหาต้นตอของปัญหาด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ดังนั้นมาช่วยกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาจะดีกว่าร
1: ัฐบาลย้ำเตือนนะคะให้พี่น้องประชาชนระมัดระวัง SMS มิจฉาชีพที่แอบอ้างว่ามีใบสั่งจราจรแบบค้างชำระก่อนที่จะหลอกให้กดลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลบัตรเครดิตนะคะโดยย้ำว่าหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายค่ะ นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบมีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าคล้ายกับระบบใบสั่งจราจรพร้อมกับแสดงรายละเอียดเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดนะคะและที่สำคัญอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการและขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองโดยประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชัน Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อีกช่องทางหนึ่งหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ก็ช่วยเหลือนักศึกษาหญิงที่ถูกแก๊ง call center หลอกลวงนะครับโดยกุเรื่องหลอกพ่อแม่ว่าได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศก่อนที่จะบังคับให้มีการโอนเงินกว่า 1,700,000 บาทศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือนักศึกษาหญิงวัย22ปีภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตำรวจสภ.เมืองพิจิตรมาหลอกลวงผู้เสียหายว่ามีบุคคลนำสำเนาบัตรประชาชนและใช้เบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหายนั้นไปเปิดบัญชีธนาคารและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินจากนั้นแก๊ง call center อีกสายก็โทรศัพท์มาอ้างว่าเป็นเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรคมแจ้งว่ามีบุคคลนำเลขบัตรประชาชนผู้เสียหายไปซื้อซิมมือถือแต่ผู้เสียหายยืนยันว่าไม่เคยเปิดเบอร์ใหม่มิจฉาชีพจึงออกอุบายว่าหากไม่ใช่ให้รีบแจ้งความกับตำรวจที่แจ้งเหตุมาทำให้ผู้เสียหายตัดสินใจโทรศัพท์กลับไปแจ้งความกับตำรวจปลอมต่อมามิจฉาชีพได้หลอกให้โอนเงิน1ล้านบาทเพื่อตรวจสอบแต่เนื่องจากผู้เสียหายนั้นไม่มีเงินมิจฉาชีพจึงหลอกไปให้เป็นหลอกผู้ปกครองว่าได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศแต่มีเงื่อนไขว่าโอนเงิน1ล้านบาทเพื่อยืนยันสถานะทางการเงินระหว่างนั้นมิจฉาชีพก็สั่งให้เหยื่อนั้นตัดขาดการติดต่อจากบุคคลรอบข้างด้วยการย้ายไปเช่าห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งก่อนจะบังคับให้เงินโอนเงินอีก5ครั้งรวม 780,000 บาทขณะที่ผู้ปกครองก็ตรวจสอบบริษัทที่ถูกแอบอ้างว่ามอบทุนเรียนต่อพบว่ามีอยู่จริงแต่ว่าข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการบริษัทนั้นไม่ถูกต้องและลูกสาวยังขาดการติดต่อไปจึงตัดสินใจแจ้งความเพื่ออายัดบัญชีและติดตามตัวผู้เสียหายศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ก็ย้ำเตือนผู้ปกครองและนักศึกษาให้ระวังมิจฉาชีพที่นำเรื่องของทุนการศึกษามาหลอกให้โอนเงินขอให้ตรวจสอบข้อมูลกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทุกครั้งและหากพบการแอบอ้างเจ้าหน้าที่หลอกว่ามีคดีติดตัวต้องโอนเงินเพื่อตรวจสอบอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดและหากตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายขอให้แจ้งตำรวจด้วยสายด่วนที่ศูนย์ AOC 1441ทันที
1: กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้สกัดรถกระบะต้องสงสัยที่ขับมาด้วยความเร็วสูงนะคะก่อนที่จะพบแรงงานเมียนมากว่า14คนที่ซุกซ่อนอยู่ท้ายกระบะและไม่มีเอกสารอนุญาตเข้าเมืองกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้เปิดปฏิบัติการกวดขันขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศหลังสืบทราบว่าช่วงกลางดึกของวันที่12กันยายนจะมีการลำเลียงแรงงานผ่านจังหวัดอุทัยธานีจึงได้วางกำลังเพื่อเฝ้าสกัดจับจนกระทั่งเวลาประมาณ 1:30 น.เจ้าหน้าที่พบรถกระบะ Toyota Revo สีดำขับมาด้วยความเร็วสูงและมีลักษณะบรรทุกน้ำหนักผิดปกติจึงได้ส่งสัญญาณเรียกตรวจแต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงติดตามและใช้ Stop Stick ตามยุทธวิธีจนสามารถหยุดรถได้โดยจากการตรวจสอบพบนายเจออายุ38ปีสัญชาติไทยเป็นคนขับและพบแรงงานสัญชาติเมียนมา14คนซุกซ่อนอยู่บริเวณกระบะท้ายโดยทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสอ อบสวนเบื้องต้นนายเจอให้การว่าได้รับจ้างขนแรงงานทั้งหมดจากพื้นที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากไปส่งที่จังหวัดอุทัยธานีคิดค่าจ้างรายละ800รวมประมาณ 12,000 บาทขณะที่แรงงานเมียนมาให้การผ่านล่ามว่าได้ลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนจะมีผู้นำพาขึ้นรถเพื่อเดินทางเข้าสู่พื้นที่ตอนในเพื่อหางานทำโดยจ่ายค่าลำเลียงประมาณรายละ 9,000 ถึง 10,000 บาทเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาคนขับฐานช่วยเหลือหรือซ่อนเร้นคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายส่วนแรงงานทั้ง14คนถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนส่งตัวทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนสภ.หนองช้างเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์กันต่อครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: ติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับไปดูภารกิจด้านการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณประเทศอินเดียพร้อมหารือภาคเอกชนและก็เจรจาทวิภาคีเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของประเทศในเวทีโลกนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียในฐานะผู้แทนของนายกรัฐมนตรีโดยการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยก็มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาเพื่อรับมือกับความผันผวนของสถานการณ์โลกตลอดจนส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนสำหรับการเยือนในวันแรกได้ร่วมพบปะหารือกับตัวแทนภาคเอกชนที่ร่วมลงทุนในประเทศอินเดียโดยกระทรวงการต่างประเทศจะนำข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายโอกาสทางการค้าของไทยอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้คณะผู้แทนไทยยังได้ดำเนินการเจรจาทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสเพื่อผลักดันการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA ระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียรวมถึงหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนพร้อมกันนี้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาระบบการค้าพหุภาคีที่ตั้งอยู่บนกฎกติกาอันเป็นสากล
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงานก๊าซเทค2026ต้อนรับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจพลังงานจากทั่วโลกนะคะแลกเปลี่ยนมุมมองโอกาสการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับความต้องการใช้พลังงานในอนาคตกระทรวงพลังงานร่วมกับบริษัท DMG Event เตรียมจัดงาน Gas Tech 2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งเป็นการประชุมเพื่อหารือการลงทุนความร่วมมือการจัดหาพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกโดยได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานพร้อม

0: ด้วยรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทพลังงานชั้นนำนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและผู้นำเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าชมงานแก๊สเทค2026จัดขึ้นในช่วงเวลาที่ความต้องการพลังงานในเอเชียเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและเมืองการลงทุนใน Data Center และโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมตลอดจนการเติบโตของ AI ด้วยเหตุนี้แก๊สเทค2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเงินทุนแหล่งอุปทานและโครงสร้างพื้นฐานจากทั่วโลกเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งกำลังเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคงานนี้ยังผลักดันการสร้างแนวทางรองรับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมรวมถึงต่อยอดทรัพยากรและโซลูชันพลังงานทุกประเภทเพื่อให้ทั้งประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศพัฒนาแล้วมีพลังงานที่เพียงพอมั่นคงและเชื่อถือได้สำหรับการขับเคลื่อนการเติบโตการประชุมจะครอบคลุมเวทีกว่า200รายการให้ผู้นำร่วมกำหนดแนวทางด้านนโยบายความร่วมมือการลงทุนและกรอบการกำกับดูแลที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไปรวมถึงเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการและนักลงทุนเดินหน้าการเจรจาธุรกิจและโครงการพลังงานระดับนานาชาติด้วย
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเปิดตัวโครงการ One Platform for Skill Development แหล่งรวมหลักสูตรออนไลน์กว่า900รายการมุ่งส่งเสริมศักยภาพของประชาชนและตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มOne Platform for Skill Development รวบรวมหลักสูตรจากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมทั้งสิ้น967หลักสูตรโดยครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาทั้งเทคนิคการขายขั้นสูงการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพตลอดจนการประยุกต์ใช้ Generative AI ในเชิงกลยุทธ์ทั้งนี้ประชาชนและคนวัยทำงานตลอดจนสถานประกอบกิจการสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นี้ได้ทุกที่ทุกเวลาช่วยลดข้อจำกัดด้านสถานที่และเปิดโอกาสให้ทุกคนเลือกพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่โครงการนี้ไม่เพียงสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผู้ที่สนใจก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
0: นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนนะคะหลังจากที่โครงการนั้นเข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายแล้วซึ่งเรื่องของการใช้จ่ายในหลายพื้นที่ยังคงคึกคักค่ะสามารถช่วยลดค่าครองชีพและร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นร้านค้ารายย่อยหลายแห่งนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารร้านส้มตำและร้านค้าประเภทรถเข็นเช่นย่านเขตห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพมหานครได้รับความนิยมจากประชาชนในการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องขณะที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการมียอดขายดีขึ้นค่ะและเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วเจ้าของร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าตลอด4เดือนโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมประมาณ120-30ทั้งการขายผ่านหน้าร้านและขายผ่านแอปพลิเคชัน Delivery เป็นโครงการที่สามารถฟื้นสถานการณ์การค้าที่ซบเซาช่วงก่อนหน้านี้ให้กลับมาคึกคักได้ในระยะหนึ่งหากมีการขยายโครงการเพิ่มในช่วงปลายปีคาดว่าจะทำให้การใช้จ่ายคึกคักอย่างต่อเนื่อง
2: ก็กระตุ้นได้เยอะเลยอะค่ะมียอดขายเพิ่มขึ้นค่ะลูกค้าเข้าเรื่อย
3: ๆก่อนที่มีโครงการเป็นยังไงบ้างกับสถานการณ์
2: ก็เงียบบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
3: แต่พอม
2: ี
3: โครงการแล้วลูกค้าก็มาซื้อของเราเยอะเลย
2: ใช
3: ่
2: ค่ะ
3: กล้าใช้เงินมากขึ้น
2: ใช่ค่ะ
3: หลังจากนี้ค่ะอยากจะให้มีโครงการมีต่อไหมแต่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะขยายไปต่ออีก2เดือน
2: ก็อยากให้มีต่อค่ะเพราะว่าก็มันมีแล้วมันขายดีแล้วก็ได้ไปจับสายใช้ถอยด้วย
4: อยากให้มีแล้วครับ
5: อยากให้มีต่อ
4: ครับผม
5: ก็ขายอย่างเราก็ขายดีเลยเรายิ้มได้เลย
4: บ้านนะครับ
5: แต่ถ้ามีต่อก็ดี
4: ครับ
5: ก่อนหน้านี้ยังไม่มีโครงการเป็นยังไงบ้าง
4: มันก็ยังเงียบๆอยู่นะ
5: แล้วอย่างเดือนนี้ครึ่งเดือนแล้วมีคนมาใช้เยอะไหม
4: เนี่ยวันนี้เยอะมากเลยแบ่งจ่ายใช้เป็นอาทิตย์ใช้ทุกอาทิตย์แต่ไม่ใช้รายวันนะไม่ใช้จันทร์อังคารใช้เป็นอาทิตย์จะได้ครบสิ้นเดือนพอดี
5: อาทิตย์เท่าไหร่พี
4: ่อาทิตย์ละเติม2เครื่องก็แล้วเติมเต็มที่อ่ะ200

0: 200อ่ะแล้วใช้ในครอบครัว
1: อ๋อทีละ200
2: ใช่ใช่ใช่ใช่แบ่งกัน
1: ก็ถือว่าครบพอดี
0: เขาครบพอดีเนี่ยก็จะหมด
1: แล้วค่าใช้จ่ายเราได้เยอะไหมคะ
0: ก็จะเยอะอยู่นะครับ
3: ส่วนเรื่องของการขยายกรอบเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้กระทรวงการคลังยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนนะคะเพื่อลดค่าครองชีพและกระตุ้นเรื่องของการจับจ่ายค่ะ
4: ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นครับผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าในศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนใหญ่ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันนะครับว่าโครงการดังกล่าวนั้นสามารถช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยพบว่าลูกค้ายินดีที่จะจ่ายต่อครั้งเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่เคยซื้อสินค้าในราคา20บาทก็ปรับเพิ่มเป็น40ถึง80บาทส่งผลให้ยอดขายโดยรวมของร้านค้าเพิ่มขึ้น20ถึง30ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าก็กล่าวว่าปัจจุบันมีร้านค้าภายในศูนย์อาหารแห่งนี้เข้าร่วมมากถึง 90% ซึ่งมาตรการนี้ก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามหากโครงการนี้ต้องสิ้นสุดลงในปลายเดือนกันยายนนี้ทางผู้ค้าก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือไว้บ้างแล้วแต่ก็คาดการณ์กันว่ายอดขายอาจจะปรับตัวลดลงกลับไปสู่ภาวะเดิมดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการจึงมีความมุ่งหวังและขอเสนอให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลาของโครงการต่อเนื่องไปอีก 2-3 เดือนหรือขยายไปจนถึงช่วงของเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ทั้งผู้ค้าและประชาชนตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
5: ก็ขายได้อยู่แต่ว่าถ้ามีตัวนี้เข้ามาก็ดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าได้ช่วยด้วยเพราะว่าคนเข้ามาซื้อก็ต้องการจุดนี้เหมือนกันเขาก็อยากมีตัวช่วยเข้ามาช่วยเหลือ
6: หมายถึงว่าโครงการนี้มันช่วยให้
5: ได้เยอะมากเลยครับ
6: เยอะมาก
5: ได้เยอะมากเพราะว่าในโซนนี้ที่ผมเห็นมาเขามาสแกนเยอะมากเพราะว่าเขาได้ช่วยเสียบค่าใช้จ่ายแล้ว
6: ทีนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลจะต่อให้อีก2เดือน
5: ครับ
6: เรารู้สึกยังไง
5: ก็ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่าหนึ่งลูกค้าเขาก็ประหยัดแล้วก็เสียบค่าใช้จ่ายช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะ
7: ในมุมมองของเศรษฐกิจค้าขายก็ถือว่ากระตุ้นได้ดีค่ะมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะหมายถึงว่าจากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการเข้ามาช่วยก็เพิ่มเป็น40 60 80หรือแล้วแต่ที่ลูกค้าแบบเขาสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอยู่ค่ะในช่วงที่มีโครงการประมาณนี
6: ้เดือนนี้จะหมดโครงการแล้ว
7: ค่ะ
6: เป็นรู้สึกยังไงบ้าง
7: ก็จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าใจหายแต่ก็เตรียมตัวกันประมาณหนึ่งเพราะว่าการค้าขายก็จะอาจจะลดลงจากเดิมในช่วงที่มีโครงการสัก30เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีลดลงประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมใจอยู่แต่ถ้ามีต่อก็สถิติก็โอเคค่ะในทุกรูปแบบของการค้าขาย
6: เห็นรัฐบาลบอกว่าจะต่อให้อีก2เดือนนี้เราโอเคไหมครับหรือว่าอยากให้ต่อไปนานแค่ไหน
7: ระยะเวลาไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ถ้ามีการต่อสัก2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังช่วยได้อยู่ถ้าเป็นแม่ค้าคนอื่นก็อาจจะแบบต่อเป็นระยะยาวไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็เขาน่าจะโอเคกันใช่ถ้าเรื่องของแม่ค้าไม่ขาย
6: แต่ยังไงก็ยังยืนยันว่ามีโครงการดีกว่าไม่มีโครงการ
7: ใช่ค่ะสำหรับแม่ค้าเองก็ถือว่าดีกว่ามีก็ดีกว่าใช่สำหรับลูกค้าเองก็น่าจะเหมือนกัน
3: ประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนต่างแสดงความอาลัยพร้อมทั้งเล่าถึงความประทับใจในพระจริยวัตรและพระกรณียกิจของพระองค์ท่านประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจากหลายจังหวัดเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสมุทรปราการเดินทางไปยังจุดคัดกรองบริเวณสนามหลวงและจุดพักคอยบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานเพื่อเข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวก
8: ที่มาในวันนี้ก็คือตั้งใจมากราบพระองค์เพราะรู้สึกว่าที่พึ่งของคนไทยจริงๆหนึ่งก็คือพระมหากษัตริย์แล้วก็แผ่นดินคือซาบซึ้งใน ในพระคุณของท่านนะคะว่าท่านทำอะไรก็ตามแต่ที่ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายหรืออะไรมีอยู่มีกินทุกวันนี้ก็เพราะว่าพระองค์ได้ทำพระราชกรณียกิจของพระองค์คือเป็นอะไรที่แบบประชาชนคนสำนึกในพระคุณ
9: มากัน3คนค่ะตั้งใจว่าจะมาจากนครศรีธรรมราชขี่รถไฟกันมาส่วนมากจะขององค์ทาจะชอบทุกโครงการค่ะถูกใจทุกโครงการเพราะรักพระองค์มาก
3: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดช่วงเวลาที่เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
4: ชิลิไปติดตามการสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NBT World Brief ครับ
10: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me นัทนาคาวิสุทธิ์In our first story this afternoon, the Bangkok governor has inspected the site of oil contamination in drainage pipes along the Ramada Third Road. As officials continue pumping out contaminated water and searching for the source of the leak. The governor of Bangkok, Chat Chat Sithipan, has visited the affected area in Klong Toei district, where workers have excavated a long section of ground at the first inspection site to examine a nearby high-pressure oil pipeline. The Klong Toei district office has helped pump out around 14,000 liters of oil-contaminated water. Foam was previously applied to control the smell and reduce the risk of sparks, with officials saying oil vapor levels are now within safe limits. Governor Chat Chat has instructed officials to ensure the contaminated water is properly treated and disposed of without affecting the environment. A specialized inspection camera will also be used to search for possible leaks inside the pipeline and drainage system. Meanwhile, Energy Ministry advisor Titi Pat Choti Decha Chainan said the area involves infrastructure operated by several agencies, making it necessary to combine information from all sides to establish the facts. The ministry has proposed that Bangkok establish a fact-finding committee bringing together agencies, including the Department of Energy Business, the Public Works Department, the Drainage and Sewerage Department, the State Railway of Thailand, the Metropolitan Water Works Authority, and the Expressway Authority of Thailand. Ms. Thitipat also responded to criticism of the government's handling of the incident, saying questions about the response are legitimate, but agencies currently working to resolve the problem should be supported in finding information and solutions rather than having the issue turned into a political matter. Thailand is seeking to expand trade and investment opportunities through the BRICS platform. As Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuong Kietkao leads the Thai delegation at the 18th BRICS Summit in New Delhi, India.Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuong Kietkao is representing the Prime Minister at the September 12th and 13th summit, where Thailand is promoting stronger cooperation among developing countries to address global volatility while advancing food and energy security.During the first day of the visit, Minister Sihasak met Thai businesses operating in India to hear their views and discuss ways to improve the business environment and support greater trade opportunities. The Foreign Ministry will coordinate with relevant agencies to follow up on the private sector's recommendations. The Thai delegation also held bilateral talks with the Belarusian Foreign Minister to advance negotiations on a free Trade Agreement between Thailand and the Eurasian Economic Union. Minister Sihasak also met with the Philippines Foreign Secretary

ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

0: ข่าวต่างประเทศครับเริ่มที่ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ในฟิลิปปินส์ซึ่งล่าสุดนั้นยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตอีก41คนจากซากเรือเฟอร์รี่ MV June Aster ซึ่งเกิดเพลิงไหม้ทำให้ยอดรวมของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วทั้งนี้เรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวนั้นพร้อมผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนอยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังและกำลังใกล้ถึงจุดหมายเมื่อเกิดเพลิงไหม้นอกชายฝั่งที่จังหวัดปาลาวันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ยามฝั่งสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตไว้ได้43คนซึ่งหลายคนนั้นรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนด้านเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งก็กล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนในขณะนี้คือการพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้เสียชีวิตและหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้จากการสอบปากคำของผู้รอดชีวิตให้การตรงกันว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นตามด้วยกลุ่มควันและเปลวไฟที่พวยพุ่งโดยไฟนั้นได้ไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักคนชราซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวในแคว้นลาอาเรากานิอาห่างไปทางตอนใต้ของกรุงซานดิอาโกเมืองหลวงของชิลี640กิโลเมตรโดยเพลิงเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะสามารถควบคุมเพลิงได้ก็ล่วงเลยเข้าสู่เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16รายขณะที่ภาพบนโซเชียลมีเดียได้เผยให้เห็นถึงเปลวเพลิงโผล่พุ่งเหนือตัวอาคารด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้มีผู้พักอาศัย26คนขณะเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ10คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุเพลิงไหม้อย่างไม่ทราบแน่ชัดแต่สถานดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวเคยมีประวัติฝ่าฝืนกฎระเบียบมาก่อนและถูกสั่งปรับตั้งแต่เมื่อปี2562ถือเป็นการกระทำผิดซ้ำซากขณะนี้เจ้าของได้ถูกเรียกตัวเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้ว
0: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนแถลงร่วมหลังพบหารือนอกรอบในการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือบลิกส์ที่กรุงเนวเดลีเมื่อวานนี้โดยย้ำถึงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาพิพาทชายแดนตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พิพาทแถบเทือกเขาหิมาลัยเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมากระชับแน่นแฟ้นพร้อมกันนี้ผู้นำทั้งสองได้ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจและการขนส่งซึ่งแม้ความตึงเครียดทางทหารระหว่างอินเดียกับจีนจะลดลงแล้วแต่ภาคธุรกิจใน2ประเทศยังคงเผชิญกับอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบที่ยุ่งยากความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดในการจำหน่ายอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมทั้งนี้ความสัมพันธ์อินเดียจีนนั้นตึงเครียดหนักจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนเมื่อปี2563ส่งผลให้กำลังพลทั้ง2ฝ่ายต้องบาดเจ็บและเสียชีวิต
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนไอร์แลนด์ตามกำหนดเป็นเวลา2วันโดยเขาได้เข้าพบกับนางแคทเธอรีนคอนนอลลี่ประธานาธิบดีหญิงคนใหม่ของไอร์แลนด์ซึ่งการพบกันของทั้งสองมีขึ้นท่ามกลางการทูตที่ตึงเครียดหลังนางคอนนอลลี่เพิ่งจะวิจารณ์นโยบายต่างประเทศของทรัมป์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะจุดยืนในสงครามอิหร่านส่วนทรัมป์ก็เคยใช้สรรพนามเรียกนางคอนนอลลี่เป็นเพศชายและยังเคยตอบโต้คำวิจารณ์ของเธอด้วยว่าเธอโชคดีแค่ไหนที่มีเขาอยู่บนโลกใบนี้ส่วนกำหนดการอื่นๆของทรัมป์ในไอร์แลนด์นอกจากการประชุมทวิภาคีกับนายไมเคิลมาร์ตินนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์เพื่อหารือในหลายประเด็นรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วทรัมป์ยังมีภารกิจส่วนตัวในการไปยังรีสอร์ทและสนามกอล์ฟของเขาในเมืองดูเบกซึ่งเป็นการไปเพื่อร่วมชมการแข่งขันกอล์ฟ Irish Open ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจกับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
0: พระศพของสมเด็จพระราชาธิบดีโอโยนายิมบาคาบัมบาอิกูรูริกิดีที่4แห่งอาณาจักรโบราณตูรูของยูกันดาได้รับการประกอบพระราชพิธีฝังแล้วเมื่อวานนี้หลังเสด็จสวรรคตด้วยโรคมะเร็งขณะที่ทรงมีพระชนมายุ34พรรษาโดยประชาชนหลายพันคนยืนเรียงรายตามสองฝากฝั่งถนนตลอดเส้นทางที่ขบวนพระศพเคลื่อนผ่านไปยังสุสานหลวงในเมืองฟอร์ตพอร์เทลซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีส่วนพระองค์ทั้งนี้กษัตริย์โอโยนั้นทรงปกครองอาณาจักรโบราณตูโรมาตั้งแต่พระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง 3 พรรษากลายเป็นกษัตริย์ที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดในโลกโดยตูโรนั้นเป็นหนึ่งในอาณาจักรโบราณของยูกันดาอาณาจักรเหล่านี้เคยถูกยกเลิกไปเมื่อปี2510ก่อนที่จะถูกรื้อฟื้นกลับมาอีกครั้งในทศวรรษที่90ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีมูเซเวนีโดยกษัตริย์ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำทางวัฒนธรรมมากกว่าผู้นำทางการเมือง
1: เซลีนดิออนนักร้องชื่อดังชาวแคนาดาวัย58ปีหวนคืนสู่เวทีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอีกครั้งในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้หลังห่างหายไปนานกว่า6ปีเนื่องจากปัญหาสุขภาพดิออนนั้นเปิดการแสดงต่อหน้าแฟนเพลงราว 30,000 คนโดยเธอได้กล่าวกับผู้ชมว่าเธอรู้สึกมีความสุขอย่างมากที่ได้กลับมาเจอทุกคนพร้อมกับยอมรับว่าเส้นทางการกลับ

0: ขึ้นสู่เวทีครั้งนี้ยากลำบากกว่าที่คาดคิดแต่เธอยังคงยึดมั่นกับความหวังและต้องการร้องเพลงให้แฟนๆให้ตัวเองกับให้ชีวิตทางนี้ดีออนได้รับการวินิจฉัยเมื่อปี2565ว่าเป็นโรคคนแข็งซึ่งเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบได้ยากและยังรักษาไม่หายขาดทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็งและกระตุกอย่างรุนแรงอาการป่วยส่งผลให้เธอต้องยกเลิกการแสดงหลายครั้งและเกิดความไม่แน่นอนว่าเธอจะสามารถกลับมาร้องเพลงบนเวทีได้อีกหรือไม่
1: สถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติญี่ปุ่นจัดสำรวจความคิดเห็นประชาชนชาวญี่ปุ่นในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์อายุระหว่าง18ถึง34ปีจำนวน 11,000 คนซึ่งปรากฏว่าคนกลุ่มนี้มีความคิดที่จะแต่งงานลดน้อยลงในระดับต่ำกว่า 80% เป็นครั้งแรกนับจากที่มีการสำรวจโดยในกลุ่มเพศชายที่ยังโสดนั้นมีความตั้งใจจะแต่งงานในอนาคตอยู่ที่ 75.1% ลดลงจาก 81.4% ในการสำรวจครั้งก่อนขณะที่กลุ่มเพศหญิงที่ยังโสดก็มีความสนใจแต่งงานที่ 77.8% ลดลงจาก 84.3% ส่วนผู้ชายโสดที่ไม่เห็นประโยชน์ของการแต่งงานมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 35.3% เป็น 42.8% ขณะที่หญิงโสดก็เพิ่มขึ้นจาก 28.3% เป็น 36% และเมื่อถามถึงเรื่องของการสร้างครอบครัวว่าหากได้แต่งงานจะคาดหวังมีลูกตามจำนวนที่ต้องการหรือไม่ก็มีถึง 52.9% ที่บอกว่าไม่ต้องการมีลูกสำหรับผลการสำรวจที่ได้นั้นทางสถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติจะนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อวางแผนระยะยาวเพราะหากชาวญี่ปุ่นยังมีความคิดที่จะแต่งงานน้อยลงไปเรื่อยๆหรือไม่วางแผนที่จะมีลูกก็จะส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาเรื่องของประชากรได้ไปติดตามความเคลื่อนไหวในวงกีฬากันต่อเลยนะครับเที่ยงนี้พบคุณโก้คนชผลครับ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีทั้งสองท่านนะครับมีความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมนะครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็กำลังเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นขณะที่ทีมหญิงที่ล่วงหน้าไปก่อนลงฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: เชิญครับ
0: เชิญครับ
2: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปเริ่มกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับวันนี้ดอร์ทมุนด์เอาชนะทีมเยือนอย่างพาเดบอร์นไป3ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มอยู่ที่2ของตารางครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับเมื่อวานนี้เจ้าบ้านดอร์ทมุนด์ที่มีนิโก้โควัคนะครับคุมทีมเปิดซิกเนลอิรูนาพาร์คเจอกับพาเดบอร์นครึ่งแรกผ่านไป5นาทีเท่านั้นฟาบิโอซินวาครับวัย24ปีเป็นแนวรุกชาวโปรตุเกสนะครับเลี้ยงบอลหลบผู้รักษาประตูยิงเข้าไปครับดอร์ทมุนด์ขึ้นนำ1ประตูต่อ0เกมดำเนินมาช่วงครึ่งหลังท้ายเกมแล้วนะครับนาทีที่80เฟลิกเอ็นเมชาครับกองกลางทีมชาติเยอรมนียิงด้วยขวาในกรอบเขตโทษให้ดอร์ทมุนด์นำเป็น2ประตูต่อ0ครับจากนั้นนาทีที่89มาดูจังหวะนี้ครับเฟลิกเอเมชาคนเดิมจังหวะนี้กระโดดวอลเล่นะครับจักรยานอากาศอย่างสวยงามครับทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับและเป็นประตูปิดท้ายให้ดอร์ทมุนด์ชนะไป3ประตูต่อ0ชนะรวด3นัดนะครับมี9คะแนนเต็มอยู่ที่2ของตารางทีมนำเป็นฝ่ายบวกเดียวเท่านั้นครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เชลซีครับเสมอกับฮาวซิตี้2ต่อ2นะครับฮาวซิตี้น้องใหม่ฟอร์มดีนะครับชนะ2เสมอ2ยังไม่แพ้ครับมี8แต้มอยู่ที่3ของตารางคริสตัลพาเลซแพ้อิปสวิช2ต่อ3บอลหมัดเสมอเบนฟอร์ด2ต่อ2แอสตันวิลล่าแพ้ฟอร์เรสต์ครับ1ประตูต่อ2ลิเวอร์พูลเสมอกับฟูแลม0ต่อ0ลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าเสมอไป3ชนะ1นัดมี6แต้มสเปอร์ครับเสมอกับเอเวอร์ตัน0ต่อ0สเปอร์นี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2แพ้2มี2คะแนนอยู่17ของตารางซันเดอร์แลนด์ครับเปิดบ้านแพ้จ่าฝูงอาร์เซนอล0ประตูต่อ2นะครับแชมป์เก่าชนะรวด4นัดมี12แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปครับส่วนโปรแกรมคืนนี้ที่น่าสนใจ 20:00 นโคเวนทรีเจอกับไบรตันนะครับและ 22:30 นมีแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์แมนยูเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเทนนิสแกรนด์สแลม US Open เอลินาลิบาคิน่าจากคาซัคสถานคว้าแชมป์ไปครองได้เป็นครั้งแรกครับเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกาวัย28ปีจากเบลารุสครับเป็นมือหนึ่งของรายการและแชมป์ US Open 2สมัยติดต่อกันเจอกับเอเลนาลีบาคิน่าวัย27ปีมือ2ของรายการจากคาซัคสถานซึ่งก่อนการแข่งขันเอเลนาลีบาคิน่าขยับอันดับโลกแซงไปอยู่ที่1แทนที่

0: ซาบาเลนกาในการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์หน้าแน่นอนแล้วนะครับและแมตช์นี้ครับเล่นกันถึง3เซตเอลีนาลิบาคิน่าเอาชนะอารีนาซาบาเลนกานักขวดจากเบลารุสมือหนึ่งของโลกดีกรีแชมป์แกรนด์สแลม4สมัย2ต่อ1เซตครับสกอร์6ต่อ4 5ต่อ7และ6ต่อ2ใช้เวลาแข่งขันในแมตช์นี้2ชั่วโมง21นาทีครับคว้าแชมป์ US Open ไปครองเป็นครั้งแรกและก็รับเงินรางวัลสูงสุดของแกรนด์สแลมครับประมาณ180ล้านบาทเป็นแชมป์ระดับแกรนด์สแลมรายการที่3ของลิบาคิน่านะครับก่อนหน้านี้เธอชนะแกรนด์สแลมวิมเบิลดันปี2022และก็ออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อต้นปีนี้ครับก็ทำให้ปีนี้นักขวดคาซัคสถานชนะเลิศไปแล้ว3รายการขณะที่อารินาซาบาเลนกาได้รองแชมป์และก็หยุดสถิติชนะติดต่อกันใน US Open ไว้ที่19นัดและในสถิติในปีนี้นะครับชนะเลิศ3รายการเท่ากับลิบาคิน่าและก็เมียร่าแอนดรีวาครับแชมป์แกรนด์สแลม French Open คนล่าสุดครับไปดูกีฬาความเร็วครับมาโก้เบสเคีนะครับนักบิดมอเตอร์จีพีจากอิตาลีทีมเอพิเลียเรซซิ่งทำเวลาต่อรอบดีที่สุดคว้าโพลโพสิชันซานมาริโนกังปีสครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่14ครับรุ่นมอเตอร์จีพีในรายการซานมาริโนกังปีสแข่งกันที่สนามมิซาโนเวิลด์เซอร์กิตในรอบคัดเลือกมาโก้เบสเคีนักบิดอิตาลีครับจากทีมเอพิเลียเรซซิ่งทำเวลาต่อรอบดีที่สุดเป็นสถิติใหม่ของสนามด้วยนะครับ1นาที 29.982 วินาทีคว้าตำแหน่งโพโพซิชันตามด้วยแชมป์โลก7สมัยครับมาร์กมาร์เกสจากสเปนทีมดูคาติเรโนโวนะครับทำเวลาอยู่ที่2ในรอบคัดเลือกและอันดับที่3เฟอร์มินอัลดิเกครับจากเกรซินีเรซซิ่งอันดับที่4เป็นฟาบิโอเจียนันโตนิโอนะครับจากอิตาลีทีม VR 46อันดับที่5เป็นฮอกเก้มาตินครับนักบิดสเปนผู้ทำคะแนนสะสมนำในขณะนี้นะครับจากทีมเอพิเลียผลงานในรอบสปินเลสมาร์คมาร์เกสจากทีมดูคาติเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับก็เก็บเพิ่มมาอีก12แต้มตามมาด้วยมาโก้เบสเซคีครับอันดับที่3เป็นฮอกเก้มาตินส่วนคะแนนสะสมอันดับที่1ตอนนี้เป็นฮอกเก้มาตินอยู่นะครับมีอยู่263คะแนนอันดับที่2เป็นมาร์คมาร์เกสครับ249คะแนนอันดับที่3เป็นเบสเซคี241คะแนนและอันดับที่4เป็นฟาบิโอเจียนันโตนิโอนะครับ214คะแนนสำหรับการแข่งขันซานมาริโนกังปีสในรอบชิงชนะเลิศช่วงค่ำวันนี้จะดวลความเร็วกันทั้งสิ้น27รอบสนามครับไปดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างครับปัตตานี FC บุกชนะอุทัยธานี FC 2ประตูต่อ1เก็บชัยชนะนัดแรกในการเล่นลีกสูงสุดของไทยครับฟุตบอลไทยลีก1แข่งขันนัดที่2ของฤดูกาลใหม่ครับอุทัยธานี FC เปิดบ้านสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีเจอกับปัตตานี FC นะครับเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดครั้งแรกครึ่งแรกนาทีที่14เบนจามินเจมส์เดวิสครับยิงให้อุทัยธานี FC นำก่อน1ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่33ครับนัทนันเบี้ยสำริดครับยิงให้ปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จากจังหวะนี้ครับปาดจากขวาเข้ามาตรงกลางครับแล้วก็ยิงแบบไม่ต้องจับนะครับครึ่งหลังนาทีที่52ครับธีรพักเปลืองนาครับผ่านบอลให้กับอีกอร์เนเวสครับยิงให้ปัตตานี FC แซงนำเป็น2ประตูต่อ1ครับเล่นกันจังหวะนี้สวยงามนะครับแล้วก็ยิงจากบริเวณจุดโทษนะครับเข้าไปและนาทีที่74ตัวสำรองวิลเลียมแกเบียลเวเดเชอร์ครับไปทำฟาวล์ถูกไล่ออกจากสนามนะครับอุทัยธานีเสียเปรียบตัวผู้เล่นครับต้องเหลือ10คนเท่านั้นและจบเกมปัตตานีบุกชนะ2ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนแรกในการขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดของไทยเป็นครั้งแรกครับส่วนผลอีก2คู่เมื่อวานนี้ศรีสะเกษยูไนเต็ดแพ้อยุธยายูไนเต็ด0ประตูต่อ1และก็ BG ปทุมยูไนเต็ดเอาชนะน้องใหม่ราศีสไลยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ2ครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นก็ตั้งเป้าหมายจะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้ครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครับรวมตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะครับเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ครับนำทีมมาโดยโค้ชวังนะครับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักกีฬาอีก18รายครับที่เหลือก็จะตามไปสมทบในภายหลังก่อนการเดินทางโค้ชวังก็กล่าวนะครับว่าแคมป์ล่าสุด ก็เก็บตัวมาตั้งแต่วันที่7กันยายนครับหลังผ่านแมตช์แรกของไทยลีกก็มีนักกีฬาเข้าแคมป์ทั้งสิ้น18รายด้วยกันและมีการอุ่นเครื่องกับทีมแบงคอกรุ่น21ปีถือเป็นเรื่องที่ดีครับก่อนการเดินทางได้มีโอกาสอุ่นเครื่อง1เกมได้ดูในเรื่องของความสัมพันธ์ในเกมแล้วก็แท็กติกต่างๆที่คุ้นเคยนะครับรวมถึงกฎกติกาใหม่ที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ครับเด็กๆก็สามารถทำผลงานได้ดีเรามีโครงสร้างหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมแรกแต่ก็ต้องรอน้องๆที่ยังติดภารกิจกับสโมสรเพราะตอนนี้ยังมีการแข่งขันในช่วงแมตช์ที่2ของฤดูกาลครับน้องๆแข่งขันเสร็จสัปดาห์นี้ก็จะเดินทางตามไปสมทบเป้าหมายในการเดินทางไปครั้งนี้อยากให้นักเตะทุกคนทำผลงานให้ดีกว่าตอนที่สมัยตนไปแข่งขันและคว้าอันดับที่4นะครับซึ่งในปี1998ตอนนั้นไทยเป็นเจ้าภาพสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับโปรแกรมนัดแรกของทีมชายไทยนะครับวันที่16กันยายน14นาฬิกาเจอกับคีร์กีสถานนัดที่2ครับวันที่20กันยายนเจอกับฮ่องกงและนัดที่3วันที่23กันยายนครับเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับขณะที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ประเดิมฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมครับที่ชิซูโอกะอีโคปาออกซิเลรี่สเตเดียมนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังจากเดินทางมาถึงเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมสำหรับไทยอยู่ในกลุ่ม E นะครับร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและก็เวียดนามแข่งขันแบบพบกันหมดครับนำทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มแล้วก็อันดับที่3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มครับผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชอัลเฟรดครับเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็นำทีมติวเข้มนะครับเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและให้นักเตะปรับตัวกับสภาพอากาศที่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสรวมถึงใส่รายละเอียดทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับครับใช้เวลาฝึกซ้อมอยู่ประมาณ1ชั่วโมง30นาทีพรพิรุณพิลาวันครับกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมค่อยๆปรับตัวได้นะครับเพราะจังหวัดที่อยู่ในตอนนี้อยู่สูงกว่าน้ำทะเลพอสมควรซึ่งทุกคนก็พยายามปรับตัวกันให้ได้ครับเราซ้อมกันมาตั้งแต่ที่ประเทศไทยเชื่อว่าทุกคนพยายามเรียนรู้กับแท็กติกของโค้ชให้ดีที่สุดก็มีความรวมตัวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับทีมตอนนี้มีความรวมตัวพอสมควรมีรุ่นที่เป็นรุ่นพี่นะครับและก็มีรุ่นกลางๆที่เล่นกันมานานส่วนรุ่นน้องๆจากชุดยู20ปีที่ขึ้นมาก็ถือเป็นเรื่องที่ดีพอสมควรครับภายในทีมก็ตอนนี้โอเคมากแล้วแต่ยังมีเวลาปรับตัวกันให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นก่อนเกมนัดแรกจะเจอกับญี่ปุ่นวันที่14กันยายนส่วนตัวมีการบาดเจ็บและก็รักษาตัวอยู่นานครับเมื่อปีที่แล้วแต่สำหรับทีมชาติยังรู้สึกเป็นเกียรติเสมอเอเชียนเกมเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ครับก็หวังจะทำผลงานให้ดีที่สุดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับทัพเทคบอลทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับเตรียมประเดิมเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกตั้งเป้าลุ้นเหรียญทองทั้ง3รายการครับความเคลื่อนไหวของทีมกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยนะครับชุดเข้าร่วมศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ก็ลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับเทคบอลนี่ถูกบรรจุเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกครับโดยไทยส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน3จาก5รายการประกอบไปด้วยประเภทหญิงคู่นะครับก็มีจุฑาทิพย์กันทธงและก็สุภาวดีวงคำจันทร์ประเภทคู่ผสมครับพักพงเดชเจริญจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์และก็ประเภทคู่ชายครับสรศักดิ์เทาสิริกับจีรติจันเลียงนะครับการแข่งขันเทคบอลจะแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ขณะที่นักกีฬาไทยก็มีกำหนดเดินทางในวันที่14กันยายนครับส่วนการฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายเน้นไปที่ระบบการเล่นแท็กติกและก็การสร้างความคุ้นเคยกับกติกาใหม่โดยทีมเทคบอลไทยก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแข่งขันเอเชียนบีชเกมที่จีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับขณะที่พักพงเดชเจริญและก็สุภาวดีวงคำจันทร์คู่ผสมทีมชาติไทยก็เผยว่าตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์100%ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ครับ
1: ก็ณตอนนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เตรียมความพร้อมค่อนข้างที่จะพร้อมกับการแข่งขันครั้งนี้ครับผม ก็ณตอนนี้ก็ดูดีขึ้นครับดูดีขึ้นเพราะว่าเนื่องจากเป็นกติกาใหม่ด้วยแล้วก็เราก็เพิ่งลงแข่งขันในกติกาใหม่เป็นครั้งแรกของชุดพวกเรานะครับก็พยายามจะทำผลงานออกมาให้ดีสุดครับเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมรับมือกับในกติกาต่างๆด้วยครับ
2: ตอนนี้นะคะ

0: 3รายการที่ส่งแข่งขันครับหลังนักกีฬาไทยก็มีผลงานอยู่ในอันดับต้นๆของโลก
1: และภาคเที่ยงวันนี้นะคะด้วยภาพกิจกรรมวางเก้าอี้ 2,753 ตัวอยู่ในสวนสาธารณะไบรอันในนครนิวยอร์กของสหรัฐโดยให้เก้าอี้แต่ละตัวเป็นตัวแทน1ชีวิตที่สูญเสียไปกับเหตุการณ์วินาศกรรมในวันที่เกิดขึ้นแก่อาคาร World Trade Center นะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบ25ปี

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเราเอ่ยถึงอำเภอเถินจังหวัดลำปางถามคุณผู้ชมก่อนว่าคุณผู้ชมคิดถึงอะไรแน่นอนส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเราได้ยินคำว่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางนั่นคืออำเภอที่เป็นอำเภอที่ร้อนที่สุดในประเทศอันดับหนึ่งในทุกปีแต่วันนี้รายการเช็คอินทีเหนือไม่ได้พาคุณผู้ชมนะครับมาดูว่าทำไมอำเภอเถินเป็นอำเภอที่ร้อนที่สุดของประเทศแล้วก็ติดอันดับหนึ่งกันมาหลายปีแต่จะแนะนำคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าผ่านอำเภอเถินอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นได้มาเช็คอินที่นี่ครับผมได้รับคำแนะนำจากททสำนักงานลำปางครับบอกว่าที่นี่มีวัดสวยที่นี่มีอัญมณีที่สวยเหมือนกันงั้นวันนี้นะครับเช็คอินถิ่นเหนือจะพาคุณผู้ชมมาเช็คอินแบบสายมูเรามาไหว้พระกันแล้วก็เรามาเลือกอัญมณีขึ้นชื่อของอำเภอเถินจังหวัดลำปางเลยต้องสวมใส่กางเกงลายอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางแล้วพาคุณผู้ชมมาเช็คอินที่นี่นะครับอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับ

0: ี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: คุณผู้ชมครับผมอยู่กับพี่หนุ่มนะครับเป็นประธานชมรมท่องเที่ยวเถินจังหวัดลำปาง
1: ครับผม
0: แล้วก็พี่หนุ่มเป็นเจ้าของเพจ
1: เมืองเถินนครลำปางครับ
0: เพจเมืองเถินนครลำปาง
1: ครับ
0: ก็รวมทุกอย่างที่เป็นของเถ
1: ิน
0: ของกินของเ
1: ที่ยว
0: อยู่ในนี้หมดเลย
1: แล้วก็เรื่องราวที่อยากจะพูดคุยของคนเถินก็จะมาอยู่ที่นี
0: ่อยู่ในเพจนี้เหมือนกันอ
1: ยู่ในเพจนี้เหมือนกันครับผมร้องทุกอะไรก็ได้หมดเลยครับผม
0: ครับก็ไปติดตามแล้วก็เข้าไปกดไลค์ดูนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำสุกเกษมสวรรค์
1: ครับผม
0: คือชื่อมงคลจริงๆคุณผู้ชมแค่สองพยางค์แรกสุกเกษมนี่คือดีแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่มีคำว่าสวรรค์ต่อท้ายเข้ามาอีก
1: ครับคุณเอกเดินเข้ามาแล้วรู้สึกเป็นไงครับบรรยากาศเหมือนอยู่ในสวรรค์ไหมครับ
0: เหมือนใช่ครับแล้วมันสงบเงียบ
1: ครับใช่
0: จริงๆคือตรงนี้ก็ห่างจากเถินประมาณ
1: 15กิโลครับ
0: 15กิโลใช
1: ่ก็เดินทางประมาณแบบสัก20นาที
0: ก็ตามแมปมาได้เลยที่นี่ก็จะเป็นวัดแบบวัดเก่าแก่
1: ใช่ครับก็มีวัดเป็นวัดเก่าแก่ครับผมแต่ว่าเป็นวัดที่สงบเงียบนะครับไม่ได้เหมือนกับไม่งานจัดงานอะไรเอิกเกริกนะครับแต่เป็นวัดที่เหมาะสำหรับที่จะมานั่งสมาธิหรือว่ามาปฏิบัติธรรมครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: ตอนนี้เราอยู่ทางขึ้นที่จะไป
1: ใช่ครับ
0: พระธาตุเหรอครับ
1: พระธาตุด้านบน
0: พระธาตุป่าพจนุต
1: พจนุตครับ
0: ตมะมงคล
1: ใช่ครับ
0: ชื่อนี้
1: เป็นชื่อที่พระสังฆราชเป็นคนตั้ง
0: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: สมเด็จพระสังฆราช
1: ใช่ครับองค์ปัจจุบันครับ
0: อ๋อ
1: นะครับด้านบนก็จะเพิ่งทำขึ้นมาใหม่ครับเป็นพระธาตุที่เพิ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ8รอบของสมเด็จพระสังฆราชครับผมใช่
0: บันไดกี่ขั้นนะพี่หนุ่ม
1: เกือบ100ขั้นครับ
0: อ่ะคุณผู้ชมทดสอบหัวเข่าแล้วล่ะขึ้นบันไดดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าต้องฟิตนิดนึงนะฮะมีความหอบนิดนึง
0: ได้ครับเอาคุณผู้ชมตามมาครับบันไดแค่ประมาณ100ขั้นเองครับ
1: ครับผม

0: เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำ
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้คือเสียงเริ่มแบบ
1: หอบเล็กน้อยแล้วนี่ยังแค่ครึ่งนึงนะยังไม่ถึง
0: ตอนนี้เราครึ่งนึงแล้วนะครับ
1: คร
0: ึ่
1: งน
0: ึ
1: งแล้วครับ
0: จริงๆเถินเคยเป็นจังหวัดมาก่อนใช่ไหมพี่หนุ่ม
1: ใช่ครับผมตามที่ประวัตินะครับที่เขาบีการบันทึกไว้นะครับแล้วก็มีการหาข้อมูลไว้ก็คือเถิดเคยเป็นจังหวัดในรัชกาลที่5นะครับ
0: อ
1: ย
0: ู่
1: ใน
0: มณฑลไทยครับคือเมื่อก่อนใช้จังหวัดเถินหรือว่าเถินบุรีเถินนครนครเถินยังไงไหม
1: จังหวัดเถินบุรีครับผม
0: อ๋อจังหวัดเถินบุรี
1: ใช่ครับผมแล้วก็ถูกเหมือนกับประชากรมันน้อยครับผมก็เลยถูกยุบมารวมกับเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดลำปางครับผม
0: อ๋อจริงๆเราก็ติดกับสุโขทัย
1: ใช่ครับ
0: ติดกับตาก
1: ใช่
0: เป็นอำเภอด่านแรกของลำปาง
1: ครับเหมือนเป็นประตูสู่ล้านนาเลย
0: ประตูสู่ล้านนา
1: ใช่เพราะว่าสามารถไปได้ทุกที่ของภาคเหนือตอนบนทั้งหมดครับ
0: อืมก็อย่างที่เอกบอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าไม่อยากให้คุณผู้ชมให้อำเภอเถินเป็นทางผ่านอย่างเดียวอยากให้แวะมาเที่ยวแล้วก็แวะมาเช็คอิน
1: แวะได้แล้วก็เข้าไปข้างในไปชมความสวยงามของเถินครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะเถินมีอะไรแต่ว่าต้องลองเข้ามาข้างในครับผมจะมีดีเยอะแยะเลยครับผม
0: ครับงั้นตอนนี้เสียงผมเริ่มหอบยิ่งขึ้นกว่าเดิม ระหว่างนี้เราฟังเพลงแล้วก็ไปดูอินเสิร์ตเราขึ้นบันไดกันดีกว่าครับ

เราเริ่มเห็นปลายพระธาตุแล้วแต่เรายังไม่คุยนะครับเพราะว่าให้คุณฟังเพลงแล้วก็ดูอินเสิร์ตเราเดินขึ้นไปก่อนเพราะเสียงหอบเราดังมาก

0: ถึงแล้วครับคุณอง
1: ถึงเรียบร้อยเสียงเราปกติไหมครับ
0: อุ้ยแต่ขึ้นมาแล้วดีเลยนะ
1: ดีครับ
0: คือวิวดีมากอะครับ
1: ใช่ครับมันจะชมวิวเมืองเถิน
0: ถ้าแบบช่วงฝนช่วงหนาวผมว่าต้องดีแน่ๆเลย
1: ถูกต้องครับก็จะมีทะเลหมอกอยู่ตรงนี้ครับเต็มตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากมาแบบบรรยากาศดีๆสุดๆเนี่ยจะเป็นช่วงใกล้เย็นครับช่วงพระอาทิตย์ตกจะเห็นหมดเลย
0: คือพระอาทิตย์ตกทาง
1: นี้ครับ
0: ตกทางนี้
1: ใช่ครับมันก็จะพระอาทิตย์ก็จะลอดพญานาคตรงนี
0: ้โอ้ยเหรอครับ
1: ใช่ครับผมมันจะแบบเหมือนพญานาคคาบพระอาทิตย์อยู
0: ่ครับ
1: ใช
0: ่จริงๆต้องขึ้นบันไดอ่ะนับมานะแต่พอเหนื่อยหอบไม่นับแล้ว
1: มันเบาๆครับเบาๆไม่ถึงกับเยอะมากนะครับ
0: เดี๋ยวนะพี่หนุ่มตัวเมืองเถินตอนนี้อยู่ไหน
1: ตัวเมืองเถินอยู่ฝั่งนู้นครับ
0: อยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมครับ
1: ใช่อ๋อใช่จะเห็นฝั่งเมืองเถินตรงนู้นนะครับ
0: แล้วก็สุโขทัย
1: สุโขทัยก็จะไป
0: สุโขทัยฝั่งนี้
1: ใช่ครับ
0: ตากก็เลยไปอีกใช่ไหม
1: ตากก็เลยไปอีกครับ
0: ข้างหลังก็คือตัวจังหวัดลำปาง
1: ใช่ตรงนี้ก็เป็นลำพูน
0: อ๋อลี
1: ลำพูนใช่ครับก็คือติดกับหลายจังหวัดสำหรับเถินครับผม
0: ครับจริงๆเถินก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปางแต่สำเนียงการอู้เมืองคนลำปางแต่ๆกับคนเถินจะเหมือนกัน
1: ครับ
0: คนเถินนี่จะเหมือนเชียงใหม่ก็
1: เหมือนเชียงใหม่ครับผม
0: ครับ
1: คนเถินจะออกไปทางเชียงใหม่สายใต้
0: อ๋อเชียงใหม่สายต้อย
1: สายใต้ครับผมถ้าเลยตัวอำเภอเถินออกไปนิดนึงนะครับก็จะเนินๆหน่อยเนยออกไปทางอำเภอฮอด
0: ครับอำเภอฮอดของ
1: ตองดอยเต่า
0: อ๋อโซน
1: ดอยเต่า
0: สำเนียงจะโซนไปทางนั้นของเชียงใหม่อ
1: าหางอะไรเงี้ยครับผมใช่
0: เพราะว่าผมอ่ะคนทั้งชาติลำปางสำเนียงผมก็กินข้าวละกะกินข้าวกับหยัง
1: ครับกินข้าวละยัง
0: เออครับต่างกันตรงนี
1: ้ต่างกัน
0: ทั้งที่เราอยู่จังหวัดเดียวกัน
1: ใช่ครับก็คือเหมือนกับบนพ่อหลุดของเถินเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากเชียงใหม
0: ่ครับ
1: ใช่ครับก็คือเมื่อก่อนทางเจ้าเมืองในล้านนาครับผมก็จะส่งทหารเอกหรือเครือญาติของเจ้าเมืองล้านนาเนี่ยมาปกครองเถินใช่ครับหลายละองค์เลยครับผมก็เลยมีสำเนียงทางเชียงใหม่มาด้วยครับ
0: แต่เฉพาะเถินไหมของแม่พริกที่อยู่ใกล้กันกับศพปราบเสริมงามสำเนียง
1: มีเถินกับแม่พริกครับที่จะคล้าย
0: ๆกันใช่ใช่ครับใช่ไหมครับ
1: ส่วนศพปราบเนี่ยก็จะไปอีกสำเนียงหนึ่งก
0: ็
1: จะเป็นทางลำปางหน่อยครับ
0: ฟังเพลงต่อครับ

0: ข้างในก็จะแบบมีพระพุทธรูปด้วย
1: เป็นพระประธานครับ
0: ครับพระธาตุเป็นทรงอะไรนะครับพระธาตุ
1: เป็นทรงล้านนาประยุกต์ครับผมใช่ก็คือจะมีเหมือนเห็นที่พระธาตุทั่วไปในล้านนาก็จะเป็นทรงและลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าก็จะประยุกต์ให้มีความทันสมัยขึ้นมาหน่อยนึงเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในที่ในพื้นที่ตรงนี้ครับผม
0: แต่เดิมก่อนจะสร้างพระธาตุตรงนี้เป็นอะไรมาก่อนครับ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นพระองค์ใหญ่ครับผมจะเป็นพระองค์ใหญ่เลยครับผมแล้วก็เนื่องจากพระองค์เนี้ยมันเป็นสร้างนานละนะครับแล้วก็อาจจะมีการผุพังลงไปนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นองค์พระธาตุนะครับผมใช่โดยสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยได้มีการประทานแล้วก็ให้อนุญาตให้สร้างขึ้นครับผม
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูป
1: ใช่ครับ
0: เป็นปาง
1: ที่ทำขึ้นก็คือเป็นศิลปะศรีวิชัยครับผม
0: ครับ
1: ใช่ครับผมสมเด็จพระสังฆราชเป็นคนที่ดำริให้สร้างองค์นี้ขึ้นมาเพื่อมาเป็นพระประธานในพระธาตุองค์นี้ครับผมใช่ครับ
0: คือปกติ3เปิดประตูเข้ามากราบไหว้อะไรได้ไหมครับสำหรับ
1: ได้ครับผมได้ครับผมแต่ว่าก็ถ้าสมมติว่ามันจะมีปิดไว้เพราะมันจะมีนกอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยก็อาจจะบางทีก็อาจจะติดต่อทางวัดเพื่อจะขอเข้าชมได้ครับผมใช่คร
0: ับ ครับแต่จริงๆแล้ววัดนี้คุณผู้ชมอีกจุดนึงที่มาแล้วคนจะต้องไปสักการะแล้วก็ไปกราบไหว้กันก็คือโบสถ์ไม้สักใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับถือว่าเป็นอันซีนอีกที่หนึ่งของเมืองเถินเพราะว่าเป็นไม้สักทองทั้งหลังเลยครับ
0: โอ้
1: ไม่ใช่ตะปู
0: มันมีทางลัดลงไปอีกไหมครับพี่หรือว่าเราต้องลง
1: เราต้องดีดนิ้วครับแล้วก็หายตัวไปเท่านั้นแล้ว
0: คุณงั้นเราดีดนิ้ว
1: ดีดนิ้วแล้วก็หายไปเลยครับ
0: แล้วก็ไปเจอกันอีกที่หนึ่งข้างล่างครับ
2: คือวัดเขาจะแบบร่มรื่นนะ
1: ใช่ครับผมที่นี่ต้นไม้จะเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าเขาในวัดเนี่ยเขามีโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรมครับก็คือให้ชาวบ้านแล้วก็พระสงฆ์ในพื้นที่นะครับมาร่วมกันปลูกต้นไม้ครับเพื่อทำให้เมืองเถินเนี่ยไม่ร้อนละ
0: ครับ
1: เพราะว่าขึ้นชื่อเหลือเกินเรื่องความร้อนคร
0: ับ ทำให้อากาศร้อนทำให้คนจังหวัดอื่นรู้จักเถินเพราะอันดับหนึ่ง
1: ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเถินนะแต่ไม่อยากได้นะครับใครอยากได้ก็เอาไปได้เลยครับผมก็ตอนนี้เขาก็ปลูกต้นไม้ไว้เปรียบเกือบ90ไร่แล้วครับที่เขาปลูกไปใช่ครับ
0: ก็คือโดยรอบของวัดเนี่ยแหละคร
1: ับ ใช่ครับในวัดเนี่ยครับก็จะมีพันไม้ต่างๆที่เขานำมานะครับจาก77จังหวัดเลยนะมาปลูกในพื้นที่นี้ครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับแล้วนี่ไฮไลท์ของเราอยู่ตรงนี้ครับผม
0: ก็คือ
1: โบสถ์ไม้สักทั้งหลัง
0: โบสถ์ไม้สักทั้งหลังคุณผู้ชมครับสวยงามมาก
1: ทั้งหลังก็คือไม่มีการใช้ตะปูใดทั้งสิ้นในการทำขึ้นมาเลยนะครับ
0: อันนี้คือ
1: ใช้ไม้ทั้งหมด
0: ก็คือใช้แบบเทคนิคแบบเดิมที่ไม่ใช้ตะปู
1: เทคนิคของโบราณเลยครับก็คือไม่ใช้ของตะปูนะครับก็จะใช้ไม้ครับเป็นเทคนิคของช่างในสมัยก่อนครับผม
0: แต่ว่าเราเพิ่งสร้าง
1: ใช่ครับเพิ่งสร้างเป็นการสร้างเฉลิมพระเกียรตินะครับรัชกาลที่9ครับ60พรรษาใช่ครับผม
0: โอ้ใช้เวลานานไหมครับเนี่ยพี
1: ่นานพอสมควรครับผม
0: เนาะเพราะว่ามันไม่ใช้ตะปูเจาะเลยอ่ะ
1: เพราะว่ามันจะเป็นงานฝีมือซะเป็นส่วนใหญ่ก็มีการแกะสลักนะครับเป็นรูปทรงต่างๆอย่างเช่นพญานาคนะครับที่เป็นไฮไลท์ของเราตรงนี
0: ้อันนี้ที่เราเห็นคือไม้สักทั้งหมดเลย
1: ทั้งหลังเลยครับเป็นไม้สักทองครับผม
0: ครับ
1: นะครับความงดงามความวิจิตรงดงามเนี่ยจะเป็นช่างสมัยก่อนนี่เขาจะมีความฝีมือเรื่องของการทำเนี่ยออกมาสวยงามมากครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของ
1: หลวงพ่อรวยครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ครับก็คือเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอเถินด้วยครับสมัยก่อนท่านจะดูแลวัดแห่งนี้ครับก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาท่านเนี่ยเยอะมากนะท่านเป็นคนใจดีแล้วก็จะมีการเลี้ยงเด็กที่วัดด้วยก็คือเอามาไว้ที่วัดเพื่อจะส่งเรียนอะไรเงี้ยครับใช
0: ่
1: ใช
0: ่
1: ครับผมในนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีภาพนะครับที่สลับนะเป็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะทั้งหมด43ภาพ
0: คุณผู้ชมปกติเราไปวัดเนี่ยตรงนี้ผนังก็จะเป็นประติมากรรมการวาดเท่านั้น
1: ใช่ครับผม
0: แต่นี่คือแกะสลักครับ
1: ทั้งหมดครับเป็นทั้งหมด43รูปนะครับเกี่ยวกับพุทธประวัติในพุทธศาสนานะครับผม
0: แสดงให้ถึงความสามารถของสลักของช่างงานสลักบ้านเราจริงๆคุณผู้ชมดูสิกว่าจะเสร็จมาแต่ละแผ่นน่ะแล้วอีกอันนึงที่จะแตกต่างจากที่อื่นถ้าที่อื่นเป็นไม้พื้นก็จะแบบเป็นไม้เป็นแท่งๆหรือเป็นแผ่นๆแต่คุณผู้ชมขออนุญาตดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประติมากรรมอีกแบบนึงที่ใช้ตอไม้แล้วเลื่อยเป็นแผ่น
1: ๆ
0: แล้วก็เอามาปูขึ้นแบบนี้สวยอ่ะ
1: โดยเมื่อก่อนเนี่ยครับในพื้นที่ตรงนี้มันจะมีสัมปทานป่าไม้อยู่นะครับใช่ก็คือตอนนี้บริษัทเกาหลีได้สัมปทานนะในพื้นที่อำเภอเถินเนี่ยก็คือตำบลแม่ถอดเนี่ยนะครับจากนั้นเขาหมดสัญญาละเขาก็เลยมอบไม้ที่เหลือเนี่ยครับให้ทางวัดมาทำเป็นเหมือนกับทำให้พระพุทธศาสนาต่อไปใช่ก็เป็นสร้างเป็นอุโบสถนี่คือเกิดขึ้นครับผมนี่ก็เป็นพระประธานในพระอุโบสถนี้นะครับ สูง2เมตรนะครับนะ พระศรีสักยะวโรดมอันนี้เป็นพระประจำของที่นี่ครับเรียกว่าอยู่ในอุโบสถแล้วเนี่ยเย็นขึ้นมาทันทีเลยครับ
0: ใช่ครับคุณผู้ชม
1: ครับ
0: คือมันการมาวัดมันคือสิ่งอะไรที่มันสงบจิตใจเราจริงๆนะมันด้วยความเงียบด้วยความอากาศเย็นด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากว่าคุณผู้ชมถ้าผ่านมาเถินลองแวะเข้ามาดูคุณผู้ชมครับเรามาเช็คอินที่วัดถ้ำนะครับก็ต้องมีถ้ำให้เราได้ชมกันครับนี่คือถ้ำใหญ่เดินทะลุออกได้เป็นหินอ่อนทั้งลูกเลยละครับมีครั้งคราวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากภายในถ้ำลูกนี้นะครับทางวัดได้สร้างกุฏิเป็นรูปโดมและรูปทรงไทยไว้รอบๆภูเขาภายในถ้ำมีทางแยกออกได้อีกทางหนึ่งซึ่งเรียกว่าถ้ำหลวงปู่ซึ่งอยู่ตรงหางพญานาคตัวขวามือส่วนด้านบนนะครับเป็นกุฏิพักภาวนาของพระสงฆ์ครับจากถ้ำพาคุณผู้ชมไปอีกจุดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมชื่อว่าพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ชื่อว่าหอพุทธปาพจนบดีอนุสรณ์ในโอกาสที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2560คณะศิษยานุศิษย์และคณะวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ขอสร้างอาคารปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลโดยเมตตาประธานนำอาคารนะครับว่าหอพุทธปาพจนบดีอนุสรณ์เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชได้โปรดเมตตาประธานพระวินิจฉัยในการออกแบบและการก่อสร้างเพื่อใช้เป็นอาคารจัดแสดงศิลปะวัตถุเชิงพุทธศิลป์ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีรวบรวมเอาไว้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและที่พักโดยทรงรำลึกถึงเมตตาธรรมในเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี

0: ชมครับเราเดินทางจากถ้ำสุกเกษมสวรรค์ตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดนาบ้านไร่คือตำบลเดียวกันนี่แหละ
1: ตำบลเดียวกันครับผม
0: ครับเพราะว่า
1: จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอันซีนหลายๆที่คร
0: ับ อ๋อแล้วก็คือเป็นจุดที่มีโป่งขามเยอะที่สุด
1: ใช่เรียกว่าเป็นต้นกำเนิดของโป่งขามที่เถินเลย
0: ครับแล้วก็เรามีผู้ร่วมรายการที่เป็นคนในชุมชน
1: ครับพี่สนามครับเป็นสอบต.
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมเป็นเจ้าของพื้นที่ในวันนี้ครับ
2: ครับผม
0: ก็คือเราทำอาชีพไปหาโป่งขามเลยเหรอครับพี่ครับ
2: คือจริงๆชาวบ้านเนี่ยเขาก็คือใช้เวลาช่วงเนี้ยที่ไม่ได้ทำเรื่องของการเกษตรเนี่ยก็คือจะไปขุดไปหากันช่วงนี้กำลังหากันพีคมากๆช่วงเนี้ยเจอ
0: มันต้องขุดลึกหรือยังไงไหมครับสำหรับการหาโป่งขามเนี่ยครับ
2: จริงก็การขุดอ่ะมันก็คือดูบางทีมันไม่ถึงกับว่าต้องลึกบางที่ก็ลึกบางที่ก็พื้น
1: เป็นบางจุด
2: บางจุด
1: ใช
0: ่ครับคือพอเราขุดเสร็จแล้วเราต้องเอามาเจรไน
1: ใช่ครับมาเจรไนครับมาขัดมาเจรไนทำให้มันดูเป็นเงาขึ้นมาครับเพื่อความสวยงามใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยเรามาที่วัดนาบันไร่เพราะว่าวัดเนี่ยเขาจะมีแก้วโป่งขามที่ใหญ่มากนะครับหรือว่าเป็นแบบแก้วที่ยังไม่ได้เจรไนครับผมก็คือชาวบ้านที่นี่เขาพบแล้วก็นำมาถวายวัดแล้วก็ตอนนี้อยู่ในเจดีย์ครับเรียกว่าเจดีย์องค์พระแก้วโป่งขามคร
0: ับอยู่ข้างใน
2: ครับข้างใน
1: สูง395เซนติเมตรครับผม
0: อันนี้ก็คือเป็นโป่งขามทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับทั้งหมด
2: ใช่
1: ครับ
2: ใช่
1: เป็นเรียกว่าลักษณะคือใหญ่เลยครับเป็นเพราะปกติเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะไม่ค่อยมีแล้วครับที่เป็นแก้วที่ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นแรกๆที่ทางชาวบ้านได้เจอแล้วก็นำมาถวายวัดครับผมรูปทรงก็จะคล้ายพระพุทธรูป
2: คล้ายพระพุทธรูปส่วนตกแต่งก็คือแล้วเนี่ยเอามาตกแต่งให้คล้ายเสียนไอ้คล้ายไอ้ที
0: ่
2: นั่งฐานหรือว่าเสียนชัวเสียนนี่ก็จะเอามาทำให้คล้ายๆลักษณะแต่ก้อนของเขาก้อนเดียวเนี่ยก็คือจะประมาณ1ตันโดยประมาณ
1: ครับหนัก1ตัน
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแบบนี้เลยใช่ไหมครับเราเคยเจอสีอื่นไหมครับ
1: มีครับในพื้นที่นี้มีหลายสีครับมีทั้งสีฟ้าเขาเรียกว่าแก้วฟ้าแลนะมันจะมีหลายชนิดมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าชิ้นไหนเป็นชนิดไหนสีไหนเป็นสีไหนครับ
0: แต่ว่าบ้านไร่ก็จะมีศูนย์โอท็อปด้วย
1: ใช่คร
0: ับ
1: เป็นศูนย์โอท็อปที่ผลิตสินค้าอย่างเช่นแหวนกำไรแล้วก็เป็นชนิดอื่นที
2: ่เป็นหลายอย่าง
1: เป็นเครื่องประดับอื่นๆนะครับเป็นเครื่องรางของขลังด้วยนะครับ
0: อันนี้เป็นศูนย์โอท็อปของที่นี่เลย
1: ใช่ครับผมเป็นศูนย์โอท็อปที่ขายผลิตภัณฑ์สินค้าที
0: ่
1: ก็คือแก้วโป่งขามที่เอามาเจรไนแล้ว

0: าวบ้านที่นี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: อ๋อแต่เขาก็จะมีแต่ละวันด้วยอย่างผมวันศุกร์เองก็คือแก้วสีฟ้าแก้วแร่ต่างๆหมอกมุงเมือง
0: ครับหมอกมุงเมืองนี่ก็จะเรื่องของความชุ่มเย็นชุ่มเย็นค้าขายดีครับ
1: ครับอ๋อก็จะเป็นแบบออกน้ำเงิน
0: ใช่ครับอย่างเช่นแก้วหัวเหล็กเนี่ยมันจะมีแบบน้ำใสและแบบตันลองขอแม่เขาดูแบบใสกับแบบตันมันจะแตกต่างกัน
1: ถ้าเขาจะไปขุดเขาไปขุดกันช่วงไหนครับต้องไปขุดเดือนไหนหรือว่าขุดกันได้ตลอด
2: ขุดได้ตลอดครับตลอด
0: แก้วหัวเหล็กตัน
1: อ๋อนี่เป็นแบบตัน
0: ใช่ครับ
3: อันนี้จะเป็นใสอ
0: ันนี้แบบใส
1: ถ้าเป็นแบบใส
0: ใสก็จะเห็นข้างใน
1: แบบนี้อ๋อตันกับใสก็จะดูกันอยู่กูอยู่กันต่าง
2: จะต่างกันนิดนึง
0: แล้วกับแม่ขอดูน้ำพี่ตุ่นน้ำผึ้ง
2: พี่ตุ่นน้ำผึ้ง
0: พี่ตุ่น
2: นั่น
1: ที่ต้องใส่นิ้วก้อยเพราะว่าเล็กที่สุดถ้าเกิดใส่นิ้วพอดีแล้วถอดยากอ่ะมันก็จะยากผมก็เลยแบบเรามีประสบการณ์ในการไปลองเครื่องประดับมาแล้วคุณผู้ชมก
0: ็
1: เลยต้องใส่แบบนี
0: ้พี่ตุ่นสีน้ำผึ้งที่สร้างพระแก้วเมืองเถิน
1: ที่วัดล้อมแรบ
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมครับ
0: จะเป็นสีน้ำผึ้ง
1: เป็นประมาณนี้ครับสวยงามขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณ
1: อ๋อนี่ก็คือสามารถซื้อเอาไป
0: ทำแหวนเองได
1: ้ไปแหวนเองได้
0: ใช่ครับแล้วมีสำเร็จด้วย
1: องค์พระพิฆเนศด้วยเวนี่ก็สวยครับสวัสดีครับ
0: แม่
3: น
0: ี
3: ่ก็สวย
1: อืม
3: สวย
1: ครับงามนะแม่เน
0: า
1: ะ
0: นี่ยังไม่ได้จีรนัย
2: อันนี้แบบ
1: นี่คือยังไม่ได้จีรนัย
2: ครับ
0: เป็น
3: คุณแบบ
0: คุณแบบก็จะเป็นข้างในมันจะมีด้านในอันนี้ขอว่าชิ้นไหนครับแม
3: ่ชิ้นแก้ว
0: กษัตริย
2: ์สาม
0: กษัตริย์ก็จะมีหลายกษัตริย
1: ์ก้อนเดียวแต่ว่ามีหลายกษัตริย์ด้วย
2: ใช
3: ่ก้อนเดียวมีหลายสีก้อนคุณเล็กจะม
1: ี
3: ส
1: ี
3: เด
1: ีย
3: ว
1: ครับขอบคุณครับอ๋อนี่เราเห็นกันบ่อยแบบนี้ใส่ข้อมือ
0: ใช่
1: นี่ครับ
0: นี่ทำให้มันดูแบบมีแบบหลายๆแบบให้คนได้ใส่กันง่ายขึ้น
1: ครับมีหลายสีมันก็สวัสดีครับแม่อ๋อแล้วก็มีอันสลับกันด้วยก็คือสี่เหลี่ยมบ้างวงกลมบ้าง
0: ดีไซน์เปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อให้วัยรุ่นได้เข้าถึงได้ให้คนสมัยใหม่เข้าได้อะไรเงี้ยคนแก่คนเก่าก็ยังได้อยู
1: ่ด้วยความสบายใจเนาะแบบเที่ยวแบบสายมูอ
0: ่
1: ะแต่ละเส้นแต่ละสีก็จะมีแบบความหมายเพื่อความสบายใจเรา
0: ใช่ใช่ความสบายใจ
1: รับทรัพย์ความรักสุขภาพ
0: ใช
1: ่ต่างๆ
0: อย่างคุณเอกคือนี่เป็นมุกดาครับมุกดานี่ช่วยอย่างกับเขาไหมมุกดานี่เรื่องของ
1: อยู่เย็นเป็นสุขอ
0: ยู่เย็นเป็นสุขใช่ครับใส่แล้วชุ่มเย็นสุขภาพโชคลาภ
1: ครับก็คุณผู้ชมใครที่สนใจก็แวะมาที่นี่บ้าน
0: นาบ้านไร
1: ่บ้านนาบ้านไร่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมแต่จริงๆก็คือสามารถแบบขอไปดูว่าเขาขุดยังไงได้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ได้ครับผมก็คือที่นี่มีจัดทริปครับให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากสนใจจะเข้าไปดูวิธีการขุดแก้วคงคางถึงบ่อเลยแล้วก็จะมีบริการรถนะครับแต่จะมีทางชาวบ้านเนี่ยครับเป็นคนจัดทริปขึ้นมานะครับแล้วก็จะดูแลด้วย
2: รถมันระยะห่างประมาณ 7-8 กิโลจากนี่ไป
1: จากนี่ไปใช่ไหมครับ
2: ขึ้นเขาลงเขาขึ้นไปมันต้องที่ถึงบอกว่าหน้าฝนไปไม่ได้เพราะเรื่องของรถยนต์เข้าไปไม่ได้มันอันตรายแล้วก็จะไปช่วงนี้ยังมีคนไปอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนไปขุดอยู
0: ่ครับ
2: เพราะยังไม่ถึงหน้านี้หน้าทำนาเขาก็จะไปขุดกันไป
1: เพราะจากการทำนาก็พากันไปขุดปลอกขามกันใช่ไหมครับ
2: อาชีพหลักของเขาก็คือทำนานี่แหละ
0: ใช
1: ่ครับ
0: ครับทริปนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบแอดเวนเจอร์ครับผจญภัยหน่อยอยากลุยๆอะไรเงี้ยสายลุยก็คือจะไปเห็นเลยว่าแก้วบุกขามตัวละเม็ดที่เขาทำมาเนี่ยต้นกำเนิดแหล่งกำเนิดจริงๆมันอยู่ตรงไหน
1: จะเป็นยังไงด้วยกว่าจะได้แก้วโป่งขามที่เราได้สงสัยกัน
0: ง่ายนะครับ
1: ครับ
0: หลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมราคามันแพงต้องไปดูการขุดก่อนนะครับการวิธีการเข้ามานำเข้ามาของเขาเนี่ยเข้ามายังไงมันยากง่ายขนาดไหนมันต้องขุดลงไปขนาดไหนลึกขนาดไหน
1: ครับคุณผู้ชมจากนี้ต่อไปเมืองเถินจะไม่ใช่เมืองผ่านแล้วนะครับก็สามารถแวะมาเช็คอินนะครับแวะมาท่องเที่ยวตามจุดต่างๆวันนี้เราได้2วัดนะครับกับ1แห่งที่เป็นสินค้าโอท็อปนะครับต้องขอบคุณททสำนักงานลำปางด้วยนะครับขอบคุณพี่หนุ่มที่อยู่กับเราตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สนามด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินที่ไหนติดตามกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมการสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆวันนี้แต่พาทุกท่านมาอยู่กันที่กาชุมชนปางควายจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งต้องบอกได้เลยว่าที่นี่มีการผสมผสานซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นและเอกลักษณ์ของชุมชนได้อย่างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นผ้าอีโคปรินท์ที่สร้างลวดลายมาจากธรรมชาติหรือกระเป๋าสานฝีมือชาวบ้านที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์จะเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่สุพิญญาจินดาพงศ์ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนคลองลานหรือพี่เป็ดค่ะสวัสดีค่ะพี่เป็ดค่ะอย่างแรกเลยค่ะแต่อยากถามว่ากลุ่มของเรานี่เริ่มก่อตั้งขึ้นมาได้ยังไงคะ
1: เริ่มแรกเลยคือเราทําตลาดนี่คือตลาดที่3นะที่ทํารวมกลุ่มกันกับคนในพื้นที
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็พอทําตลาดปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เราต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยมาขายของแต่เขาไม่มากับเราเราก็เลยต้องไปหาของมาขายเองเราก็เลยเป็นหมวกเนี่ยค่ะเอามาขายตรงตลาดเก่าเนาะพอขายเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วตลาดนั้นมันมีเหตุต้องยุบไปนะด้วยการใช้ข้อจำกัดด้านการใช้สถานที
0: ่
1: ก็เลยปรับมาเป็นขายออนไลน์ปรากฏว่าคนสนับสนุนค่อนข้างเยอะฟีดแบ็กกลับมาดีพอมาดีเสร็จเราก็พบปัญหาอีกว่ามันตันที่กำลังผลิต คือเราเร่งกำลังผลิตไม่ได้แล้วเราไม่สามารถที่จะขายส่งได้ก็เลยหันมามองว่าย้อนกลับไปที่ความตั้งใจเดิมคือตลาดก็เลยมาจดเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนคลองลาน
0: ค่ะตรงนี้ก็คือได้รับผลกระทบตรงไหนนะคะที่ว่าไม่มีของไม่มีคน
1: ด้วยงานจักสานในพื้นที่เนี่ยค่ะเวลามันใช้เวลาทําแต่ละชิ้นน่ะค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็สินค้าของเราเนี่ยเราขายผ่านเพจปางควายจักสานเนาะสโลแกนคือจักด้วยมือสานด้วยใจซึ่งคําสโลแกนมันบอกแล้วว่าเราทํามือทุกขั้นตอนตั้งแต่การจักตอกการสานอะไรพวกเนี้ยค่ะพอเป็นอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยระยะเวลาในการทํามันก็เลยนานถ้ามันปล่อยเป็นอย่างเงี้ยภูมิปัญญานี้จะหายรวมถึงภูมิปัญญาอื่นด้านอื่นๆด้วยนะเพราะว่าเราเริ่มจากจักสานก็จริงแต่เราต่อยอดเป็นผ้าเป็นแบบอะไรที่มันเป็นคือเราอยู่ในพื้นที่เรารู้ว่าที่ไหนมีอะไรเราก็เอาจับมาอยู่ในเพจหมดเลยพอแล้วเสร็จก็ทุกอย่างก็คือพบปัญหาเดียวกันคือตันกำลังการผลิตก็มันก็เลยเป็นจุดที่มาของการเริ่มต้นที่ทำด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงขายประสบการณ์ให้เขามาลงเวิร์กช็อปมาแล้วก็มาดื่มด่ำกับธรรมชาติของที่นี่ค่ะ
0: แล้วผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนเราวันนี้มีอะไรบ้างคะที่เอามาโชว์
1: โอ้มีเอางานจักสานเริ่มต้นก่อนเนาะเพราะเขาเกิดจากงานจักสานเนี่ยหมวกใบนี้เลยค่ะเนี่ยอันนี้ถ้าตอนขายหน้าร้านถ้าตั้งริมถนนอย่างเงี้ยแล้วนักท่องเที่ยวมาเนี่ยอาทิตย์หนึ่ง10 ใบไปแน่นอนเลยแต่ตอนนี้เราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นก็เลยบอกกลัวให้แม่ไปทํางานอื่นบ้าง
0: อันนี้เขาผลิตมาจากอะไรคะ
1: เป็นไม้ไผ่ค่ะไม้ไผ่แล้วตรงนี้เป็นเส้นพลาสติกที่แต่งสีให้มันแบบว่าเห็นที่มีสีสันมากขึ้นอะไรพวกเนี้ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นที่เวลาน้ําฝนจะตกลงมาจะไม่หยดอ่ะค่ะประมาณนั้น
0: ก็คือเขาก็จะลงมาตามองศาของเขาเลย
1: ใช่
0: ๆค่ะเราก็จะไม่เปียกแน่นอน
1: ไปยุกมาค
0: ่ะ
1: แล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นต่อจากนี้เสร็จก็จะเป็นเรื่องของผ้าอีโคปริ้นแล้วก็มีกระเป๋าสานเส้นพลาสติกแล้วก็งานจักสานเสร็จก็จะเป็นเรือสำเภาจำลองที่เป็นแปรรูปจากผลิตภัณฑ์จากไม้แล้วก็ตรงนี้ล่าสุดเนี่ยเขาก็ออกมาเป็นที่เปิดขวดแล้วเราก็มีผ้าทอผ้าพรมเช็ดเท้าค่ะไม่ใช่พรมเช็ดเท้ามันเป็นพรมทอมือค่ะที่มันเป็นลายยกดอกตัวนี้เอาไว้เวลาไปนั่งสมาธิหรือว่าอะไรพวกเนี้ยค่ะหรือว่าถวายวัด
0: ก็สามารถปูได้เลยไม่ปวดขาแน่นอนนะคะ
1: ใช่
0: แล้วอย่างอันนี้คือเป็นพัดที่มาจากการจักสานใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะเห็นว่าสไตล์เขามีการเปลี่ยนแปลงเข้ากับยุคสมัยมากขึ้น
1: อันนี้วิปกติจะส่งขายร้านที่จตุจักรหรือว่าปางช้างที่เชียงใหม่ค่ะแต่ยังไม่สามารถรับได้ในจํานวนเยอะด้วยกําลังผลิตยังน้อยอยู่แล้วก็อันอีกอันนึงที่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นเนี้ยค่ะอันนี้เป็นนาฬิกากระด้งกระด้งปกติอย่างนี้คนไม่ค่อยได้ใช้ละเป็นนาฬิกากระด้งแล้วก็เอามาเพ้นโดยที่คือเรามองว่าในเมื่อคนรุ่นใหม่เนี่ยสารจากสารเนี่ยคือเขายังใจเขายังไม่รักก็เลยเอาเขามานั่งเพ้นกระด้ง
0: ก็เรียกว่าเอาใส่จินตนาการ
1: เราก็ทําเป็นของใช้แล้วก็มีกระด้งที่เพ้นลายอย่างเดียวโดยที่ไม่เป็นนาฬิกาก็มีค่ะต่อยอดไปแล้วก็ล่าสุดขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจไม้ฝาดอันเล็กๆทีนี้ที่ย่อมา ตัวนี้ก็จะมีเนี่ยเป็นไม้กวาดที่เอาไปกวาดแบบตามรถบางคนเอาไปติดรถเนาะแล้วก็อันเนี้ยนี่เป็นด้ามๆอย่างเงี้ยขอบอกว่าเด็กอ่ะเด็กชอบมากบางทีนี่จูงพ่อจูงแม่มาซื้
2: อ
1: เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงชอบแต่เขาอยากได
2: ้
1: พออยากได้เขาซื้อไปเขาก็ปัดไปปัดกวาดอะไรของเขาซึ่งอันเนี้ยผู้ปกครองก็ยินดีที่จะสนับสนุนลูกฟักเงินซื้อโดยที่ไม่คิดเลยค่
2: ะ
1: ก็จะมีมันจะมีประมาณนี้ค่ะแล้วก็เรายังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรที่มันเป็นโลชั่นเป็นสบู่แล้วก็โดยปกติบางครั้งก็จะมีเรื่องของอาหารเข้ามาด้วยอย่างเช่นมะม่วงกวนอาหารตามฤดูกาลมะม่วงกวนทองม้วนกล้วยฉาบกล้วยเบรกแตกอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเข้ามาเสริมบ้าง
2: ค่ะจากหลายๆกิจกรรมที่ผ่านมานี่เราอยากมีตรงไหนที่อยากจะส่งต่อให้คนรุ่นใหม่หรืออยากจะบอกอะไรเขาไหมคะ
1: ภูมิปัญญาไทยนะคะก็อยู่คู่กับคนไทยแล้วก็มันสามารถที่จะพัฒนาให้ดูไม่เชยได
2: ้ค่ะ
1: เราเพียงแต่ว่าเราต้องเปิดใจเปิดใจมองให้ลึกแล้วก็มันเป็นรากเหง้าของเราอะของคนไทยอะค่ะฝากด้วยแล้วกันแล้วก็ทุกวันนี้นี่ภูมิปัญญาไทยเนี่ยด้วยความที่งานมันเป็นงานคราฟงานแฮนด์เมดอะระยะเวลาการทำนานแล้วก็กว่าจะเก่งกว่าจะชำนาญเนี่ยต้องใช้เวลาถ้าไม่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้อีกไม่นานก็คงจะเหลือแต่ภาพถ่ายค่ะ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราต้องเรียกว่ามีการปลูกฝังกันไว้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะงานคราฟงานศิลป์หรือว่างานศิลปหัตถกรรมค่ะก็เดี๋ยวต่อไปค่ะแต่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเจาะลึกเบื้องหลังแต่ละกิจกรรมว่า

0: ตอนนี้นะคะแต่ก็อยู่กับยายสอนกับยายสนค่ะที่จะมาสอนแต่สารกระด้งนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: วันนี้นะคะแต่จะให้คุณยายช่วยแต่สอน
1: จ้า
0: สารกระด้งหน่อยค่ะ
1: จ้าจ้าได้เลย
0: ทำยังไงดีคะ
1: นะยกริมนี้3เส้น
0: ค่ะ3เส้น
1: แล้วก็มาอีก3เส้น
0: อันนี้ก็มาอีก3เส้น
1: 3เส้น
0: ก็จะเป็น3เส้นริม
1: ใช่ใช่
0: โอเค
1: แล้วก็ใส่ต่อไป
0: ใส่ต่ออย่างนี้อันนี้คือกระบวนการทำกระด้งกับนาฬิกาตอนแรกที่ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ไปใช่ไหมคะเราใช้เวลาทำนานไหมคะ
1: ก็นานอยู่นะมันหลายตอนนะเนาะเราสามีแล้วก็จะต้องมาขึ้นโค
0: โดยอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะเป็นตอกแบบน
1: ี้จ้ะเป็นตอกแบบนี้

0: ตอกนี่ทำมาจากอะไรคะ
1: ไม้ไผ่
0: ไม้ไผ่ก็คือเราจะมานั่ง
1: ลูด
0: ลูดไม้ไผ่ใช่ไหมคะ
1: เราลูกเล็กๆนี้เราก็อาศัยลูดยาวๆอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็ตัดครึ่งเอาทำไมงั้นเราอย่างนี้ลูดอย่างนี้เราก็ซอยตาย
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องลูดยาวๆอย่างนี้แล้วเราก็มาตัดครึ่ง
0: อ๋อตัดครึ่งก็จะเป็นแบบนี
1: ้
0: มาจากเส้นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วอย่างลายที่เขาขึ้นลายนี่เรา
1: ก็แล้วแต่เราจะรังลายอันนี้ลายนี่นี่นี่ลายสาม
0: ลายสาม
1: แต่ว่าต้องยกสองยกสองคมสาม
0: ค่ะ
1: มันเป็นลายเป็นลาย
0: อันนี้ลายสามจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วอันนี้ลายอะไรคะ
1: นี่ลายสามเฉยๆไม่ได้ยกดอกอันนี้ไม่ยกดอก
0: อันนี้ยกดอกอ๋อค่ะแล้ววิธีการทำแต่ละลายนี่มีเวลาเท่ากันไหมคะ
1: มันก็ใช้เวลาเท่ากันแหละแต่ว่าลวดลายมันไม่เหมือนกัน
2: คนละลาย
0: แล้วลายที่เรานิยมกันนี่คือลายไหน
1: มันก็ได้ทั้งนั้นนะเขาก็นิยมทั้งนั้นถวายเลย
0: ค่ะแล้วอันนี้คือเราก็จะถักไปจนเต็มนี่หรอคะคุณยาย
1: เนี่ยเนี่ยแล้วแต่เราจะเอาลูกขนาดไหนอันนี้เขาเอา7อันนี้เขาเอา8นิ้ว
0: อ
1: ันนี้มันอันนี้มัน10นิ้วเนี่ย
0: อ๋อก็คือต่างกันก็คือเราต้องทำอันนี้ให้ใหญ่กว่าอันนี
1: ้ใช่เขาสั่งมาลูกเล็กเราก็ต้องสานเล็ก
0: ๆค่ะแล้วอย่างอันนี้แต่ต้องทำยังไงต่อคะสามต่อจนจบสามยกสามเหรอคะ
1: จ้ะยกสามสามต้องเปลี่ยนแล้วนี่ต้องเอานี
0: ่
1: ต้องเอานี่
0: ค่ะ
1: มันก็หลายขั้นตอนนะก็จะเสร็จแต่ทว่าเลยว่า
0: จ้ะ
1: เราสานเสร็จแล้วเราก็ไปขึ้นแล้วขึ้นแล้วก็เราจะต้องไปมัดกรอบอีกนะ
0: อ๋อแล้ววันหนึ่งนี่เราสานกี่ใบคะได้สักกี่ใบ
1: ถ้าเราสานอย่างเงี้ยมันก็ได้หลายใบ
0: ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะแต่จะพาคุณผู้ชมไปดูกระบวนการอะไรต้องติดตามต่อ

0: แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่แมวแล้วก็พี่จอยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้นะคะเราจะมาสานกระเป๋ากันซึ่งต้องถามพี่แมวก่อนเลยค่ะว่าเรามาจับเรื่องของการสานกระเป๋าได้ยังไงคะ
2: เริ่มต้นเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ว่างงานไม่มีงานทำก็เลยไม่รู้จะทำอะไรไปเผอิญไปเล่นโทรศัพท์แล้วไปเจอใน YouTube เขาสอนสานกระเป๋าทำจากเส้นพลาสติกค่ะก็เลยทดลองซื้อเส้นพลาสติกมาสานดูพอสานดูก็สานเป็นได้ขายตั้งแต่ใบแรกเลยค่ะ
0: โอ้แล้วราคาใบแรกที่เราได้สานเพื่อทำเป็นอาชีพของเราเนี่ยพี่แมวยังจำราคาได้อยู่ไหมคะตอนน
2: ั้
0: น
2: ใบละ150 บาทค่ะ
0: โอ้ต้นทุนเท่าไหร่คะ
2: ต้นทุน30 บาทค่ะ
0: นั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาจับอาชีพนี้เป็นหลักเลยใช่ไหมคะแล้วเราได้มีการเขาเรียกว่าทำมาเรื่อยๆตลอดเนี่ยเราสานต่อตรงนั้นยังไงคะ
2: อย่างนั้นก็สานมาตลอดเลยแล้วก็พัฒนางานมาเรื่อยๆเลยค่ะจากแบบง่ายๆก็ยากขึ้นยากขึ้นเลยค่ะ
0: ค่ะเรามีขั้นตอนกระเป๋าสานเนี่ยค่ะมีขั้นตอนอะไรบ้างคะ
2: ก็มีขั้นตอนมันไม่ได้มีขั้นตอนอะไรค่ะมีเส้นซื้อเส้นพลาสติกมาก็เอามากะขนาดว่าจะเอาใบเล็กใบใหญ่ก็ตัดเส้นนะคะ
0: แล้วอย่างแต่ละใบค่ะขนาดใหญ่ขนาดเล็กเรามีเวลาต่างกันไหมคะในการทำ
2: มี
0: ใบใหญ่จะใช้เวลานานไหมคะ
2: ใช้เวลา
0: ประมาณกี่วันคะ
2: วันนึงทำประมาณ5 ใบค่ะ
0: โอ้แปลว่าถ้าสมมติว่าออเดอร์เข้าเยอะๆนี่เราต้องใช้กลุ่มเราเป็นหลักเลยไหมคะหรือว่าเราต้องจ้างคนอื่นมาเพิ่ม
2: ก็มีทำด้วยกัน2 คนนี้เป็นหลักเลยถ้าสั่งเยอะๆก็จะมีคนนอกด้วย
0: ค่ะแล้ววิธีการขั้นตอนไหนที่มันละเอียดมากๆไหมคะของการสานกระเป๋าม
2: ียากมากเลยก็คืองานใส่ผ้าค่ะ
0: งานใส่ผ้า
2: การใส่หูกระเป๋านี่งานยากมากเลย
0: หรอคะอย่างนี้ก็คือราคาเขาจะต่างกับกระเป๋าสานธรรมดาไหมคะ
2: อันนี้ราคาอันนี้เป็นงานยกลายค่ะอันนี้เป็นงานลายธรรมดาแบบนู้นยากสุดเลยค่ะที่ใส่ผ้า
0: ก็อาจจะมีราคาที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แพงมากแล้วอย่างเงี้ยค่ะเรามีการพัฒนาสินค้าของเราให้เข้ากับยุคสมัยหรือว่าเด็กวัยรุ่นที่เขากําลังเริ่มที่จะสนใจยังไงบ้าง
2: พัฒนาค่ะแล้วก็มีการสอนด้วย
0: มีการสอนด้วยใช่มั้ยคะ
2: มีค่ะแมวสอนผู้สูงอายุของอบต.แล้วก็สอนที่โรงเรียนของรามวิทยาแล้วก็สอนที่วัดป่า
0: ตรงนี้ก็คือเขาก็สามารถมาหาความรู้ได้เราก็ไปสอนเขาให้เขาเหมือนเกิด

0: และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ลักษ์แล้วก็พี่แจงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ซึ่งทั้งสองนะคะก็เป็นผู้ที่ผลิตผ้าอีโคปรินท์ค่ะอย่างแรกเลยแต่อยากถามว่าเราเริ่มต้นการทำผ้าอีโคปรินท์ได้ยังไงคะ
1: ก็เริ่มจากกลุ่มของพี่แจงนะคะคือที่บ้านเนี่ยทับผ้าย้อมสีธรรมชาติอยู่แล้วนะคะก็เป็นภูมิปัญญาส่งต่อจากรุ่นแม่มาพี่แจงก็เรียนรู้ต่อจากแม่อีกทีนึงที่กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาตินะคะเริ่มต้นก็จะมีเป็นผ้าขาวม้านะคะผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นหรือผ้าถุงแล้วก็เป็นพวกผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่แบบนี้ค่ะก็ลวดลายก็จะเป็นลายทางลายขวางสำหรับสีกันไปนะคะแล้วก็ต่อมาก็เริ่มแปรรูปเป็นเสื้อบ้างเป็นกระเป๋าบ้างเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็คือเป็นการเปลี่ยนเข้ากับยุคสมัยกับทรัพยากรที่เรามีอยู่ในตอนนี้ใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ค่ะอะไรคือแรงบันดาลใจในการที่ให้เราเนี่ยเลือกทำงานประเภทนี้คะ
1: แรงบันดาลใจก็คือเราเสียดายความรู้ที่ได้รับภูมิปัญญาส่งต่อมานะคะเรื่องสีธรรมชาติคือเราเรียนรู้แล้วว่าใบไม้แต่ละใบอ่ะมันให้สีอะไรบ้างต้นไหนที่ย้อมได
0: ้ค
1: ่ะแล้วก็แล้วก็เมื่อสักประมาณ 5-6 ปีที่แล้วอ่ะค่ะเทคนิคการพิมพ์ผ้าลายใบไม้อ่ะเริ่มบูมเข้ามาในประเทศไทย
0: เราก็เลยไปจับจุดตรงนั้นเพื่อมาพัฒนางานของเราใช่มั้ยคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วเราทําไมถึงสนใจในการนําวัสดุธรรมชาติแต่ละอย่างเนี่ยมาลงกับผืนผ้าคะ
1: เพราะว่าใบไม้แต่ละใบอ่ะค่ะเขามีเอกลักษณ์แล้วมีสีแตกต่างกันนะคะเท่ากับว่างานที่เราทำผลิตออกมาเนี่ยมันจะมีแค่ชิ้นเดียวในโลกใช่ค่ะ
0: ก็อย่างเสื้อที่เราเห็นหรือกระเป๋านะคะก็เป็นการที่ว่ามี1ชิ้นในโลก
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะขอดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเรามีการเพ้นอะไรลงไปบ้าง
1: อย่าง
0: อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะคะ
1: ใช่ค่ะกระเป๋าก็เราก็จะใช้อย่างเช่นพื้นที่ป่าชุมชนตำบลคลองน้ำไหลเนี่ยค่ะอำเภอคลองลานเนี่ยจะมีต้นสักทองที่ให้สีค่อนข้างสวยค
0: ่
1: ะออกสีชมพูถึงสีม่วงเนี่ยค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นใบของอะไรคะ
1: ใบสักค
0: ่
1: ะ
0: ใบสักก็คือเขาจะใบใหญ่แบบนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วแต่ต้นด้วยค่ะว
0: ่
1: าบางต้นเขาก็ผลิตใบอ่อนที่ใหญ่เท่ากระดงก็
0: ม
1: ีค่ะแล้วแต่เราไปเลือกใช้ค่ะ
0: แล้วส่วนใหญ่เราจะใช้ใบอะไรบ้างคะในการมาทำงานตรงนี
1: ้ใบไม้ถ้าเราต้องการเน้นสีนะคะเน้นสีของใบเลยก็จะเป็นใบสักใบเพกาตะขบเนี่ยค่ะใบไม้ง่ายๆที่หาได้ตามชุมชนตามข้างบ้านของเราเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วเราอยากให้ผู้บริโภคนะคะเข้าใจว่าผ้าอีโคปรินท์มีอะไรมากกว่าที่เราคิดยังไงบ้างคะอยากจะถ่ายทอดให้ผู้ชมได้ยังไงบ้าง
1: อย่างแรกเลยคือกระบวนการทำนะคะก็อย่างที่เห็นก็คือเดี๋ยวจะไปอธิบายขั้นตอนการทำอีกทีนึงคือมันค่อนข้างใช้ระยะเวลาบางครั้งผู้บริโภคอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมกระเป๋ามันแพงทำไมเสื้อมันแพงเพราะว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันไม่ยากแต่ว่ามันใช้เวลากว่าจะเสร็จมาได้หนึ่งผืนหนึ่งชิ้นเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากฝากผู้บริโภคงานอาร์ตงานศิลปะนะคะว่าผ้าอีโคปรินท์แต่ละชิ้นที่คนทำออกมาเนี่ยค่ะคือเราตั้งใจทำจริงๆอยากส่งต่อด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเนี่ยค่ะให้กับทางผู้บริโภคได้เขาเรียกอะไรเสกหรือชื่นชมนะคะ
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะแต่จะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูว่ากระบวนการทำผ้าอีโคปรินท์มีวิธีการยังไงบ้างเดี๋ยวรอติดตามรับชมค่ะ

0: นนี้นะคะแต่ก็พาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการทำอีโคปรินต์ค่ะอยากให้พี่ๆค่ะช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเตรียมวัสดุอุปกรณ์
2: วัสดุค่ะ
0: อันนี้คือเตรียมอะไรบ้างคะ
1: อย่างแรกเลยนะคะเราเตรียมผ้าค่ะผ้าเราก็ใช้เป็นผ้าเส้นใยธรรมชาตินะคะอย่างเช่นผ้าฝ้ายผ้าใยกันชงผ้าใยสับปะรดใยกล้วยไข่นะคะหรือผ้าไหมก็ได
0: ้สามารถได้ทุกผ้าเลยที่เราอยากจะให้มาอยู่ตรงนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอันนี้เราแช่อะไรไว้ไหมคะ
1: เป็นน้ำมอร์แดนค่ะน้ำมอร์แดนก็คือจะใช้สาร2ตัวนะคะต้มน้ำก็จะมีเบกกิ้งโซดาค่ะ
0: ค่ะ
1: เบกกิ้งโซดาแล้วก็สารส้มนะคะเอามาตำให้ละเอียด
0: อ๋อก็คือผสมกันกับน้ำเปล่าแล้วก็แช่ไว้เราจะแช่ไว้กี่นาทีคะ
1: 2ชั่วโมงค่ะโดยที่อัตราส่วนที่ใช้ผ้า3ขีดนะคะก็ใช้เบกกิ้งโซดา3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็สารส้มอีก3ช้อนโต๊ะค่ะต่อน้ำ10ลิตร
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แช่ไว้ได้ผ้าแบบนี้มาแล้วเราทำไงต่อคะ
1: ค่ะก็จะมีอุปกรณ์นะคะก็คือจะมีใบไม้นะคะมีฟิล์มยืดค่ะแล้วก็ท่อสายยางนะคะหรือจะเป็นกิ่งไม้หรืออะไรก็ได้ค่ะนะคะเชือกแล้วก็ถุงพลาสติกนะคะ
0: อันนี้คือกระบวนการเราต้องดึงผ้าให้ตึงๆนะคะ
1: ใช่ค่ะก่อนเริ่มทำนะคะบิดผ้าให้หมาด
0: ค่ะ
1: บิดให้แห้งๆหน่อยนะคะแล้วก็ใบไม้ค่ะเราก็เตรียมไว้แล้วก็เราก็จินตนาการเราเลยค่ะว่าเราอยากจะวางแบบไหน
0: แล้วอย่างใบไม้ที่เราเลือกมาค่ะแต่ละสีให้สีต่างกันใช่ไหมคะ
1: ให้สีต่างกันค่ะ
0: อันนี้ให้สีเป็นสีอะไร
1: อย่างใบสักนี่ก็จะเป็นสีชมพูถึงม่วงค่ะม่วงแดงม่วงค่ะแล้วก็ใบสักก็จะต่างกันสองมีสองสายพันธุ์นะคะในเขตพื้นที่อำเภอคลองลานก็จะมีใบสักทองนะคะสังเกตใบสักทองสีถ้าเป็นใบอ่อนก็จะออกม่วงแดงแบบนี้นะคะปนเขียวนะคะแต่ถ้าเป็นสักขี้ควายก็จะเหลืองๆนะคะจับใบดูก็จะเป็นใบหนาๆสักๆนะคะ
0: พอจับได้ไหมคะอ๋อ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ใบเขาจะบางๆก็ถ้าเป็นสักขี้ควายมันก็จะออกเป็นสีเหลืองทองออกถึงสีน้ำตาลเนี่ยค่ะ
0: ค่ะแล้วมีใบอะไรอีกไหมคะ
1: มีใบดอกแก้วนะคะให้สีเหลืองค่ะแล้วก็ใบตะขบเนี่ยค่ะใบตะขบแล้วก็ใบดอกปีบนะคะเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช้ได้เหมือนกันได้สีเหลืองค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวแต่ดูลายก่อนว่าแต่อยากได้เป็นสีอะไรอยากได้สีประมาณนี้ค่ะ
1: อยากได้สีประมาณนี
3: ้หนูวางเลย
0: ต้องใช้ใบอะไรคะ
1: ใช้ใบสักค่ะ
0: ใบสักนะคะ
1: ก็ถ้าจะให้ได้สีเหลืองปนก็ต้องเลือกใบที่ปนเขียวแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: มันถึงจะได้สีเหลือง
0: ค่ะอันนี้ก็คือหนูสามารถวางได้เลย
1: ค่ะได้ตามจินตนา

0: ักครู่นะคะแล้วก็มีการวางใบไม้ลงบนผ้าเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทำอะไรคะ
1: ก็เราจะม้วนผ้าค่ะแล้วก็จะเอาไปนึ่งนะคะผ่านกระบวนการความร้อนเพื่อรีดสีของใบไม้ให้ติดผ้า
0: ค่ะอันนี้ก็คือเราต้องพับก่อนแล้วค่อยม้วนใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เรามีอุปกรณ์อะไรในการม้วนไหมคะ
1: อุปกรณ์นะคะก็จะเป็นท่อแบบนี้นะคะหรือว่าหาเป็นกิ่งไม้หรืออะไรก็ได้ค่ะที่มาเป็นแกนสำหรับยึดเขาค่ะที่เหตุที่ใช้ท่อใส่ยางเนื่องจากว่าบางทีภาชนะเรามันเป็นทรงกลมเราจะได้ขดม้วนผ้าได้ใช
0: ่แต่ว่าถ้าเราใช้เป็นไม้เนี่ยก็จะมีความยากในการจัดเขาลงหม้อใช่ไหมคะ
1: อาจจะต้องหาภาชนะใบใหญ่นิดนึง
0: ค่ะอันนี้ก็คือทำการม้วน
1: เสร็จแล้วเอาถุงพลาสติกคลุมค่ะ
0: ค่ะ

0: หลังจากที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะคะรูปลักษณ์เขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเราจะเห็นได้ว่ามีสีซึมออกมาแล้วนะคะแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อคะพี่
1: แกะหนูได้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะ

0: การเข้ามาทำเวิร์กช็อปหรือว่าการสั่งซื้อสินค้าหน่อยค่ะ
1: ถ้าจะมาทำเวิร์กช็อปติดต่อมาทำเวิร์กช็อปให้ติดต่อมาที่เพจกาดชุมชนปางกวายถ้าวอล์กอินมาอยากมาสนับสนุนสินค้าให้มาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ที่ปั๊มปตท.คลองน้ำไหลแต่ถ้าอยากสั่งสินค้าออนไลน์ให้เข้าไปที่เพจปางกวายจักสานค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ

มชนปางควายไม่ได้เป็นเพียงแค่ตลาดชุมชนแต่ยังเป็นพื้นที่ที่รวบรวมภูมิปัญญาวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ของคนในท้องถิ่นเอาไว้ได้อย่างงดงามจากวัสดุธรรมชาติสู่ผลงานแฟชั่นร่วมสมัยที่สะท้อนอัตลักษณ์และคุณค่าของชุมชนได้อย่างน่าประทับใจสำหรับวันนี้แต่และทีมงานรายการเมืองไทยดีๆต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวดีๆจากทั่วเมืองไทยที่เราจะนำมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้รับชม

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อ NBD ภาคเหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น

เหนือช่อง11ซึ่งรายการนี้ค่ะทาง NBT ภาคเหนือช่อง11ของเรามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะคุณผู้ชมคะรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราในวันนี้ค่ะมาในชื่อตอนที่ว่าบทเพลงลีลาดสนุกสนุกแค่ชื่อเพลงคุณผู้ชมเตรียมโยกเตรียมขยับกันหน้าทีวีได้เลยค่ะเพราะว่าบทเพลงที่เราจะมานำฝากคุณผู้ชมในวันนี้รับรองได้เลยว่าน่าสนุกและก็น่าเต้นตามอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกค่ะเราจะฝากคุณผู้ชมกัน2บทเพลงค่ะกับบทเพลงเพลินเพลงแมมโบโดยคุณดาริกานิ่มพิจารณ์ขับร้องร่วมกับศิลปินชายจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและบทเพลงเพ้นโฉมโดยคุณปุญญวัฒน์ไวยสาวงศ์จะมีความสนุกขนาดไหนไปรับชมกันค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับบทเพลงในช่วงแรกที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมทั้งไพเราะทั้งสนุกทั้งฟังเพลินสมกับเป็นรายการแว่วหวานตำนานเพลงจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะช่วงต่อไปค่ะเราก็ยังมีอีก3บทเพลงมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็รับรองเช่นเดียวกันว่าต้องสนุกอย่างแน่นอนค่ะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรับชมอีก3บทเพลงค่ะกับบทเพลงแสนงอนโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์และบทเพลงแซมบ้าพารักเพลงนี้ค่ะรวมทั้งศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เลยค่ะและบทเพลงทะเลบ้าเพลงนี้สนุกสนานไม่แพ้กันค่ะขับร้องโดยคุณธนพลศรีรัตน์จะมีความสนุกสนานน่าเต้นตามน่าโยกขนาดไหนไปรับชมกันค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับ3บทเพลงที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมมีบทเพลงไหนเป็นบทเพลงในดวงใจของคุณผู้ชมบ้างคะหรือบทเพลงไหนที่คุณผู้ชมเนี่ยได้ยินทีไรจะต้องมีการขยับร่างกายเกิดขึ้นส่วนตัวดิฉันให้เพลงทะเลบ้าค่ะคุณผู้ชมบ้าสมชื่อจริงๆมีความไพเราะแล้วก็มีความสนุกน่าโยกตามากเลยค่ะแต่น่าเสียดายคุณผู้ชมบทเพลงลีลาสนุกสนุกกับรายการแววหวานตำนานเพลงของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่เราก็ยังจะมีฝากคุณผู้ชมทิ้งท้ายอีก2บทเพลงค่ะซึ่ง2บทเพลงนี้ค่ะจะมีความแขกมีความภารตะกลิ่นอายของดนตรีแนวภารตะมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่ง2บทเพลงนั้นคือบทเพลงแขกครวญค่ะขับร้องโดยคุณเสถียรพงษ์กลั่นแตงและบทเพลงมนนางรำบทเพลงนี้ค่ะจะมีท่าเต้นสนุกสนุกให้คุณผู้ชมลองไปเต้นตามด้วยค่ะบทเพลงมนนางรำค่ะขับร้องโดยคุณเจษดาพลอยมอนร่วมกับศิลปินหญิงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์จะมีความไพเราะขนาดไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมไปรับชมกันในช่วงสุดท้ายค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์และรายการแววหวานตำนานเพลงขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้ากับ NBT ภาคเหนือช่อง 11สวัสดีค่ะ

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: น้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการสอดรู้นะครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดตากที่เขื่อนภูมิพลนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้พาทุกคนเนี่ยมาท่องเที่ยวนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกเบื้องลึกเบื้องหลังของไฟฟ้านั่นเองนะฮะการผลิตกระแสไฟฟ้าครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนภูมิพลที่นี่เขามีความสำคัญอย่างไรนะฮะต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วประเทศไทยด้วยรายการจะน่าสนใจขนาดไหนคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เข้าไปในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนภูมิพลกันก่อนเลยครับ

0: ุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราเดินทางมาที่เขื่อนภูมิพลตอนนี้ผมนะฮะมูฟมาอยู่ในจุดที่เป็นจุดสำคัญเลยแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราจะมาสอดรู้กันในวันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือแหล่งผลิตไฟฟ้าของเขื่อนภูมิพลนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะฮะกับผู้ที่จะให้ข้อมูลกับเราคุณสุทธิพงศ์ครับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล2นะครับซึ่งตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ผู้ช่วยครับตอนนี้ห้องนี้เนี่ยถือว่าเป็นห้องที่เราปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า
1: ใช่ครับ
0: นะฮะวงนี้คืออะไรครับผมตั้งแต่ที่เดินมา
1: ครับวงนี้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับที่เราใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ส่งเข้าระบบพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด
0: ครับผม
1: นี่ทั้งมีทั้งหมด8เครื่องนะครับ
0: 8เครื่องคุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่เราจะไปแตะในเรื่องของไฟฟ้านะฮะวันนี้เรามาที่เขื่อนภูมิพลเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันก่อนเขื่อนภูมิพลครับผมเป็นเขื่อนประเภทไหนแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับผู้ช่วยครับ
1: ครับสำหรับเขื่อนภูมิพลนะครับเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับและเป็นเขื่อนแรกของประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งพื้นที่ของเขื่อนภูมิพลเนี่ยในบริเวณอ่างเก็บน้ำเนี่ยมีประมาณ 22,000 ไร่นะครับแล้วก็ในบริเวณเขื่อนภูมิพลเองก็มีพื้นที่ประมาณ 18,000 ไร่นะคร
0: ับ
1: ที่อยู่ในความดูแลของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนภูมิพลทั้งหมดนะครับซึ่งตัวเขื่อนเองเนี่ยนะครับภายในเขื่อนเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็มีไว้สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับก็มีบ้านพักรับรองมีร้านอาหารนะครับแล้วมีร้านกาแฟคุณสายชนนะครับรวมถึงสนามกอล์ฟนะครับไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปนะคร
0: ับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเห็นว่ามันก็มีหลากหลายกิจกรรม
1: ครับ
0: นะฮะมีกิจกรรมอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างถ้าสมมติว่าใครเดินทางมาที่นี่ละ
1: ของเรามีสถานที่น่าสนใจหลายจุดนะครับเช่นบริเวณสันเขื่อน
0: สว
1: นวิพลแล้วก็บริเวณสวนน้ำพระไทยนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนไทยนะครับซึ่งเราสร้างสำหรับเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9นะครับรวมถึงบริเวณศูนย์โคกหนองนานะครับซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปนะคร
0: ับ
1: รวมถึงเขื่อนแม่ปิ่นตอนล่างนะครับที่เราเก็บสร้างไว้สำหรับเก็บน้ำเพื่อใช้ในการปั๊มน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนเขื่อนบนนะครับซึ่งบริเวณเขื่อนล่างเองก็เป็นจุดท่องเที่ยวสามารถตั้งเต็นท์ได้นะครับแล้วเรามีบริการให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปด้วยครับ
0: ครับผมผู้ช่วยครับเราเห็นเลยว่าปริมาณน้ำในพื้นที่ของเขื่อนภูมิพลเองเนี่ยถือว่าใหญ่
1: ใช่ครับ
0: น้ำตรงนี้ที่เรากักเก็บไว้เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์อยู่ในพื้นที่ไหนบ้างครับผู้ช่วย
1: ผู้ที่ได้ประโยชน์จากน้ำจากเขื่อนภูมิพลก
0: ็
1: คือน้ำจากเขื่อนภูมิพลจะระบายให้กับพื้นที่จังหวัดตราดกำแพงเพชรนะครับอุทัยธานีชัยนาทนะครับรวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมดจนถึงตลอดถึงกรุงเทพมหานครครับ
0: ครับผมนะฮะแต่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาดูเบื้องลึกเบื้องหลังของการผลิตไฟฟ้าที่นี่เองเนี่ยกระแสไฟฟ้าที่เราผลิตได้ใครได้ประโยชน์บ้างครับ
1: สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือประชาชนทั้งประเทศเลย
0: ทั่วประเทศเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าเวลาเราหลังจากที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะจ่ายพลังงานเนี่ยขึ้นกับระบบส่งไฟฟ้าซึ่งจะจ่ายไปทั่วประเทศเลยครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับไฟฟ้าที่นี่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดที่ผู้ได้รับประโยชน์ครอบคลุมเลยนะฮะเราผลิตไฟฟ้าในรูปแบบไหนบ้างครับ
1: พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับมีหลายรูปแบบนะครับของที่นี่จะเป็นผลิตด้วยพลังงานน้ำ
0: ครับผม
1: ซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะมีการผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ
0: ครับผม
1: ซึ่งพลังงานอื่นๆของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยก็มีพลังงานจากลิกไนท์นะครับพลังงานฟอสซิลนะครับ แล้วก็พลังงานจากแก๊สหรือ LNG นะครับซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ
0: ผู้ช่วยครับอาจจะต้องทำให้คุณผู้ชมเองเนี่ยอาจจะสงสัยเหมือนผมคืออยากรู้กลไกของการทำยังไงให้น้ำที่อยู่ในเขื่อนเนี่ยมันเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ล่ะครับ
1: ครับจริงๆแล้วมันเป็นหลักการปกตินะครับที่เขาดีไซน์กันไว้ก็คือพลังงานศักย์นะครับพลังงานศักย์ก็คือพลังงานน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับ เมื่อปล่อยผ่านท่อมาก็จะกลายเป็นพลังงานจลนะครับเมื่อเป็นพลังงานจลเนี่ยมาสั่งหมุนกังหันน้ำก็กลายเป็นพลังงานกล
0: ครับ
1: แล้วก็พอกังหันหมุนนะครับก็จะเกิดการหมุนแล้วก็ตัดกับสนามแม่เหล็กนะครับปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าส
0: ่
1: งใจให้กับระบบไฟฟ้าต่อไปครับ
0: แล้วในเรื่องของไฟฟ้าที่เราผลิตเนี่ยอันนี้ถามผู้ช่วยว่าต้องผลิตทุกวันหรือว่าเรามีการหยุดการผลิตหรือเปล่าฮะ
1: อย่างแบบถ้าเป็นระบบไฟฟ้าทั้งประเทศเนี่ยเราไม่มีวันหยุด
0: ไม่มีวันหยุดเลย
1: เพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยผลิตแล้วต้องใช้เลย
0: ครับผม
1: เก็บไว้ไม่ได้
0: ครับ
1: นะครับยกเว้นจะเก็บไว้ในรูปแบบของแบตเตอรี่แต่ว่าก็เป็นปริมาณที่น้อยมาก
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าผลิตจริงๆแล้วผลิตแล้วต้องใช้เลยแต่ว่าการผลิตเนี่ยเราจะผลิตจากแหล่งต่างๆจากโรงไฟฟ้าต่างๆของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งประเทศเลยนะครับซึ่งของเขื่อนภูมิพลเองเนี่ยหรือพลังน้ำเองเนี่ยก็จะใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงที่เป็นพีคโหลดนะครับเพื่อบาลานซ์ไม่ให้การเปลี่ยนแปลงของระบบไฟฟ้าเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดนะครับ
0: ตั้งแต่เขามาครับผู้ช่วยเราจะเห็นเลยว่าพี่ๆบุคลากรที่นี่เจ้าหน้าที่ที่นี่เยอะมาก
1: ครับ
0: นะฮะเรามีบุคลากรพี่ๆเจ้าหน้าที่พนักงานกี่คนนะฮะเพราะว่าเห็นว่าทำงานกันอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ทั้งเขื่อนเนี่ยมีอยู่200กว่าคนนะครับแต่ที่ปฏิบัติงานที่นี่เนี่ยตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมีอยู่40คน
0: ครับ
1: ที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงก็จะหมุนเวียนการทำงาน4กะ
0: ครับ
1: มีกะเช้ากะบ่ายกะดึกแล้วก็มีกะออฟอีก1กะ
0: หมุนเวียนกันไปใน40คนนี้
1: ครับ24ชั่วโมง
0: โอ้24ชั่วโมงคุณผู้ชมครับก็คือการผลิตไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดมากๆเลยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาตผู้ช่วยนะครับเข้าไปดูในเรื่องของห้องปฏิบัติการเบื้องหลังของการที่เรามีไฟฟ้าสว่างสวยใช้เนี่ยคุณผู้ชมมันมีรายละเอียดอะไรบ้าง
1: ครับ
0: น้องผู้ช่วยเนาะเดี๋ยวเรานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ห้องปฏิบัติการกันเลยครับ

0: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่ห้องควบคุมโรงไฟฟ้านะครับและแน่นอนว่าวันนี้ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลและพาผมเข้าไปทัวร์ด้านในผมอยู่กับหนุ่มหล่อเลยนะครับพี่ก่องนั่นเองสวัสดีครับพี่ดูแลยังไงอะไรยังไงแล้วก็เป็นตำแหน่งอะไรครับ
1: ครับก็ที่ห้องควบคุมการในเครื่องโรงไฟฟ้าส่วนภูมิพล
0: ครับ
1: จะมีพนักงานประจำอยู่ตลอด24ชั่วโมงครับแบ่งเป็น3กะก็คือกะดึกกะเช้าและกะบ่ายกะละ8ชั่วโมงนะครับ
0: อย่างของพี่อยู่กะอะไรครับ
1: ตอนนี้อยู่กะเช้าครับ
0: กะเช้าแต่ว่าก็จะมีการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไป
1: ใช่ครับ
0: นะครับเห็นว่าที่นี่เนี่ยเขาทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเลยพ
1: ี่
0: ก่องคือเขาดูรายละเอียดเรื่องอะไรบ้างครับ
1: หน้าที่หลักของเราคือการระบายน้ำตามแผนการชลประทานนะครับแล้วก็พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นผลพลอยได้จากการระบายน้ำ
0: ครับ
1: ครับก็คือมีหลักๆสองหน้าที่คือระบายน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้า
0: คือการที่เราจะมาทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแบบนี้ได้อะเราจะต้องเรียนมาจบมาในเอกอะไรครับ
1: ก็จะเป็นด้านเครื่องกลกับด้านไฟฟ้าครับ
0: โอ้ที่นี่เนี่ยห้องนี้มีความสำคัญยังไงครับ
1: ครับก็ห้องนี้ก็จะมีหน้าที่ในการระบายน้ำเป็นหลักนะครับ
0: อ๋อเป็นหลักเลย
1: ใช่ครับจากคอมพิวเตอร์ที่เห็นก็จะเป็นในส่วนของการเล่นเครื่องเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะ
0: ครับ

0: เดี๋ยวตอนนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปด้านในกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยโอ้โหเขามีแบบระบบปฏิบัติการที่ค่อนข้างเยอะเลยขออนุญาตนะครับพี่ขออนุญาตใช้เสียงนะครับขออนุญาตนะฮะอ่ะพี่กองคือตรงนี้เนี่ยพี่อยู่กันยังไงเอางี้ดีกว่า
1: ก็อยู่อาจจะอยู่นี่กันกะละ8คนนะครับ
0: กะละ8คน
1: สมมติแบ่งที่แบ่งเป็น3กะที่บอกกะเด็กก็อยู่ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนจนถึง7โมงเช้า
0: ครับผม
1: กะเช้าก็อยู่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับกะบ่ายก็4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีพักกะอีก1กะครับผม
0: การปล่อยน้ำเนี่ยเขาปล่อยตลอด24ชั่วโมงไหมครับหรือว่าเขาจะมีแบบระยะเวลาที่เขาระบุมาให้เรา
1: เราได้รับแผนจากกรมชลประทานมาแล้วในรูปแบบเป็นกี่ว่าวันละล้านลูกบาศก์เมตรแล้วเราบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการใช้น้ำด้านไทยน้ำ
0: ครับผม
1: เพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีเวลาที่สูบน้ำเพื่อไปใช้อุปโภคบริโภคหรือว่าทำการเกษตรไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ปัจจุบันเราจะเริ่มระบายตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึงประมาณเกือบเที่ยงคืนครับผม
0: คุณผู้ชมนะอาจจะเห็นเหมือนผมคือแต่ละหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเป็นหน้าจอที่มีข้อมูลไม่เหมือนกันเลยคือแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเรามาดูพี่ๆ3คนนี้กันสักนิดนึง
1: ครับผม
0: คือพี่3คนนี้เขาดูเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวให้พี่กล่องแบบเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงฮะ
1: ได้ครับก็จะมีคอมพิวเตอร์ด้านนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้ควบคุมโรงไฟฟ้าในสังกัดของโทรวิพลผ่านระบบรีโมทคอนโทรลนะครับ ก็จะมีอย่างเห็นอันนี้เป็นโรงไฟฟ้าขีดข้อม้าที่จังหวัดลำปางครับโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งานสมบูรณ์ชนที่จังหวัดเชียงใหม
0: ่ครับ
1: แล้วก็โรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนเจ้าพยาที่จังหวัดชัยนาท
0: ครับผม
1: สามารถสั่งเล่นเครื่องหยุดเครื่องได้จากระบบรีโมทคอนโทรลจากที่นี่ได้เลย
0: อ๋อเราควบคุมที่นี่เลย
1: ใช่ครับคอมพิวเตอร์ตัวนี้เลยครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่ๆก็คือกำลังดูข้อมูลกันอยู่ คือเช็คข้อมูลในเรื่องของความผิดปกติไม่ปกติอะไรยังไงคือจะได้แบบมีการแบบสั่งการได
1: ้
0: นะครับมีตรงอื่นอีกคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูตรงฝั่งนี้บ้างละกัน
1: ในส่วนด้านนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่จะควบคุมของเขื่อนภูมิพลครับ
0: จะมีในเรื่องของปริมาณน้ำคุณผู้ชมครับ
1: ข้อมูลใช่ครับ
0: ก็จะบอกหมดเลยนะครับว่าที่นี่มีอะไรระดับน้ำเหนือเขื่อน24นาฬิกา
1: ใช่ครับ
0: เท่าไรโอ้โหรายละเอียดค่อนข้างเยอะอย่างนี้คือเราอ่านข้อมูลแบบนี้กันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: เพราะเราต้องติดตามสถานการณ์น้ำทุกวันครับ
0: นี่เลยนะครับเขาก็จะมีข้อมูลแบบแต่ละจุดแต่ละโซนมีตรงไหนที่น่าสนใจไหมครับ
1: ถ้าในส่วนของการเดินเครื่องดิจิตอลไฟฟ้านะครับจะดูตรงนี้นะครับผมอันนี้นะครับเป็นแบบจำลองนะครับ เหมือนที่ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการได้อธิบายไปนะครับก็มีอันนี้เห็นก็จะเป็นท่อส่งน้ำนะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นด้านตัวเขื่อนที่กักเก็บน้ำนะครับน้ำจะไหลผ่านตัวท่อส่งน้ำเข้ามานะครับหมุนกังหันกังหันจะมีเพาเหล็กต่อเข้ากับเครื่องกระแสไฟฟ้า
0: ครับ
1: แล้วก็หน่วยไฟฟ้าเนี่ยจะมีส่วนนี้ที่หมุนได้ส่วนนี้จะเป็นขดลวดที่อยู่กับที
0: ่
1: ส่วนนี้จะมีการสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาสนามแม่เหล็กมันตัดขดลวดขดลวดนะครับจะเกิดการเหนี่ยวนำผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาครับผม
0: ก็คืออยู่ใต้ดินนะการทำงานนะคุณผู้ชมนี่เลยนี่คือปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนนะครับอันนี้คือสันเขื่อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มันจะส่งลงมาแบบนี้แล้วมาปั่นตรงนี
1: ้
0: นะ
1: ฮ
0: ะค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมมันจะค่อยๆหมุนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า
1: ใช่คร
0: ับ นี่คือระบบการทำงานเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับ24ชั่วโมงที่พี่ทำงานอยู่เนี่ยคือเคยเกิดกรณีฉุกเฉินอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
1: มีครับอย่างเช่นสมมติว่ามีเครื่องอย่างที่โรงไฟฟ้าแม่วะทิพย
0: ์ครับ
1: เราก็จะมีการดันเครื่องเพื่อเสริมระบบขึ้นมา
0: ครับ
1: เพื่อรักษาความต้องการไฟฟ้าให้พอดีให้เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้านะครับ
0: ก็เลยจำเป็นที่เราจะต้องอยู่กันตลอด24ชั่วโมงด้วย
1: เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงที่สุดครับผม
0: ครับผมนะฮะโอ้โหแล้วก็เห็นแบบในเรื่องของข้อมูลต่างๆนานานะคุณผู้ชมจอทุกจอเนี่ยเห็นตรงนี้คือเป็นบริเวณห้องปฏิบัติการของพวกพี่เองท
1: ั้
0: งหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้คือห้องอะไรเดี๋ยวผมขอถามเลยได้ไหมเนี่ย
1: อันนี้ถ้าจอด้านล่างจะเป็นชั้นใต้ดินของยูนิตที่8ครับ
0: ครับ
1: มีพนักงานกำลังตรวจสอบอุปกรณ์กันอยู่ครับผมจะมีเป็นกล้อง CCTV ดูแต่ละสองด้านนี้จะเป็นของเขื่อนภูมิพลเข
0: ื
1: ่อนแม่งัดเขื่อนกิ่งโคมาหัวฟ้าเจ้าพยาเราจะมีระบบรีโมทคอนโทรลที่สั่งในเครื่องแล้วก็มีกล้อง CCTV ที่คอยดูความการเคลื่อนไหวที่ปกติต่างๆ
0: แสดงว่าในทุกๆห้องปฏิบัติการของที่นี
1: ่
0: พวกพี่สามารถลงไปซ่อมแซมปรับปรุงดูแลได้ทั้งหมดเลย
1: ได้หมดเลยครับใช่ครับ
0: ไม่ใช่แค่เฉพาะกะพี่อย่างเดียวทุกกะสามารถทำได้ทำแทนหน้าที่กันได
1: ้ได้ครับหน้าที่หลักๆของเราคือการเดินเครื่องครับแต่ว่าถ้าเครื่องมีปัญหาจริงก็จะมีพนักงานบำรุงรักษาที่คอยตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมอุปกรณ
0: ์พี่ก้องครับถ้าจะให้พูดถึงในเรื่องของการปฏิบัติงาน ของคนที่ทำงานที่นี่แล้วอ่ะพูดถึงแบบงานด้านนี้คือหนักไหม
1: งานก็ค่อนข้างหนักอยู่ครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องเพราะว่าเราจะหลับนอนไม่เป็นเวลาใช่ไหมเพราะเราจะไม่ได้นอนตามเวลาปกติก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยครับอย่างเราเข้ากะดึกแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนแล้วเราก็จะไปนอนอีกทีตอนออกกะตอนเช้าไปแล้วนาฬิกาชีวิตก็จะเปลี่ยนไป
0: เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมเผื่อว่าหลายๆคนมองพี่เป็นไอดอลเลยนะฮะเผื่อจะแบบว่าอยากมาทำงานด้านสายนี้อยากจะมาอยู่ใกล้ในเรื่องของการควบคุมโรงไฟฟ้าต่างๆนานาจะต้องตั้งใจอะไรยังไงเผื่อน้องๆหนูดูอยู่
1: ครับผมที่นี่หลักๆในสายงานแท้ก็จะเป็นวิศวกรเครื่องกลวิศวกรไฟฟ้านะครับจะเป็นไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส
0: ์ครับ
1: ถ้าเป็นสายช่างก็รับเหมือนกันครับเครื่องกลไฟฟ้าเช่นกันครับเหมือนกัน
0: นะฮะก็สามารถที่จะมาเป็นอย่างพี่ได้
1: ครับก็สมัครเข้ามาทำงานกับอีแกนได้ครับผม
0: นี่เลยนะครับผู้ชมครับและนี่ก็คือห้องปฏิบัติการเนาะที่อยู่ในพื้นที่ของเขื่อนภูมิพลนะฮะปกติแล้วสถานที่ตรงนี้ไม่อนุญาตให้ใครเข้า
1: ครับ
0: แต่เราจะเห็นเลยนะว่ามีแบบตอนนี้มีน้องๆหนูๆที่สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได
1: ้
0: เนาะเพราะที่นี่เขาก็เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ก่องครับอ่ะเดี๋ยวเรานะครับจะกลับไปเจอกับผู้ช่วยนะครับไปดูในเรื่องของ security กันบ้างนะครับความปลอดภัยการวางระบบต่างๆของที่นี่จะทำได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ

0: ุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเนี่ยพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับพี่ก่องนะฮะไปดูห้องปฏิบัติการห้องควบคุมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้เห็นนะฮะว่ารายละเอียดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพี่ๆเขาก็มีการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันนะครับ24ชั่วโมงนะฮะตอนนี้เรากลับมาอยู่กับผู้ช่วยแล้วที่จริงเนี่ยผู้ช่วยเรามักจะไม่ค่อยเห็นมุมนี้นะเพราะว่าถ้าใครมาเที่ยวนะครับที่เขื่อนภูมิพลเนี่ยถ้าเราขึ้นไปที่สันเขื่อนครับคุณผู้ชมด้านล่างเขาจะเป็นท่อแบบนี้อันนี้คืออะไรครับ
1: ท่อนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นท่อส่งน้ำครับก่อนที่จะส่งเข้าเครื่องเดินไฟฟ้าเพื่อปั่นกังหัน
0: ครับผม
1: เพื่อที่ผลิตกระแสไฟฟ้าครับ
0: แสดงว่าน้ำคือจะต้องลงผ่านตรงนี้
1: ใช่ถูกต้องครับน้ำจะเก็บน้ำต้องไหลผ่านที่นี
0: ่ไหลผ่านแล้วก็จะมีกังหันซ่อนอย
1: ู่ใต้โรงไฟฟ้าครับ
0: อ๋ออยู่ใต้โรงไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมเขาก็จะทำการหมุนนี่แหละแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้า
1: ถูกต้อง
0: ให้กับพวกเราทุกคนได้ใช้กันนะฮะพูดถึงในเรื่องของการที่เราอยู่กับเขื่อนครับผู้ช่วยแน่นอนว่าในเรื่องของความปลอดภัยมันก็ค่อนข้างที่จะจำเป็น
1: ใช่ถูกต้อง
0: เราได้มีการวางระบบในเรื่องของการป้องกันตรงนี้ไว้บ้างไหมครับ
1: ครับสำหรับตัวเขื่อนเองแล้วนะครับเรามีการตรวจสอบนะครับเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์นะครับซึ่งจะมีหน่วยงานทางด้านบุรุษโยธาเนี่ยเข้าไปตรวจนะครับในตัวเขื่อนนะครับทุกสัปดาห์โดยในตัวเขื่อนเองเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ติดตั้งตรวจจับแผ่นดินไหวนะครับรวมถึงการตรวจจับการโน้มเอียงของตัวสันเขื่อนในกรณีที่น้ำขึ้นน้ำลงภายในอ่างเก็บน้ำนะครับซึ่งปัจจุบันในเขื่อนของเราเนี่ยก็มีความมั่นคงแข็งแรงดีนะครับซึ่งจากแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ทางเขื่อนเองไม่รับผลกระทบแต่อย่างใดนะครับยังมีความมั่นคงและแข็งแรงอยู่ครับ
0: ผู้ช่วยครับ
1: ครับ
0: ต้องมีการเกิดแผ่นดินไหวระดับไหนนี่ผมถามผู้ช่วยได้ไหมมันถึงจะสามารถมีผลกระทบกับเขื่อนได
1: ้ครับต้องเกิดถ้าจะให้กระทบจริงๆเนี่ยตัวเขื่อนเองดีไซน์รับแผ่นดินไหวได้ถึง 7.5 ลิตรนะครับคือต้องมากกว่า 7.5 ลิตรถึงจะทำให้ตัวเขื่อนเนี่ยเกิดความเสียหายซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวที่จุดอื่นนะครับซึ่งห่างไกลจากตัวเขื่อนเองเนี่ยแล้วก็ไม่ถึงที่ 7.5 ลิตรก็ประมาณสัก 4-5 ลิตรนะครับซึ่งการสั่นสะเทือนขนาดนั้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบมาถึงที่เขื่อนภูมิพล
0: ครับผมอย่างนี้เนี่ยเรามีการทำในเรื่องของแผนเผชิญเหตุหรือว่ามีการซักซ้อมหรือมีการวางเรื่องราวแบบนี้ไว้บ้างไหมครับ
1: ครับมีการซ้อมตลอดนะครับซึ่งเราต้องมีการทบทวนตลอดเรื่องแผนการเกิดภัยพิบัตินะครับซึ่งแผนฉุกเฉินของเราเนี่ยมีหลายแผนนะครับทั้งแผนระงับอัคคีภัยแผนต่างๆนะครับรวมถึงแผนป้องกันการเกิดแผ่นดินไหวและทำให้ตัวเขื่อนเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับซึ่งเป็นแผนของระดับประเทศเลย
0: ครับ
1: ซึ่งประธานในการฝึกซ้อมแผนเนี่ยก็จะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคร
0: ับ ปริมาณไฟฟ้าที่เราผลิตได้ครับผู้ช่วยถือว่าเป็นปริมาณที่เพียงพอต่อผู้บริโภคพี่น้องประชาชนคนไทยหรือเปล่าหรือว่าในอนาคตมันจะแบบมีการพัฒนาให้เรารู้สึกว่าเราสามารถใช้ไฟฟ้าจากคนผลิตที่เป็นคนไทยด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ผู้ช่วย
1: พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมีผลิตจากเชื้อเพลิงหลายอย่างนะครับแต่ในส่วนของพลังน้ำเนี่ยในภาพรวมของทั้งหมดเนี่ยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ 14% ประมาณ 14% นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีการเพิ่มนะครับเพิ่มกำลังการผลิตนะครับโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย
0: ์
1: นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยก็จะสร้างฟลอตติ้งโซล่าในอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมนะครับเช่นตอนนี้เราได้สร้างที่เขื่อนสิรินธรแล้วเป็นต้นแบ
0: บผู้ช่วยอยากจะฝากอะไรไปถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราในเรื่องของการช่วยกันดูแลทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน้ำทรัพยากรไฟฟ้าที่เราใช้กันทุกๆวันแบบนี้ฮะเชิญเลยครับ
1: ครับครับสำหรับพลังงานไฟฟ้ากับพลังน้ำกับน้ำนะครับก็เหมือนกันนะครับซึ่งมีจำนวนจำกัดนะครับซึ่งด้วยพลังด้วยน้ำเองเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกนะ
0: บน
1: บริเวณเหนือเขื่อนนะครับซึ่งในปีนี้เองเนี่ยปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนเนี่ยก็มีปริมาณสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนิดนึงนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าก็น้อยกว่าปีที่แล้วตั้ง 2,000 ล้านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากรณรงค์ให้ทุกท่านนะครับช่วยกันประหยัดนะครับการใช้น้ำเพื่อที่ว่าปีหน้าเนี่ยเราจะได้มีน้ำต้นทุนเหลือใช้ในปีถัดไป
0: ครับผมวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยมากๆเลยครับที
1: ่
0: พาผมเองเนี่ยได้มาทัวร์นะถ้าสมมติว่าไม่ได้มาเจอผู้ช่วยเนี่ยคงไม่ได้เข้ามาเห็นอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเองเนี่ยได้เห็นแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่หมดนะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูความสวยงามด้านบนสันเขื่อนตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเช็คอินจุดแลนด์มาร์กเลยนะครับที่ใครเนี่ยเดินทางมาที่เขื่อนภูมิพลจะต้องมาถ่ายรูปสวยๆกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่สันเขื่อนกันเลยครับ

คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นมานะครับที่สันเขื่อนตรงนี้คือจุดแลนด์มาร์คครับที่หลายๆคนจะต้องไม่พลาดเลยมาถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกกันนะครับสำหรับในช่วงนี้เองนะครับใครที่อยากเดินทางมาเที่ยวที่เขื่อนภูมิพลนะฮะทุกคนสามารถมาได้นะฮะทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการส่วนใครนะครับที่จะเข้ามาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้านะครับก็ทำหนังสือเข้ามาครับเพราะว่าเราไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับของรายการสอดรู้ที่เรานำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะครับหวังว่าเรื่องราวของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะครับที่ทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยหวงแหนทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดกันด้วยนะครับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนพดมาแผ่วภาคเหนือตอนบนบ้านเฮาบ้านเฮานะครับเนาะเพลงกำเมืองพ่องกำไทยพ่องกันแล้วแต่แต่จะได้ก็เป็นศิลปินทางภาคเหนือบ้านเฮามีฮื้อได้มาพอมากอยกันนะครับส่วนเรื่องที่ไอเอียวสุรชัยไข่อู้ไข่เล่าก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับบอกว่าจะเป็นในส่วนของเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ก็จะนำมาอู้มาจ๋าเล่าสู่กันฟังนะครับตั้งละปูนก็มีนะครับเนาะโอ้ที่ไหนแฮมล่ะตั้งเชียงใหม่ก็มีหลากหลายเรื่องนะครับไปพอดอกไม้ไปพอต้นไม้นะครับแล้วก็เชิญชวนมาแอวงานที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมาเล่าให้ได้ติดตามกันนะครับเนอส่วน NBT Review นะครับวันนี้มีของกินของว่าแบบฉบับของคนเมืองบ้านเฮานะครับวันนี้เป็นแอปหมูนะครับเน้อโอ้จอมบี้ชวนหิวนะเปิ้นแปงแอปหมูเดี๋ยวสักกำหนึ่งไอเอียวสุรชัยจะเอามาฮื้อพอฮื้อกอยในรายการนะครับแล้วก็สุภาษิตกำข้าวกำบะเก้าล้านนากับท่านอาจารย์ขวัญชัยสุรินทร์ศรีนะครับสุภาษิตตั้งแต่ป้าอุ้ยแม่หมอนมาสอนจิตสอนใจมู่เฮาเดี๋ยวต้องติดตามกันในรายการนะครับเอาเป็นว่าช่วงแรกนี้เราไปติดตามเพลงม่วนๆกันก่อนนะครับชื่อเพลงว่าจะอี้จะอั้นนะครับของน้องเตวิชนะครับเนอ

0: แต่อันเนี่ยมูเฮาเป็นคนเมืองต้องส่งเสริมศิลปินล้านนาบ้านเฮานะครับเนาะโดยเฉพาะน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยที่ช่วยกันสืบสานกำอู้กำจาภาษากำเมืองเฮาก็ต้องช่วยกันโปรโมทนะครับเนาะติดตามกันได้ครับไอเอียวสุรชัยก็จะนำเพลงม่วนๆมิวสิกวิดีโอที่น่าสนใจมาให้ได้พอได้กอยกันในรายการนะครับมาถึงความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่กันพ้องนะครับในรอบสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่บ้านเฮามีอะหยังที่น่าสนใจพ้องไปติดตามในเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับ
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์เริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการร้อยใจรักขับเคลื่อนข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนำผลประเมินโครงการร้อยใจรักของคณะวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ไปขับเคลื่อนพร้อมติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะพื้นที่โครงการร้อยใจรักเชียงใหม่ผนึกกำลังยกระดับเฝ้าระวังผู้พ้นโทษป้องกันการกระทำความผิดซ้ำโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษระดับพื้นที่ร่วมกับทุกจังหวัดผ่านระบบซูมมิทติ้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานที่ส่วนกลางปัจจุบันก็พบว่าปัญหาการทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดร้ายแรงโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศเมื่อพ้นโทษแล้วยังมีความเสี่ยงสูงที่จะกลับมากระทำความผิดซ้ำได้อีกโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเครือข่ายจิตอาสาเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบปะพูดคุยกับเครือข่ายองค์กรสาธารณกุศลและเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กรณีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินถล่มและภัยพิบัติต่างๆเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเครือข่ายจิตอาสาและองค์กรสาธารณกุศลที่พร้อมเข้ามาสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติพร้อมแจ้งแนวทางและระเบียบการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างเป็นระบบปลอดภัยและสามารถประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเชียงใหม่เร่งแก้ปัญหาคลองแม่คาเดินหน้าจัดการน้ำเสียปรับปรุงภูมิทัศน์แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลองมุ่งพัฒนาคลองตลอดทั้งสายผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่คาทั้งการจัดการน้ำเสียการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียการปรับปรุงระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดจนตรวจสอบแนวเขตที่ดินและการจัดการที่อยู่อาศัยริมคลองเพื่อให้การพัฒนาคลองแม่คาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมตลอดทั้งสายให้คลองแม่คากลับมามีความสะอาดสวยงามและเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวครับเจ้าคณะภาค6 7ธรรมยุทธ์ได้มีการจัดประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ประจำปี2569เสริมความรู้การบริหารงานด้านพระพุทธศาสนาโดยมีรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอุปัชฌาย์หัวหน้าผู้ปกครองที่พักสงฆ์และพระเลขานุการทุกระดับชั้นในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธ์โดยผู้ว่ารัฐพลได้ขอความเมตตาจากพระสังฆาธิการได้ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆสอดแทรกในการเทศนาของพระสงฆ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ปัญหายาเสพติดการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยและดื่มไม่ขับสร้างสังคมที่มีความปลอดภัยมีคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ สำนักงานพระคลังข้างที่จัดการประกวดขับร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งไทยร่วมสมัยสานต่อมรดกเพลงไทยเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพผู้ว่ารัฐพลก็ได้ไปเป็นประธานในการเปิดการประกวดภายใต้โครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยจัดโดยสำนักงานพระคลังข้างที่เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของเพลงไทยซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความงดงามทางภาษาและภูมิปัญญาของคนไทยผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage เยาวชนสืบสานเพลงไทยนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ไอเอียวสุรชัยประมวลมานำเสนอให้ได้พอได้กอยกันนะครับนอกจากนี้ยังมีแหมหลากหลายเรื่องเล่าที่ไอเอียวสุรชัยไข่อู้ไข่เล่านะครับอ่ะไปกันที่จังหวัดลำปูนครับโอ้จังหวัดลำปูนเพิ่นมีรถ EV บัสเนอร์รถพลังงานไฟฟ้านะครับเพิ่นบริการรอบเมืองลำปูนโพสต์ไปแผ่วที่นิคมอุตสาหกรรมกุนก่อนนะจะเป็นจะได้ลองไปพอก้อยกันเหรอท่านผู้ชมครับจังหวัดลำปูนเนี่ยนะตอนนี้เพิ่นมีการเปิดเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า EV เตียปันหองว่าEV Shuttle Bus นะครับเพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกสำหรับการเดินต้าเดินตางนะครับช่วงที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเปิ้นก็ได้เป็นประธานในการเปิดเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนหรือว่าอบจ.ลำปูนต้องบอกว่าขึ้นฟรีเนอร์ฟรี6เดือนแรกนี้คือตั้งแต่8กันยายนเป็นต้นมาแล้วนะแล้วก็จะไปถึง8มีนาคม2570ช่วงนี้บริการฟรีพี่น้องลำปูนใครได้ลองแล้วพ้องนะครับโดยอบจ.ลำปูนเนี่ยเปิ้นมีการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางอากาศสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาเมืองลำปูนให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่เป็นห้องว่าสมาร์ทซิตี้จัดทำโครงการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV เนี่ยเนาะโดยจัดหารถมา6คันเนี่ยตอนนี้นี่นะเพื่อบริการระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ตีห้าโอ้แจ้งบัดแจ้งกับวิ่งแล้วนะครับไปจนถึง3ทุ่มนะครับโดยมีความถี่ในการออกคือบริการทุก30นาทีขึ้นฟรีตั้งแต่8กันยายนเป็นต้นมาแล้วนะครับเนาะคือพี่น้องคนละปูนได้มาใช้บริการกันนะครับโอ้น่าสนใจแต่ๆเลยนะครับเนาะอ้อยังคนที่อื่นเนี่ยไอเอียวคนเชียงใหม่ถ้าไปตั้งหลับปูนเนี่ยไปขอขึ้นรถบัส EV ฟรีนี่ได้ก่อนในช่วงนี้เนี่ยหรือว่าเพิ่นเฮ้ก็คนหลับปูนหาอันต้องลองไปแล้วนะครับเนาะหลับปูนก็มีความน่าสนใจนะครับแล้วเพิ่นเป็นเมืองอุตสาหกรรมเพิ่นก็อยากเป็นอุตสาหกรรมสะอาดเนี่ยที่บ่มีมลพิษเนาะมีรถ EV มาวิ่งบริการนะครับเชิญชวนกันไปขึ้นรถไฟฟ้าที่หลับปูนได้นะครับเนาะเป็นรถบัสเนอะไปตั้งเมืองจีนกันพ่องบ่โอ้บ่ใจไข่ที่ไหนนะครับสื่อตั้งเชียงใหม่สื่อตั้งพิษณุโลกเอาเป็นว่าสื่อของภาคเหนือบ้านเฮานะครับได้เดินทางไปที่เมืองจีนนะครับไปพอไปกอยว่าโอ้ตั้งจีนเนี่ยเปิ้นมีการพัฒนาด้านสื่อสารมวลชนเปิ้นใช้ AI มีความก้าวหน้าไปขนาดไหนนะครับเปิ้นก็เดินทางกันไปไอ้เอียวสุรชัยบ่ได้ไปกับเปิ้นนะกะแต่ขอนำภาพแล้วก็นำเรื่องมาเล่าให้ได้พอได้กอยกันนะครับท่านผู้ชมครับสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่โอ้เปิ้นริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อสารมวลชนนำคณะผู้บริหารและก็สื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงใหม่เดินทางศึกษาดูงานที่เซี่ยงไฮ้มีเดียกรุ๊ปนะครับหรือว่า SMG ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3แล้วก็นางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4นำทีมคณะผู้บริหารในสังกัดและก็ตัวแทนสื่อมวลชนโดยเฉพาะตั้งจังหวัดเชียงใหม่นี่นะก็ร่วมเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการสื่อสารการเสาะแสวงหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนร่วมกันนะครับโอ้ปันเดกไปพอกระบวนการทำงานของเซี่ยงไฮ้มีเดียกรุ๊ปนะครับ
0: ซึ่งเพิ่นเป็นองค์กรสื่อสารมวลชนแบบครบวงจรเลยนะโอ้เป็นชั้นนำของจีนเลยเนอะมีตึงสถานีวิทยุมีตึงสถานีโทรทัศน์มีตึงทีมที่สร้างหนังสร้างละครนะครับมีทีมสื่อใหม่นอกจากนี้เพิ่นก็มีเคเบิลทีวี

แบบดิจิตอลนะครับหนังสือพิมพ์เพื่อกระแปลงอยู่นิตยสารเพื่อกระแปลงอยู่นะครับประเดี๋ยวนี้เพิ่นมีโทรทัศน์ในสังกัดนะ8ช่องนะครับแล้วก็มีสถานีวิทยุแห่ง8คลื่นแล้วก็ช่องโทรทัศน์แบบบอกครับสมาชิกแบบดิจิตอลแห่ง11ช่องนะครับนักแตะนักว่านะครับเนาะเปิดโอกาสให้กับสื่อมวลชนไทยได้ไปแอลพอโมเดลการบริหารจัดการสื่อยักษ์ใหญ่ระดับภูมิภาคของจีนนะครับหวังว่าจะเอามาปรับในการยกระดับผลิตภัณฑ์คอนเทนต์แล้วก็บริการจัดการสื่อใหม่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นนะครับตังปูนนี่เปิ้นเนี่ยอันยังก็ใหญ่เนาะโอ้อลังการประตกไปเสียงนะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะที่คณะสื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงใหม่จากจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้เดินทางไปร่วมคณะในเตือนนี้ได้หูได้หันหลากหลายสิ่งนะครับเฮาแต่ก็บ่ได้ไปกับเปิ้นแต่ได้หันที่เปิ้นถ่ายมาฮึพอฮึก้อยกันก็น่าตื่นตาชื่นใจดีจ้านักเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะจากเมืองจีนปิกมาที่เชียงใหม่แห่งกรรมค่อยปาไปแอลพอบนดอยนะครับนะที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่อำเภอแม่ริมครับโอ้ตัดหันนี่มันมีพันไม้หลากหลายนานาพันธุ์ครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันมีดอกกระเจียวแล้วก็ปทุมมาครับวันนี้กำลังเบ่งบานนี่นะงามแตะงามว่าเปิ้นว่าแล้วไปเด็กให้หันแล้วเอาไปพอฮูบกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับที่นี่เลยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนพ่อกอยดอกกระเจียวแล้วก็ดอกปทุมมากว่า 50,000 ดอกนะครับ 50,000 ต้นเนาะแต่ดอกออกแต่บ่ครบ 50,000 เด้อนะครับเนี่ยก็เริ่มผลิบานแล้วนะครับเน้อจะงามงามในช่วงนี้เลยนะครับช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยนะทุ่งดอกกระเจียวแล้วก็ดอกปทุมมา 50,000 ต้นนะครับจาก18สายพันธุ์ครับทยอยผลิบานนะครับในพื้นที่จัดแสดงของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โอ้บรรยากาศนี่เหมือนทุ่งดอกไม้ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนาะโดยนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถจะไปพอความงามความหลากหลายของดอกกระเจียวและก็ดอกปทุมมาที่มีคุณค่าต่อการศึกษาเฮียนฮู้ทางด้านพฤกษศาสตร์นะครับโดยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติเดินทางไปสัมผัสความงดงามพร้อมใจช่วงเวลาแห่งการพลีบ้านนี้นะเป็นโอกาสที่หมู่เฮาจะไปแอลพอไปพักผ่อนเฮียนฮู้ธรรมชาติสัมผัสกับความงดงามของพันไม้บรรยากาศของสวนพฤกษศาสตร์ช่วงปลายฤดูฝนนะครับตึงเขียวขจีดอกไม้ก็งามบรรยากาศก็ดีมีเมฆมีหมอกเลยเนาะเป็นดีเข้าไปแอลแตะแอลว่านะครับเนาะแถมนึ่งตี้นะครับอันนี้ยังบ่เริ่มเตื้อไอเอลสุรชัยได้ร่วมประชุมกับเปิ้นก็เลยนำมาอู้มาเล่าเพื่อเตรียมความพร้อมกันนะครับนั่นก็คืองานฤดูหนาวและงานของดีเมืองเชียงใหม่นะครับฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่แล้วของดีเมืองเชียงใหม่เนาะเปิ้นรวมหลายอย่างไว้ในงานนี้นะครับปีหน้านี้จัดแน่นอนนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเลยนะท่านผู้ชมครับการจัดงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2570นะครับจะจัดช่วงวันที่8ถึง22มกราคมรวม15วันเนอะนะมกราคมปี70เนี่ยนะที่ผ่านมาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็หน่วยงานภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเปิ้นกับประชุมอู้จ่ากันว่าโอ้ปีนี้เราจะจัดงานเหมือนเดิมนะครับเนาะยิ่งใหญ่กว่าเดิมนี่นะที่ลานกิจกรรมด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆจัดแสดงนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วก็แถมหนึ่งกิจกรรมที่ขาดไม่ได้เนาะนั่นก็คือการสลากการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะหารายได้สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยแล้วก็เหตุจำเป็นต่างๆนะครับเบื้องต้นนี่นะเปิ้นก็จะมีการจัดพิมพ์สลากซองแสนฉบับนะครับเหมือนกับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะนะเปิ้นก็ว่างนะครับว่างานนี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต้นปีนะครับ

0: แล้วก็เพิ่มเติมช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนสร้างรายได้การกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนในพื้นที่สร้างความสุขความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนและกับนักท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมครับหลายๆคนก็ตักว่าเอ๊ะแล้วอย่างมาจัดข้ามปีไปเลยนะครับตั้งแต่สิ้นปีเดือนธันวาคมข้ามไปจนถึงเดือนมกราคมโอ้บ่ได้นะครับช่วงนั้นเนี่ยนะเพิ่นก็จะมีการจัดงานชาร์มมิ่งเชียงใหม่เมืองดอกไม้งามของอบจ.เชียงใหม่จะให้สถานที่ใกล้เคียงกันเนี่ยที่เดียวกันเนี่ยนะครับโอ้อันนั้นเพิ่นก็จัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนข้ามปีไปจนถึงเดือนมกราคมนะครับเนอะหลายวันขนาดไป 2-3 เดือนปุ้นนะครับหลังจากนั้นพอแล้วงานชาร์มมิ่งแล้วนะครับเพียวสถานที่จัดสถานที่ใหม่จัดงานฤดูหนาวและงานกาชาดแฮมนะครับโอ้สปาตะแต๊คึกคักขนาดโอ้แล้วป่ายบปอนะช่วงเดือนตุลาคมนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการจัดงานลานนาเอ็กซ์โปงานมหกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งมีถึงเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะครับอันนี้ก็จัดบ่ไกลกันนะครับที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษารับรองว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนบรรยากาศจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีดีนะครับเนาะรับรองว่าม่วนงานกันกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนะครับไอเอ๋วสุรชัยก็เลยมาใครอู้ใครเล่าเพื่อกับหมู่เฮาได้ติดตามกันนะครับเนอะเอาละอู้ไปก็ขยะกินข้าวแล้วเนาะเสียงก็จะแหบพ่องแล้วเนี่ยเติมพลังกันก่อนบอในช่วง NBT Review นะครับโอ้วันนี้มีของกินของว่าแบบฉบับคนเมืองบ้านเฮาเนาะวันนี้จะเป็นแอปหมูนะครับแอปหมูตำห้าของจอมบี้ชวนหิวนะครับเพิ่นจะมีวิธีการทำจะได้จะน่ากินจะได้พ่องแล้วเฮาจะทำตัวได้ก่อนไปติดตามกันนะครับ
1: บอกกันไปสอบไปตองมาได้เมนูที่ขึ้นถึงอันดับแรกกระตึงหนีบ่ป่นเมนูแอปหมูกำแล้วกะจะว่าน้อเวลาเนี่ยเองมันหอมเครื่องสมุนไพรดีแน่และแถมยางแอปหมูห่อ1จิ้นหมูนี่มาแบบแน่นๆเลยกะตึว่าซาใจกว่าไปซื้อกินแต่หนาและวิธีการย่างเมนูนี่บอกเลยว่าตึงบ่อยากสักน้อยคือเล่นเครื่องสมุนไพรหลายๆซะอีเด้อน่าจะล้ำอัตตาส่วนอันอย่างที่ใส่ไปกระตามที่ขึ้นไว้เฮ้อเลยบอกกันในส่วนของพี่แกงเซ็ตแล้วจะเอาไปผสมกับหมูซับต่อเลยหมูซับดีใจกะจะประมาณครึ่งโลเนอะแล้วกำนี่กับจรวดปรุงรสด้วยรสดีและกะซีอิ๊วขาว2อย่างตามด้วยออยจะไข่ซอยใบมะกรูดซอยตอกไข่ลงไปสัก2แกนจากนั้นกับบะเลงก้นทุกอย่างเข้ากันดีๆเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาไปห่อกับใบตองกันใบตองก็จะเอามาใส่กับอิงไฟให้เรียบร้อยนึ่งแล้วก็ตักหมูวางไปเลยสักทัพพีนึงจากนั้นก็คือห่อตามในคลิปได้เลยจ้าห่องามผ่องบ่งามผ่องอันนี้ก็ตามความสามารถของตัวเองได้เลยเสร็จแล้วก็กัดไม่จิ้มฟันไปหย่ามันกระตึงหมออี้เนาะแอปหมูที่ได้วันนี้ก็จะประมาณ7ห่อขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะเอาไปย่างในหม้อหอดในน้ำมันกันถ้าว่าบ้านไผมีเตาถ่านย่างเตาถ่านเอาหน่าจะหอมกว่าส่วนไฟที่ใจย่างก็จะประมาณ150องศา30นาทีลองเตะพอก็ได้เน้อถ้าว่าใครมันยังบ่ค่อยสุกเตี่ยก็คือย่างต่อแหมสักข้าง10นาทีส่วนหม้อหอดบ้านนี่ย่างออกมาก็จะพอดีเลยก็จะได้แอปหมูสีเหลืองน่ากินประมาณนี้เลยจ้าบอกการแก้พอปุ๊บอื้อหือกินนี่ย่างหอมว่าแล้วก็ลองเอาไปย่างกันพอเนื้อเจ้าเมนูนี่บ่ยากเลยกินไปตังใดกับป้าแต่หมูแน่นๆอยากมาได้กันถึงถูกอกถูกใจขนาดลำแต่เจ้า
0: ขอบคุณนะครับจอมบี้ชวนหิวสี่แปงก็จะมันยากเนาะมีหมูบดหมูซับเหี่ยมีเครื่องเทศเครื่องปรุงมันเหี่ยนะครับมีไข่เหี่ยเนาะแล้วมาผสมบัตเตอร์กันเนี่ยนะซอใบตองมาแล้วก็มาห่อๆแล้วก็เอาไปแอบปิ้งเอาข้อนึ่งเนอถ้าจะเหมาะขนาดเลยนะครับเนาะน่าสนใจแต่เลยนะครับส่วนครั้งต่อไปจะเป็นเมนูอะยังต้องติดตามถ้าพอถ้ากอยกันเนอเอาละครับในช่วงนี้เราจะมาส่งท้ายกันที่สุภาษิตกำข้าวกำบักเก้าล้านนากับท่านอาจารย์ควันชัยสุรินทร์ศรีนะครับคำสอนของป้าอุ้ยแม่หม่อนนะครับท่านอาจารย์ควันชัยนำมาแต่งเป็นคำข้าวแปลเป็นคำเมืองให้หมู่เฮาได้ติดตามพอก้อยกันไอเอียวสุรชัยหยิบยกมาให้ได้พอได้ก้อยนะครับเด้อ
2: สุภาษิตกำข้าวกำบักเก้าล้านนาภูมิพญาคนเมืองวันนี้เสนอคำว่าแมวกับหัวป๋าหมากับหนูปุ๊กก็สุดที่อันของลำก่อนคำจ๋ากะลากู้ไว้โบราณแต่ไทยเปิ้นว่ากู้กัน กู้กันแล้วบอกแค้วแปรผันตึงมีสักวันป๊ากันจนได้แมวกับหัวป๋าใครจะบอกให้แต่ไหนแต่ไรชอบมักตึงบทสวะตุ่มของห่มของฮักไฟมักชอบสู้ดูลำหมากับหนูปุ๊กลู่ซุกลู่หวามจู่มือวันยามไล่วกไล่ตอนของมันกู้กันสัมพันธ์หน่วงค่อนมีแต่เดิมอ่อนก่อนไทยสัตตาหันเลียวพันแต่ไซเอาจนได้ดาต่ำหมากับหนูปุ๊กหัวป๋าแมวหวามสุดตี้ของลำไล่หำจนได้ของชอบของมักชี้จักหมายใจหันเมื่อใดติเอาจน

0: ม้ากับหนูปุ๊กกระสุดตีอันของลำความหมายของคู่กันเหมาะสมเปิงกวนกับกันอุปมาเหมือนดั่งโบราณเปรียบเทียบว่าแมวมักกินป๋าหมามักกินหนูปุ๊กเมื่อแมวหันใส่หัวป๋าหมาหันใส่หนูปุ๊กเมื่อใดก็จะรีบเร็วพลันขจัยย่ามยับมากินจนได้คติสอนใจของชอบของฮักของมักของลำของเหล่านี้แล้วแต่จิตไพใจมันสุภาษิตกำข้าวกำปะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือ
1: ขอบคุณจ้ำนักเลยครับท่านอาจารย์ขวัญชัยสุรินทร์ศรีนะครับมีสุภาษิตกำข้าวสอนจิตสอนใจมูเฮากูวันกูวันเนาะในรายการนี้หยิบยกนำมาเสนอนะครับไอเอลสุรชัยฝากกันไว้ตัวเนอร์นอกจากทางหน้าจอที่เฮาหันกันกูวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีรายการตั้งวิทยุวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่3ทุ่มน้อยๆไปจนถึง4ทุ่มนะครับตั้งสวทเชียงใหม่ FM 93.25 จะมีเรื่องราวรอบวันของจังหวัดเชียงใหม่มาบอกมาเล่าตั้งหน้าปัดวิทยุและเปิดเพลงในยุค90ยุค80เป็นเพลงไทยสากลให้ได้ติดตามฟังกันตัวนะครับนะเอาเสียดายครับวันนี้ตั้งหน้าจอเวลาหมดเวลาเหแล้วนะครับบ่ต้องเปลี่ยนช่องไปตั้งไหนนะครับติดตามรายการที่น่าสนใจติดตามข่าวสารต่างๆของตั้งช่อง11 NBT ภาคเหนือกันต่อนะครับไอเอียวสุรชัยขอตัวละเนอะแล้วก็ปิ๊กมาป้ากันเนาะสวัสดีครับ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับ

PDT Go Out ครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองคลองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาตินะครับมีทุ่งนาป่าเขาที่สวยงามแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสงบมากนักท่องเที่ยวที่ชอบบรรยากาศแบบสบายๆแบบ slow life นะครับแนะนำเลยให้มาเที่ยวที่เมืองคลองนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปล่องแก่งล่องแพกันชมวิถีชีวิตชมในหมู่บ้านชมบรรยากาศทุ่งนาต่างๆเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนำเลยอย่างที่เห็นด้านหลังของเรานี้นะครับด้านหลังเป็นแม่น้ำคลองซึ่งเป็นแม่น้ำที่อยู่ใจกลางชุมชนนะครับในเมืองคลองเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีบรรยากาศที่จะสวยงามแล้วก็สบายตา slow life แค่ไหนตามผมมากันเลยนะครับ

เมืองคองเป็นชุมชนเล็กๆในอ้อมกอดแห่งขุนเขาอยู่ด้านหลังของดอยหลวงเชียงดาวครับตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวอำเภอเชียงดาวประมาณ40กิโลเมตรถ้ามาจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับการเดินทางมาที่นี่ต้องผ่านทั้งโค้งและภูเขาที่สูงชันในบางจุดแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับที่สำคัญเลยก็คือแนะนำว่าให้พกยาดมยาหอมยาหม่องมาด้วยนะครับเพราะบางท่านอาจจะวิงเวียนศีรษะได้เป็นชุมชนที่มีอากาศบริสุทธิ์เงียบสงบมากหากมาเที่ยวในช่วงหน้าทำนาก็จะได้พบกับความเขียวขจีของนาข้าวตลอด2ข้างทางเลยล่ะครับ

ตอนนี้เราอยู่กันที่จุดล่องแพในหมู่บ้านนะครับในชุมชนเมืองคลองแห่งนี้ซึ่งใครที่มาเที่ยวที่เมืองคลองเนี่ยก็สามารถมาล่องแพชมบรรยากาศภายในตำบลเมืองคลองที่อำเภอเชียงดาวได้นะครับจริงๆแล้วการมาเที่ยวที่เมืองคลองนะครับมีหลากหลายกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมกันไม่ว่าจะเป็นชมวิถีชีวิตชมความเป็นอยู่ของพี่น้องผู้คนที่อยู่เมืองคลองแห่งนี้นะครับใครที่อยากมาล่องแพก็ลองได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะไปหว่านแหตกปลาอะไรแบบนี้มีกิจกรรมไว้รองรับนักท่องเที่ยวมากมายเลยก็ขึ้นอยู่ว่าใครสนใจกิจกรรมไหนๆนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปล่องแพกันพี่เขาบอกว่าใช้ระยะทางประมาณ4กิโลเมตรจะขึ้นไปตอนเหนืออีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ล่องมาจุดนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าการล่องแพของเราเนี่ยจะผ่านอะไรกันบ้างครับไป

0: อนนี้เราถึงบริเวณจุดที่เป็นต้นน้ำที่เราจะต้องล่องแพไปในหมู่บ้านแถวๆที่เราขึ้นมาขึ้นรถมาเมื่อสักครู่นี้นะครับใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่เมืองของนะครับจะต้องติดต่ออะไรยังไงบ้างครับผมแล้วแพของเราล่องไปประมาณกี่กิโลนะครับพี
1: ่ทั้งหมด4กิโลค่ะก็ติดต่อมาทางเพจล่องแพเมืองของกลุ่มชาวบ้านหรือว่าติดต่อเบอร์ตรงก็ได้ค่ะทั้งหมดนี่คือจะเป็นกิจกรรมจากชุมชนทั้งหมดค่ะก็คือถ้าว่างจากงานแล้วก็มาทำล่องแพบ้างมีล่องห่วงยางด้วยค่ะจุดนี้ไปที่จุดเริ่มต้นที่เราขึ้นรถมาเมื่อกี
0: ้ใครที่มาแล้วก็อยากล่องแพเนี่ยแนะนำว่าให้สวมเสื้อชูชีพด้วยนะครับเพราะว่าป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะช่วงหน้าฝนที่เรามานะครับถึงแม้ไม่ใช่ช่วงหน้าฝนก็ตามแต่ว่าใส่เสื้อชูชีพกันไว้จะดีกว่านะครับตอนนี้เราใส่เสื้อชูชีพเรียบร้อยแล้วนะครับมาลองกันดูนะครับบรรยากาศ

0: โดยรอบเนี่ยมีแต่ธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะครับแพหนึ่งลำเนี่ยนั่งได้ประมาณ4คนนะครับแล้วก็ไม่เกินเพราะว่าจะมีพี่ที่เป็นคนถ่อแพอีก1คนนะครับก็จะพาล่องไปตามลำน้ำอันนี้เรียกน้ำอะไรครับ
1: แพเข่า

ับแพของเราในลำน้ำแม่แตงนะครับตอนที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนน้ำก็จะสีออกขุ่นๆแต่ก็ถ้าหากว่าช่วงไหนที่เป็นช่วงที่เป็นช่วงอันตรายต่อนักท่องเที่ยวในการล่องแพเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งผ่านทางเพจของล่องแพเมืองคลองเพจกลุ่มชาวบ้านนะครับก็จะบอกเลยว่าวันนี้ล่องได้วันนี้ล่องไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ของเราก็คือบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับโดยรอบถือว่าเขียวขจีในช่วงหน้าฝนแบบนี้ช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้นะครับก็แนะนำเลยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถ้าหากว่ามาเที่ยวที่เมืองคลองเนี่ยก็ลองมาล่องแพกันดูนะครับ

กิจกรรมที่ต้องห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวที่เมืองคองนะครับก็คือการล่องแพไปตามลำน้ำแม่แตงจะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสองฝั่งลำน้ำที่ฟินสุดๆไปเลยเต็มไปด้วยธรรมชาติที่เขียวขจีเจอวิถีชีวิตของคนที่นี่เจอน้องควายตลอดเส้นทางเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมพาพายเรือล่องแพห่วงยางแล้วก็พาไปหาปลาด้วยนะครับ

0: อนนี้เราถึงแล้วนะครับจุดเริ่มต้นของเราที่เราขึ้นรถไปยังจุดเริ่มต้นที่ล่องแพอันนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆ นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถ้าหากว่ามาเที่ยวที่เมืองคลองเนี่ยสามารถมาล่องแพหรือว่าดูกิจกรรมอื่นๆก็ได้นะครับสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ด้วยได้ชมธรรมชาติที่เรียกได้ว่าสวยมากนี
1: ่วันนี้นะ
0: เป็นอีกหนึ่งซีซั่นในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้นะครับถ้าหากว่าสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจล่องแพเมืองคลองกลุ่มชาวบ้านนะครับจะมาก็สามารถจองมาก่อนล่วงหน้าก็ได้นะครับว่าจะมาถึงเมืองคลองช่วงเวลาไหนเป็นอีกกิจกรรมที่อยากแนะนำเลยนะครับบรรยากาศดีเลยทีเดียวที่เมืองคลองครับ

0: ือว่าจะไปนั่งจิบชากาแฟก็มีคาเฟ่ร้านอาหารรวมไปถึงมีหากว่าจะมาแวะพักผ่อนที่นี่สักหนึ่งคืนก่อนจะกลับไปทำงานชุมชนเล็กๆแห่งนี้เป็นชุมชนที่เงียบสงบแล้วก็อากาศบริสุทธิ์อาจจะเดินทาง
1: เฮ้ยเอาไปตรวจสภาพรถของก่อนเจ้า
2: ฮะตรวจสภาพต้องตรวจสภาพเลยกะ
3: สาเครื่องยนต์คือดีอยู่เสมอนั่นจะไม่ย่างคือรถมีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดมันทำความสะอาดกองอากาศเหมือนคือมีการอุดตันการตรวจสอบการทำจำย่างคือเกิดควันดำการตรวจสอบและทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงคือดีรถไปใจนั่นยาบรรทุกเกินพิกัดแล้วก็การออกตัวรถยังนิ่มนวล นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบางอย่างคือเกิดค่ามลพิษที่เกินเกณฑ์มาตรฐานครับ
2: อ๋อครับอันไอเอารถไปศูนย์ตรวจสภาพรถและฮอกไปเอลกันเน
1: า
2: ะ
1: อีกาหล่อตึงคนตึงรถแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมไปนะเจ้า
4: ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีลดมลพิษลด PM 2.5 เพื่ออากาศที่สะอาดขึ้น

จังหวัดพะเยาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายครับวันนี้พี่ดีตรีโกเอาจะพาทุกคนไปไหว้พระทำบุญแล้วก็พาไปดูอีกหนึ่งสถานที่สุดอันซีนครับเขาบอกว่าที่นี่มีน้ำตกอุ่นซึ่งเป็นน้ำตกอุ่นที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยจะเป็นยังไงตามผมมากันเลยครับพีดีตีโกเอานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพะเยาครับที่จังหวัดพะเยาเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคเหนือนะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนอกจากวัดวาอารามแล้วเขาก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติด้วยวันนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาครับเขาบอกว่าที่เนี่ยมีน้ำตกอุ่นที่เป็นน้ำตกอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่เดินทางง่ายนะครับอยู่ใกล้กับชายแดนบ้านห้วกติดกับชายแดนไทยสปป.ลาวเลยก็เลยจะพาทุกคนมาพิสูจน์กันว่าจะอุ่นสมชื่อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะพาลงไปพิสูจน์กันด้านล่างนะครับ

น้ำตกอุ่นหรือว่าน้ำตกภูซางอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาครับห่างจากตัวเมืองพะเยาประมาณ90กิโลเมตรเป็นน้ำตกที่ไม่มีสายน้ำเย็นชุ่มฉ่ำนะครับแต่กลับมีกระแสน้ำอุ่นที่ไหลตกลงมาเป็นสายน้ำไหลมาจากผาหินปูนมีความสูงประมาณ25เมตรครับมีน้ำไหลตลอดทั้งปีแล้วก็แทบไม่ได้กลิ่นของกรรมฐานเลยอุณหภูมิอยู่ประมาณ 35-36 องศาเซลเซียสแถมบรรยากาศโดยรอบเนี่ยก็ร่มรื่นนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจครับ

เราจะพามาลองพิสูจน์กันนะครับว่าน้ำตกอุ่นหรือว่าน้ำตกภูซางที่บอกว่าเป็นน้ำตกอุ่นแห่งเดียวในไทยเนี่ยจะอุ่นจริงหรือเปล่านะครับบริเวณที่เราอยู่ใกล้ๆกับฝั่งตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าน้ำเนี่ยจะเย็นๆหน่อยแต่พอเข้ามาใกล้กับตัวน้ำตกนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าอุณหภูมิอุ่นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็พอใกล้เข้ามาเนี่ยไม่มีกลิ่นของกำมะถันเลยหรือว่ามีกลิ่นที่แบบเบาบางมากปกติจากบ่อน้ำร้อนต่างๆเราจะเคยได้กลิ่นกำมะถันใช่ไหมครับแต่ว่าน้ำตกอุ่นเนี่ยก็ไหลมาจากบริเวณซับอุ่นที่อยู่ด้านบนแล้วก็ไหลลงมาตกลงมาเป็นน้ำตกแห่งนี้แต่ก็ไม่มีกลิ่นกำมะถันเลยนะครับใครที่มาเที่ยวอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาเนี่ยอย่าลืมแวะมานะครับมาแช่น้ำก็ได้หรือว่ามาลองพิสูจน์ดูว่าน้ำตกอุ่นเนี่ยจะอุ่นสมชื่อหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าอุณหภูมิอยู่ประมาณ35องศาเซลเซียสมาลองพิสูจน์กันครับซึ่งเป็นน้ำตกที่อยู่อุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกายของเรานะครับเราก็จะรู้สึกอุ่นๆใครที่มาเที่ยวที่น้ำตกภูซางก็อย่าลืมแวะมาลองแช่น้ำตรงนี้ดูนะครับเหนือน้ำตกภูซางขึ้นไปก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณ900เมตรถือว่าเป็นจุดที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกภูซางซึ่งเป็นบ่อน้ำซับอุ่นตามธรรมชาติเป็นบริเวณที่มีธารน้ำอุ่นผุดขึ้นมาจากใต้ผิวดินมีสภาพเป็นพลุน้ำจืดที่มีพื้นที่น้ำท่วมขังตลอดทั้งปีแต่วันที่เรามาเนี่ยน่าเสียดายนะครับทางเดินชำรุดทางอุทยานก็เลยปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมด้านบนเกรงว่าจะเกิดอันตรายนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากใครเคยมาเดินศึกษาธรรมชาติเดินดูบ่อน้ำซับอุ่นแล้วเนี่ยก็มาเล่าให้เราฟังได้นะครับ

อนนี้เราอยู่กันที่วัดนันตารามอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความวิจิตรแล้วก็งดงามนะครับเป็นศิลปะไทยใหญ่เป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอเชียงคำเลยก็ว่าได้

ตอนนี้เราขึ้นมาบนวิหารไม้สักทองของวัดนันตารามที่อำเภอเชียงคำนะครับซึ่งด้านบนเนี่ยถือว่ามีความวิจิตรแล้วก็งดงามเป็นอย่างมากนะครับเป็นวิหารที่ทําจากไม้สักทองทั้งหลังเลยแล้วก็มีองค์พระประธานที่โดดเด่นสง่างามแล้วก็สวยงามมากใครที่มาเที่ยวที่อำเภอเชียงคำมาที่อำเภอภูซางหรือแวะมาเที่ยวพะเยาเนี่ยก็อย่าลืมแวะมาที่วัดนันตารามนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความวิจิตรแล้วก็งดงามน่ามาเยี่ยมชมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีศูนย์การเรียนรู้มีพิพิธภัณฑ์ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาอีกด้วยนะครับ

าดูเผินๆด้วยสายตาก็คงไม่สามารถสังเกตได้นะครับว่าไม้สักทองแกะสลักด้านหลังพระประธานมีความพิเศษบางอย่างซ่อนอยู่ครับนั่นก็คืองานแกะสลักอ่อนช้อยด้านหลังเนี่ยมีรูปเทพเจ้าคิวปิดหรือว่ากามเทพซ่อนอยู่หลายคนก็มาไหว้พระขอพรในเรื่องของความรักด้วยก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งอิทธิพลของงานศิลปกรรมเนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับศิลปกรรมอังกฤษเนื่องจากวัดสร้างขึ้นมาแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมหลายชนิดเข้าด้วยกันอย่างลงตัวครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวปะโอเมียนมาจีนอินเดียแล้วก็หลานหนาด้วยครับ

วัดพระนั่งดินหรือว่าวัดพระเจ้านั่งดินที่อำเภอเชียงคำภายในวัดมีองค์พระประธานที่เก่าแก่ประดิษฐานอยู่นะครับนั่นก็คือพระเจ้านั่งดินเป็นองค์พระประธานที่ไม่มีฐานรองรับเหมือนกับพระประธานองค์อื่นๆหรือว่าวัดอื่นครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพะเยาเลยมีตำนานที่น่าอัศจรรย์เป็นที่กล่าวขานนะครับว่าเคยสร้างฐานชุกชีแล้วก็อัญเชิญพระประธานขึ้นไปประดิษฐานแล้วแต่ว่าปรากฏว่าพยายามอย่างไรก็ยกไม่ขึ้นนะครับก็เลยอัญเชิญท่านเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่เดิมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็จะเห็นได้ว่าอุโบสถของวัดพระเจ้านั่งดินแห่งนี้นะครับพื้นจะอยู่ระดับเดียวกันกับลานจอดรถด้านนอกเลยหากใครที่มาเที่ยวเชียงคำก็อย่าลืมนะครับหาโอกาสแวะมาสักการะขอพรกันได้ครับ

ไหนช่วงเช้าๆนะครับใครที่มาเที่ยวจังหวัดพะเยาเนี่ยอยากจะแนะนำมาปั่นจักรยานชมวิวริมกว้านพะเยานะครับทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่ตอนช่วงเช้าๆเนี่ยอากาศดีลมดีลมเย็นดีมากนะครับแล้วก็บรรยากาศคล้ายๆกับเราเนี่ยมาที่นี่อย่างแน่นอนดังนั้นแล้วนะครับในช่วงเช้าๆเนี่ยก็เลยอยากแนะนำว่า

าลองปั่นจักรยานชมวิวชิลริมกว้านพะเยานะครับดูวิวดูธรรมชาติดูวิถีชีวิตนี่มีพี่น้องประชาชนนะครับมาวิ่งออกกำลังกายในช่วงเช้าๆในกว้านพะเยาเองเนี่ยก็มีคนมาตกปลาด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของเมืองพะเยาเลยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องบอกว่าหล่อเลี้ยงชีวิตของพี่น้องชาวพะเยาด้วยนะครับกับกว้านพะเยาเป็นทะเลสาบที่ใหญ่แบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับช่วงเช้าๆบรรยากาศดีมากก็อยากแนะนำนะมาปั่นจักรยานกันชมชิลริมกว้านนะครับ

ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือกว้านพะเยานะครับเราจะนั่งเรือเนี่ยไปไหว้พระที่วัดติโลกอารามใจกลางกว้านพะเยาเลยนะครับที่เคยเห็นภาพโปรโมทการท่องเที่ยวของกว้านพะเยาเนี่ยก็จะมีการเวียนเทียนกลางน้ําของวันสําคัญทางพุทธศาสนานะครับตรงนี้ก็เป็นท่าเรือนะครับที่อยู่ริมกว้านพะเยาเดี๋ยวเราจะต้องนั่งเรือไปตรงนู้นนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่กว้านพะเยานะครับก็สามารถนั่งเรือจากท่าเรือโบราณไปยังวัดติโลกอารามกลางกว้านพะเยาได้ครับค่าเรือคนละ50บาทมีบริการเรือทุกวันตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นเลยคุณลุงที่พายเรือของเราก็จะค่อยๆเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของกว้านพะเยาประวัติศาสตร์ของวัดติโลกอารามแล้วก็ค่อยๆพายไปนะครับระยะทางประมาณ700เมตรถือว่าได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ชมวิวเพลินๆที่อยู่กลางกว้านพะเยาอีกด้วยครับใครที่มาเที่ยวกว้านพะเยาเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าตอนช่วงที่เป็นช่วงที่มีเวียนเทียนกลางน้ำนะครับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนเนี่ยอาจจะเยอะสักนิดนึงแล้วก็เลือกมาตอนช่วงเวลากลางวันแบบนี้ก็ชิลดีไปอีกแบบนะครับ

อารามแล้วนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานอายุมากกว่า500ปีใจกลางกว้านพะเยานะครับตรงนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อศิลาติโลกอารามอีกด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานที่สำคัญใจกลางกว้านพะเยานะครับ

อีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนำเลยนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับก็เงียบสงบแล้วก็ร่มรื่นเย็นสบายด้วยจากลมที่พัดตลอดเวลาเลยนะครับใครที่มาเที่ยวที่ริมวัดแล้วก็ข้ามฟากมาบริเวณที่วัดตีโลกอารามได้นะครับ

จังหวัดพะเยายังมีสถานที่สุดอันซีนอีกมากมายให้เราได้ลองไปสัมผัสกันนะครับเมืองที่ไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่ถ้าหากได้ลองแวะแล้วก็จะรู้ว่ามีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่เคยได้ยินหรือว่าได้พบเจอมาก่อนครับตอนต่อไป PD3 Go Out จะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับ

วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าแก้ปัญหายาขาดแคลนของโรงพยาบาลสันทรายคาดแก้ปัญหาได้ภายใน2สัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดดิจิทัลรับรองสิทธิทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ราษฎร370รายในจังหวัดอุตรดิตถ์กองอำนวย

0: การท่องเที่ยวในหลายพื้นที่มาฝากคุณผู้ชมกันครับรวมไปถึงเรื่องของการจัดงานของทางโรงพยาบาลสันทรายนะครับคาดว่าแก้ปัญหาได้ภายใน2สัปดาห์นี้ครับจากกรณีที่โรงพยาบาลสันทรายอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาไม่สามารถจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้ตามความต้องการมานานกว่า1ปีจนส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ได้รับบริการนั้นนายแพทย์วรวุฒิโควัชรกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทรายระบุว่าโรงพยาบาลสันทรายประสบปัญหาดังกล่าวมานานกว่า1ปีโดยสาเหตุมาจากผลกระทบสงครามแถบตะวันออกกลางที่ทำให้ยาบางชนิดผลิตน้อยลงหรือเลิกผลิตและปัญหาสภาพของโรงพยาบาลเนื่องจากมีลูกหนี้ที่ไม่จ่ายเงินให้กับทางโรงพยาบาลหรือจ่ายล่าช้าทำให้ทางโรงพยาบาลไม่มีเงินไปจ่ายให้กับบริษัทยาจนต้องชะลอการส่งยาให้กับโรงพยาบาลซึ่งเบื้องต้นโรงพยาบาลสันทรายได้ยืมเงินได้ยืมยาจากโรงพยาบาลอื่นมาทดแทนแต่ยังไม่เพียงพอไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับ
1: ขาดอีก45
2: เม็ด
1: ขาดอีก40
3: มันก็มีขาดบ้างอะไรบ้างเป็นบางตัวดีหลังนี่มันก็จะบวกกับที่เราอาจจะติดหนี้บริษัทยามากแล้วเขาก็จะขอให้เราจ่ายแล้วก็ต้องไปพยายามบริหารจัดการให้ได
4: ้มันจะกระทบกับผู้ป่วยไหมครับโดยเฉพาะที่เขาจะขาดยาไม่ได้ครับ
3: ก็พยายามหาให้แล้วก็หายาบางตัวให้
5: ทางด้านนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการขาดแคลนยาของโรงพยาบาลสันทรายเป็นการขาดชั่วคราวสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากภาวะสงครามที่ทำให้ยาบางชนิดผลิตน้อยลงหรือเลิกผลิตหรืออีกส่วนหนึ่งค่ะมาจากโรงพยาบาลติดหนี้บริษัทยาทำให้บางบริษัทงดส่งยาชั่วคราวโดยขณะนี้โรงพยาบาลสันทรายติดหนี้บริษัทยาประมาณ20ล้านบาทซึ่งใกล้เคียงกับเงินที่ลูกหนี้ของโรงพยาบาลยังค้างจ่ายซึ่งขณะนี้ลูกหนี้อยู่ระหว่างทยอยจ่ายให้กับโรงพยาบาลซึ่งทางโรงพยาบาลก็ได้นำเงินที่ได้รับมาทยอยจ่ายหนี้ให้กับบริษัทยาคาดว่าในอีกไม่เกิน2สัปดาห์สถานการณ์การส่งยาจากบริษัทจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากเคลียร์เรื่องสภาพนี่เรียบร้อยแล้วค
6: ่
5: ะ
6: เท่าที่เรียนถามกับท่านผอ.ถ้าจะแก้ไขปัญหาก็น่าจะใช้เงินมา20ล้านซึ่ง20ล้านเนี่ยก็อยู่ในวงเงินของลูกหนี้ที่จะต้องตามจ่ายซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการจัดการคุยกับอันนี้แล้วก็ใช้เงินบริหารจัดการของจังหวัดดำเนินการไปเรียบร้อยก็อย่างที่นำเรียนฮะก็น่าจะเรียบร้อยภายใน 1-2 สัปดาห์นี้
0: แพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าลูกหนี้ของโรงพยาบาลสันทรายส่วนใหญ่คือโรงพยาบาลต่างๆที่ส่งตัวผู้ป่วยมารักษาต่อโดยจะได้งบประมาณการรักษาตามสิทธิ์ของผู้ป่วยที่ต้องโอนจากโรงพยาบาลเดิมมายังโรงพยาบาลสันทรายแต่ที่ผ่านมายังติดขัดจากการถ่ายโอนภารกิจจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปสู่ท้องถิ่นซึ่งรูปแบบการจ่ายเงินแตกต่างกันทำให้เกิดความล่าช้าซึ่งนอกจากโรงพยาบาลสันทรายแล้วยังมีโรงพยาบาลสันป่าตองที่ประสบปัญหาลักษณะเดียวกันแต่ยืนยันว่าจะไม่ให้คนไข้ขาดแคลนยาอย่างแน่นอนครับ
5: พาคุณผู้ชมไปดูทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายค่ะที่ได้ฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองบ้านวังลาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายป้องกันภัยคุกคามค่ะที่บ้านวังลาวหมู่4ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพันตำรวจโทนรากรหายโศกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มนโยบายแผนและการข่าวกอรมน.เชียงรายร่วมกับนางพัชรินจันทาภูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเมือดนายวิชัยว่องสาริการปลัดอำเภอเชียงแสนร้อยเอกชดช่วงอัศนีรัตน์นายทหารฝ่ายข่าวเฉพาะกิจทัพเจ้าตากเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเชียงแสนผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านร่วมดำเนินการฝึกทบทวนให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและชุมชนพร้อมยกระดับศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาดูแลความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคาม
0: ในครั้งนี้ครับมุ่งเน้นการเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองโดยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสำคัญ3ด้านได้แก่การพัฒนาสภาพแวดล้อมทั่วไปของหมู่บ้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการบริหารจัดการหมู่บ้านและยังมุ่งส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อผนึกกำลังในการเฝ้าระวังป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆอีกด้วยครับ
5: นอกจากจะช่วยยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่แล้วนะคะยังทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้ตระหนักถึงบทบาทในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอีกด้วยค่ะ
0: ฝึกซ้อมยิงปืนด้วยนะครับสนามจริงแบบนั้นเลยครับที่จังหวัดเชียงรายครับจัดการประชุมผู้นำลูกเสือชาวบ้าน17จังหวัดภาคเหนือครับสานพลังสามัคคีขับเคลื่อนกิจการลูกเสือชาวบ้านอย่างเข้มแข็งที่หอประชุมใหญ่สโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายผู้อำนวยการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงรายเปิดการประชุมผู้นำผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือชาวบ้านภาคเหนือครั้งที่2โดยมีนางสลักจิตติยภัยรัตน์ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยผู้นำผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือชาวบ้านจาก17จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมการประชุม
5: นางสลักจิตติยภัยรัตน์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันขับเคลื่อนกิจการลูกเสือชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือให้มีความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยกิจการลูกเสือชาวบ้านดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า55ปีโดยอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาผู้นำผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน17จังหวัดภาคเหนือเพื่อสนองพระราโชบายในการส่งเสริมให้สมาชิกได้พบปะกันอย่างสม่ำเสมอร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตลอดจนแถลงผลการปฏิบัติงานในรอบ3เดือนที่ผ่านมาและร่วมวางแผนกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปค่ะ
0: สำหรับจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านมาแล้วกว่า600รุ่นมีสมาชิกประมาณ 100,000 คนซึ่งถือเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสามัคคีความเสียสละและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมครับ
5: จากจังหวัดเชียงรายไปที่จังหวัดแพร่กันค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ค่ะได้นำจิตอาสา Big Cleaning Day โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25ร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสุขอนามัยนักเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ตำบลแม่ยางตาลอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแพร่นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยทำความสะอาดโรงครัวโรงอาหารล้างห้องน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่าการทำความสะอาดและดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความสำคัญต่อสุขอนามัยของนักเรียนและบุคลากรการจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้จิตอาสาจากทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริด้านจิตอาสามาปฏิบัติด้วยการเสียสละเพื่อส่วนรวมและสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะจิตอาสาร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่เด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ต่อไปครับคนละไม้คนละมือครับแบบนี้สะอาดได้แล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าเมืองเราสะอาดนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับพาไปที่จังหวัดน่านครับมีการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติครับรวมไปถึงการจัดงานพลายด้วยน่านเพิ่งจัดกันนะครับจะสวยงามขนาดไหนติดตามช่วงหน้าข่าวภาคเหนือครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ติดตามกันต่อนะครับข่าวภาคเหนือทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับและเพจ NBT ภาคเหนือครับ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้จะพาไปติดตามบรรยากาศทางคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติมอบรางวัลแก่เด็กและเยาวชนผู้เสียสละและประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆค่ะที่พุทธสถานเชียงใหม่คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมยุวพุทธิกะสมาคมจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายจิตอาสาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่จัดกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติภายใต้โครงการเด็กและเยาวชนรู้คิดจิตอาสาพัฒนาชาติครั้งที่5ประจำปี2569เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและพัฒนาชาติรวมถึงให้ประชาชนหน่วยงานทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญต่อประเทศชาติทางด้านคุณภาพและคุณธรรม
0: ในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่ได้อุทิศตนเสียสละเป็นผู้มีจิตอาสาและประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆได้แก่รางวัลเด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่นประเภทต่างๆรวม81คนรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นหมวดภาพรวม52คนรางวัลโครงการแข่งขันภาษาอังกฤษด้านการเขียนบทคัดย่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยสู่เวทีนานาชาติณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย40คนและรางวัลทุนการศึกษาทุนพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนโลกอีกจำนวน3ทุนครับ
1: ก็เป็นแบบอย่างให้เยาวชนอื่นๆได้มองเห็นนะคะในการกล้าคิดกล้าทำและมาร่วมกันพัฒนาประเทศแบบนี้ค่ะ
0: ยินดีกับทุกรางวัลที่ได้รับกันด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดน่านนะครับจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ชูพลังเยาวชนร่วมคิดร่วมสร้างอนาคตน่านสู่เมืองสร้างสรรค์ครับที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายอเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดน่านประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพลังเยาวชนน่านร่วมคิดร่วมสร้างอนาคตน่านสู่เมืองสร้างสรรค์พร้อมด้วยนางสาวณัฐยาทวีวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนางสาวจันทิมาพัฒนากรอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่านร่วมกิจกรรม
1: นายอเนกชัยกล่าวว่าวันเยาวชนแห่งชาติเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าศักยภาพและบทบาทของเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศโดยเฉพาะการส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าตั้งคำถามกล้าคิดสิ่งใหม่และพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมพัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
0: สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนน่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของจังหวัดผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสร้างสรรค์แนวคิดและกิจกรรมตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเด็กและเยาวชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนครับปีนี้เป็นปีที่41แล้วนะครับสำหรับการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งประเทศไทยเริ่มจัดครั้งแรกในวันที่20กันยายน2528นะครับอย่างน้อยก็คือเพื่อเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่เป็นแบบอย่างที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมคะพาไปติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหนึ่งกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะได้เปิดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ในโอกาสและเทศกาลพิเศษน่านสมัยมาร์เก็ต2026และกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยค่ะที่โลตัสสาขาน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดกิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ในโอกาสและเทศกาลพิเศษภายใต้ชื่อน่านสมายมาร์เก็ต2026และกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยโดยเปิดพื้นที่ตลาดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อป และผู้ประกอบการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ในจังหวัดน่านเพื่อแสดงและจำหน่ายสินค้าแก่ประชาชนและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยให้มีคุณภาพและเชื่อมโยงช่องทางของตลาดอาหารปลอดภัยค่ะ
0: กิจกรรมครั้งนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด43กลุ่มประกอบด้วยผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน20บูธผู้ประกอบการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้จำนวน10บูธและกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้และกิจการอาหารปลอดภัยประกอบด้วยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจำนวน13บูธโดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทองคูปองชิงรางวัลกิจกรรมสาธิตสร้างอาชีพสร้างรายได้อีกด้วยครับครบทุกอย่างนะครับของกินเครื่องประดับเสื้อผ้าก็แวะไปได้นะครับสำหรับตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ของจังหวัดน่านครับยังอยู่กันที่จังหวัดน่านครับโดยทางจังหวัดน่านนะครับจัดงานน่านพลายเฟสติวัล2026ฮักน่านฮักกันฮักในตัวตนสร้างพื้นที่ปลอดภัยและความเท่าเทียมทางเพศครับที่ขวงเมืองน่านตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายอเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดงานน่านพลายเฟสติวัล2026ภายใต้แนวคิดฮักน่านฮักกันฮักในตัวตนโดยมีนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและนายทิติยานันท์หนักป้อผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์ศูนย์น่านพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมงาน
1: นายอเนกชัยกล่าวว่างานน่านพรายเฟสติวัล2026ไม่ได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศแต่สะท้อนถึงสังคมที่เปิดกว้างยอมรับและให้คุณค่ากับทุกคนอย่างเท่าเทียมพร้อมชื่นชมพลังความร่วมมือของชาวน่านที่ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์และสนับสนุนการเสนอตัวของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพBangkok World Pride 2030ค่ะ
0: งานดังกล่าวนะครับจัดขึ้นโดยมูลนิธิซิสเตอร์ศูนย์น่านร่วมกับจังหวัดน่านและภาคีเครือข่ายด้านความหลากหลายทางเพศเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศการยอมรับความหลากหลายและสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยภายในงานครับมีกิจกรรมพลายพาเรดจากหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านไปยังขวงเมืองน่านการแสดงจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56การมอบรางวัลน่านพลายเอลล่าอวอร์ด2020เวทีเสวนาการประกวดแต่งกายผ้าน่านผ้าไทยใส่ให้สนุกและบูธกิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศครับยิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับสีสันคลายของที่จังหวัดน่าน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะพาไปดูกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันต่อค่ะที่ได้เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเปิดตัวกิจกรรมนำร่องเชียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่แอทช้างม้อยศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของทุกคนค่ะที่บริเวณถนนทนเดินชุมชนช้างม้อยเทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมเชียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่แอทช้างม้อยศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของพวกเราโดยใช้พลังศิลปะเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงอัตลักษณ์ความทรงจำและเรื่องราวของชุมชนสู่การพัฒนาเมืองเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมีนายรัฐพลอดาดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน
0: ภายในงานครับมีนิทรรศการศิลปะแบบมีส่วนร่วมบนแนวกำแพงนิทรรศการการถ่ายภาพช้างม้อยในอดีตรวมถึงเวทีเสวนาในหัวข้อศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของพวกเราโดยมีตัวแทนจากภาครัฐตัวแทนชุมชนศิลปินและนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมและเมืองร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองนอกจากนั่งสีสันภายในงานสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของย่านช้างม้อยที่สามารถเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนเข้าด้วยกันอันเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างเมืองที่เติบโตจากรากฐานของชุมชนครับเป็นจุดเช็คอินจุดใหม่นะครับเพราะว่าช้างม้อยเองเขาก็เตรียมแบบนี้เลย
1: นี่เหมือนให้คนเชียงใหม่ได้ร่วมออกแบบเมืองของตัวเองไปอีกด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: จริงๆย่างนั้นของกินก็เยอะนะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสก็แวะไปเที่ยวกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับจะพาคุณผู้ชมไปชมความงามของช่างฟ้อนเล็บหลายร้อยคนที่มารวมตัวกันในงานนี้นะครับจะงดงามขนาดไหนติดตามช่วงหน้ากับข่าวภาคเหนือครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมข่าวภาคเหนือนะครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับและเพจ NBT ภาคเหนือวันหยุดแบบนี้สภาพอากาศแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ของเชียงใหม่คือตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี
1: ้
0: เหมาะกับวันหยุดเหมาะกับการซักผ้าเป็นอย่างยิ่งแดดแรงทั้งวันจริงๆครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะก็ร่วมอัปเดตด้วยกันได้นะคะช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่างฟ้อนเล็บหลายร้อยคนค่ะมาร่วมฟ้อนรำถวายมุทิตาจิตพระราชโพธิวรคุณพุทธศาสนิกชนร่วมงานคึกคักพร้อมเปิดป้ายสำนักงานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ดค่ะที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมงานสืบชะตาหลวงพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล81ปีพระราชโพธิวรคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง
0: ภายในงานครับมีการประกอบพิธีสืบชะตาหลวงทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมพระบรรยากาศที่สร้างความประทับใจคือการรวมตัวของช่างฟ้อนเล็บหลายร้อยคนร่วมฟ้อนรำถวายมุทิตาจิตโดยศิลปะวัฒนธรรมล้านนาอันงดงามสะท้อนถึงความศรัทธาความเคารพและความผูกพันของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระเถระผู้ที่เป็นเคารพนับถือครับ
1: พร้อมกันนี้ได้มีพิธีเปิดป้ายสำนักงานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีอันดีงามของอำเภอดอยสะเก็ดให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: วัดยิ่งใหญ่สวยงามครับคุณผู้ชมแล้วอยู่บนดอยสูงด้วยนะครับมีสกายวอล์กด้วยนะถ้าหากว่าไปเที่ยวกันก็สามารถไปเดินเล่นสกายวอล์กไปท้าทายว่าตัวเองเป็นคนกลัวความสูงหรือเปล่าแต่พอได้ไปแล้ววิวของดอยสะเก็ดทั้งภูเขาทั้งจุดต่างๆของดอยสะเก็ดสวยงามมากนะครับ
1: ถ้ามีโอกาส
0: ก็ไปกันที่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับคุณผู้ชมครับด้านของจังหวัดพะเยาครับตอนนี้กิจกรรมการวิ่งเริ่มขึ้นแล้วนะครับที่จังหวัดพะเยาครับจัดวิ่งเทรลบ่อ12ครั้งที่2ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนครับที่ป่านันทนาการบ่อ12จังหวัดพะเยานายภูธนะชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดกิจกรรมวิ่งส่งเสริมสุขภาพจังหวัดพะเยาวิ่งเทลบ่อ12ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดกิจกรรมหลักส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกิจกรรมย่อยวิ่งเลาะเวียง4เมืองล้านนาตะวันออกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากครับ
1: สำหรับกิจกรรมวิ่งเทรลบ่อ12จัดขึ้นเป็นครั้งที่2หลังจากการจัดครั้งแรกเมื่อปี2567เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพควบคู่กับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและพัฒนาเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2สร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีศักยภาพของจังหวัดพะเยาโดยเส้นทางการวิ่งครั้งนี้มีรูปแบบการวิ่งเทรลระยะทาง 21.7 กิโลเมตรมีนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน300คนและผู้ติดตามกว่า200คนรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานมากกว่า500คนสร้างสีสันและบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยาค่ะ
0: นอกจากการแข่งขันวิ่งเทรลแล้วนะครับภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ครับโดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมรมผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้เพิ่มช่องทางการตลาดและส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยรอบพื้นที่อีกด้วยครับ 21.7 กิโลเมตรอยากรู้เหมือนกันเนาะสถิติของแชมป์เหรียญทองใช้เวลาเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: และที่สำคัญนี่คือเอาจริงไกลเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะและที่สำคัญกิจกรรมนี้คุณผู้ชมคะได้ทั้งสุขภาพและก็ยังได้อุดหนุนสินค้าผู้ประกอบการในชุมชนในพื้นที่อีกด้วยเพราะว่าเขาดึงทั้งนักวิ่งและผู้ติดตามมาร่วมด้วยหลายร้อยคนเลยคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการค่ะคุณผู้ชมคะไปกันที่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายกันต่อค่ะได้จัดงานวิ่งเพื่อน้ำกก Run for กก River ชวนคนเชียงรายออกกำลังกายร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำกกพร้อมรับฟังเสวนาปัญหาสารพิษในน้ำกกค่ะ ที่บริเวณริมแม่น้ำกกตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ยาวร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อน้ำกก Run for กก River เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนและนำรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกกซึ่งถือเป็นสายน้ำสำคัญและเส้นเลือดใหญ่ของชาวเชียงรายค่ะ
0: สำหรับกิจกรรมวิ่งแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ8กิโลเมตรโดยนักวิ่งวิ่งออกจากสะพานอาสะกกหลวงก่อนวิ่งไปตามเส้นทางธรรมชาติริมแม่น้ำกกสลับกับเส้นทางภายในหมู่บ้านสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนตำบลแม่ยาวและธรรมชาติตลอดเส้นทางโดยนักวิ่งที่ได้รับรางวัลแต่ละรุ่นจะแยกประเภทชายหญิงรุ่นละ5รางวัลโดยถ้วยรางวัลจัดทำจากไม้มงคลหายากขณะที่สายคล้องเหรียญรางวัลทุกเส้นเป็นงานฝีมือจากผู้สูงอายุในตำบลแม่ยาวครับ
1: ทางนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมรับฟังการเสวนาพิเศษในหัวข้อสารพิษในน้ำกกปัญหาและทางออกร่วมกันของคนแม่ยาวเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างความเข้าใจและร่วมกันหาแนวทางในการดูแลป้องกันและฟื้นฟูแม่น้ำกกให้เกิดความยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: วิวเส้นทางถ่ายภาพสวยเลยอ่ะ
1: วิวดีจริงๆ
0: วิวดีมากคือผมอาจจะแบบไม่สนใจรางวัลและหยุดถ่ายรูปตามจุดต่างๆดีกว่าเพราะผ่านทุ่งนาด้วยอ่ะสวยงามคุณผู้ชมครับเสียดายผมไม่ได้เห็นสายคล้องเขาบอกว่าเป็นฝีมือผู้สูงอายุแต่ป้ายรางวัลเห็นแล้วเป็นไม้มงคล
1: แบบนี้เลย
0: แบบนี้เลยครับเขาท่าดีเหมือนกันครับคุณผู้ชมปิดท้ายกันกิจกรรมที่จังหวัดเชียงรายนะครับโดยทางจังหวัดเชียงรายครับจัดงาน Flow of ล้านนาเทคไทยมหกรรมแปรพันธุ์ผ้าทอล้านนาเชื่อม4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงครับที่ลานกาสะลองศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดงาน Flow of ล้านนา Textile มหกรรมแพรพันธุ์ผ้าทอล้านนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสัมพันธ์4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2ครั้งที่3โดยมีนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการจาก4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2ร่วมพิธี
1: นายสุทธิรักษ์ศรีสุเลิศพัฒนาการจังหวัดน่านระบุว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ภายใต้แนวคิดซอฟต์พาวเวอร์มรดกวัฒนธรรมผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงโดยมีจังหวัดเชียงรายน่านพะเยาและแพร่ร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศโดยผ้าทอล้านนาเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่โดดเด่นสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้โดยการจัดงานครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าทอล้านนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง4จังหวัด
0: ภายในงานนะครับมีเทศกาลผลงานการออกแบบผ้าทอแพรพันล้านนาแฟชั่นโชว์เวิร์กช็อปสร้างสรรค์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการเจรจากับทูตธุรกิจครับโดยงานดังกล่าวนะครับกำหนดจัดขึ้นรวม4ครั้งครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3และครั้งสุดท้ายนะครับจะจัดที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่25ถึง29กันยายน2569ครับอันนี้ของคุณป้าที่ผมไปถ่ายรายการมาเห็นผลงานแล้วรู้เลยว่าที่เขาเอาผ้าแบบหลายๆสีเข้ามารวมกันเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันที่จังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวพบกันต่อไปที่จังหวัดน่านครับ25ถึง29กันยายนน
1: ี
0: ้และทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ต่างๆครับในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้พบกับคุณสศิพิมลคำสุขดีและคุณสิจิตราสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณเอกนรินทร์คุณนิชนันท์คะวันนี้ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะคะก็มีเรื่องราวที่ทําให้คนลับแลนั้นยิ้มออกนะคะโดยทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้มอบสมุดดิจิทัลรับรองสิทธิการทํากินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนกว่า300รายด้วยกันค่ะ
1: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามรับชมข่าวสารภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะคะสําหรับวันนี้ค่ะ MBT เชียงใหม่เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะคะวันนี้อยู่กับเราทั้งสองคนค่ะดิฉันสัตย์ศิพิมลคำสุขดีค่ะ
2: ดิฉันสิจิตราทรงเจริญค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารนะคะวันนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระพึ่งพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4พิษณุโลกจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในศูนย์ประชาสัมพันธ์แบ่งพื้นที่แสดงออกเป็น6โซนสำคัญโซนที่1ลงนามแสดงความอาลัยน้อมใจรำลึกเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโซนที่2ตามรอยสำนึกซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณจัดแสดงพระราชกรณียกิจและการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโซนที่3ชมเรื่องเกื้อหนุนภูมิใจพระบารมีนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจและสารคดีสมเด็จแม่และแม่ของแผ่นดินโซนที่4ย้อนรอยวิถีพระราชกรณียกิจเปิดให้ประชาชนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศพร้อมจัดแสดงหนังสือและภาพเก่าที่หาชมได้ยากโซนที่5ร้อยใจประดิษฐ์ร่วมจิตภักดีเปิดโอกาสให้ประสบนิกรร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4จะรวบรวมดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนร่วมประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและโซนที่6พฤกษาแห่งความดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดเตรียมใบโพเงินและโพทองสำหรับให้ประชาชนเขียนปณิธานแห่งความดีและนำไปประดับบนต้นไม้เพื่อร่วมสืบสานปณิธานและส่งต่อความดีสู่สังคมนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการท่าไทยในโครงการจิตรดาจากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรนำเสนอผ้าไหมมัดหมี่ผ้ายกชุดไทยบรมพิมานซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมและชุดราตรีจากผ้ายกดอกที่ได้รับการตัดเย็บและตกแต่งอย่างงดงามร่วมสมัยทั้งนี้หน่วยงานองค์กรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ในวันและเวลาราชการหรือประสานงานล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-707-8709และ087-981-3740
3: ค่ะก็ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการของเราได้นะคะตั้งแต่ในช่วงของเวลา8:30 น.ไปจนถึงเวลา16:30 น.ในวันและเวลาราชการค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นที่ผ่านมากันดีกว่าค่ะนายกแถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นยึดอายัดทรัพย์แล้วมูลค่ารวมกว่า320 ล้านบาทค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นพุทธศักราช2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.กรุงเทพมหานครย้ำว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดอยู่ระหว่างการดำเนินการขยายผลในทุกรูปแบบนายกอนุทินกล่าวว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาได้จัดทำ MOU หน่วยงานเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้ โดยสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดได้แล้วกว่า320ล้านบาทท
3: ั้งนี้นะคะรัฐบาลเองก็จะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังให้สิ้นซากเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการไทยและคืนความยุติธรรมคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของตัวเขาเองอย่างสุจริตค่ะนอกจากนี้เองเนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ยังได้กล่าวต่อไปว่าคดีนี้ยังมีการดำเนินการไปหลายอย่างแล้วแล้วก็มีความคืบหน้าไปเป็นอันมากจึงเป็นที่มาของการแถลงข่าวในครั้งนี้โดยเบื้องต้นเนี่ยได้มีการจับกุมผู้ต้องหาหลายรายไปแล้วนะคะแล้วก็จะขยายผลจับกุมผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เองนะคะก็หากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปค่ะเรื่องนี้ทนายกบอกว่าไม่ปล่อยอย่างแน่นอนค่ะไปดูกับอีกหนึ่งภารกิจนะคะของท่านรัฐมนตรีรุทธพลนะคะท่านก็เดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเร่งปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนค่ะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ขับเคลื่อนงานให้ความยุติธรรมเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องกับแนวคิดความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมภายในการดำเนินการทั้งนี้นะคะก็เป็นการดำเนินการผ่าน7นโยบายหลักด้วยกันนั่นก็ได้แก่1น้อมนำพระบรมราโชบายโครงการพระราชดำริและหลักการทรงงานไปปฏิบัติ2ปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ3การปราบปรามยาเสพติด4ช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ5พัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรมตามหลักนิติธรรม6แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับคืนสู่สังคมและ7บริหารงานยุติธรรมอย่างมืออาชีพทันสมัยมีมาตรฐานสากลพร้อมเร่งรัดทุกกระบวนการให้ประชาชนนั้นเข้าถึงได้ง่ายรวดเร็วมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุกจังหวัดโดยผ่านสายด่วน1111กด77และกล่องยุติธรรมช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายรวดเร็วแล้วก็สะดวกด้วยค่ะ
2: สำหรับผู้เดือดร้อนในการต่อสู้คดีด้านยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เป็นหน่วยงานหลักมุ่งดำเนินการตั้งแต่การป้องกันปราบปรามบำบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศสกัดกั้นสารตั้งต้นตัดวงจรการผลิตยาเสพติดกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนและบำบัดผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่ครอบครัวด้านอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติมีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นกำลังหลักตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพผ่านศูนย์ ACSC และประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นำทรัพย์สินที่ยึดอายัดได้มาขายทอดตลาดและเฉลี่ยคืนประชาชนพร้อมเดินหน้าตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติใช้นอมินีคนไทยถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีจัดมหกรรมแก้หนี้โดยในปี2569จัดแล้ว23ครั้งมีผู้เข้าร่วมกว่า 60,000 รายไก่เกลี่ยได้แล้วกว่า 40,000 รายมูลค่าหนี้กว่า 8,000 ล้านบาทลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมเตรียมจัดต่อเนื่องในปี2570ในเดือนมกราคมเพื่อเปิดโอกาสเจรจากับเจ้าหนี้และบรรเทาภาระที่กระทบต่อชีวิตประจำวันโดยเงินที่ประชาชนประหยัดได้จะให้สามารถช่วยดูแลครอบครัวและดำเนินชีวิตได้ดีขึ้นค่ะ
3: ค่ะก็เป็นนโยบายนะคะที่ทางด้านของรัฐบาลเนี่ยนะหลายๆกระทรวงได้มีการดูแลพี่น้องประชาชนกันอย่างเขาเรียกว่าทุ่มเทกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาต่อกับข่าวดีในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์กันค่ะชาวลับแลยิ้มออกทส.มอบสมุดดิจิทัลรับรองสิทธิทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ราษฎรจำนวน370รายค่ะวันนี้ที่อาคารหอประชุมตลาดกลางผลไม้โอท็อปเทศบาลตำบลหัวดงอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ ดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลให้แก่ราษฎรผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ท้องที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้นายภูริวัฒน์โชตินพรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นายระวีเล็กอุทัยส.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์เขต1หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานค่ะ
3: ทั้งนี้นะคะดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเปิดเผยว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นก็ได้เร่งแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าตามนโยบายของรัฐบาลโดยได้มีการดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับสิทธิและอยู่อาศัยรวมถึงทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลด้วยกันนะคะทางด้านของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็กล่าวต่อไปว่าสำหรับการมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลนั้นให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการแก้ไขปัญหารวมไปแล้วเนี่ยทั้งสิ้น370รายค่ะก็จำนวนที่ดินนะคะอยู่ที่496แปลงคิดเป็นเนื้อที่รวมถึง 2,054 ไร่3งาน3ตารางวานะคะครอบคลุมพื้นที่3หมู่บ้านในตำบลแม่พูนถือว่าเป็นการมอบสมุดประจำตัวดิจิทัลแห่งแรกในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาครัฐให้ประชาชนนั้นตรวจสอบสิทธิได้สะดวกรวดเร็วสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและสามารถส่งต่อสิทธิที่ถูกต้องให้กับลูกหลานในอนาคตและเพื่อให้สามารถอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการบุกรุกและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะคุณผู้ชมคะคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ลงพื้นที่ศึกษาดูงานความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำเขื่อนผาจุกที่ส่งผลต่อการส่งน้ำเพื่อการเกษตรรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลน้ำริดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายนพพลเหลืองทองนาราประธานคณะกรรมาธิการและคณะลงไปในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเพื่อที่จะศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำเขื่อนผาจุกที่ส่งผลต่อการส่งน้ำเพื่อการเกษตรตำบลน้ำริดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายพิชยุทธพอจิตโฆษกคณะกรรมาธิการและส.ส.อุตรดิตถ์เขต1กล่าวต้อนรับมีนายสรพงษ์มานะสุขอนันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้มีส่วนร่วมและส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในพื้นที่มาให้การต้อนรับพร้อมกับเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อที่จะหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำและการเกษตรอย่างเป็นระบบค่ะ
2: สำหรับการลงพื้นที่ศึกษาดูงานและรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้คณะกรรมาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดสำคัญ2วันระหว่างวันที่11ถึง12กันยายน2569รวมทั้งสิ้น3จุดเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการคลองส่งน้ำเขื่อนผาจุกซึ่งมีผลต่อการส่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลน้ำริดอำเภอเมืองอุตรดิตถ์พร้อมศึกษาดูงานการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์จำกัดจากนั้นจัดสัมมนาเรื่อง Smart Rice Smart Water เพิ่มผลผลิตข้าวไทยและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นประสิทธิภาพโดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคการเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและการบริหารจัดการน้ำโดยคณะกรรมาธิการจะรวบรวมข้อเท็จจริงปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่การประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขและติดตามความคืบหน้าโครงการคลองส่งน้ำเขื่อนผาจุกซึ่งส่งผลต่อการส่งน้ำเพื่อการเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไปค่ะ
3: ช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อค่ะ
5: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความ

0: มั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่สปายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
2: กลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อค่ะเห็นคุณบอกว่ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับของสคบด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะสคบจัดประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาครั้งที่5ทับ2569ค่ะที่หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนายวรเทพสกุลพิชัยรัตน์ประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาเรื่องโฆษณาบัตรโดยสารสายการบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเนื่องจากข้อความโฆษณาราคาเริ่มต้น 3,590 บาทอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาที่ต้องชำระจริงและจำนวนที่นั่งในราคาโปรโมชั่นเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและไม่ได้ระบุจำนวนที่นั่งไว้อย่างชัดเจนค่ะ
2: อันนี้ต้องบอกว่าพบบ่อยเลยทีเดียวนะคะก็มีการประชุมกันในครั้งนี้เนี่ยก็ทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบค่ะได้ย้ำว่าการโฆษณาราคาบัตรโดยสารควรแสดงเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นมีข้อมูลเพียงพอก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะอันนี้นี่พบบ่อยเลยเพราะบางทีเนี่ยนะคะซื้อแพ็กเกจทัวร์ไปคุณแต่เขาบอกว่ามีการเดินทางค่าใช้จ่ายเท่านี้เท่านี้ไม่ได้บอกว่ารวมตั๋วเครื่องบินหรือไม
3: ่
2: ทีนี้คนซื้อนี่ก็เข้าใจว่ารวมตั๋วเครื่องบินแล้วรวมค่าที่พักแล้วรวมทุกอย่างแล้วเข้าใจแบบนั้นก็เลยตัดสินใจซื้อไปเลยแต่พอถึงเวลาวันจริงค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มขึ้นนะคะณวันนี้ที่มีการจองไปด้วยกันเนี่ยนะคะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินไปกับในราคา 20,000 บาทค่ะ
3: โอ้โหช็อกไปเลยไหมคะ
2: ช็อกไปเลยเพราะต้องหาเงินเพิ่มอีก 20,000 บาททำยังไงได้แพ็กเกจซื้อไปแล้วนี่คุณนะคะ
3: แต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะสคบเขาดูแล
2: ใช่แล้วนะคะค่ะคุณผู้ชมคะไปดูกันกับอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นเรื่องราวของแม่น้ำซึ่งแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสายหลักที่ชาวจังหวัดสุโขทัยนะคะใช้เลี้ยงชีพแล้วก็ใช้ทางด้านของการเกษตรกันมาอย่างยาวนานเลยค่ะแม่น้ำยมนั้นเป็นสายเลือดหลักของคนสุโขทัยแล้วก็ยังเป็นความท้าทายของกรมชลประทานเพราะว่าแม่น้ำสายนี้เนี่ยไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่แม่น้ำยมจึงมีความผันผวนสูงทั้งน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งนะคะทั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพของดินฟ้าอากาศในช่วงของแต่ละปีค่ะทีนี้ที่นี่เนี่ยจะมีการบริหารจัดการเช่นไรเราไปติดตามกันได้จากรายงานค่ะ
4: ลูกหลานของพี่น้องชาวตำบลบ้านกล้วยต้องไปเป็นลูกจ้างรับจ้างที่กรุงเทพมหานครเพราะพื้นที่ตรงนี้หมื่นกว่าไร่เนี่ยทำกินไม่ได้เลยหน้าแล้งเนี่ยน้ำประปาเนี่ยจะปล่อยได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นกลางวันน้ำประปาไม่ไหลแล้วเพราะประปาไม่มีน้ำดิบผลิตประปาพอน้ำท่วมก็ท่วมมาจนไม่มีที่อยู่อาศัย
5: มวลน้ำในแต่ละปีที่ไหลผ่านเมืองสุโขทัยมีปริมาณที่ต่างกันด้วยภูมิศาสตร์ของเมืองเป็นพื้นที่ราบลุ่มจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีโครงการชลประทานสุโขทัยจึงเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทำหน้าที่หน่วงน้ำและกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่โดยรอบเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง
6: จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดเดียวที่เราไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ของลุ่มน้ำยมเราดังนั้นในการบริหารจัดการในแต่ละปีในแต่ละครั้งในแต่รอบฤดูกาลไม่เหมือนกันแม่น้ำยมมีความยาวทั้งสิ้น735กิโลเมตรจากจังหวัดพะเยาจนไปถึงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์และอยู่ในจังหวัดสุโขทัยเราอยู่ประมาณ190กิโลเมตรน้ำในจังหวัดสุโขทัยไหลเข้ามา 2,600 ล้านออกที่จังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอชุมแสงอยู่ประมาณ 4,200 ล้านเพราะนั้นน้ำอยู่ในจังหวัดเราเนี่ยสุโขทัยก็เราเก็บได้แค่นี้ตัวลำน้ำยมเองเราคงเก็บด้วยคาปาซิตี้ของลำน้ำคงไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะนั้นเราต้องอาศัยแก้มลิงเราต้องอาศัยหนองน้ำธรรมชาติจังหวัดสุโขทัยมีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายหลักก็จริง

0: เรามีแหล่งน้ำเก็บกักในของพื้นที่ตัวเองทั้งซีกตะวันออกและตะวันตกของจังหวัดสุโขทัยเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้กับการเกษตรอีกต่างหากในการบริหารจัดการน้ำในช่วง10ปีหลังเรามีแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้วางแนวทางให้กับกรมชลประทานและจังหวัดสุโขทัยและลุ่มน้ำยมไว้ว่า 1. แหล่งน้ำต้นทุนของจังหวัดสุโขทัยไม่มี 2. ไม่มีเขื่อนไม่มีอะไรเก็บกักน้ำกรมชลประทานก็เลยมาคิดและหาแนวทางต่อจนถึงปัจจุบันนี้โดยการสร้างฝายสร้างประตูไปก่อนเป็นช่วงห่วงประตูที่ท่านเห็นด้านหลังผมนี่คือประตูแม่น้ำยมหรือบ้านหาดสะพานจันทร์ซึ่งตรงนี้เองได้สร้างเมื่อปี2548สร้างเสร็จปี2550เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำหลังจากที่เรารับน้ำจากจังหวัดแพร่คืออำเภอ2คือฝายแม่ยมพอฝายแม่ยมมาถึงปั๊บไม่มีอะไรกีดขวางกั้นลำน้ำก็มาถึงประตูตัวนี้คือประตูแม่น้ำยมเราแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงของอุทกภัยคือเอาไปทางแม่น้ำยมสายเก่าหรือไปยมน่านเพื่อไปกับแม่น้ำน่านแม่น้ำยมช่วงจังหวัดแพร่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยมีสภาพกว้างและลึกแต่พอหลังจากอำเภอสวรรคโลกจากประตูแม่น้ำยมเราเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าแม่น้ำยมมันเริ่มแคบความสามารถในการรับน้ำได้ลดลงเหลือประมาณ1ใน3เพราะนั้น2ใน3เราจะบริหารจัดการก็คือเหนือประตูตัวนี้ขึ้นไปเราก็คือมีการผ่านน้ำไปฝั่งซ้ายหรือคลอง6บาทเข้าไปตรงที่ยมน่านไปที่ยมเก่าเพื่อเข้าสู่ทุ่งบางระกำเพื่อส่วนหนึ่งก็ไปแม่น้ำน่าน
1: น้ำท่วมปีหนึ่งมีสักครั้ง2ครั้งน้ำที่ท่วมอยู่จะอยู่กับพวกเราแค่ระยะสั้นๆแต่คำว่าแล้งจะอยู่กับระยะยาวเพราะฉะนั้นอ่างเก็บน้ำมีผลประโยชน์ที่สุดบ้านกล้วยไม่เคยทำนาได้2ครั้งแต่ตอนนี้ทำนาได้2ครั้งการบริหารจัดการน้ำของชลประทานสุโขทัยเก่งยอดเยี่ยมผมคิดว่าชลประทานมีความจริงใจต่อเกษตรกรบางครั้งก็หาอาชีพมาส่งเสริมให้ด้วยน้ำก็พอประปาก็พอข้าวก็ได้เก็บเกี่ยวไม่เสียหาย
2: ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์และอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่ถือว่าเป็นสมบัติของคนสุโขทัยเปรียบได้กับด่านประการสำคัญของเมืองมรดกโลกเพื่อให้เมืองสุโขทัยยังคงงดงามไม่เพียงแต่ในประวัติศาสตร์แต่ในทุกฤดูกาลของชีวิต
0: ผมว่าชลประทานก็งานเพื่อแผ่นดินไทยน้ำขาดก็ชลประทานน้ำท่วมก็ชลประทานเพราะน้ำอย่างมันมีที่มาที่ไปเราจะบอกให้น้ำไหลมาแค่อำเภอนี้แล้วหยุดมันเป็นไปไม่ได้คงหนีไม่พ้นที่เราจะต้องไปช่วยเขาทั้งในเรื่องอุทกภัยและภัยแล้งครับ

0: ค่ะและในห้วงต่อจากนี้นะคะเอลนีโญจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่แม่น้ำและส่งผลต่อน้ำท่าของประเทศไทยอย่างไรนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์กันต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก่อนจากกันไปนะคะมีอีกหนึ่งข่าวสารมาฝากกันค่ะเปิดรับสมัครแล้วค่ะสำหรับพลทหารอาสาปี2570นะคะเลือกผลัดแล้วก็เลือกหน่วยได้ด้วยทั่วประเทศพร้อมสิทธิประโยชน์แล้วก็โอกาสต่อยอดสู่ทางด้านของทหารอาชีพค่ะรัฐบาลเชิญชวนชายไทยอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีนะคะสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี 2570 จำนวน 18,784 อัตราโดยผู้สมัครนั้นสามารถเลือกผลัดแล้วก็หน่วยทหารที่ต้องการปฏิบัติได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น221หน่วยนะคะสมัครออนไลน์ได้ที่ rcm.rta.mi.th หรือสามารถสมัครได้ด้วยที่ได้ด้วยตนเองนะคะที่หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยและสำนักงานสัสดีอำเภอหรือสำนักงานสัสดีจังหวัดตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปจนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะ
1: พลทหารอาสาคือทหารกองประจำการสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีค่ะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 12,090 บาทต่อเดือนและค่าตอบแทนพิเศษอีก 2,880 บาทต่อเดือนพร้อมโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพอาทิโควต้าสอบเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกคะแนนเพิ่มพิเศษในภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกรวมถึงฝึกทักษะวิทางวิชาชีพและการศึกษานอกเวลาเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นระหว่างช่วงเข้ารับราชการค่ะ
0: และนี่นะคะก็คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกับเราทั้งสองคนในวันนี้ค่ะและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงาน NBT พิษณุโลกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ทักทายค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการแวะเที่ยวค่ะวันนี้อ้อมพร้อมทีมงานนะคะพาทุกคนมากันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาตราการในพื้นที่อำเภอชาตราการจังหวัดพิษณุโลกค่ะวันนี้จะชวนทุกคนมาขึ้นสวรรค์ชั้น7กันที่นี่นะคะมาพิษณุโลกไม่มาน้ำตกชาตราการถือว่ามาไม่ถึงวันนี้ความสนุกสนานของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

0: ะพาทุกคนนะคะไปดูน้ำตกความสวยงามของที่นี่นะคะต้องเบิกตัวไกด์นำเที่ยวของเราวันนี้ก่อนค่ะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะนั่นคือพี่รุ่งค่ะสวัสดีค่ะพี่รุ่ง
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่รุ่งแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมชื่อนายรุ่งทิวายาจำปานะครับพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าปฏิบัติหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาตการครับ
0: ค่ะน้ำตกชาตการทำไมถึงเป็นไฮไลท์ของจังหวัดพิษณุโลกของเราครับพี่รุ่ง
1: ครับน้ำตกชาตการเนี่ยครับก็เป็นน้ำตกค่อนข้างขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับอำเภอชาตการในจังหวัดพิษณุโลกก็คือน้ำตกของเราเนี่ยครับเป็นน้ำตกที่ไหลตลอดทั้งปีที่ไหลมาจากป่าต้นน้ำทั้งปีนะครับแล้วก็การเดินทางเข้าถึงเนี่ยง่ายไม่ต้องเดินขึ้นเขากันไกลนะครับการเดินทางเข้าถึงง่ายแล้วก็มีแหล่งน้ำที่ใสสะอาดให้พักผ่อนหย่อนใจให้นักเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสตลอดทั้งปีครับ
0: แล้วเส้นทางการท่องเที่ยวของเราวันนี้การเดินทางของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ลุง
1: การเดินทางถือว่าสะดวกสบายเลยนะครับแต่ว่าโดยความสะดวกสบายของเราเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับของเส้นทางในพื้นป่าในช่วงเดือนนี้นะครับ
0: wow.
1: ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชนะครับความหลากหลายทางป่าไม้นะของเราก็เยอะแยะมากมายนะครับ
0: โอ้โหพูดแบบนี้แล้ว

0: ครับน้ำตกชั้นที่1นะครับก็เป็นน้ำตกขนาดใหญ่นะครับจุดเด่นของน้ำตกชั้นที่1คือเข้ามาถึงได้ง่ายนะครับใช้เวลาเดินทางแค่นิดเดียวนะครับก็ได้ชมบรรยากาศชั้นที่1แล้วนะครับโดยเฉพาะชั้นที่1เนี่ยเป็นน้ำตกขนาดใหญ่นะครับในจำนวนทั้ง7ชั้นนะครับแล้วเราจะมีตั้งชื่อนะครับแยกไว้นะครับน้ำตกชาติการชั้นที่1ก็มีชื่อว่ามะลิวันนะครับและแต่ละชั้นจากชั้น1ถึงชั้น7เนี่ยก็มีตั้งชื่อเฉพาะของเขาอีกแยกออกไปนะครับ
1: แล้วไฮไลท์ของน้ำตกชั้นที่1มะลิวันของเรานะคะนั่นคือสายน้ำตกที่มาแต่ละช่วงฤดูกาลจะแตกต่างกันออกไปเพราะอะไรสายน้ำตกถึงแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเดือนคะพี่รุ่ง
0: ครับพูดถึงสายน้ำตกชั้นที่1นะครับที่เป็นไฮไลท์ที่ออกสื่อไปนะน้ำตกเป็น2สายจากหน้าผาสูงนะครับก็จะเกิดการอุดตันนะครับของเศษไม้เศษหินที่ไหลมาอุดตันช่องน้ำไหลนะครับเป็นเหตุให้ทำให้น้ำมันไหลตกจากหน้าผาสูงนะครับตื่นตาตื่นใจมากๆในช่วงที่น้ำตกไหลเป็น2สายนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูน้ำน้อยลงไปนะครับหรือในช่วงฤดูร้อนนะครับสายน้ำตกก็ไหลเป็นช่องทางเดียวซึ่งความพิเศษของน้ำตกชั้นที่1นะครับในน้ำตกชาติการเราก็คือไหลทะลุผ่านมาจากช่องหน้าผาเลยนะคร
1: ับ
0: ไม่รู้มาจากที่ไหนนะครับถ้าคนไม่เคยเห็นนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าคนเนี่ยมาในช่วงฤดูร้อนสามารถเล่นน้ำคลายร้อนตรงจุดนี้ได้ไหมคะ
0: โอ้เล่นน้ำได้เลยนะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับก็คือจะมีแอ่งน้ำลึกนะครับสำหรับคนที่อยากจะว่ายน้ำนะทดสอบกำลังเราก็มีบริการเสื้อชูชีพอนุญาตให้ลงเล่นได้นะครับส่วนในเขตน้ำตื้นนะครับสำหรับเด็กๆที่เล่นกันในช่วงฤดูร้อนนี้ก็สามารถเล่นได้ในเขตที่กำหนดในน้ำตื้นนะครับ
1: คุณผู้ชมก็ต้องดูด้วยนะคะมีการปักทุ่นเขตเอาไว้ให้เรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่บริการมีเสื้อชูชีพนะคะ

0: ่อนที่เรานะคะจะขึ้นน้ําตกชั้นที่2พี่รุ่งแนะนําว่าต้องมาจุดนี้ก่อนเพราะว่าสําคัญมากๆเลยคืออะไรคะพี่รุ่ง
1: จุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดลงทะเบียนนะครับการขึ้นเขานะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเป็นมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับว่าเดินทางมากี่คนนะครับแล้วก็เดินขึ้นเขานะครับก็คือน้ำตกชั้นที่2ถึง7เนี่ยนะครับขึ้นเวลาเท่าไหร่นะครับจำนวนกี่คนนะครับเมื่อถึงเวลากำหนดที่ต้องลงมาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีการโทรตามนะครับหรือในส่วนของนักท่องเที่ยวเองก็สามารถจะขอเบอร์โทรของเจ้าหน้าที่ติดตัวไปด้วยนะครับเพื่อการติดต่อประสานงานนะครับในช่วงที่ก่อนจะเลิกงานนะครับ

0: ที่จะถึงน้ำตกชั้นที่2นะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ใช่ไหมคะพี่รุ่ง
1: ครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าตื่นเต้นอีกจุดนึงนะครับก็คือเรามาอยู่ส่วนบนของหน้าผาน้ำตกชั้นที่1คือจุดสูงสุดของน้ำตกชั้นที่1ก็คือตรงนี้นะครับความสูงจุดที่เรายืนไปจนถึงพื้นน้ำชั้นที่1อันนี้ประมาณ80เมตรนะครับ

0: มองลงไปก็มีขาสั่นเหมือนกันนะคะพี่ลุง
1: สำหรับคนที่กลัวความสูงก็มีขาสั่นเหมือนกัน
0: น
1: ะครับ
0: นิดนึงตอนนี้เราได้ยินเสียงน้ำให้กำลังใจเราอยู่น้ำบอกว่าสู้ๆเพราะฉะนั้นไปกันต่อค่ะไปพบกับน้ำตกชั้นที่2กัน

0: จริงๆนะคะว่าน้ำตกของที่นี่สวยทุกชั้นจริงๆนะคะ
1: ช
0: ั้นที่2ไฮไลท์เป็นยังไงบ้างคะพี่ลูกเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อย
1: น้ำตกชั้นที่2นะครับมันก็จะมีอย่างภาพที่เห็นเบื้องหน้าคือน้ำไหลลงสู่หน้าผาแล้วไม่มีแอ่งน้ำรองรับนะครับหลายหายเข้าไปใน
0: เขาจะเป็นเหมือนช่องหินตรงนั้นคุณผู้ชม
1: ไหลเข้าไปหายเข้าไปในช่องหน้าผาเลย
0: คือมหัศจรรย์มาก
1: ครับผม
0: ว่ามวลน้ำมหาศาลไหลตรงช่องหินตรงหน้าผาตรงนั้นแล้วหายไปเลย
1: หายไปเลยมุดถ้ำไปเลยครับมุดถ้ำหายเข้าไปเลย
0: ชั้นที่สองนี้ชื่อชั้นอะไรคะ
1: กันนิกาครับ
0: กันนิกาแล้วทำไมเขามียอดข้างบนด้วยอะพี
1: ่โอ้ข้างบนส่วนที่เรามองเห็นนั่นก็คือน้ำตกชั้นที่สามครับ
0: ว้าว
1: เขาจะอยู่ติดกันเลยแต่ว่าเส้นทางที่จะเข้าไปชมชั้นที่3มันต้องปีนหน้าผาชั้นที่2ค่อนข้างจะเสี่ยงแล้ววันนี้ก็จึงจะไม่แนะนำที่ขึ้นไปเราจะผ่านชั้นที่3ไปชั้นที่4ซึ่งมีเส้นทางที่สะดวกกว่า
0: แต่เมื่อสักครู่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะพี่เอาจริงๆเขาจะมีเส้นทางวัดใจเราอยู่แต่เป็นเส้นทางวัดใจที่เดินไปก็เพลินหนึ่งเลยอากาศไม่ร้อนมีความสวยงามของธรรมชาติมีพืชสมุนไพรมีดอกไม้ป่าต่างๆให้เราได้ดูกันอะไรอย่างเงี้ย

0: อยากจะส่งความสดชื่นไปให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านจริงๆนะคะตอนนี้อ้อมกับพี่รุ่งค่ะเดินทางถึงน้ำตกชั้นที่
1: 4แล้วครับ
0: ค่ะชื่อชั้นอะไรคะ
1: ยี่สุนเทพ
0: ว้าว
1: ก็มีชื่ออยู่ก็เริ่มจากชั้นที่1เนาะมาริวันกันนิกาการะเกดชั้นที่3มาถึงสุนชั้นเนี้ยยี่สุนเทพแล้วครับ
0: ค่ะแล้วทำไมเวลามาน้ำตกที่นี่พี่มันให้ความรู้สึกแบบโล่งสบายมันดูแบบดูไม่อุดอู้อะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงมีบรรยากาศแบบนี้คะ
1: ความพิเศษของน้ำตกที่นี่นะในโดยส่วนตัวของผมนะผมว่ามันเหมือนเรามาอยู่ในที่โล่งๆอ่ะในสนามหญ้าโล่งๆแต่ว่าฉากหลังมีน้ำตกสวยๆนะที่เป็นป่าล้อมรอบอ่ะครับความพิเศษของเรามันคืออยู่ตรงนี้นี่เองนะครับก็คือปัจจัยก็คือเป็นน้ำตกที่ไหลมาจากป่าต้นน้ำที่เป็นเขาหินทรายนะครับเวลาฤดูน้ำหลากเขาจะซัดทรายมาจากป่าต้นน้ำอ่ะมาเต็มลานเลยแล้วพอน้ำหายไปนะครับบริเวณรอบน้ำตกมันจึงกลายเป็นสนามหญ้าโล่งๆแบบนี้นั่นเอง
0: แล้วคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าตรงนี้คือเป็นทรายเป็นทรายตามธรรมชาติ
1: เป็นพื้นทราย
0: ที่น้ำเขาพัดกันมาเองอ๋อนะคะ
1: เหมือนเราไปอยู่ชายหาดทะเลยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ
0: แล้วคือความเย็นสบายความสดชื่นของ

0: มันเป็นความรู้สึกที่แบบมันฟูลฟิลอ่ะมันเติมใจฮิวใจได้ดีมากๆเลยนะคะและไฮไลท์ของจุดนี้นั่นคือแก่งใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรแอ่งน้ำ
1: แอ่งน้ำแอ่งน้ำที่ไม่ลึกมากนะครับเหมาะสำหรับลงไปแช่แล้วก็ความพิเศษของน้ำตกชนิดสี่นะนะครับสามารถนักท่องเที่ยวสามารถเดินไปให้น้ำตกใส่หลังนวดหลังได้
0: wow.
1: เดินไปอยู่หลังม่านน้ำได้นะครับแต่สิ่งที่ควรระวังก็คือระวังหินลื่นนิดนึงเวลาเดินระมัดระวังนิดนึงเท่านั้นเองนะครับ
0: oh. แต่สามารถเล่นได้เมื่อสักครู่เราก็แอบเห็นนักท่องเที่ยวเนาะนักท่องเที่ยวก็บอกว่ามาเล่นน้ำที่นี่แบบชื่นใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านบนคือแก่งชั้นที่5ใช่ไหมคะ
1: ใช่ชั้นบนนะครับคือน้ำตกชั้นที่5ที่อยู่หลังม่านน้ำตกชั้นที่4ไปที่ส่วนบนนะครับก็จะเป็นอีกชั้นนึงที่อยู่ตรงนี้มองไม่เห็นนะครับ
0: ค่ะมาชั้นนี้คุ้มมีทั้งน้ำตกชั้นที่4และชั้นที่5เหมือนชั้นเมื่อสักครู่นะคะ2และ3เนาะเดี๋ยวเรา2คนนะคะขออนุญาตค่ะดื่มด่ำกับความสวยงามของน้ำตกจุดนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันต่อค่ะ

0: แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเดินทางมาถึงน้ำตกชั้นที่6และ7แล้วค่ะให้พี่ลุงและคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
1: ครับจุดนี้นะครับที่เรานั่งพักอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณของน้ำตกชั้นที่7นะครับซึ่งเป็นจุดแรกที่น้ำเริ่มไหลลงหน้าผานะครับเป็นน้ำตกแต่ละชั้นต่างๆนะครับจุดนี้ก็เหมาะสำหรับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับนั่งเอาเท้าแช่น้ำนั่งรับประทานอาหารกันได้นะครับก็เดินทางกันมาทั้ง7ชั้นแล้วก็จุดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับกับการเดินทางแล้วก็นั่งพักผ่อนสบายๆนะครับ
0: ค่ะอ้อมเนี่ยมาน้ำตกที่นี่เป็นครั้งแรกคุณผู้ชมค่ะคือประทับใจในความเชิญชวนของน้ำตกแต่ละชั้นต้องใช้คำว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามาที่นี่แล้วแนะนำให้มาทั้ง7ชั้นเพราะว่าสวยงามทุกชั้นจริงๆ
1: ค่ะครั้งเราก็ไม่มีคำบรรยายใดๆเหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้เข้ามาสัมผัสเองนะครับถ้ามาสัมผัสเองแล้วเหมือนน่าค้นหา
0: ใช
1: ่น่าติดตามอย่างที่คุณอ้อมบอกนะครับแล้วก็ได้มาแล้วนะครับในคราวต่อไปก็คงอยากกลับมาอีกแน่นอน
0: ใช่และอย่างที่พี่ลุงได้บอกไปในต้นรายการคุณผู้ชมค่ะว่าน้ำตกชัตการสามารถมาได้
1: ตลอดทั้งปี
0: แล้วแต่ละช่วงเดือนนะคะเขาก็จะมีไฮไลท์ที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวให้พี่ลุงบอกคุณผู้ชมหน่อยถ้ามาช่วงหน้าร้อนจะได้เจอกับอะไรไฮไลท์คืออะไรหน้าหนาวหน้าฝนเชิญค่ะ
1: ครับผมมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกชัตการนะครับถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับก็จะมีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นมาชมผึ้งหลวงนะครับที่มาเกาะหน้าผานะครับที่เป็นไฮไลท์ในช่วงฤดูร้อนนะครับแต่ถ้ามาเป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็จะได้พบกับความหลากหลายของพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์เราจะเห็นกลุ่มมอสที่เขียวชุ่มนะครับ
0: เหมือนต้นไม้เขาใส่เสื้อผ้า
1: ใช่แล้วก็จะมีกลุ่มเฟิร์นที่ห้อยระยะตามต้นไม้เฟิร์นอิงอาศัยหรือเฟิร์นดินที่ขึ้นอยู่ตามข้างลำธารเยอะแยะสวยงามมากนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับ
0: เราในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานอยากให้แนะนำนักท่องเที่ยวหน่อยค่ะให้มาเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยเชิญค่ะ
1: ครับสำหรับการท่องเที่ยวในเขตอุทยานชาตินะครับก็ต้องบอกว่าต้องท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องศึกษาระเบียบข้อกำหนดของอุทยานนะครับไม่เก็บพันธุ์ไม้นะครับไม่ทิ้งขยะเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นนักอนุรักษ์ที่ดีคนนึงแล้วนะครับเราไม่ไปเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติต่างๆปฏิบัติตัวได้โดยแบบง่ายๆเลยนะครับโดยการแค่เราไม่ทิ้งขยะนะครับเดินเข้าไปท่องเที่ยวในป่าในน้ำตกต่างๆเราก็ไม่ไปเด็ดกล้วยไม้ไม่ทำลายพันธุ์ไม้ต่างๆนะครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะรักษาสภาพที่สวยงามแบบนี้ได้ด้วยมือเรานี่แหละครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้พี่ลุงค่ะเป็นตัวแทนนะคะชาวอุทยานค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ให้มาเที่ยวสัมผัสความสวยงามของน้ำตกชัตการและก็ช่องทางในการติดต่อเชิญค่ะ
1: ครับก็ขอเชิญชวนเลยนะครับทุกท่านนะครับที่ยังไม่เคยได้เข้ามาสัมผัสนะครับบรรยากาศในอุทยานแห่งชาติน้ำตกชัตการนะครับก็ขอเชิญชวนที่เข้ามาสัมผัสได้นะครับสำหรับการเดินทางนะครับจากตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลกมาถึงอุทยานแห่งชาติก็ประมาณ100กิโลเท่านั้นเองนะครับก
0: ็
1: ไม่ใกล้ไม่ไกลจนเกินไปนะครับการเดินทางเข้าถึงได้ง่ายนะครับสะดวกนะครับแล้วก็ไม่ต้องเดินขึ้นเขาไม่ต้องขับรถที่ว่าวิบากขึ้นเขาเลยนะครับการเข้าถึงได้ง่ายมากๆนะครับ
0: อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่รุ่งค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เป็นไกด์พาอ้อมนำเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกชัตการแห่งนี้นะคะและอีกหนึ่งอย่างเวลามาเที่ยวอุทยานนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะสมุดเล่มนี้เราสามารถจดบันทึกการท่องเที่ยวของเราได้นะคะและที่สำคัญคือจะมีลายเส้นสวยๆของแต่ละอุทยานให้เราเก็บไปเป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแวะเที่ยวแล้วนะคะอ้อมพร้อมพี่รุ่งแล้วก็ทีมงานนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของอุทยานแห่งชาติน้ำตกชัตการด้วยนะคะที่สนับสนุนการถ่ายทำตลอดทั้งรายการของเราวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวเสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวเสียงไทยสู่สากล
3: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: ดอยมาแล้ว
1: เจอกันทุกจันทร์พุธศุกร์นะฮะตามสถานี NBTV ช่อง11นะครับ
0: 3ทุ่มโดยประมาณแล้วก็รีรันเสาร์อาทิตย์5โมงครึ่งวันนี้ยินดีต้อนรับ
2: ต้อนรับครับ
0: ต้อนรับน้องวาว
2: น้องวิวครับ
0: น้องวิวจตุพรเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างเขาถึงฟังเอาเพลงสวัสดีครับน้องวิว
3: สวัสดีจ้านี่อันนี้เขาพอหน้าเบิ่ม
0: กะพอเลยพอเลยห้องแอร์ยังแควหน่อยใจจุ่มใจเย็นมาแถมเนี่ยเพลงเนี่ยมันเปิงแท้กับหน้าเนี่ยมันกลางพรรษาประดึมแต่งงานก่อนเนี่ย
1: โสดแต่ก่อ
0: โสดแต่ก่อ
3: ตอนนี้ยังโสดอยู่เจ้า
0: แต่บางคนที่อยู่หน้าทีวีนะครับว่าโสดแต่มีลูกสามหุ่นห้างก็งามเอล35ก็ได้แล้วก่อนยังมีไอ้จันแมงมันจอมครับผมประกาศ

0: มือกองเขาครับน้องเบนบ้านสวน
1: แ
0: ต่ว่านี่ก็ช่วงนี้ก็ยังว่าเสียงแหบเสียงแห้งไปขอประทานอภัยตัว
2: ฝนฟ้าเบื่ออำนวยนะ
0: ครับผมถ้าเป็นกรรมเก่าไปว่าควายยำนาคายำฝนน้องวิวเพลงนี้ติดตามได้ในช่องทางไหนครับเนี่ย
2: เพลงนี
0: ้บูทู
2: ดวันนี้เป็นเพลงแรก
3: ครั้งแรก
2: เป็นครั้งแรกแล้วกับมาได้ซ้อมกับตัวครับมาซ้อมกันแต่กี้นี่น้อยเดียวนะฮะ
0: แล้วก็แกะ
2: กับสดๆร้อนๆนะครับเป็นเพลงใหม่ของน้องวิวเลยนะครับเพลงนี
0: ้และการเพลงห้าคมดอยอีกย่านน้องวิวบ่ต้องกลัว
3: ติดตามได้ใน YouTube นะเจ้า
0: ครับผม
3: วิวจตุพรนะเจ้า
0: ครับผม
2: YouTube ก็ชื่อน้องวิวนี่เน
3: า
2: ะ
3: เจ้า
0: โหอย่างดับปิ้งมันจ่างกันหมดอ่ะ
3: ก็ไอ้ถามได้อีน้องก็ตอบได้อีก
2: ปกติศิลปินเขาบอกว่าถ้ามารายการนะถ้าอู้บัดจ้างนะครับเซตไอ้เบิร์มดอ่ะ
0: แม
3: ่ไอ้เบิร์มกูเตน
0: แล้วก็ในช่วงนี้ก็ยังว่านะครับยังบอกซื้อเตียวปงกเพงเอกปงกเพงเอกมาเพราะว่าเจ็บก้นไปตั้งยามาเข็มที่3แล้วครับกลัวมันมาหายแต่
2: เขาไปโดนตั้งมา
0: ครับผมตั้งยาตั้งเข็มตั้งเข็มกำบะเก่านะกำบะเก่าเพื่อนหนึ่งบอกว่าควายยำนาคายยำฝนโอ๊ตเอาเตอร์มหาสมุนเอาแหงแตนตื่นตัวเป็นลูกจ้างแม่นก็ฟังเสียงเนี่ยก็ว่าต้องยังขี้โคยัดต่อเนี่ย
2: เยอะ
0: น้องวิวช่วงนี้มีผลงานใหม่ๆออกมาแถมนักเลยเน
3: า
0: ะ
3: มีเจ้ามีเพลงบอกเอาแล้วใจไปหอมโซดแตกก
2: ่อกระเด็นไปฟังแน่นอน
3: แล้วก็มีเพลงหนึ่งเพลงบวยฟ้างานปล่อยจ้า
0: โอ้โห
2: เตรียมพร้อมเตรียมรอรับฟังกันได้เลยนะครับ
3: เตรียมห้องงานปล่อย
0: 12เพลงนี้ถึงได้ออกแน
2: ่แน่นอน
0: เปิ้นสลากหรอนี่เนาะนะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับรายการเพลงค่าคอมดอยนี่หน้านี้ก็ยังว่านะครับช่วงนี้ก็พายุฝนเข้ามาดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวและระวังงูเลี้ยวเกี้ยวก่อนนี่นักขนาดวันก่อนนี้ผมปะงูเหลือมตัวบะเละบะเล่นแล้วมันไปจ้าขนาดนะถ้าเฮาบ่รู้จักมันบ่ฮู้เนี่ยปล่อยมันเลยไปเหี้ยบ่ต้องไปยายๆกับมันครับเลยนะครับการปะงูเหลือมเลยเปลี่ยนที่ไปที่มาของเพลงนี้ครับ
2: จะให้ผมเตียวไปหอมซองปลากุ้งเหลือม
0: ครับผมปลาเดี๋ยว
2: แค่นักเกย์เลยนะ
0: เน็ตก่อนครับผมบทเพลงที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลในขนาดนี้ครับบทเพลงที่มีชื่อว่า
2: ไอ้มาหอมปล่อยเออไอ้มาหอมซอง
0: ปล่อยเปิ้ล
2: เออเขาอุตส่าห์เล่นมุกอยู่ไงครับตัวสกุล

0: สุ่มซิกให้น้อยเนอะ
1: ว่าเรียกเขาว่า
0: เออไปอู้ลุงงูเหลือมซดมันเพลงเขานะสื่อเกือบลืม
2: ผมกำลังลุ้นอยู่ว่าจะเดินไปปะงูเหลือมตอนไหน
0: เกือบลืมเนื้อฮะก่อ
3: เพราะว่าเราว่าใจมันยังกึดถึงงูเหลือมอยู
0: ่แน่นอน
3: ดีกะมันบักขึ้นบ้านสาวแล้วไปปะจะเข็บอยู
0: ่ดีว่าเตียวดีว่าเตียวลัดคณามางูเหลือมมันมาตานหันสกรรม
3: มันไปเป็นงูแทบยัง
1: ฮะ
3: งูดินงูดินก็มีงูจืนก็มีนะครับเล่นกูเตื้อบ่เหมือนกันสักเตื้อนี่คือหอมซอง
0: ปริศนาของเพลงแค่ห้องดอยเฮานะฮะ
3: ครับผม
0: เฮาจะเน้นเล่นสดร้องสดแล้วก็พิดกันสดสด
3: แล้วคุณผู้ชมทุกท่านครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจาก NBT ช่อง11ภาคเหนือของเฮาครับช่วงนี้มรสุมชีวิตเอิ้นมรสุมชีวิตว่ะมรสุมในด้านฝนฟ้าอากาศต่างๆเข้ามาดูแลพอคอยรักษาสุขภาพร่างกายกันฮึดดีด้วยแล้วก็เข้าป่าไปนี่ครับระวังยุงลายอันนี้ตัวอันตรายขนาดเลยเพราะว่าบัดเดี๋ยวเนี่ยทุกหน่วยงานเพิ่นรณรงค์กันไข้เลือดออกกาโรคไอ้ซิกุนกุนย่ากาอย่างนะครับที่มันมาใหม่อันนี้อันตรายแท้ๆเลยครับเพิ่นถึงบอกว่าป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเขาไปเปิดแล้วโอ้โหโลดนั่นโลดนี่อสมนะเชื่อกับว่าสามอเนี่ยอดออเตอร์มันดึงมาได้กำดีกว่าจะได้ไอ้อย่างมานี่ครับเปิดประกาศออกไปเออเปิดจะมาควมกระล่มกระลาที่บ้านเออบ่คือความร่วมมือเหี้ยไอ้อะบ้านข้าบ้านกูจะเนี่ยยังได้ก็ได้อันนี้คือเปิดเนี่ยน้อยนะครับใกล้จะสลากแล้ว12เปงแทมบักกี้ศีลแล้วครับนะครับบ้านเฮาก็ยังเบงตะกี้เนาะสมัยตะก่อนนี่สลากนี่เปิ้นจะไปแอวสาวรุ่นไอ้เบิ่มเขานี่เป็นบ่าวนี่นะจะไปแอวสาวแล้วก็ไปห่อขนมจอกด้วยกัน
1: คร
3: ับ ขนมจอกเปิ้นจะพอเลยว่าคนใดหูดังดงคนใดหูดังแม่เปิ้นพอโกนมันกําเดียวนะหูดังแม่มาดึงอย่าพะโตอย่างหูปูดินตืบนี่เมือบจะเลยอ่ะถ้าดงนี่กนนี่จะงามนะครับมาเดียวนี่บ่มีไปละกว้างกาล้างสาดก็จะหายไปเป็นลองกองไปหย่าส้มเกี้ยงก็จะหายไปเป็นส้มเช้งไปหย่าเนี่ยครับคนเฮาอยู่ที่ไหนเฮือเอาหีบที่หั่นห้ามลืมเด็ดขาดมาฟังบทเพลงแถมบทเพลงนึงครับของน้องวิวจตุพรเพลงเกี่ยวกับฮอมปอยฮอมปอย
0: แม่นเพราะตะกอนเพิ่นเสียงดังมาจากหัวใจฮอมปอยเนาะ
3: ครับผม
0: รอบนี้บ่เอาแล้วใจไปหอม
3: กา
0: อีลูเขาจะเล่นกับสดๆแก้กับสดๆนี่เลยนะฮะ
4: ลุงลังซ้ำละ

0: แซมเปิลแบบเล็กๆนะคะ
1: แซมเปิลให้ฟังกันก่อนแล้วก็ไปฟังเวอร์ชันเต็มได้ในที่ไหนก่อน
0: ใน YouTube ฟิวจตุพรนั่นเองนะคะ
1: บ่เอาแล้วใจไปหอมนะฮะงานเกี่ยวกับหอมๆเนี่ยน้องวิวชอบขนาดนะครับเพลงนี้นะฮะ
0: ไม่พ้นคอนเซ็ปต์หนีไม่พ้นคอนเซ็ปต
1: ์มันเป็นจะได้มันถึงชอบหอมเปิ้นไปเรื่อยกะ
0: กันน่ะว่ะมันมาฮู้มันชอบมาฮู้ที่หลัง
1: อ๋อที่บ่ฮู้นี่เอาใจไปก่อนแล้ว
0: เจ้า
1: แล้วมาหอมมา
0: ล
1: ูน
0: รักเขาไปแล้ว
1: อ๋อรัก
2: บอกแล้วบอกแล้ว
1: เขา
2: ไม่ได้เจ็บที่เธอมีใครแต่เจ็บที่ใจยังดันมีเธอ
0: เ
2: นี่ย
0: เจ็บจังเลย
1: เจ็บปวดจังเลยทีเนี้ย
2: แม่ล่ะคำว่ารักนี่เริ่มแรกจากตัวรอนะจากตัวรอเลยแตกหน่อออกมาเป็นกอไก่ไม่หันอากาศอยู่ตรงกลางระหว่างใจแล้วเราจะได้ดูรายการเพลงข้าวหอมดอยไปพร้อมกันนี่แหละยังเข้ากัน
0: ก็ยังเข้าอย
1: ู่ยังอ้อมมาที่เก่าได้อยู่เลย
2: ครับผมคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ผ่านมานี่ต้องขอบคุณหลายๆท่านโดยที่สนับสนุนหมู่เฮาเพลงข้าวหอมดอยแล้วก็NBT ช่อง11ภาคเหนือและก็หลายหน่วยงานต่างๆที่ผ่านมางานจรัญมโนเพชรก็ได้รับความนิยมอย่างยิ่งเลยมีเจ้าป้าสุรีณเชียงใหม่มีท่านพลดอนมนติกุลณอยุธยามีพี่จินิภามนติกุลณอยุธยาคู่บ่าวสาวที่เป็นพี่สาวครับกับน้องบ่าวจนอยู่ด้วยกันประเดี๋ยวนี้แล้วก็มีคุณเชนละเชนแล้วก็มีน้องเบิ้มการันตี
1: น้องเบิ้มว่ะ
2: เออ
1: ผู้ชายเนาะ
2: ดุยสุริยาเนาะและที่ขาดมาได้แถมท่านนึงครับคือไอ้กายหรือว่าไอ้กฤษดายศถาวรของเฮาคุณผู้ชมเชื่อกับว่า
1: แล้วนี่เหรอเสื้อลายเฮานี่เหรอขาด
2: เสื้อลายเฮานี่ครับปอกาปาทู
1: ปอกาปาทู
2: แล้วเป็น
1: ไอ้จันแมงมันจอม
2: ครับผมถ้าได้ยินเพลงตัวแทนกระเทยของไอ้สิงคำนะบอกว่าไอ้ยังก็ได้เอ้าไอ้ทัดเป่าปีไอ้ทัดเป่าปีก็คือไอ้จันแมงมันจอมคนนี้แหละครับคุณผู้ชมทุกท่านครับเพลงแต่ละเพลงเนี่ยเพลงใหม่เฮาก็เอาเพลงเก่าเฮาก็เอามาเพื่อนถึงบอกว่าของใหม่เฮาก็เอาของเก่าเฮาก็บ่ละถ้าเป็นของเก่าแล้วเอาไว้คัดสีไว้เป็นของดีสืบลูกสืบเต้าโอ้สืบลูกสืบเต้าละสืบลูกสืบเต้าครับไอ้ไก่ได้ยินเสียงของพระครูเฮาของไอ้จันแมงมันจอมบอกว่าอยากจะฮึ่งฮ้องเพลงของพ่อไอ้พ่องคือเพลงของพ่อครูสุยายศถวรเพลงเนี่ยเอาจะมาลื้อฟื้นเพลงของพ่อครูสุยายศถวรน่ะโด่งดังมาทั่วประเทศถ้าคนนึกถึงยุคสีสมเพชก่อนก็ต้องนึกถึงพ่อครูสุยายศถวรวันนี้รายการเพลงฮักข้อมดอยครับเขาจะส่งท้ายบทเพลงนี้ครับผมเบิ้มการันตีครับ
1: เชนลาเชนนะครับ
3: กับผมสันลุศิชนครับ
1: ผมน้องวิวจตุพรตัวเองนะฮะแล้วก็
4: จันเม่งมั่นจอมครับ
2: แล้วก็น้องเบนบ้านสวนครับ
1: คง
2: จะได้นำบทเพลงของพ่อครูสุยายศถาวรคือไอ้จันเม่งมั่นจอมครับกล่อมท่านนอนหลับครับบทเพลงนี้มีชื่อว่าจะตายไอ้ตึงบ่ลืมครับ
4: ขอสืบทอดไปเหมือนครับ

0: นตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ลำพูนเมืองเล็กๆที่มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมแห่งศรัทธาและจิตวิญญาณของชาวลำพูนที่อยู่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันปีเมืองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติพื้นป่าและสายน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานศิลปะวัฒนธรรมลำพูนสะท้อนภูมิปัญญาของเมืองหริพูนชัยและดำเนินไปพร้อมกันเวลาผ้าลำพูนคือเรื่องราวที่ถักทอจากวิถีชีวิตสะท้อนอัตลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่นอาหารลำพูนไม่ได้ปรุงด้วยรสชาติเท่านั้นแต่ปรุงด้วยภูมิปัญญาและความผูกพันของผู้คน
1: ของกินบ้านเฮากินแล้วลืมบ่ลงแต่เจ้า
0: ลำพูนเมืองวัฒนธรรมที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

0: ขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นพาวไฟและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลัง
1: ไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

นับแต่นี้ท่านทั้งหลายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองกล่าวคือนอกจากจะต้องคอยสอดส่องดูแลทุกสุขและเกื้อกูลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วยังต้องรักษาความถูกต้องศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายตลอดจนปราบปรามผู้กระทำความผิดด้วยจึงขอให้ทุกท่านตระหนักถึงความรับผิดชอบดังกล่าวแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนกล้าหาญมีสติยังคิดตลอดเวลาและรักษาความสุจริตไว้ให้มั่นคงทุกเมื่องานในหน้าที่ของท่านจะได้สำเร็จสมบูรณ์เป็นประโยชน์ยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: จังหวัดสระบุรีมีคำสั่งให้ฝากขังครั้งแรกนายอติโชติอดีตเจ้า2วันนับตั้งแต่วันที่11ถึง23กันยายน2569โดยยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง2คนทำให้ทั้ง2ยังต้องถูกคุมขังในเรือนจำจังหวัดสระบุรีจากการประเมินสุขภาพจิตของทั้งคู่พบว่ามีความวิตกกังวลเล็กน้อยแต่สามารถนอนหลับได้ปกติในคืนแรกสำหรับคืนที่2ทางเรือนจำได้ประเมินสุขภาพจิตอีกครั้งพบว่ายังคงมีความวิตกกังวลเล็กน้อยส่วนผลตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติของทั้งคู่ขณะที่นางสาวปุญญวีมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนนอนหลับยากหลับตื่นๆแต่ว่าทั้ง2คนก็ไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเชื่อมโยงบุคคลที่3ซึ่งคาดว่าอาจจะมีอีก 1-2 คนขณะที่ปปง.ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นเงินการทุจริตเพื่อโยงไปยังผู้เกี่ยวข้องจะได้นำตัวมาดำเนินคดีต่อไป
1: และคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวคราวเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับโดยประชาชนยังคงเข้าวัดทำบุญกันตามปกตินะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มองนะครับว่าเป็นการกระทำเฉพาะตัวบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวศาสนาและวัดครับโดยทีมข่าว NBT ของเรานะครับได้ลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศการทำบุญของพี่น้องประชาชนที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนนะครับก็พบว่าที่นั่นยังคงมีประชาชนเข้าไปกราบไหว้พระและถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจถึงแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับเกี่ยวกับพระที่ถูกจับกุมในคดียักยอกเงินทำบุญและเงินบริจาคของวัดแต่ประชาชนที่มาทำบุญก็มองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลและผู้กระทำความผิดต้องรับผลจากการกระทำของตัวเองแต่ไม่ควรนำเอามาเชื่อมโยงกับศาสนาเพราะว่าความศรัทธาที่แท้จริงไม่ได้ยึดติดอยู่กับตัวบุคคลครับ
2: การทำบุญก็เป็นส่วนของอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนพระที่ปฏิบัติตัวไม่ดีนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับสำหรับพระที่ดีๆก็เยอะครับ
3: อย่างนี้เรากลัวไหมว่าการเข้าไป
2: สำหรับคนที่จะทำบุญน่ะผมว่าไม่ต้องคิดมากหรอกเรามีจิตศรัทธาที่จะทำนะครับสำหรับตัวผมเองนะผมเขาจะเอาไปทำอะไรในส่วนนั้นก็คือก็ต้องรับกรรมของเขาไปเองแต่เราคิดว่าเราทำเพื่อศาสนาอยากให้ศาสนาดำรงต่อไปเพราะสิ่งดีๆที่เราได้รับจากศาสนามันมากกว่านะครับคุณค่าทางด้านจิตใจคุณค่าต่างๆที่จะได้รับมาเนี่ยครับ
4: แต่ส่วนตัวผมเองอ่ะผมเคารพพระพุทธศาสนาในความเป็นพระพุทธศาสนาจริงๆเคารพในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเงี้ยครับก็เลยมองว่าไม่ว่าใครจะปฏิบัติอย่างไรมันเป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบผลการกระทำของเขาเองครับมันจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าทำให้ศรัทธาของเราเสื่อมคลอนนั่นแปลว่าเราต้องมานั่งพิจารณาตัวเองแล้วว่าศรัทธาของคุณตั้งอยู่ที่ไหนเพราะว่าศรัทธาถ้าศรัทธาของคุณไปยึดติดอยู่กับปัจเจกบุคคลน่ะมันก็มีเหตุให้สั่นคลอนถูกไหมครับแต่ว่าในเมื่อศรัทธาของเราศรัทธาอย่างลงมั่นในคำสอนอย่างลงมั่นในพระรัตนตรัยเรื่องการสั่นคลอนตรงนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับ
0: ส่วนนโยบายการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลเพื่อไม่ให้ถูกนำไปใช้ก่อความรุนแรงในสังคมได้ง่ายนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนก็เพื่อมุ่งยกระดับความปลอดภัยและก็ไม่ได้มีข้อกำหนดให้ประชาชนจะต้องต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนค่ะนอกจากนี้ยังย้ำนะคะว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาก็ยังครอบครองพกพาได้ตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่ามีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบัน สำหรับการจัดทำระบบข้อมูลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบ

0: อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการปรับปรุงกฎหมายคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490สาระสำคัญก็คือมีการเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนจะต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามกระแสข่าวที่ออกมาว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่ได้อยู่ในแนวทางที่พิจารณาขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาก็ยังครอบครองและพกพาได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดพร้อมย้ำว่าการมีใบอนุญาตให้มีและใช้ไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไข
1: มาต่อเนื่องกันที่เรื่องผลสำรวจที่เกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทยนะครับผลสำรวจที่ว่าเป็นของนิดาโพที่ได้เปิดเผยให้เห็นว่าประชาชนได้มองพฤติกรรมของชาวอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยนะครับว่าไม่เคารพกฎหมายเพราะฉะนั้นรัฐจึงต้องควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและลดเวลาที่จะพำนักอยู่ในประเทศไทยครับโดยทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับได้มีการเปิดเผยผลสำรวจที่เกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยนะครับจากทั้งหมด 1,410 กลุ่มตัวอย่างในทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครฉะเชิงเทราชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและที่แม่ฮ่องสอนนะครับพบว่าส่วนใหญ่นะครับ 76.38% เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยผ่านสื่อประเภทต่างๆส่วนอีก 17.45% บอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวใดๆและไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงและ 5.11% เคยมีประสบการณ์โดยตรงด้วยตนเองทางนี้นะครับคนที่ระบุว่าเคยได้ยินข่าวสารหรือมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับพฤติกรรมของชาวอิสราเอลในประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับบอกว่าเป็นเรื่องไม่เคารพกฎหมายนะครับรองลงมาก็เรื่องของการพูดจาไม่สุภาพแสดงอาการดูถูกคนไทยไม่เคารพวัฒนธรรมไทยไม่เคารพวิถีชีวิตชุมชนไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและเพื่อถือครองธุรกิจรวมถึงการตั้งสุสานของชาวอิสราเอลในไทยโดยไม่มีการปรึกษาหารือกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และเมื่อถามถึงมาตรการของไทยในการจัดการกับพฤติกรรมหรือว่าปัญหาดังกล่าวของชาวอิสราเอลนะครับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ที่ 77.49% เนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรองลงมา 45.45% บอกว่ารัฐควรจะลดระยะเวลาอนุญาตในการพำนักอาศัยของชาวอิสราเอลในประเทศไทยและอีก 38.49% บอกว่าอยากให้สถานทูตอิสราเอลกำกับพฤติกรรมของชาวอิสราเอลอย่างเข้มงวดนอกจากนี้นะครับ 26.46% เห็นว่าคนไทยควรร่วมมือกันต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและอีก 23.54% มองว่ารัฐเองก็ควรจะพิจารณาถึงประเด็นความมั่นคงของชาติและในขณะเดียวกันมีไม่ถึง 2% นะครับที่เห็นว่าไม่ควรทำอะไรที่รุนแรงเกินไปเพราะจะไปกระทบกับการท่องเที่ยวและกระทบกับแรงงาน
0: ส่วนภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เลือกกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มไม่เว้นแม้กระทั่งกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเยาวชนซึ่งเราก็เห็นเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะจากการลงพื้นที่สำรวจของทีมข่าวก็พบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ต่างก็เคยเผชิญกับกลโกงหลากหลายรูปแบบแล้วก็ฝากข้อคิดเตือนใจผู้ที่ตกเป็นเหยื่อให้ตั้งสติกล้าปรึกษาครอบครัวเพื่อหาทางแก้ไขอย่างทันท่วงทีค่ะจากการลงพื้นที่สอบถามกลุ่มนักศึกษาพบว่าส่วนใหญ่รับทราบถึงสถานการณ์ที่มิจฉาชีพมุ่งเป้ามาที่กลุ่มเยาวชนมากขึ้นและหลายคนก็มีประสบการณ์ตรงถูกโทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแอบอ้างว่ามีหมายจับแอบอ้างเป็นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือการใช้เทคโนโลยีปลอมเสียงเป็นบุคคลใกล้ชิดตลอดจนการโทรศัพท์ไปหาผู้ปกครองแล้วอ้างว่าบุตรหลานถูกดำเนินคดีแต่ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่วันนี้ทีมข่าวเราไปพูดคุยมานะคะบอกว่าส่วนใหญ่เขาตั้งสติแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะดำเนินการใดๆเพื่อไม่ให้ตนเองนั้นตกเป็นเหยื่อค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ก็เห็นข่าวเป็นประจำนะครับว่ามีนักเรียนนะครับที่โดนหลอกค่อนข้างบ่อยเลยครับอะไรเงี้ยครับ
3: แล้วเราเคยโดนหรือว่ามีคนใกล้ตัวเคยโดนหลอกบ้างไหมหรือว่ามีโทรศัพท์มาแปลก
2: เคยมีโทรศัพท์มาแปลกๆครับแบบว่าให้โอนเงินคืนอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบว่ามีหมายจับอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเงี้ยครับ ถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนครับว่าเอ้ยมีเงินเข้ามาจริงไหมหรือว่าถ้ามีเงินเข้ามาจริงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปติดต่อที่สถานีตำรวจอะไรอย่างเงี้ยครับไม่โอนเงินคืนอย่างแน่นอนครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องคนโทรมาใช่ไหมครับผมมองว่าเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนครับว่าเรื่องนั้นจริงหรือเท็จมากมายขนาดไหนครับผมมองว่าเรื่องอย่างนี้นะครับสามารถเปิดอกคุยกันกับครอบครัวได้เลยครับเพราะว่าครอบครัวพร้อมสนับสนุนเราอยู่แล้วเราพร้อมช่วยเหลือครับผมว่าถ้าเก็บไว้มันเครียดเปล่าๆครับถ้าเราได้พูดออกไปอะไรเงี้ยครับมันช่วยแบบลดทอนความเครียดแล้วก็ช่วยมีคนตัดสินใจปัญหาด้วยครับ
4: จริงๆพอทราบบ้างครับเพราะว่าถ้าส่วนตัวผมก็เคยเจอครับตรงที่ว่าเหมือนแม่เล่าให้ฟังว่ามีคนโทรมาหาแล้วก็บอกว่าเหมือนผมมาโดนคดีอะไรแบบนี้ผมก็เลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมกับแม่สนิทกันแม่ก็เลยโทรมาถามความจริงกับผมตรงนั้นก็เลยทำให้แม่เข้าใจว่าอ๋อสรุปก็คือเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรเข้ามาหลอกลวง
3: แล้วในตัวของเราอะค่ะเคยมีโดนโทรเบอร์แปลกๆหรือว่าพูดลักษณะแปลกๆมาที่เราบ้าง
4: จริงๆมีบ้างครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่พอรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพค่อนข้างเยอะครับก็เลยรู้สึกว่าก่อนที่เราคนที่บอกว่าเหมือนเพื่อนหรืออะไรแบบนี้มีปัญหานั้นเนี่ยผมก็เลยจะโทรถามเพื่อนโดยตรงมากกว่าเพราะว่าบางทีอ่ะคอลเซ็นเตอร์ทุกวันนี้บางทีก็คือเสียงคล้ายคนที่เรารู้จักอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมแบบเขาเรียนแบบตรงนี้ได้ยังไงถ้าคนที่โดนหลอกอยู่คิดว่าเปิดอกคุยกับที่บ้านคุยกับคนที่เรารู้จักโดยตรงดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็คือถ้าเราเก็บไว้คนเดียวมันไม่มีประโยชน์ครับแล้วมันไม่ช่วยอะไรมันทำให้เหมือนเราเครียดมีโอกาสเป็นซึมเศร้ามีโอกาสเป็นได้หลายอย่างแต่ว่าถ้าเราเปิดอกคุยกับครอบครัวโดยตรงคุยกับคนที่เรารู้จักคนที่ไว้ใจได้ครับผมคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นทางออกที่ดีมากกว่าครับคนที่เรารู้จักหรือว่าคนที่เราสนิทอยู่ๆมีพฤติกรรมแปลกไปอ่ะอย่างน้อยเราสามารถสอบถามเขาได้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งอ่ะคนที่โดนหลอกบางทีไม่กล้าพูดหรอกครับเพราะว่าบางทีก็กังวลกลัวว่าแบบโดนหลอกแล้วคนจะมองว่าเราแบบไม่ดีคนมองว่าเราโง่หรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าทุกคนอ่ะมันมีโอกาสโดนหลอกได้หมดอ่ะครับแค่ว่าเราจะมีสติมากพอแค่ไหนแล้วก็ถ้าเราโดนหลอกอ่ะเราจะหาวิธีแก้ไขยังไงมากกว่าครับ
5: กังวลระดับนึงครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็อาจจะมีการป้องกันอยู่ครับเพราะว่าในด้านของสื่อครับก็ยังมีอะไรที่เราสามารถให้เห็นอยู่ในการป้องกันครับผมก็เลยแอบจะกังวลแต่ก็ไม่ได้กังวลขนาดนั้นครับ
0: นอกจากนี้นะคะน้องๆยังได้ฝากความห่วงใยไปถึงผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาหรือพลาดตกเป็นเหยื่อไปแล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีสติกล้าเปิดอกพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือคนที่เราไว้วางใจไม่ควรเก็บปัญหาไว้เพียงลำพังเพราะความอายหรือกังวลว่าจะถูกมองว่ารู้ไม่เท่าทันมิจฉาชีพเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันทุกคนก็มีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้ยังขอฝากไปถึงผู้ปกครองและคนรอบข้างให้หมั่นสังเกตพฤติกรรมของคนใกล้ตัวหากพบเห็นความผิดปกติมีความเครียดวิตกกังวลก็อยากจะให้รีบเข้าไปพูดคุยสอบถามเพื่อเป็นการป้องกันและจะได้ร่วมกันหาทางออกได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ไปต่อกันที่ความคืบหน้าเหตุดินสไลด์ที่อยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับซึ่งดินสไลด์ดังกล่าวเนี่ยไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างของอาคารเรียนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องเร่งลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้นได้มีการสั่งกันพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็มีการเร่งเบี่ยงทางน้ำเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับมีการเดินหน้าสำรวจพื้นที่เตรียมที่จะก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่หรือว่าโรงเรียนแห่งใหม่เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้นำหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ดินสไลด์ในบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาหลังพบการเคลื่อนตัวของดินเป็นแนวกว้างนะครับกว่า100เมตรส่งผลให้อาคาร4แห่งนะครับก็คืออาคารอนุบาลโรงอาหารอาคารสหกรณ์และสระว่ายน้ำเกิดรอยแตกร้าวและทรุดตัวลงโดยทางวิศวกรประเมินว่าอาคารบางส่วนอยู่ในจุดเสี่ยงและอาจจะไม่มั่นคงจึงได้สั่งปิดพื้นที่และห้ามนักเรียนเข้าโดยเด็ดขาดพร้อมกับมีการกั้นเขตอันตรายด้วยลวดหนามเพื่อป้องกันเหตุซ้ำหรืออุบัติเหตุพร้อมกับมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและปรับระบบระบายน้ำเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำไม่ให้ไหลมารวมที่จุดเดียวกันจนดินอิ่มตัวรวมทั้งได้มีการซักซ้อมแผนอพยพเพื่อรองรับเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินจากการประเมินข้อมูลด้านธรณีวิทยาพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับปานกลางถึงสูงจังหวัดน่านจึงมีแนวทางในระยะยาวในการย้ายโรงเรียนไปยังพื้นที่แห่งใหม่โดยได้มีการร่วมกันสำรวจพื้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านเพื่อให้กรมทรัพยากรธรณีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินความเหมาะสมและความมั่นคงของชั้นดิน ทางด้านของนายมานนท์จันเจียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วได้ให้ข้อมูลนะครับว่าดินมีการเคลื่อนตัวมาตั้งแต่ช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมซึ่งระหว่างรอการจัดสรรโรงเรียนแห่งใหม่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาน่านเขต2จะเร่งจัดหาสถานที่เรียนชั่วคราวเพื่อให้นักเรียนสามารถทำการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องและมีความปลอดภัยสูงสุดครับ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นการเมืองช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการทำบุญครบรอบ60ปีวันคล้ายวันเกิดของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะ

มองท้องฟ้ามนสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้นะคะเริ่มที่บรรยากาศงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีบุคคลสำคัญทางการเมืองแล้วก็ข้าราชการระดับสูงไปร่วมอวยพรค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่บ้านพักส่วนตัวในย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเป็นการภายในครอบครัวโดยมีคณะรัฐมนตรีบุคคลสำคัญทางการเมืองเดินทางเข้ามาร่วมแสดงความยินดีนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบุคคลสำคัญส่งกระเช้าดอกไม้และข้อความมาอวยพรอีกหลากหลายคนนะคะในขณะเดียวกันคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยตลอดจนข้าราชการตำรวจก็ได้เดินทางเข้ามาอวยพรด้วยจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะคะยืนยันว่าตราบใดที่ยังคงดำรงตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนก็จะขอทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ
1: ผมก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะครับพรรคภูมิใจไทยเข้ามาจนได้รับความไว้วางใจจากสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและเพื่อประชาชนมันไม่มีภารกิจอื่นนอกจากเป้าหมาย2เป้าหมายหลักนี้
0: สำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนนะคะนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติและอัตราการจ้างงานอย่างไรก็ตามรัฐบาลตระหนักดีว่ายังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ถือเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศต้องเผชิญและรัฐบาลก็พร้อมที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็มีตัวชี้วัดที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการส่งออกเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาในประเทศต่างๆเรื่องของการจ้างงานนะครับในตัวดัชนีต่างๆมันก็ขยับขึ้นนะแต่แน่นอนแล้วมันก็จะต้องมีส่วนที่ดีแล้วก็มีส่วนที่มันยังไม่ดีซึ่งตรงนั้นก็ต้องแก้ไขกันไปแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในประเทศมหาอำนาจในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเขาก็ยังมีคนตกงานมีคนจนมีเรื่องที่เขาต้องแก้ไขอยู
2: ่อีกประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะกรณีการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับอย่างทางพรรคกล้าธรรมได้ร่วมลงมติเห็นชอบด้วยเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีได้บอกนะครับว่าการเมืองในปัจจุบันเป็นถือว่าเป็นพลวัตปรากฏการที่พรรคฝ่ายค้านมาร่วมโหวตสนับสนุนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายมาถูกทางเพราะเมื่อรัฐบาลดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทางส.ส.ในฐานะผู้แทนของประชาชนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าการลงมติดังกล่าวไม่ได้มีการพูดคุยหรือทำสัญญาใจทางการเมืองใดๆต่อกันทั้งสิ้นแต่เป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายต่างยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลในการนำเอางบประมาณไปบริหารจัดการเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป
1: มันก็สะท้อนอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสะท้อนว่าสิ่งที่รัฐบาลได้นำเสนอแล้วเนี่ยแม้กระทั่งส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านนะครับอย่างเช่นพรรคกล้าธรรมเนี่ยท่านก็ยังเห็นว่าไอ้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณเนี่ยถ้าถูกนำไปปฏิบัติแล้วก็คงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนต่อส่วนรวมนะครับท่านก็ให้ความสนับสนุนเห็นชอบด้วยกับ ร่างพรบงบประมาณนี
3: ้มีสัญญาใจที่จะร่วมรัฐบาลในอนาคตไหมคร
1: ับยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับแต่ก็เป็นท่าทีที่เขาเห็นกับประเทศชาติเขาเห็นกับประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะครับก็อย่างที่เรียนมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความร่วมมือทั้งหลายมันก็เกิดขึ้น
2: โดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาในการปรับครม.โดยรัฐมนตรีทุกคนทั้งพรรคแกนนำและพรรคร่วมรัฐบาลต่างก็เร่งทำงานและพร้อมที่จะชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนอย่างเต็มที่
1: ตอนนี้ก็ต้องถือว่ายังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับรัฐบาลก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐบาลของผมก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เริ่มมีความมั่นใจในภารกิจของแต่ละท่าน
4: เป็นอย่างรัฐมนตรีลูกเทพเองท่านนายกได้ดูผลงานเขาบ้างไหมครับว่าตรงตามใจท่านนายกหรือเปล่าม
1: ันไม่มีรัฐมนตรีลูกเทพหรอกครับใครเป็นจัดก็ไม่รู้แล้วรัฐมนตรีทุกคนผมคัดเลือกมาทำมือตัวเองแล้วก็เพราะนั้นเข้าใจกันว่าทุกคนก็จะมีภารกิจแล้วก็มีตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเขายังทำงานได้อย่างเต็มที่เกิดประโยชน์ครับส่วนรวมเขาก็ยังสามารถที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไปได้เรื่อย
5: ๆโดยรวมถือว่าน่าประทับใจไหมครับผลงานของ
1: ขยันทุกคนครับ
0: ส่วนข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่บอกว่าในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีการอนุมัติงบช่วยเหลือกัมพูชาไปถึง31ล้านบาทนะคะล่าสุดทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าข้อมูลที่ปรากฏไม่ใช่ความจริงค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีโลกออนไลน์ส่งต่อข้อมูลกรณีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ผ่านการลงมติจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วว่ามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทโดยอธิบายว่าสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือเนด้าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการจัดหาเงินกู้ให้กับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาที่เชื่อมต่อประโยชน์กับประเทศไทยต้องใช้ผู้ดำเนินการและวัสดุอุปกรณ์จากไทยและหากเป็นการร่วมทุนจะต้องมีฝ่ายไทยถือหุ้นมากกว่า 51% เนด้าเป็นผู้หาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินของไทยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกัมพูชา2โครงการคือถนน R67 วงเงิน12ล้านบาทและด่านตึงบด6ล้าน2แสนบาทรวมเป็น18ล้าน2แสนบาทซึ่งทั้ง2โครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วแต่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ตามสัญญาโดยทางกัมพูชาจ่ายเงินชำระหนี้ตามสัญญามาโดยตลอดอย่างไรก็ตามในสัญญาเนด้าจะช่วยเหลือแบ่งเบาดอกเบี้ยส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเงินที่มีคำของบประมาณและหากทางเนด้าไม่ชำระดอกเบี้ยในส่วนที่ต้องรับผิดชอบก็อาจเป็นเหตุให้ทางฝ่ายกัมพูชาไม่ชำระเงินกู้ตามเงื่อนไขได้
2: โดยทางคณะกรรมการงบประมาณทั้ง2สภานะครับได้มีการซักถามและรับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานแล้วไม่มีการสงวนความเห็นหรือมีข้อสังเกตใดๆจึงไม่ได้ตัดลดงบประมาณส่วนนี้ย้ำนะครับว่าไม่ใช่โครงการใหม่แต่เป็นช่วงเวลาที่ผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาระหว่างรัฐบาลกับกัมพูชากับเนด้าซึ่งได้ชำระเงินกันมาโดยตลอดและไม่ได้ใช้งบประมาณ31ล้านบาทตามที่เป็นข่าวครับ
0: รัฐบาลเข้าใจความรู้สึกและความห่วงใยของประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ไทยกัมพูชาปัจจุบันแต่การพิจารณาต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากความรู้สึกให้ชัดเจนทั้งนี้รัฐบาลจะดำเนินการทุกเรื่องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยประชาชนและข้อผูกพันตามกฎหมายและสัญญาเป็นสำคัญ
2: มาต่อกันที่ผลสำรวจของสวนดุสิตโพที่ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วประเทศนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยได้มีการสะท้อนมุมมองนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการชุมนุมครับ โดยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับในหัวข้อการชุมนุมทางการเมืองณวันนี้มีการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,149 ตัวอย่างทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 กันยายนจากการสำรวจเนี่ยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 44.65% สนใจติดตามสถานการณ์การเมืองอยู่บ้างแต่ไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดโดยมองนะครับว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การชุมนุมทางการเมืองก็คือปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 69.54% รองลงมาเป็นเรื่องคดีทางการเมืองและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาทางนี้ประชาชน 47.95% มองว่าการชุมนุมเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสะท้อนปัญหาที่สังคมควรให้ความสำคัญแต่ในขณะเดียวกัน 41.86% ก็มีความเห็นนะครับว่าแม้ว่าการชุมนุมจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าควรจะไปในทิศทางใดและท้ายที่สุดแล้วกลุ่มตัวอย่าง 40.56% ได้ประเมินว่าสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะออกมาชุมนุมครับ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันค่ะ

สังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ประเด็นเศรษฐกิจค่ำนี้นะคะเรื่องมาที่อุตสาหกรรมเกมไทยค่ะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพนะคะรัฐบาลก็เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงเดินหน้าผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกหลังสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทในงาน Gamescom 2026ที่เยอรมนีค่ะแล้วก็ต่อยอดสู่ Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026เพื่อเป็นศูนย์กลางเกมอาเซียนค่ะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงาน Gamescom 2026ที่ประเทศเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคมต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศและแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยรวมถึงสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานปรากฏว่าผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้าได้รวมกว่า270ล้านบาทพร้อมพบปะคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายหรือ 67.71% สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมผลสำเร็จดังกล่าวรัฐบาลจึงเดินหน้าต่อยอดโอกาสจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกมจากไทยและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการขยายตลาดในภูมิภาค
1: ส่วนเรื่องของการจัดเก็บภาษีนะครับทางกรมสรรพากรบอกว่าสามารถจัดเก็บภาษี11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ได้กว่า 2.16 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งสูงกว่าทั้งปีก่อนหน้านั้นแหละครับแล้วก็เรื่องของการประมาณการด้วยพร้อมกับมีการคาดการว่าทั้งปีรายได้จะเกินเป้าไปที่ 4-50 ล้านบาทครับโดยผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรได้เปิดเผยนะครับว่าช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569สามารถจัดเก็บภาษีได้กว่า 2.16 ล้านล้านบาทซึ่งสูงกว่าปีก่อนนะครับ 1.44 แสนล้านบาทหรือ 7.2% และสูงกว่าการประมาณการ 7.72 หมื่นล้านบาทหรือ 3.7%โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งการจากการนำเข้าราคาพลังงานและการบริโภคภายในประเทศรวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการของภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจพลังงานและบริษัทจดทะเบียน
2: ส่วนหนึ่งก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงตรงๆนะครับว่าส่วนหนึ่งของการเกิดจากภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือจากการนำเข้านะครับแล้วก็เป็นผลมาจากเรื่องของตัวราคาพลังงานนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการเก็บเพิ่มตัวนี้ก็ไม่ได้ทำให้กรมสรรพากรรู้สึกยินดีปีดานะเพราะมันเป็นการเพิ่มภาระประชาชนก็เข้าใจได้นะครับแต่มันโดยสภาพมันต้องเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีจากการนำเข้ารวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศอีกส่วนหนึ่งคือภาษีเงินได้นะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางกรมสรรพากรเก็บได้เพิ่มขึ้นพอสมควรครับ
1: ส่วนการขยายฐานภาษีนะครับทางกรมสรรพากรได้มีการนำเอาเทคโนโลยี Data Analytics มาช่วยในการตรวจสอบทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบนะครับกว่า 1.73 แสนรายซึ่งสูงกว่าเป้าโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการออนไลน์ขณะเดียวกันก็ยังเดินหน้าพัฒนาบริการดิจิทัลโดยเฉพาะการยื่นแบบผ่าน e-filing ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 96.05% พร้อมกับมีการใช้ระบบ D-MyTax เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อช่วยในการเตรียมแบบภาษีรวมถึงเร่งการคืนภาษีผ่านระบบ Fast Track ซึ่งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการด้วยพร้อมกับมีการออกมาตรการภาษีสนับสนุนการลงทุนการพัฒนาทักษะของบุคลากรพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของประเทศจึงมีการคาดการณ์นะครับว่าตลอดปีงบประมาณ2569จะสามารถจัดเก็บรายได้ได้สูงกว่าประมาณการเอาไว้ 4-5 หมื่นล้านบาทหรือราวๆ 2% ขณะที่ปีงบประมาณ2570มีการตั้งเป้าว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ไว้ที่ 2.5 ล้านล้านบาทครับ
0: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ร่วมกับกรมบัญชีกลางยกระดับมาตรการไทย SME GP นะคะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ SME เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพร้อมยกระดับมาตรฐานการให้สิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรมโดยจะเริ่มเกณฑ์ใหม่1ตุลาคมนี้ค่ะนายวชิระแก้วกอรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าเตรียมยกระดับมาตรการไทย SME GP เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐควบคู่กับการปรับกระบวนการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเริ่มดำเนินการวันที่1ตุลาคมนี้โดยสสว.จะร่วมกับกรมบัญชีกลางตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างกิจการทั้งการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงร่วมกันเพื่อพิจารณาสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมขณะเดียวกันยังขยายโอกาสให้ SME เข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีวงเงินสัญญาสะสมสูงสุดไม่เกิน500ล้านบาทพร้อมสิทธิประโยชน์ด้านราคาสูงสุด 20% แบ่งเป็นสิทธิพื้นฐานสำหรับ SME 10% สินค้าที่ผลิตในประเทศเพิ่มอีก 5% และอีก 5% สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมและจดทะเบียนระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-tax
3: สเต็ปง่ายๆนะครับขึ้นทะเบียน SME GP ไว้กับที่สสว.และหลังจากนั้นก็ดูซิว่าสินค้าเม็ดอินไทยแลนด์หรือเปล่าถือไม่เป็นเม็ดอินไทยแลนด์ก็ไม่เป็นไรครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะขาดโอกาสที่ได้ 5% ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปขึ้นทะเบียนเป็น e-tax เราก็จะได้อีก 5% นะครับเพราะนั้นสินค้าใครก็ตามที่เป็นครบทั้งกระบวนการทั้งหมดและเป็นเม็ดอินไทยแลนด์ก็ได้ 20%แต่ถ้าไม่ได้ Made in Thailand ไม่เป็นไรครับ 15% ก็ยังได้จากเดิม 10% นั้นจะเห็นว่ามาตรการเหล่านี้ที่เราทำขึ้นมานะครับทางรัฐบาลให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ SME จริงๆนะครับ
0: สำหรับมาตรการไทย SME GP ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2563โดยณวันที่4กันยายน2569มี SME ได้รับงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 4,919 รายขณะที่ปี2568 SME มีสัดส่วนโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 59.45% สะท้อนว่าตลาดภาครัฐยังเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างโอกาสและการเติบโตให้กับผู้ประกอบการ SME
1: ส่วนทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับได้มีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยของปี2569นะครับว่ายังคงเติบโตได้ 2% แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยที่เป็นแรงกดดันจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบนั้นสูงขึ้นทำให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงนะครับจากภาคการส่งออกที่เร่งขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้และกำลังซื้อของประเทศที่ยังคงเปราะบางอยู่ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวณัฐพรตรีรัตน์สิริกุลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดได้บอกนะครับว่าศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ขยายตัวที่ 2% แม้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านกลับมารุนแรงขึ้นในเดือนนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent นะครับกลับมาสูงกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่ประเมินนะครับว่าแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยได้ผ่านไปแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่2สำหรับเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวตามการส่งออกที่ชะลอลงจากการเร่งตัวมากในช่วงครึ่งปีแรกขณะที่การบริโภคของภาคเอกชนยังคงฟื้นตัวอย่างเปราะบางจากกำลังซื้อที่อ่อนแรงนะครับแม้จะมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยพยุงการบริโภคในช่วงไตรมาสที่3อยู่บ้างส่วนการลงทุนของภาคเอกชนยังคงขยายตัวได้จากเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI แต่การนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้ผลบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวมนั้นลดลงและไปกดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโดยเฉพาะสินเชื่อวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้วยด้านพลังงานนะครับซึ่งคาดว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างชัดเจนในช่วงปีหน้าเนื่องจากมาตรการดังกล่าวเน้นผลสัมฤทธิ์ต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะกลางถึงระยะยาวซึ่งยังคงต้องติดตามความชัดเจนเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วย
4: นี้เนี่ยอาจจะต้องรอความชัดเจนนะคะซึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโซลารูฟท็อปนะคะในส่วนของการลงทุนพวกโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องรอรายละเอียดแล้วก็อันนี้ส่งต่อ GDP เนี่ยน่าจะไปตกอยู่ในปีหน้าแต่อยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่า 200,000 ล้านครึ่งหลังเนี่ยผลต่อ GDP จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักนะคะเป้าหมายหลักเนี่ยน่าจะไปตกอยู่ที่เศรษฐกิจในระยะกลางถึงยาว
0: ส่วนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งคาดว่าจะได้ใช้กันประมาณสักปลายปีนี้นะคะวันนี้ทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเห็นของประชาชนในโครงการนี้ค่ะหลายคนมองว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็กระจายรายได้สู่เมืองรองได้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังกังวลนะคะว่า1ล้านสิทธิ์เนี่ยอาจจะน้อยเกินไปและห่วงเรื่องผู้ประกอบการอาจฉวยโอกาสขึ้นราคาค่ะทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ย่านจตุจักรสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสหลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้และคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนตุลาคมใช้สิทธิ์ได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก่อนจะงดช่วงปีใหม่1เดือนแล้วก็กลับมาให้ใช้สิทธิ์ได้อีกครั้ง16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าและคนบอกว่าโครงการนี้น่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง

0: ปลายปีลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการให้วงเงินสนับสนุนในเมืองรองมากกว่าเมืองหลักก็จะช่วยกระจายนักท่องเที่ยวออกสู่ภูมิภาคและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
1: เที่ยวสิครับก็ปีใหม่เนี่ยจะต้องขึ้นมาหาญาติที่กรุงเทพจากพังงาก็นั่งเครื่องมาจากภูเก็ตแล้วมาเที่ยวที่กรุงเทพถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะเที่ยวในโซนแถวปริมณฑลอะไรแบบนี้ครับ
2: ก็คือโครงการนี้ก็คือตอบโจทย์ช่วงเวลาที่เราเที่ยวอยู่แล้ว
1: ใช่คิดว่านะครับแล้วอากาศก็กำลังดีครับ
0: อย่างไรก็ตามมีข้อกังวลว่าจำนวน1ล้านสิทธิ์ที่ให้อาจจะน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชนรวมถึงกังวลการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาที่พักและค่าบริการจากผู้ประกอบการบางรายพร้อมมองว่าเป็นเรื่องดีที่ภาครัฐได้เตรียมมาตรการป้องกันด้วยการให้ผู้ประกอบการยื่นราคาก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขณะที่ผู้ประกอบการมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างความคึกคักให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้เนื่องจากดึงดูดให้ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยและเดินทางมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายสิทธิ์ครอบคลุมไปถึงร้านนวดสปารวมถึงชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปซึ่งช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนและผู้ประกอบการรากหญ้าโดยตรงพร้อมให้ความเห็นว่าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันต้องการเน้นการขายสินค้าราคาเข้าถึงง่ายเพื่อดึงดูดลูกค้ามากกว่าการขึ้นราคาเพื่อหวังกำไร
2: ว่าครั้งนี้เขาขยายการใช้ไปยังพวกนวดสปาไปยังธุรกิจอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับพวกท่องเที่ยวด้วยเราทำร้านสปาร้านนวดด้วยเรามองว่ามันดีต่อผู้ประกอบการ
3: อันนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยคือแบบที่กระตุ้นเศรษฐกิจก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายแบบให้ไปซื้อแบบทั่วไปเนาะธุรกิจนวดสปาเป็นการบริการอย่างหนึ่งก็อยากให้มีขยายมาตรงจุดนี้ด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ
4: แต่หลักๆแล้วในที่ว่าตัวเองเป็นผู้ประกอบการอะอยากขายถูกมากกว่าอยากเซลล์อยากอะไรเพื่อให้คนมาซื้อเยอะๆให้มาใช้จ่ายเยอะๆในฐานะตัวเองนะตรวจสอบบ้างว่ายังไงประชาชนก็จะได้รู้สึกดีขึ้นไม่โดนหลอกว่างั้นเถอะไม่งั้นหลอกอัพราคานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มี
5: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม NBT News กันต่อครับ

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่คือลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยหลายคนเดินทางไกลหลายชั่วโมงเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณตลอดทั้งวันประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบ

0: ถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณหลายคนตั้งใจเดินทางด้วยระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงเพื่อจะได้กราบถวายสักการะพระศพนะครับอย่างเช่นประชาชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดจันทบุรีขณะที่บางคนอยู่ในจังหวัดภาคกลางใช้เวลาเดินทางกว่า4ชั่วโมงและได้เข้ากราบถวายสักการะพระศพด้วยความอาลัยและร่วมกันน้อมรำลึกถึงกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่าน
1: จากที่อ่างทองก็ประมาณตีห้าครึ่งวันนี้ขึ้นรถตีห้าครึ่งนะคะแล้วก็มาลงที่สถานีจตุจักรค่ะที่ MRT ขึ้น MRT ต่อมาที่สถานีสนามชัยแล้วก็ขึ้นรถของที่ทางนี้ค่ะทางขอสมกจัดขึ้นให้ค่ะมาลงที่สนามหลวงพระบรมมหาราชวัง
2: สำนึกในพระคุณที่ท่านได้ดำริโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับแล้วก็โครงการต่างๆอย่างเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพานะครับซึ่งพระองค์ท่านก็ดูแลประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานถุงยังชีพต่างๆนะครับช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดครับ
0: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดช่วงเวลาที่เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
3: อย.ยกระดับระบบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะด้วยการเปิดช่องทางพิเศษชื่อว่า GIP Lens ค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน GIP Plus นะคะซึ่งระบบนี้ก็จะช่วยให้มีการตรวจปล่อยสินค้าได้รวดเร็วขึ้นลดระยะเวลาและต้นทุนการนำเข้าพร้อมคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จัดงานส่งเสริมผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพตามมาตรฐาน GIP Plus หรือมาตรฐานวิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักรพร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองในปี2569จำนวน28รายนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการสร้างสมดุลระหว่างความรวดเร็วในการนำเข้าสินค้ากับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเปลี่ยนภาคสุขภาพให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย.จึงนำระบบตรวจปล่อยสินค้าอัตโนมัติและ GIP Lens มาใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจปล่อยช่วยลดระยะเวลาการกักสินค้ารวมถึงลดต้นทุนการขนส่งและการจัดเก็บ
2: ในงานนี้เป็นกิจกรรมที่ทางอย.เนี่ยส่งเสริมผู้ประกอบการที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานนะครับมีความมั่นสม่ำเสมอของคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องครับซึ่งเป็นข้อดีในกรณีที่ผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมีช่องทางพิเศษทำให้เกิดความคล่องตัวในการนำเข้าแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ
3: ด้านเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการอย.กล่าวว่า GIP Plus เป็นการยกระดับมาตรฐานผู้นำเข้าโดยไม่ได้ดูเพียงการปฏิบัติตามกฎหมายแต่ผู้ประกอบการต้องมีระบบบริหารจัดการที่สามารถควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าได้ตลอดกระบวนการนำเข้าและเมื่อผู้ประกอบการผ่านมาตรฐานดังกล่าวอย.ก็อำนวยความสะดวกผ่าน GIP Lens และระบบตรวจปล่อยสินค้าอัตโนมัติทำให้สินค้าที่ผ่านเกณฑ์เข้าสู่ระบบได้เร็วขึ้นโดยไม่ลดมาตรฐานความปลอดภัย
4: ผู้ได้รับนะคะการ การรับรอง GIP Plus เนี่ยเมื่อเวลาทำธุรกรรมในการนำเข้าสินค้าณด่านอาหารและยาก็จะมีเลนพิเศษที่เรียกว่า GIP Lane ที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกนะคะในเรื่องของความรวดเร็วพูดง่ายๆว่าเป็น Fast Track นะคะให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนี้ค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเปิดรับสมัครทุกปีนะคะก็จะมีผู้สมัครเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าการได้ GIP Plus เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวนะคะผู้ประกอบการนำเข้าจะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของการจัดการทุกอย่างเนี่ยให้เป็นระบบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่อย.กำหนด
3: สำหรับปี2569มีผู้ประกอบการผ่านการรับรอง GIP Plus เพิ่ม28รายทำให้ปัจจุบันมีผู้ได้รับการรับรองรวม41รายและอย.เตรียมขยายการรับรองไปยังผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพิ่มเติมเพื่อให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภคร
0: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินหน้ายุทธศาสตร์ Dual Value นะครับหรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจเพื่อที่จะสนับสนุนคอนเทนต์คุณภาพดีขยายสู่ตลาดต่างประเทศครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6ทับ2569เห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อให้ผลงานที่กองทุนสนับสนุนสามารถนำไปเผยแพร่และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบทั้งในและต่างประเทศผ่านยุทธศาสตร์ดังกล่าวหรือว่าคุณค่าทางด้านสังคมและเศรษฐกิจครอบคลุมใน5แนวทางสำคัญได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนพร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิ์และอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการประเมินคุณค่าของผลงานจะมีการพิจารณาใน3มิตินะครับประกอบด้วยผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าจากสิ่งของและบริการหรือมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมเพื่อให้เห็นทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศของสื่อด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนประจำปีงบประมาณ2570ในระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาและประกาศผลโครงการที่ได้รับอนุมัติรวมถึงการทำสัญญาให้ทุนในเดือนกุมภาพันธ์2570จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับส่งคำขอได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th ครับ
3: ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันการปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันโลกดิจิทัลจึงกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนนะคะล่าสุดในเวทีการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนก็มีการหารือถึงทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมเปิดมุมมองที่น่าสนใจจากตัวแทนประเทศไทยค่ะที่มุ่งผลักดันให้กลุ่มผู้หญิงก้าวข้ามข้อจำกัดและเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริงค่ะการประชุมระดับภูมิภาค GSMA M360s อาเซียนประจำปี2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียถือเป็นเวทีสำคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีระดับโลกปีนี้มุ่งเน้นการหารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนครอบคลุมทั้งประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความปลอดภัยออนไลน์และโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานกำกับดูแลจากหลายประเทศเข้าร่วมการประชุมเวทีนี้ยังให้ความสำคัญกับภาคประชาชนโดยมีตัวแทนจากประเทศไทยคือนางชนิตาศรีดาเกตครีทอนหรือว่าแซมมี่ในฐานะมิสซิสเวิลด์ปี2025เข้าร่วมแสดงแนวคิดเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนโดยนำเสนอแนวคิดบนเวทีว่าปัจจุบันแม้การเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของผู้หญิงจะสูงขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญกว่าจำนวนผู้ใช้งานคือความมั่นใจในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จริงโดยสนับสนุนให้กลุ่มคุณแม่ กล้าเปิดใจทดลองใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการและลดภาระในชีวิตประจำวันโดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมกันนี้ได้ฝากข้อคิดที่น่าสนใจว่าผู้หญิงไม่ควรมีบทบาทเป็นเพียงผู้ใช้งานหรือผู้เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงแต่ควรยกระดับบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมในวงสนทนาและการตัดสินใจซึ่งจะช่วยกำหนดทิศทางว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะสามารถตอบสนองและสร้างประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนได้อย่างแท้จริง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดศึกแข่งขันจักรยานขาไถ

0: ชิงแชมป์โลก RSR Run Bike World Cup 2026นะครับซึ่งมีนักกีฬารุ่นเยาว์จากกว่า380คนจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมประลองความเร็วครับโดยทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันจักรยานขาไถชิงแชมป์โลก Lactasoy Presents RSR Run Bike World Cup 2026ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับมีนักกีฬารุ่นเยาว์เข้าร่วมมากกว่า380คนจากกว่า10ประเทศซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของกีฬาจักรยานขาไถในระดับนานาชาติซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับเด็กๆแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวินัยทักษะทางร่างกายสมาธิและพื้นฐานในการเป็นนักกีฬาตลอดจนเป็นเวทีในการยกระดับมาตรฐานกีฬาจักรยานขาไถให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับปฐมวัยควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมและครอบครัวนักกีฬาจากนานาประเทศได้เดินทางมาสัมผัสความงดงามและเสน่ห์ของประเทศไทยพร้อมกับได้กล่าวขอบคุณทีมงานผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างนักกีฬารุ่นเยาว์ด้วย
1: มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนอายุใบอนุญาตป.3และป.4นะคะตกลงแล้วตอนนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วหรือยังไปตรวจสอบในชัวร์หรือมั่วนิ่มค่ะ

รมการปกครองชี้แจงร่างแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีผลบังคับใช้แฉนี้ตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องจริงค่ะกรมการปกครองชี้แจงว่าข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.อาวุธปืนปี2490โดยเฉพาะการเปลี่ยนอายุใบอนุญาตป.4จากเดิมตลอดอายุเป็น30วันและป.3จาก6เดือนเป็น30วันค่ะเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงร่างที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณายังไม่ใช่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ขณะนี้กรมการปกครองอยู่ระหว่างจัดทำและปรับปรุงร่างรวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและประชาชนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ

0: จริง
1: โอ้อาจารย
0: ์ตามมาทั่วมาคูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้อะไรบักมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
4: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: โอเคมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจ

0: างประเทศเริ่มที่เหตุเรือเฟอร์รี่อับปางกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายโดยพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนค่ะเรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอกประสบเหตุอับปางนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าสู่เมืองบันจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้บนเกาะบอร์เนียวพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนโดยเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารไว้ได้115คนและพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า100คนก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเรือลำนี้ขาดการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ซึ่งสำนักงานค้นหาและกู้ภัยเปิดเผยว่าพิกัดสุดท้ายที่ได้รับข้อมูลตำแหน่งของเรืออยู่ห่างจากท่าเรือในเมืองบันจามาซินราว80ไมล์ทะเลการเดินทางไปยังจุดดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ถูกส่งลงพื้นที่แล้วและการปฏิบัติการค้นหากู้ภัยกำลังดำเนินอยู่
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตอีก41คนจากซากเรือเฟอร์รี่ MV จูนเอสเตอร์ซึ่งเกิดเพลิงไหม้ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วทั้งนี้เรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวพร้อมผู้โดยสาร117คนและลูกเรืออีก17คนอยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งกำลังใกล้จะถึงจุดหมายเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้นอกชายฝั่งที่จังหวัดปาลาวันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ยามฝั่งสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเอาไว้ได้43คนซึ่งหลายคนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนด้านเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งได้กล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนในขณะนี้คือการพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้เสียชีวิตและการหาสาเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจากปากคำของผู้รอดชีวิตให้การตรงกันนะครับว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นตามมาด้วยกลุ่มควัน

0: และเปลวไฟที่พวยพุ่งโดยไฟได้ไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
1: เพลิงไหม้บ้านพักคนชราซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวในแคว้นลาอาราวอานิกาห่างไปทางตอนใต้ของกรุงซานดิเอโกเมืองหลวงของชิลี640กิโลเมตรโดยเพลิงเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์แต่กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะควบคุมเพลิงได้ก็ล่วงเลยเข้าสู่เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16คนขณะที่ภาพบนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นเปลวเพลิงพุ่งเหนือตัวอาคารด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้มีผู้พักอาศัย26คนขณะเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ10คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สถานดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวเคยมีประวัติฝ่าฝืนกฎระเบียบมาก่อนและถูกสั่งปรับตั้งแต่เมื่อปี2562ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดซ้ำซากขณะนี้เจ้าของได้ถูกเรียกตัวเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้ว
0: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนแถลงร่วมกันหลังพบหารือนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมื่อวานนี้โดยได้ย้ำถึงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาพิพาทชายแดนตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พิพาทแถบเทือกเขาฮิมาลัยเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์แบบทวิภาคีให้กลับมากระชับแน่นแฟ้นพร้อมกันนี้ผู้นำของทั้งสองประเทศได้ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจและการขนส่งซึ่งแม้จะมีความตึงเครียดทางทหารระหว่างอินเดียกับจีนนั้นจะลดลงแต่ภาคธุรกิจในสองประเทศยังคงเผชิญกับอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบที่ยุ่งยากความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดในการจำหน่ายอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับจีนตึงเครียดหนักจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนเมื่อปี2563ที่ส่งผลให้กำลังพลของทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
1: ข้อมูลประจำเดือนสิงหาคมของสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐขาดดุลงบประมาณสะสมแตะระดับเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ66ล้านล้านบาทในช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569โดยตัวเลขขาดดุลดังกล่าวต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้เป็นผลจากการเลื่อนช่วงเวลาการจ่ายเงินบางรายการในช่วงวันแรงงานของปี2568หากไม่นับผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านช่วงเวลาการจ่ายเงินนี้การขาดดุลงบประมาณในปีนี้จะสูงกว่าปีก่อนประมาณ 82,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่รายได้รัฐบาลในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 530,000 ล้านบาทตลอดปีงบประมาณกระทรวงการคลังสหรัฐจะเก็บภาษีศุลกากรได้ประมาณ 9.6 ล้านล้านบาทและคืนเงินไปแล้วราว 4.1 ล้านล้านบาททำให้มีรายได้สุทธิราว 5.5 ล้านล้านบาททั้งนี้ศาลฎีกาสหรัฐมีคำวินิจฉัยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกเก็บภาษีศุลกากรภายใต้กฎหมายอำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ
0: พระศพของสมเด็จพระราชาธิบดีโอโยนยิมบาคาบัมบาอิกูรูรูกิดีที่4แห่งอาณาจักรโบราณตูโรของอูกันดาได้รับการประกอบพระราชพิธีฝังแล้วเมื่อวานนี้หลังเสด็จสวรรคตด้วยโรคมะเร็งขณะทรงมีพระชนมายุ 34 พรรษาโดยประชาชนหลายพันคนได้ยืนเรียงรายตามสองฟากถนนตลอดเส้นทางที่ขบวนพระศพเคลื่อนผ่านไปยังสุสานหลวงในเมืองฟอร์สพอร์ทัลซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีสวนพระองค์ทั้งนี้กษัตริย์โอโยทรงปกครองอาณาจักรโบราณตูโรมาตั้งแต่พระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง 3 พรรษากลายเป็นกษัตริย์ที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดในโลกโดยตูโรเป็นหนึ่งในอาณาจักรโบราณของอูกันดาอาณาจักรเหล่านี้เคยถูกยกเลิกไปในปี 2510ก่อนจะถูกรื้อฟื้นกลับมาอีกครั้งในทศวรรษที่90ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีมูเซเวนีโดยกษัตริย์ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำทางวัฒนธรรมมากกว่าผู้นำทางการเมือง
1: เซลีนดิออนนักร้องชื่อดังชาวแคนาดาวัย58ปีหวนคืนสู่เวทีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอีกครั้งในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้หลังห่างหายไปนาน6ปีเนื่องจากปัญหาสุขภาพโดยเปิดการแสดงต่อหน้าแฟนเพลงราว 30,000 คนเธอกล่าวกับผู้ชมว่ารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กลับมาเจอทุกคนพร้อมยอมรับว่าเส้นทางการกลับคืนสู่เวทีครั้งนี้ยากลำบากกว่าที่คาดคิดแต่เธอก็ยังคงยึดมั่นกับความหวังและต้องการร้องเพลงให้แฟนๆตัวเองและให้กับชีวิตทั้งนี้ดิออนได้รับการวินิจฉัยเมื่อปี2565ว่าเป็นโรค คนแข็งซึ่งเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบได้ยากและยังรักษาไม่หายขาดทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็งและกระตุกอย่างรุนแรงอาการป่วยส่งผลให้ต้องยกเลิกการแสดงหลายครั้งและเกิดความไม่แน่นอนว่าเธอจะสามารถกลับมาร้องเพลงบนเวทีได้อีกหรือไม่
0: ส่วนในช่วงรู้รอบโลกกับอมรนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปที่ไหนไปรู้เรื่องอะไรติดตามได้กับอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ครับ
2: ท่านผู้ชมครับอีกแล้วนะครับก็คือ FTX แล้วก็ Alameda Research ท่านผู้ชมคงคุ้นชื่อนะฮะ FTX และ Alameda Research เนี่ยเป็นชื่อทางการของ Hedge Fund อันนึงแล้วก็เป็นเรื่อง FTX เป็นเรื่องของ Cryptocurrency ครับเป็น Cryptocurrency เป็นค่าสกุลเงินที่มีชื่อเสียงค่อนข้างจะโด่งดังครับตอนแรกที่ออกวางตลาดเนี่ยก็ได้รับความนิยมอยู่พอสมควรฮะคนที่นำออกตลาดออกมาจ่ายแจกคือพูดว่าจ่ายแจกก็อาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับก็ออกมาให้ประชาชนนักลงทุนต่างๆมีความรู้สึกว่าถ้าต้องการก็ต้องจ่ายเงินนะฮะก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรากันนะครับคือมีอันเป็นว่า FTX แล้วก็ Alameda Research เนี่ยมีผู้นำที่สำคัญก็คือนายแซมแบงค์แมนฟายนะครับแซมแบงค์แมนฟายก็เรียกกันว่าแซมแล้วกันแซมชื่อแซมนะครับก็เป็นบุคคลที่อาจจะเรียกว่าเป็นคนผิวขาวก็เรียกกันอย่างนั้นนะฮะเป็นคนผิวขาวที่มีความสูงขนาดกลางๆครับประมาณสัก170กว่าก็ว่าได้นะฮะแล้วก็มีปัญหากับทางการอยู่ครับในขณะนี้เพราะว่ามีปัญหาในแง่ของทางการช่อโกงเกี่ยวกับเงินลงทุนของประชาชนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นมาแล้วครับศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษเขาจำคุกนะครับ25ปีแล้วก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยถึง11ล้านดอลลาร์ก็ไม่เท่าไหร่อะฮะแต่มันเป็น11,000 ล้านดอลลาร์ครับ11,000 ล้านดอลลาร์นี้มากทีเดียวนะฮะคือเรียกว่าอาจจะถ้าเป็นธนบัตรเนี่ยมันก็เรียกว่ากองกันเป็นตึกก็เยอะอยู่พอสมควรฮะเรียกว่าเป็นเงินบาทเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเงินที่มีสกุลใหญ่โตแลกกับเงินบาทได้สีประมาณ30กว่าเท่าเอาอย่างนั้นแล้วกันนะฮะก็แซมที่ว่าเนี่ยนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ถูกศาลตัดสินพิพากษาคดีในคดีชั้นต้นของทางรัฐบาลนะฮะคือได้ออกคำพิพากษามาแล้วนะฮะว่าเขามีความผิดจริงตามคำพิพากษาดังนี้แล้วก็ขณะนี้เนี่ยมาปรากฏตัวอีกครั้งนึงครับปรากฏตัวเพื่อที่จะอุทธรณ์แล้วก็คำอุทธรณ์ของเขาเนี่ยมีการอ้างอิงรัฐธรรมนูญด้วยนะครับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามีอเมนเมนต์นี้นะครับของเขาเนี่ยเขาอ้างถึงอเมนเมนต์ที่8ครับอเมนเมนต์ที่8ของสหรัฐอเมริการัฐธรรมนูญนะฮะหมายถึงอะไรครับอเมนเมนต์ที่8ของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามีการกล่าวไว้ว่าเรื่องการประกันตัวเรื่องของการจ่ายค่าปรับหรือแม้แต่การลงโทษที่ผิดแปลกมนุษย์มนาทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นการลงโทษที่ผิดธรรมชาติต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ปุถุชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะยอมรับได้นะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นข้ออ้างของเขานะฮะซึ่งเหมือนกับว่าทางสหรัฐอเมริกาก็คล้ายๆบ้านเราครับมี3ชั้นศาลถ้าเป็นคดีที่เรียกว่าอาจจะเปิดโอกาสจริงๆนะฮะก็ได้ให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับคำต่อสู้ของตัวเองนะฮะทางการทางฝ่ายโจทย์เนี่ยก็เป็นฝ่ายรัฐก็ไม่มีปัญหาครับฝ่ายรัฐเนี่ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะฮะแต่ว่าฝ่ายจำเลยหรือว่าฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยก็มีหน้าที่แก้ข้อกล่าวหาด้วยการอ้างamendment ที่8ที่ว่านี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าทางศาลอุทธรณ์เนี่ยก็พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกว่าสิ่งต่างๆที่ทางนายแซมเนี่ยนะครับได้อ้างถึงปรากฏว่าพิจารณาจากข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้พิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ชัดออกไปถึงขนาดนั้นก็เรียกว่า unanimously นะฮะก็เรียกว่าไม่ได้เป็นเอกฉันท์ ก็ถือได้ว่าก็มีส่วนของอาจจะเป็นฝ่ายลูกขุนที่อาจจะมีความเห็นแบกแบกแยกกันออกไปนะครับแต่ว่าในทางคดีเนี่ยโดยสรุปแล้วกันนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยก็ต้องไปสู่ศาลฎีกาซึ่งกำหนดไว้แล้วนะครับศาลฎีกาเนี่ยจะมีกำหนดนัดวันพิพากษาในปลายปี

0: นี้ครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนครับFTX หรือ Alameda Research นะครับก็ต้องพิจารณากันแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปครับประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาผลของคำพิพากษาฎีกาก็จะทราบกันแล้วครับท่านผู้ชมครับ
1: มีข่าวด่วนเข้ามานะคะว่าเวลาประมาณ18นาฬิกาที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุมีเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะตามรายงานเนี่ยบอกว่าต้นเพลิงอยู่ที่ตึกเฉลิมพระเกียรติบริเวณชั้น1ห้องกายภาพนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งอพยพผู้ป่วยตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุนะคะ
2: ครับหลังจากนั้นก็มีการดำเนินการตามแผนในการอพยพผู้ป่วยนะครับจำนวนประมาณ45คนไปไว้ยังจุดปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมเพลิงนะครับจนกระทั่งเวลา18นาฬิกา40นาทีนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันนะครับว่าเพลิงนั้นได้หลับลงและก็อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เมื่อสักครู่นะคะทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับทางแพทย์หญิงสวนีเกิดดอนแฝกผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะทางคุณหมอบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่กำลังเคลียร์หน้างานก็คือบริหารจัดการสถานการณ์อยู่แต่ยืนยันว่าควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดให้บริการตามปกติจะปิดเฉพาะแผนกกายภาพในจุดที่มีปัญหาเท่านั้นนะคะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดย้ำนะคะว่าทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลยืนยันว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วผู้ป่วย45คนก็อพยพออกมาได้แล้วพรุ่งนี้เปิดบริการตามปกติจะปิดเฉพาะแผนกกายภาพค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบน
1: ะคร
2: ับว่าในการเดินทางเข้าไปนะครับพื้นที่ในการเดินทางพื้นที่ในการจอดรถมีพื้นที่ไหนบ้างที่เปิดอำนวยการได้ตามปกตินะครับส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับตอนนี้ร่องมรสุมจะมีการเลื่อนกลับมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศนะครับก็เลยทำให้ทั่วไทยนั้นมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงนี้ไปติดตามได้กับสถานีอากาศ NBT ครับ

สวัสดีครับร่องมรสุมเริ่มสวิงกลับขึ้นตอนบนของไทยแล้วนะครับแต่ฝนยังคงตกกระจายในหลายพื้นที่และคลื่นลมทั้งสองฝั่งก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยครับตั้งแต่วันที่14ถึง19กันยายนนี้ร่องมรสุมจะสวิงกลับขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบลมยังและยังต้องติดตามหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามแนวชายฝั่งประเทศต่อเนื่องที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งเป็นพฤติกรรมตามปกติของสภาพอากาศในช่วงปลายฤดูฝนนะครับฝนยังไม่หมดและยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้พื้นที่ที่มีฝนน้อยควรเร่งเตรียมกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งส่วนพื้นที่ที่มีฝนมากต้องเร่งพร่องน้ำหรือระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังหรือรอการระบายโดยเฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสำหรับคลื่นลมครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่14ถึง16กันยายนนี้ครับติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่บึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและพัทลุงตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะช่วงนี้ติดตามกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
2: ครับ
3: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเรื่องที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ทบทวนแท็กติกอย่างเข้มข้นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนประเดิมสนามกีฬาเอเชียนเกมส์เจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ครับความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมส์ครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่ชิซูโอกะอีโคปาออกซิเลอรี่สเตเดียมครับเพื่อเตรียมความพร้อมลงแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รอบแรกกลุ่ม E นัดแรกเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับโดยฟุตบอลหญิงไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไชนีสไทเปและเวียดนามครับแข่งแบบพบกันหมดทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์และอันดับ3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์โค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นวิธีการทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับที่จะใช้ในเกมเจอกับญี่ปุ่นรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมนะครับใช้เวลาฝึกซ้อม1ชั่วโมง30นาทีอัจฉริยายิ่งสกุลกองกลางจากสโมสรบางกอกกล่าวว่าสภาพทีมตอนนี้รู้สึกพร้อมระบบการเล่นและร่างกายสมบูรณ์ดีนะครับเกมนี้เราต้องมีสมาธิและโฟกัสในการเล่นของทีมเราให้ได้มากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่โค้ชได้เน้นกับนักเตะทุกคนด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นัดแรกของกลุ่ม E พบกับญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยครับขณะที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วก็ลงฝึกซ้อมทันทีครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซนทราเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อเตรียมลงแข่งขันเอเชียนเกมส์โดยหลังจากเดินทางถึงได้มีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวให้การต้อนรับพร้อมกับมอบของที่ระลึกแก่สตาฟโค้ชและนักกีฬาครับหลังจากทีมเดินทางเข้าโรงแรมที่พักที่โตโยต้าคาสเซิลแล้วก็ลงทำการฝึกซ้อมต่อทันทีในช่วงเย็นนะครับที่อิสุสึกาโอกะสปอร์ตสแควร์ครับโดยเน้นวิธีการปรับตัวกับสภาพอากาศและเน้นวิธีการฟื้นฟูร่างกายชนภัทรบัวพันธ์กัปตันทีมกล่าวถึงเป้าหมายของทีมมองไปทีละนัดพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดต้องการชนะทั้ง3นัดในรอบแรกเพื่อผ่านเข้ารอบให้ได้ครับสำหรับทีมไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงซึ่งจะเป็นการแข่งแบบพบกันหมดทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์จะผ่านเข้าสู่รอบต้องเอาต่อไปนะครับซึ่งในนัดแรกของทีมฟุตบอลชายไทยนั้นจะลงสนามวันที่16กันยายนเจอกับคีกิสถานในเวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยแข่งขันที่โตโยต้าสเตเดียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็หวังใช้ทีมเวิร์กและความคุ้นเคยของนักเตะในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเป็นปัจจัยไปสู่การที่ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบ2ในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ติดตามได้จากรายงานครับ

ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ยังไม่เคยได้เหรียญรางวัลแม้แต่ครั้งเดียวผลงานดีที่สุดเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้3ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นในปี2533ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่11ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนครั้งที่2เอเชียนเกมส์ครั้งที่13ที่กรุงเทพในปี2541และครั้งล่าสุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่14ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ในปี2545มาถึงเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ครั้งนี้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอยู่ร่วมกลุ่มกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงคุมทัพไปโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ที่ทำประตูประวัติศาสตร์พาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ในปี2541ที่กรุงเทพมหานคร

0: อุสมาเทียงคามพิชิตชัยเสียนกระโดยในรายของยศกรบุรพาที่ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยและสโมสรชลบุรี FC จะต้องเดินทางไปกับไทยญี่ปุ่นแบบแมตต้องยอมรับเงื่อนไขนี้เพื่อให้ได้ตัวไปช่วยทีมในไอจินาโกย่า
1: คือถ้าพูดตามเนื้อผ้าจริงอย่างน้อยคือเรามองว่าถ้าเราได้2เกมแรกเราผ่านในรอบแรกได้เนี่ยเราสามารถผ่านทะลุรอบแรกได้เนี่ยรอบ2เนี่ยเราได้นักเตะที่ฟูลทีมนะครับแล้วก็เชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยโรเตชั่นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้2เกมแรกเราก็ต้องมามีแผน2เหมือนกันว่าเราจะออกแกนไหนยังไงนะครับเพราะว่า
0: แม้ว่าช้างศึกทีมชาติไทยให้การคุมทีมของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลมีจุดแข็งคือการได้รวมครับ2026รอบคัดเลือกเมื่อปี2025ต่อเนื่องมาเชียงครับ2026ที่ซาอุดิอาระเบียด้วยความคุ้นเคยความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมข่าวกีฬารายงาน

0: ที่ประเทศกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลได้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน
1: The top.
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ที่ความพร้อมของทีมแบดมินตันไทยชุดเอเชียนเกมส์นำโดยรุ่นพี่รัชนกอินทนนท์กับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่4ในชีวิตพร้อมกับตั้งเป้าล่าเหรียญทองสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้ติดตามได้จากรายงานครับ

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยล่าสุดประกาศโผล่รายชื่อทัพนักตบลูกขนไก่ไทยชุดลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นออกมาแล้วค่ะรวมทั้งหมด20ชีวิตแบ่งเป็นชาย10คนหญิง10คนเพื่อเป้าหมายไล่ล่าความสำเร็จครั้งสำคัญนำทัพโดยรุ่นพี่จอมเก๋ามากประสบการณ์เมรัชนกอินทนนท์ซึ่งลุยเอเชียนเกมมาแล้ว3สมัยนะคะพร้อมกับได้มา2เหรียญรางวัลนับตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อปี2010ที่กวางโจวจีนลงแข่งขันครั้งแรกพร้อมกับได้เหรียญเงินประเภททีมหญิงทันทีต่อมาปี2014ที่เกาหลีใต้ไม่ติดเหรียญค่ะก่อนมาได้เหรียญทองแดงทีมหญิงในปี

0: ที่อินโดนีเซียส่วนครั้งล่าสุดที่หางโจวประเทศจีนเมย์ถอนตัวนะคะเนื่องจากว่ามีการบาดเจ็บรบกวนและกลับมาคราวนี้ในรอบ8ปีกับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่4ในชีวิตและโอกาสครั้งสุดท้ายของรัชนกในวัย31ปีก่อนกล่าวอำลามหกรรมกีฬาระดับทวีปอย่างเป็นทางการแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตามองในเอเชียนเกมส์คราวนี้คือเรื่องของสภาพร่างกายค่ะมีรัชนกก็ยอมรับนะคะว่าไม่ได้สมบูรณ์เต็มร้อยแต่เจ้าของฉายาสาวน้อยมหัศจรรย์ยืนยันพร้อมสู้อย่างเต็มที่เพื่อจารึกผลงานและความสำเร็จในการรับใช้ทีมชาติไทยให้ได้อีกสักครั้งก่อนประกาศอำลาค่ะ
1: คือจริงๆก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องของอาการบาดเจ็บไม่ได้มีความกังวลอะไรค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ความฟิตอย่างเดียวแล้วว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่เราสามารถเรียกความมั่นใจแล้วก็หลายๆอย่างได้ทันเวลาไหมซึ่งตัวเมย์เองเมย์รู้สึกว่าไอ้เรื่องของประสบการณ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็อย่างที่เมย์รู้ตัวเองก็คือเราก็จะพยายามแบบในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็พยายามเรื่องของสมาธิค่ะก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ร่วมทีมกับน้องๆค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นหนึ่งในทีมแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังให้เขาเรียกอะไรเหมือนให้น้องๆมีกำลังใจด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมในครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเอเชียนเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะฝากแฟนกีฬาชาวไทยนะคะร่วมส่งกำลังใจเชียร์พวกเราในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ด้วยค่ะพวกเราก็จะพยายามคว้าเหรียญในประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคลให้ได้ค่ะก็ขอให้ทุกคนส่งกำลังใจมาเยอะๆค่ะ
0: ฝากฝั่งฝ่ายชายยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยขุมกำลังพลังหนุ่มค่ะโดยมีวิวกุลวุฒิวิทิสารดีกรีเหรียญเงินชายเดี่ยวโอลิมปิกปารีสเกมเมื่อปี2024นำทัพถือว่าเป็นการลุยเอเชียนเกมครั้งที่2ในชีวิตแล้วนะคะหลังจากครั้งแรกในเอเชียนเกมเมื่อคราวที่แล้วที่หางโจวเจ้าตัวจบเส้นทางไว้เพียงแค่รอบ16คนสุดท้ายค่ะทำให้คราวนี้นักแบดมินตันไทยวัย25ปีมุ่งมั่นที่จะหวังกลับมาแก้ตัวจากผลงานครั้งก่อนด้วยการคว้าเหรียญรางวัลให้กับไทยที่ได้
2: เอเชียนเกมนี้ก็เป็นอีกมหากรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าขอไปทีละรอบแล้วกันครับผมครับผมก็ต้องยอมรับครับว่าหลังจากอาการบาดเจ็บมาคือไอเดียการเล่นหรือว่าความนิ่งในเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นิ่งมากบางทีอาจจะมีเขาเรียกความตื่นตระหนกครับในการแข่งขันรวมถึงเวลาโดนคู่ต่อสู้บีบเกมหรือว่าแต่งคู่ต่อสู้นำไปเนี่ยบางทีเราอาจจะมีความตื่นตระหนกหรือมีความกดดันครับผมเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าช่วงโอลิมปิกเป็นช่วงที่ดีที่สุดครับผม
0: ทางด้านภาพรวมและความหวังทางสมาคมกีฬาแบดมินตันมั่นใจค่ะว่าไทยเรามีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลกลับมาอย่างน้อย 1-2 เหรียญจากประเภทบุคคลและทีมแม้จะมีชาติคู่ปรับระดับโลกหลายชาตินะคะเพราะว่าทวีปเอเชียต่างเป็นชาติชั้นนำในวงการแบดมินตันของโลกทั้งนั้นค่ะสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026จัดชิงชัยครบทั้ง7อีเวนต์ได้แก่ชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่คู่ผสมประเภททีมชายและทีมหญิงซึ่งจะประเดิมชิงชัยประเภททีมวันที่20ถึง24กันยายนค่ะต่อด้วยประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนนี้บทสรุปทัพผลไก่แดนสยามจะเป็นยังไงแฟนกีฬาชาวไทยร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะโสภิตทุยเวียงรายงาน
3: ต่อกันที่เทควันโดภูมิแท้ไทยก็มั่นใจคว้า1เหรียญทองในศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้ครับครับนักกีฬาเทควันโดภูมิแท้ทีมชาติไทยออกเดินทางไปแข่งขันในศึกเทควันโดภูมิแท้ชิงแชมป์โลกที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนครับโดยมีนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเดินทางไปส่งและมอบโอวาทในการเดินทางไปแข่งขันครั้งนี้สมาคมเทควันโดส่งนักกีฬาไปแข่งขัน25คนจาก21อีเวนต์มีทั้งรุ่นประชาชนเยาวชนยุวชนผลงานเมื่อ2ปีก่อนไม่ได้เหรียญทองแต่ครั้งนี้ตั้งเป้าและมั่นใจว่าต้องได้1เหรียญทองทีมชุดนี้ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีเชื่อมั่นว่าจะทำผลงานออกมาได้ดีซึ่งใน25คนนี้มีนักกีฬาชุดเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยถ้าทำผลงานในรายการชิงแชมป์โลกดีก็จะมีเหรียญในเอเชียนเกมส์อย่างแน่นอนทางด้านโค้ชออมสินออนนวีศรีสากิจหนึ่งในทีมสตาฟโค้ชกล่าวว่านักกีฬาชุดนี้เก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องและซ้อมได้อย่างที่คาดหวังเรื่องของสภาพร่างกายสมบูรณ์ดีมากเชื่อว่าจะทำผลงานได้ดีอย่างแน่นอนไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะเป็นรุ่นไหนแต่มั่นใจว่าจะทำผลงานออกมาได้ดี อย่างแน่นอนครับทั้งนี้อีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดภูมิเซ่ทีมชาติไทยชาวเกาหลีใต้นั้นได้เดินทางล่วงหน้าไปประเทศเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับจักรยาน Thailand Open ที่จังหวัดพิจิตรก็ปิดฉากลงแล้วพร้อมความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครับการแข่งขันจักรยานสุดภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานจรัญจิตสรัญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรได้มีพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานถนนได้รับเกียรติจากนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานสำหรับการแข่งขันจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นตั้งแต่สนามแรกจนถึงสนามสุดท้ายที่พิจิตรนับว่าความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานมุ่งเน้นการสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ทั้งระดับยุวชนและเยาวชนขึ้นมาประดับวงการโดยนักกีฬาที่มีฝีมือดีและโดดเด่นแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะไปแข่งขันในรุ่นประชาชนสมาคมกีฬาจักรยานก็จะพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยต่อไปนะครับทางด้านผลการแข่งขันประเภทถนนสนามที่4ไทยแลนด์โอเพ่นระยะทาง73กิโลเมตรชายที่1เป็นของพรหมนัสวัฒนปรีดาเวลา1ชั่วโมง35นาที58วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณคะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของจุฑามาศอริยประพลเวลา1ชั่วโมง59นาที7วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์คะแนนรวม124คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานสำหรับรายการต่อไปก็คือการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิติ์สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมที่สนามเวลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากครับปริยาสนเสมสร้างสถิติใหม่นักวิ่งหญิงไทยได้รับเงินรางวัลพิเศษ 100,000 บาทจากงานวิ่งบางแสนเทนครับบางแสนเทน2026งานวิ่งมาตรฐาน World Athletic Elite Level ซึ่งจัดต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่11ต้อนรับนักวิ่งกว่า 12,000 คนจากไทยและต่างชาติรวมทั้งนักวิ่งอีลิตระดับโลกที่เดินทางมาร่วมแข่งขันบนเส้นทางบางแสนจังหวัดชลบุรีโดยมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยบริเวณหน้าโรงแรมบางแสนเฮอริเทจโดยประเภทโอ้ชายแชมป์เป็นของเซมิฮอนบิเรตจากเอธิโอเปียเวลา28นาที28วินาทีนะครับตามด้วยอันดับ2นักวิ่งจากเอธิโอเปียเช่นเดียวกันก็คือชีราและอันดับ3คิปคูรุยจากเคนยาทางด้านโอ้หญิงแชมป์เป็นของเจเน็ตเชฟโคเอชเชฟเคโมอีจากเคนยาครับเวลา31นาที43วินาทีอันดับ2เป็นของเอธิโอเปียและอันดับ3เอธิโอเปียเช่นเดียวกันขณะที่ผลงานนักวิ่งไทยโอ้ชายอันดับ1ได้แก่อนุชาพาดาเวลา31นาที47วินาทีอันดับ2สัญชัยนามเขตและอันดับ3พงศกรสุขสวัสดิ์ครับส่วนโอ้ไทยหญิงนั้นอันดับ1ได้แก่ปริยาสนเสมเวลา36นาที57วินาทีอันดับ2สุทธินีด่านสุนทรวงศ์อันดับ3ฤดีเนตรไทยไฮไลท์สำคัญของบางแสนเทนครั้งนี้คือผลงานของปริยาสนเสมนักวิ่งสาวไทยที่เข้าเส้นชัยด้วยเวลา36นาที57วินาทีได้สร้างสถิติใหม่ของสนามสำหรับนักวิ่งไทยครับนักวิ่งหญิงไทยนะครับและก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของสถิติคนใหม่รับเงินรางวัลอาชีพพิเศษ 100,000 บาทครับมิเกลอาร์เตต้าก็เชื่อว่าอาร์เซนอลไม่ควรเสียจุดโทษและพอใจกับชัยชนะนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกครับมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลกล่าวพลังลูกทีมบุกคว้าชัยเหนือซันเดอร์แลนด์ 2-0 ทำสถิติชนะรวด4นัดในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลพรีเมียร์ลีกว่าพอใจมากๆที่คว้าชัยชนะได้ครั้งเพราะที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่ยากลำบากมากครับต้องเจอทั้งเชลซีและการไปเยือนนาโปลีแล้วก็มาเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งในเกมเยือนที่ยากลำบากอย่างซันเดอร์แลนด์ครับอาร์เตต้ากล่าวว่ามีหลายช่วงในเกมที่เราทำได้ดีมากแต่ทำประตูไม่ได้เปิดโอกาสให้คู่แข่งกดดันจากการเข้าปะทะหนักนายก็เห็นส่วนตัวจังหวะที่เราเสียจุดโทษไม่ควรเป็นจุดโทษแม้แต่น้อยเรื่องนี้ยอมรับไม่ได้ครับรู้สึกเป็นกังวลและเสียใจมากแม้เราจะรับมือกับสถานการณ์ได้ในที่สุดก็ตามอาร์เตต้ากล่าวว่าถ้าไปดูภาพช้าเอสลีคอนซ่าไม่ได้ทำอะไรเลยคู่แข่งล้มไปเองเหมือนนักยูโดที่โดนทุ่มเรามีกล้องมากมายมี VR เทคโนโลยีทันสมัยก็ควรจะต้องใช้เป็นประโยชน์ปกป้องเกมการแข่งขันเอาไว้และเราเกือบจะเสียท่าหรือทำให้โมเมนตัมเปลี่ยนครับโทษไว้ได้ครับรวมถึงปฏิกิริยาของลูกทีมที่มีแรงขึ้นแล้วก็กลับมาได้2ประตูจนสามารถคว้า3แต้มกลับบ้านได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจปรับแนวรุกทำศึกหนักกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชนะมา3นัดรวดในศึกดาร์บี้แมตช์คืนนี้ครับความเคลื่อนไหวของบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกในคืนนี้เป็นศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดสนามโอลด์ทรัฟฟอร์ดต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลา 22:30 นาทีครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางด้านของแบ็คซ้ายครับลูกชอเป็นหนึ่งในนักเตะที่ไม่มีชื่อ

ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ชนะซาบาครับแต่ไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมก็บอกว่าเป็นเพียงอาการตะคริวจากนัดล่าสุดที่เสมอกับเอเวอร์ตันจึงน่าจะได้รับโอกาสกลับลงสนามในพรีเมียร์ลีกครับขณะที่เดียโก้ดาโลและแฮร์รี่แม็กควายก็จะคืนตัวจริงเช่นเดียวกันส่วนคาร์ลอสบาเลบามัตไทส์เดลิกมาเนอุกาเต้และอามัดดิยาโลยังหมดสิทธิ์ลงสนามส่วนหน้าเป้านะครับเบนจามินเชสโกและมาเตอุสคุนย่าทำประตูได้แต่เชื่อว่าคุนย่าจะลงสนามเป็นตัวจริงต่อไปและมีทางด้านของมาคัสแรชฟอร์ดครับเป็นริมเส้นด้านซ้ายเหมือนเดิมครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เอนโซมาริสก้าไม่มีปัญหาให้ต้องตัดสินใจมากนักในแดนหน้าเออร์ลิงฮาแลนด์ครับหวังจะสานต่อสถิติยิงไปแล้ว8ประตูจากการลงเล่นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในลีกขณะที่เชอร์มี่ดูกูยังมีปัญหาการบาดเจ็บน่องลงไม่ได้ครับแต่ว่านิโก้โอไรลี่กลับมาฟิตสมบูรณ์หลังจากถอนตัวจากทีมในเกมพบควินทรีเนื่องจากการบาดเจ็บหลังนะครับขณะที่เอนโซเฟรนันเดสถูกส่งไปตัวจริงในเกมเต็มเกมในนัดล่าสุดและน่าจะได้เล่นต่อไปหลังจากโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นรวมทั้งในเกมกับเอซีปอร์โตด้วยทำแอสซิสต์ให้กับฮาลันมงทำประตูส่วนอายุบัวดี้น่าจะหลุดจากสเวตคนแรกนะครับเพื่อเปิดทางให้กับเอเลียตแอนเดอร์สันกลับมาคุมแดนกลางครับชนะฟุตบอลบุนเดสลีก้าเยอรมนีดอร์ทมุนด์ก็ชนะพาดเดอร์บอร์น3-0ครับฟุตบอลบุนเดสลีก้าเยอรมนีเจ้าถิ่นบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เปิดสนามซิกนอนอินทูนาพาร์คเจอกับพาเดอร์บอร์นนะครับครึ่งแรกผ่านไป5นาทีฟาบิโอซินวากองหน้าโปรตุเกสทำประตูขึ้นนำให้กับดอร์ทมุนด์ครับฟาบิโอซินวากับดาวรุ่งวัย24ปีเลี้ยงหลบผู้สาประตูและยิงเข้าไปในครึ่งหลังนาที80ฟลิกเอ็นเมชากองกลางทีมชาติเยอรมนียิงด้วยเท้าขวาในเขตโทษดอร์ทมุนด์นำเป็น 2-0 ครับล็อกหลบหนึ่งจังหวะและยิงเข้าไปครับเอ็นเมชานาที89เอ็นเมชาวอลเลย์อย่างสวยงามทำประตูที่2ในเกมนี้ครับปิดท้ายกับดอร์ทมุนด์ชนะ 3-0 ทำให้ชนะรวด3นัดมี9คะแนนเต็มอยู่อันดับ2ของตารางครับทีมนำนั้นเป็นไฟบวกครับส่วนพาเดอร์บอร์นมีเพียงคะแนนเดียวครับต่อกันที่เทนนิส US Open นะครับเอเรนาริบากินาจากคาซัคสถานคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกในชีวิตครับเทนนิสกรานด์สแลม US Open ที่ฟลัชชิงเมโดมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนะครับอารีนาสบาเลนกาจากเบลารุสเมื่อวานนับหนึ่งของรายการและแชมป์ US Open 2สมัยติดต่อกันเจอกับเอเลนาริบาคีน่าเมื่อวานนับ2ของรายการจากคาซัคสถานโดยก่อนแข่งขันริบาคีน่าขยับอันดับโลกขึ้นไปอยู่ที่1แทนที่ซาบาเลนกาในการประกาศจะเป็นทางการสัปดาห์หน้าแน่นอนแล้วด้วยปรากฏว่าแมตช์นี้ดวลกัน3เซตครับริบาคีน่าเป็นฝ่ายชนะซาบาเลนกาไป 2-1 เซต 6-4 5-7 6-2 ครับคว้าแชมป์ US Open ได้เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัลสูงสุดของแกรนด์สแลมประมาณ180ล้านบาทและเป็นแชมป์ระดับแกรนด์สแลมรายการที่3ของริบาคีน่าต่อจากวิมเบิลดันในปี2022และออสเตรเลียนโอเพ่นในช่วงต้นปีนี้ทำให้ปีนี้นักวอดคาซัคสถานนั้นชนะเลิศไปทั้งหมด3รายการทางด้านอารีนาซาบาเลนกาได้รองแชมป์และยูเซติชนะติดต่อกันที่ US Open ไว้ที่19แมตช์และสถิติในปีนี้ชนะ3รายการครับเท่ากับริบาคีน่าและมิราอันดรีวาแชมป์แกรนด์สแลมเฟรชโอเพ่นในปีนี้ครับมาโกเบเซคี้นักบิดจากอิตาลีนะครับก็ทำเวลาต่อรอบดีที่สุดคว้าตำแหน่งโพลโพสิชันในโมโต GP รายการซานมาริโน่กลางปีครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่14โมโต GP ในรายการซานมาริโน่กลางปีที่มิซาโนเวอร์เซอร์กิตในรอบคัดเลือกครับมาโกเบเซคี้นักบิดอิตาลีจากทีมอาปริเลซิ่งทำเวลาต่อรอบดีที่สุดเป็นสถิติสนามใหม่ครับ1นาที 29.982 วินาทีได้ออกสตาร์ทจากโพลโพสิชันตามด้วยแชมป์โลก7สมัยมาร์กมาร์เกสจากสเปนทีมดูคาติอยู่ที่2ในรอบคัดเลือกอันดับ3เฟมินอันเดเกจากเกรซินีเรซซิ่งครับอันดับ4เป็นของไฟโบชานันโตนิโอนักบิดอิตาลีและอันดับ5คอร์เก้มาร์ตินนักบิดสเปนครับผลงานในรอบสปรินต์เรสมาร์คมาร์เกสจากดูคาติเข้าสิงชัยอันดับที่1เก็บเพิ่ม12แต้มตามด้วยเบสเซคี้อันดับ3เป็นของคอร์เก้มาร์ตินคะแนนสะสมอันดับ1ยังเป็นคอร์เก้มาร์ติน263คะแนนอันดับ2มาร์คมาร์เกส249คะแนนอันดับ3เบสเซคี้241คะแนนอันดับ4ฟาบิโอจานันโตนิโอ214คะแนนสำหรับซามาริโน่กลางปีรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในช่วงค่ำวันนี้โดยดวลความเร็วกัน27รอบสนามครับปิดท้ายทักข่าวกีฬาที่สปอร์ตออฟเดอะเดย์ชมมิวะฮาริโมโตะสาวญี่ปุ่นมือหนึ่งของรายการชนะเฉินซิงถงเมื่อวานอันดับ5จากจีน4-1ผ่านเข้ารอบชิงเทเบิลเทนนิส WTT แชมเปี้ยนส์ที่มักเก่าครับ

0: ช่วงนี้ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่อาคารเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะซึ่งทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ยืนยันกับทีมข่าวนะคะว่าตอนนี้สามารถดับไฟได้แล้วนะคะโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 18:00 นนะคะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วอาคารเฉลิมพระเกียรติเลขที่198หมู่1นะคะที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะจากการตรวจสอบในช่วงเกิดเหตุนะคะพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น1ทำให้เกิดกลุ่มควันและก็เปลวเพลิงเป็นจำนวนมากซึ่งในช่วงเกิดเหตุนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ได้เข้าระงับเหตุทันทีค่ะตอนนี้นะคะก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
1: ทางด้านแพทย์หญิงสวนีเกิดดอนแฝกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับได้ให้ข้อมูลในเบื้องต้นนะครับว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟได้แล้วและได้มีการอพยพผู้ป่วย45คนออกจากพื้นที่หมดแล้วและพรุ่งนี้จะมีการเปิดให้บริการตามปกติแต่จะมีการปิดเฉพาะที่แผนกกายภาพสอดคล้องกับทางเพจของโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับที่มีการแจ้งบนเพจของโรงพยาบาลว่าของดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดและคลินิกเวชกรรมฟื้นฟูที่ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ที่14กันยายน2569โดยแผนกจะติดต่อวันเลื่อนนัดหมายแก่ท่านที่มีนัดอีกครั้งหน่วยบริการอื่นๆเปิดให้บริการตามปกติและก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ย้ำนะคะจากทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะคะว่าตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ววันพรุ่งนี้หน่วยบริการอื่นๆเปิดทำการปกตินะคะยกเว้นแผนกกายภาพบำบัดแล้วก็คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น G ที่จะของดการให้บริการนะคะ
1: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพกิจกรรมวางเก้าอี้ 2,753 ตัวที่จัดขึ้นในสวนสาธารณะไบอันในนครนิวยอร์กครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนรายการต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นได้เดินหน้าปั๊บผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่าไวรัสตับอักเสบ B และ C อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2

กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี2531ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคาร

0: คับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14-16กันยายน2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงดำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาวเราที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาวเราที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูป

รับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 11:00 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาวจังหวัดบุรีรัมย์วัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุและวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทโซฟาร์มาซูติโคประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาวีคอนเน็กต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรังวัดคล้อพนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนตอวัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดหนองไม้แก่นและวัดนาพระยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นาฬิกานางวรุณีจิตตะยะโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์บริษัทโทมัสบูติกจำกัดและโฮเทลโทมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราช

อนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีโชติการามวัดอ่างแก้ววัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งเก่าวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น18นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักต์จำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติไม่ให้สูญหายไปทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

ชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

0: ักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 น.จัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งงานได้ที่สายด่วน
1: 1444
2: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
3: คุณพ่อคะใครส่งอะไรมาคะเนี่ยตั้งใจอ่านเชียว
4: โอ้เพื่อนเพื่อนพ่อเขาแชร์เคล็ดลับสุขภาพมาน่ะอยากดูไหมล่ะ
5: เอ๊ะดื่มนมเปรี้ยวกับลำไยป้องกันโรคไตได้ด้วยเหรอคะหนูเพิ่งรู้นะคะเนี่ย
4: ใช่เห็นว่าเป็นสูตรของอาจารย์หมอที่อเมริกาเลยนะ
3: ไม่น่าจะใช่เรื่องจริงนะคะ
4: อ
3: ้
4: าวทำไมคิดอย่างนั้นล่ะ
3: มันฟังดูแปลกๆนะคะเดี๋ยวนี้ข่าวปลอมในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดบางอันก็สร้างความเชื่อผิดๆบางอันก็เป็นการหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดีอะไรที่มาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเชื่อไม่ได้ทุกเรื่องนะคะคุณพ่อ
5: จริงเหรอคะ
3: ใช่จ้ะลูกแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องข่าวปลอมนะแต่ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราต้องระวังจากอินเทอร์เน็ตถ้าอยากรู้มากกว่านี้เดี๋ยวให้ผู้รู้เขามาเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะ
6: การแชร์ข่าวข้อมูลปลอมที่เรียกกันว่าเฟกนิวส์คือข้อมูลที่เป็นเท็จแต่มีความน่าสนใจและดูน่าเชื่อถือจนอาจทำให้ถูกส่งต่อกันออกไปและสร้างความเข้าใจผิดๆเป็นวงกว้างซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากเมื่อเราเห็นโพสต์หรือข้อความใดเราจึงควรหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเชื่อหรือแชร์เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้คนในสังคมครับการหลอกให้โอนเงินช่วยเหลือคุณเคยถูกคนสนิทหรือคนรู้จักติดต่อมาเพื่อขอยืมเงินผ่านทางโซเชียลมีเดียไหมถ้าเคยแปลว่าคุณอาจจะกำลังถูกหลอกอยู่เพราะบางครั้งคนที่กำลังคุยกับคุณอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้ที่ทำการแฮกบัญชีโซเชียลมีเดียหรือปลอมแปลงขึ้นใหม่เพื่อสวมรอยเป็นคนที่คุณรู้จักและหลอกให้คุณโอนเงินให้ก็ได้ทางที่ดีคุณควรพยายามติดต่อกับเจ้าตัวจริงๆให้ได้ก่อนว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆไหมหรือกำลังถูกใครสวมรอยอยู่หลอกให้โอนเงินบริจาคคุณอาจจะเคยพบเห็นโพสต์หรืออีเมลชักชวนให้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ก่อนจะร่วมอนุโมทนาบุญเราอยากให้คุณตรวจสอบที่มาของการรับบริจาคนี้ให้มั่นใจก่อนว่าปลายทางของเงินที่เรากำลังจะให้นั้นถึงมือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆไหมหรือเป็นเพียงช่องทางทำมาหากินของมิจฉาชีพเท่านั้นหลอกว่าได้รับรางวัลใหญ่ถ้าคุณเคยได้รับโทรศัพท์หรืออีเมลที่แจ้งว่าคุณกำลังจะได้รับโชคก้อนโตให้ใจเย็นๆก่อนเพราะคุณอาจจะไม่ได้อะไรเลยแถมยังอาจเสียเงินให้กับมิจฉาชีพด้วยเพราะโดยส่วนมากมิจฉาชีพจะใช้วิธีนี้หลอกให้เหยื่อดีใจก่อนที่จะขอให้เหยื่อโอนเงินให้เพื่อเป็นการยืนยันรับสิทธิ์หรือเป็นค่าธรรมเนียมใช่แล้วครับคุณถูกหลอกแล้วหลอกลวงขาย

0: ออนไลน์หากคุณได้รับการติดต่อว่าจะได้ซื้อสินค้าบางอย่างในราคาพิเศษมากจนคุณตกใจให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะหากคุณเชื่อและได้ทำการสั่งซื้อบางทีคุณอาจจะได้สินค้าที่ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการหรือบางทีคุณอาจจะโดนหลอกเอาเงินไปเฉยๆการเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์จึงควรซื้อจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นหลอกให้เปิดบัญชีหากคุณถูกชักชวนจากผู้อื่นให้เปิดบัญชีให้โดยแลกกับผลตอบแทนไม่ว่าจะน้อยหรือมากห้ามทำเป็นอันขาดเพราะชื่อของคุณจะเข้าไปอยู่ในกระบวนการฟอกเงินของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวอันตรายมากๆเลยนะครับในปัจจุบันมิจฉาชีพบนโลกโซเชียลมีจำนวนเพิ่มขึ้นและวิธีการในการหลอกลวงเหยื่อก็ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจึงอยากให้คุณเตรียมการป้องกันตัวในขั้นพื้นฐานดังนี้ครับอย่าบอกข้อมูลทุกอย่างลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กบอกเท่าที่จำเป็นนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆและเลือกรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากเมื่อได้รับแจ้งว่าให้โอนเงินให้ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณาให้รอบคอบก่อนเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงื่อนไขบางอย่างตรวจหาไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจำเพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูลเท่านี้คุณก็จะมีภูมิคุ้มกันขั้นพื้นฐานและสามารถท่องบนโลกโซเชียลได้อย่างปลอดภัยขึ้นแล้วล่ะครับ
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่2รู้หรือไม่ศาลปกครองมีอำนาจสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองได้4กรณีด้วยกัน 1. เป็นคำขอที่ยื่นโดยไม่มีข้ออ้างหรือข้อเท็จจริงเพียงพอ 2. เป็นคำขอที่ไม่มีเหตุผลหรือสาระอันสมควรได้รับการพิจารณา 3. เป็นคำขอที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าไม่สมควรมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 4. เป็นกรณีที่ศาลจะสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจะสั่งจำหน่ายคดีออกจากสาระบบความแล้วทั้งนี้เมื่อศาลปกครองมีคำสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองแล้วคำสั่งของศาลปกครองเป็นที่สุดโดยจะอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอดังกล่าวไม่ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทาง ช่อง 2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

สวัสดีครับผมชนินจินดามณีครับแจ็คครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกระหลงจังหวัดสตูลครับคือทูบีอ่ะมันทำให้เรารู้จักตัวตนของเราก่อนที่เราจะไปเข้าใจคนอื่นให้เรายอมรับในตัวตนของเราแล้วก็เรากล้าที่จะแสดงออกแล้วก็มีความมั่นใจ

ก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่กรุงเทพครับทำออร์แกไนซ์อยู่ครับทำอีเวนต์อยู่บริษัทอีเวนต์แล้วก็ขายออนไลน์อยู่ด้วยครับพอดีว่ามันประสบพิษของโควิดพอในช่วงโควิดเสร็จปุ๊บกะว่ากลับบ้านมาเที่ยว เวลามันประจวบเหมาะพอดีที่เขาเปิดรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนั้นคือตอนที่เรียนอยู่ที่นี่หรือว่าตอนก็ทำเป็นกิจกรรมก็อยู่กับเด็กกับชุมชนกับเยาวชนเราขึ้นไปอยู่กรุงเทพเป็น10ปีกลับมาสังคมของเราชุมชนของเรามันก็ยังมีประสบเรื่องยาเสพติดเรื่องเด็กที่ขาดที่พึ่งพาขาดอะไรอยู่อย่างเนี้ยเราก็เลยอยากที่จะลงมาในตรงนี้แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเข้าโครงการนี้ตั้งแต่ม.3ก็คือเท้าความไปว่าที่โรงเรียนอ่ะก็คือครูส่งนำเสนอผลงานระดับภาคส่งมาพอปีที่5ครูถอดใจก็คือไปมา5ปีไม่ได้ประสบความสำเร็จพอมาเข้าไปปีที่6ก็เลยเดินไปบอกว่าเดี๋ยวจัดเองเดี๋ยวจะขึ้นนำเสนอเดี๋ยวจะรวมทีมกับเพื่อนทำไปเองก็ปีนั้นจะไปกันเน้นสนุกไม่ได้สนใจอะไรแต่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับภาคใต้เลยก็เข้าไปแข่งในระดับประเทศกลับมาก็ต้องมาทำความเข้าใจให้กับชาวบ้านกับอีกหลายๆคนเพราะเขาคิดว่า to be number one มันมีแค่เต้นมีแค่ร้องแต่จริงๆแล้วไม่ก็คือจุดประสงค์หลักของ to be number one ก็คือมันการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเกี่ยวกับยาเสพติดแต่เรื่องการร้องการเต้นมันคือกิจกรรมเพื่อที่จะให้เด็กมามีกิจกรรมตรงนั้นเพื่อที่จะให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากกว่าเขาก็มีความเข้าใจเยอะมากขึ้นก็เป็นเพราะผลงานที่ผมทำ 2B มาก็ทำให้ชาวบ้านยอมรับเป็นเหตุผลหนึ่งที่ชาวบ้านยอมรับและก็ได้รับชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้คือบอกเลยคือตามตัวคือเป็น LGBTQแล้วก็อายุน้อยด้วยพออายุน้อยเสร็จเราต้องทำให้เขายอมรับชาวบ้านยอมรับพูดง่ายๆคือตอนนี้คือเหมือนเราเป็นผู้นำท้องถิ่นคนหนึ่งการที่เราจะเลือกคนคนหนึ่งมาเป็นผู้นำเราก็ต้องคิดแล้วใช่ไหมครับแต่การที่เลือกเด็กและก็เลือกที่มีเพศสภาพแบบนี้มันก็ต้องยิ่งคิดหนักกว่าเดิมคือ 2B อ่ะมันทำให้เรารู้จักตัวตนของเราก่อนที่เราจะไปเข้าใจคนอื่นก่อนที่เราจะไปให้คำปรึกษาก่อนที่เราจะให้ไปความรู้ผู้อื่นได้คือ 2B number 1ทำให้เรารู้จักตัวตนของเราก่อนให้เรายอมรับในตัวตนของเราและก็เรากล้าที่จะแสดงออกและก็มีความมั่นใจ 1. มั่นใจ 2. กล้า 3. เราไม่ต้องสนใจเขาจะตีตอบรับเรามายังไงเราไม่ต้องสนใจเรามีหน้าที่ทำตัวเราให้เขายอมรับในตัวตนของเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวเราเข้าไปหาคนอื่นแต่เราสามารถที่จะทำให้เขายอมรับตัวตนของเราได้อยากขอบคุณประธานชมรมทูบีน้ำเมื่อวันทุนกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพัฒวดีนะครับที่ได้คิดและก็ได้สรรสร้างโครงการดีๆนี้มาเพื่อที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการกล้าแสดงออกบุคคลอีกท่านหนึ่งก็คืออยากขอบคุณคุณครูสิทธินีศรีสงครามคุณครูประจำชมรมทูบีน้ำเมื่อวันโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมซึ่งเราผ่านร้อนผ่านหนาวกันมามากเราต่อสู้กันมามากเหมือนทุนกระหม่อมก็คือเป็นคนสร้างโครงการขึ้นมาคุณครูสิทธินีเป็นคนที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปเราอยากฝากถึงน้องๆเยาวชนที่อยู่ทางบ้านนะครับทุกคนนะครับก็คือว่าถ้าเราอยากเชิญชวนเข้ามาเป็นสมาชิก 2B Number 1ก่อนนะครับแล้วก็อันดับแรกคือเชิญชวนมาแล้วก็เราได้มาเจอกันเพราะว่าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ใหญ่จริงๆคนที่ยังไม่กล้าเข้ามาก็ขอให้เปิดใจก่อนเป็นอันดับแรกอย่างน้อยคือถ้าเราเปิดใจเราเข้ามามันไม่มีอะไรเสียหายแค่เราลองเปิดใจดูแล้วก็เรามีแต่ได้กําไรแล้วก็อย่างน้อยคือเราควรเปิดโอกาสให้กับตัวเองก่อนที่จะเรารอโอกาสจากคนอื่น

0: ี่ยวข้าวแล้วก็เหี่ยวเบ้อเหี่ยวเบ้อก่อนจะเผาเนาะปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ถ้าเหมาะถ้าบ่เผาก็เหี่ยวเบ้อตึกรักเสียงทายป่ะเผาบ่เผาเผาบ่เผาเผาอ๋อเผาก็เผาโอ้เห็นมีไฟไฟไฟอยู่ข้างหน้าอ๋อเผาโอ้โหมาแบบแก้วคงลงไอ้บั้ม
1: เราจะเผาอย่างแน
0: ่ก็มันเหี้ยเมื่อเหี้ยเบอร์เนี่ย
1: ไอ้บั้มมาหูกลายประเด็นมาเปิดแห้มเผากันนะไอ้บั้มหูกับฝุ่นควัน PM 2.5 มันนักอย่า
0: หูแต่มันนักที่เหี้ยมันนัก
1: แล้วเผาเนี่ยไอ้บั้มหูก่อนแทนที่ไปก่อเขาเกิดประโยชน์ได้หลายอย่างไอ้บั้มหูก่อแบบหมดเนี่ยมันสามารถละก่อประโยชน์ได้นะ
0: แล้วเปิดเนี่ยใดล่ะ
1: นี่หนึ่งแอบสามารถเอาไปแปลงอาหารซอสได
0: ้อืม
1: สองไอ้สามารถเอาไปแปลงปุ๋ยมักได
0: ้อืม
1: สามไอ้สามารถเอาไปแปลงพลังงานชีวมวล
0: พลังงานชีวมวลสะอาด
1: แม่นลดการก่อให้เกิดแผ่ฝุ่น PM 2.5 ได้ตัวอ๋อแล้วเขอมะพร้าวเยอะๆบ่มันไปถูกยายแอ้ย
0: เอ๊บ่ต้องห่วงบ่เผาละบ้านเฮาก็จะบ่มีฝุ่น PM 2.5 พืชผักก็จะดีสัตว์ก็จะได้กินพลังงานสะอาดก็ได้ใช้นักท่องเที่ยวก็จะลั่งหลายแม่แถม
1: หวนนะกันน
0: ี่นะขอบคุณเนอลูกหลานเนอขอบคุณเนอ
1: ขอบคุณเนอแอนเนอที่มะพร้าวนะขอบคุณที่มะพร้าวเจ้า
0: เป็นแบบมันเกิดประโยชน์นักน้ออย่างอี้บ่ได
2: ้ยาเผาเศษวัสดุในไร่นาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานและปุ๋ยเพื่ออากาศที่สดใสของพวกเราทุกคน
3: สวัสดีครับผมนายธีรดลผลทวีครับชื่อเล่นชื่อจอนครับปัจจุบันก็เป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับสิ่งที่สำคัญมากกว่าการที่จะสอบเข้าในคณะที่หวังหรือทำตามความฝันของเรานั่นก็คือแพชชั่นสิ่งหนึ่งที่ชมรมมอบให้ก็คือทำให้เราตระหนักคิดได้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรทำ

มีขีดหลังควายไปนากับคุณพ่อบ้างโตมาขึ้นก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบก็คือกรีดยางกับตัดยางบ้างครับซึ่งในตอนเด็กๆก็คือมีความใฝ่ฝันอยากเป็นแพทย์อยู่แล้วครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้ผมอยากเป็นแพทย์มากกว่าเดิมก็เพราะว่าในช่วงของประถมศึกษาปีที่2ผมตกบันไดจนม้ามแตกครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมต้องเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลสตูลทำให้เห็นการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นก็ได้มีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นแพทย์ครับจนเข้ามาสู่ช่วงมัธยมศึกษาผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนมาเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือผมรู้สึกว่าความสามารถตัวเองอาจจะไม่ได้สามารถเป็นแพทย์ได้เพราะว่าด้วยการที่ว่าวิชาเคมีของผมเกรดตกผมก็ไม่ยอมแพ้กับวิชานั้นครับผมก็พยายามแล้วก็ต่อสู้มาตลอดเพื่อสอบเข้าโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาเคมีครับจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ได้ไปถึงค่ายโอลิมปิกวิชาการในค่ายที่2จึงทำให้ผมรู้ว่าการที่เราจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่เก่งหรือว่ามีความสามารถเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพันธุกรรมหรือว่าจีโนมของเรามาตั้งแต่ต้นแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือมันต้องมาจากความตั้งใจและก็เวลาที่ให้แล้วก็ทุ่มเทไปกับมันนั่นเองครับสำหรับผมมองว่าทุกๆกิจกรรมมันก็ล้วนสอนให้เป็นคนที่สามารถอยู่ในสังคมได้ดีครับเหมือนผมเป็นประธานนักเรียนแล้วก็เป็นประธาน 2B ของโรงเรียนครับซึ่งมันสอนให้ผมรู้การทำงานเราเวลาเราทำกิจกรรมกับผู้ใหญ่เราจะงงว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงทำสิ่งนี้ไปทำไปเพื่ออะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วพอเราได้ทำงานตรงนี้จริงๆมันทำให้เรากลับทราบเลยว่าที่เขาทำไปแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุผลมันมีเหตุจำเป็นซึ่งผมก็ทำกิจกรรมมาเรื่อยๆแต่ว่าการเรียนมันก็ต้องควบคู่ไปด้วยเราจะหนักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยเพราะว่าการใช้ชีวิตมันก็ต้องมีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆเพื่อหลอมรวมให้เรากลายเป็นคนที่เก่งและดีในอนาคตครับตอนนี้ก็ให้คำปรึกษาให้กับน้องๆที่ว่าเป็นประธาน 2B number 1ครับเพราะว่าแน่นอนว่าการที่เราเป็นรุ่นพี่เนี่ยสิ่งหนึ่งคือเรามีประสบการณ์ถ้าเราน้องๆมีปัญหาหรือว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆถ้าน้องมาถามเราก็ได้ให้ความรู้ได้มากยิ่งขึ้นครับถึงแม้อาจจะไม่ได้มีบทบาทที่เป็นผู้จัดกิจกรรมแต่ก็อยากจะเป็นเบื้องหลังเพราะว่าเบื้องหลังก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้งานมันออกมาดีขึ้นครับแล้วก็อยากพัฒนาชมรม 2B ของโรงเรียนตัวเองให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆด้วยครับผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่เราเห็นใจเขาใจเราครับรู้สึกว่าตอนที่ผมเป็นประธานชมรม 2B เราก็มีรุ่นพี่ที่คอยมาแนะให้เราก็ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเรามีประธานรุ่นพี่นักเรียนที่มาสอนเราให้เราเข้าใจในบริบทของงานมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราได้จากตรงนั้นเราได้มาก็จริงแต่สิ่งที่สำคัญคือการแบ่งปันไปให้กับผู้อื่นครับถ้าเราได้แบ่งให้กับน้องๆผมก็เชื่อว่ามันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนที่ผมก็พัฒนาจากเด็กที่ไม่ได้ทำอะไรมากเลยจนกลายเป็นเด็กคนนึงที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับจริงในปัจจุบันยาเสพติดถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยในสังคมและก็สิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่ชมรมมอบให้ก็คือทำให้เราตระหนักคิดได้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรทำซึ่งนอกจากชมรมที่จะทำให้เราตระหนักคิดได้ว่าเราจะทำหรือไม่ควรทำใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือพัฒนาศักยภาพของเด็กภายในโรงเรียนครับมันผมเลยเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอาจจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่ต้นแต่สิ่งหนึ่งคือเขาพัฒนาเราให้กลายเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องในวงการนี้เพื่อหยุดยั้งให้เพื่อนภายในโรงเรียนเนี่ยหยุดยั้งเรื่องของยาเสพติดแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังพัฒนาศักยภาพของเราให้สอดคล้องกับทุกยุคสมัยเหมือนผมในยุคโควิดก็ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดต่างๆก็ทำให้รู้สึกว่าชมรมนี้ก็เป็นชมรมนึงที่เห็นความสามารถของเด็กๆแล้วก็คุณครูที่ดูแลชมรมก็เห็นถึงความสามารถของเราทำให้เราเนี่ยทำชมรมได้ออกมาดีมากยิ่งขึ้นในยุคสมัยของเรานั่นเองครับอยากเชิญชวนให้เพื่อนๆหรือว่าทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะทุกภาคไหนของจังหวัดการที่เรามีกิจกรรมหรือชมรมดีอย่างชมรม 2B นะเมื่อวันเนี่ยก็ถือเป็นหนทางนึงหรือว่าเส้นทางนึงที่ทำให้เราเนี่ยได้เจอกับผู้คนมากมายแล้วก็ได้มี mindset หรือความคิดต่างๆที่มันพัฒนาตัว mindset ของเราทำให้เรากลายเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถหลีกหนีจากยาเสพติดได้นั่นเองครับ

0: ฮัลโหลเปียวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อนเฮ้ยบ่จ่ายเพื่อนบ่จ่ายบ่จ่ายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลเตอร์ขอยืมสัก 2-3 พันได้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยบ่จ่ายบ่จ่ายอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตื้อฟังก่อนฟังก่อนเฮ้อโอ้แล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย
1: มาฟังเลยอ่ะมันยังมาฟังแม
0: ่นี่แหละ TBN 888เล่นง่ายแตกไวได้ชัวจะรวยกำเนี้ย
1: ยายอย่างฮันน่ะ
0: แม
1: ่ลูกยายอย่างฮันเล่นการพนันน่ะแม่เสียใจนะลูกฮู้ก่อ
0: ก็มันได้ตังค์แล้วแม่เพื่อเฮาจะรวยกับเพิ่นห้อง
1: แม่มาหันบ้านใดที่เพิ่นเล่นการพนันน่ะมันจะรวยเลยลูก
2: บ่คำบ้านเหนือต้องขายบ้านขายที่ใจนี่บ่แก้วบ้านใต้ก็โดนเงียบจนพ่อแม่พ่อบ่มีบ้านมีเงินอยู่ลูก
1: สู้เฮาอ่ะทํามาหากินแบบสุจริตถึงมันบ่ได้ทําให้เฮารวยมากมายแต่มันก็ทําให้เฮาพออยู่พอกินแล้วก็บ่เป็นหนี้สินไ
0: ผลูกขอโทษพ่อแม่ลูกจะมาแย่ละ
3: หยุดพนันออนไลน์หยุดภัยร้ายยุคโซเชียล
4: สวัสดีค่ะชื่อตุงตูหัตถยาอุทิประดิษฐ์นะคะชื่อเล่นชื่อว่าครูพลอยค่ะตั้งเป้าไว้ว่าเจ้าก็จะเป็นครูที่ดีที่สุดนะคะที่ทำได้นะคะยากนะคะการที่เราจะได้แบบว่ามาเป็นครูที่ดีแล้วก็ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเงี้ยด้วยค่ะเพราะว่าการเป็นครูแน่นอนว่ามันไม่ได้สอนแค่เรื่องความรู้อย่างเดียวมันต้องส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของเด็กด้วย

คือช่วงแรกเนี่ยตอนที่เราเรียนนะคะเราก็แบบไม่ได้มีจุดมุ่งหมายตั้งแต่ต้นว่าจริงๆอ่ะเราอยากเป็นอะไรกันแน่แล้วก็เลยเลือกสายวิทย์คณิตทีเนี้ยเราก็ช่วงม.ปลายก็ได้แบบพูดคุยกับคุณครูฝึกสอนนะคะก็ได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนกันเราก็เลยว่าเราก็ได้นี่แล้วก็ทำได้ค่ะแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนในการที่จะมาเป็นครูในตรงนี้ค่ะเดิมทีเนี่ยเราก็เป็นคนที่แบบถนัดในรายวิชาภาษาไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทีเนี้ยเหมือนเด็กไม่ค่อยเห็นความสำคัญของภาษาไทยสักเท่าไหร่นะคะเราก็เลยที่จะเลือกเรียนในวิชาภาษาไทยตรงนี้เพื่อเติมความรู้ของเรา

0: เรื่อยๆมาถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนของเราในรุ่นหลังเนี่ยค่ะจังหวัดที่เราเกิดถิ่นกำเนิดของเราอยู่ที่นี่ก็เลยเลือกที่จะมาสอนที่นี่เพราะว่าละแวกใกล้เคียงในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยมันก็มีเด็กที่อาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนี่ยค่ะอาพ่อมีปัญหาทางครอบครัวแล้วก็อีกอย่างนึงในชุมชนเนี่ยก็มีพวกยาเสพติดเนาะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกๆหมู่บ้านตอนนี้ยาเสพติดเข้าไปแทรกซึมอยู่เด็กๆก็เห็นเราก็เลยที่จะมาเข้ามาช่วยสอนช่วยให้เขาเนี่ยไม่หลงไปในทางที่ผิดดึงเขากลับมาเรียนให้ได้มากที่สุดจุดเริ่มต้นเลยนะคะจุดเริ่มต้นที่เข้าสู่ในชมรม To Be Number 1คือเราเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นช่วงประมาณม.2 ม.3 นะคะมีคุณครูนั่นแหละค่ะคุณครูก็มาแบบไปไหมไปอยู่แบบชมรม To Be Number 1ด้วยกันไหมตอนที่ครูเขามาชวนก็คือเหมือนกับว่าได้ไปเที่ยวได้ไปอยู่ที่โน่นที่นี่ไปออกพื้นที่บ่อยอะค่ะเราก็อยากไปเนาะโอกาสที่เราจะไปเที่ยวอะมันแบบไม่มีด้วยความที่แบบผู้ปกครองอะตอนเด็กๆ เป็นห่วงการเดินทางโน่นนี่นั่นนะคะก็แบบถ้าไปกับครูมันก็ดีเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสที่จะไปตรงนั้นแล้วก็เลยเข้าไปสู่ในชมรม To Be Number 1ตอนที่เข้าไปอยู่ในชมรม To Be ตอนแรกก็ไปดูก่อนว่าพี่เขาทำอะไรไปเป็นเด็กตัวเล็กๆน้อยๆกับเขาก่อนนะคะก็ในชมรมก็มีแบบให้เล่นกีฬาบ้างมีการละเล่นพื้นบ้านบ้างนะคะแล้วก็แบบคำปรึกให้คำปรึกษาต่างๆแบบนี้ค่ะจนวันหนึ่งโตคือแบบโตขึ้นด้วยอยู่มานานแล้วในชมรม To Be Number 1นะคะก็เลยเข้าไปสู่อยู่ในแกนนำของชมรมด้วยค่ะสำหรับ3ปีที่เข้าไปอยู่ในชมรม To Be Number 1นะคะมันก็มีกิจกรรมหลากหลายที่ให้เราเนี่ยเข้าไปทำนะคะทีเนี้ยก็ได้พัฒนาตัวเองจากตรงเนี้ยค่ะด้วยการที่ทำกิจกรรมซ้ำๆพิธีกรบ้างนันทนาการน้องๆบ้างพี่เลี้ยงในค่ายคืนสู่เหย้าบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีความกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นกล้าที่จะพูดมากขึ้นกล้าที่จะแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้นนะคะจนสิ่งนั้นแหละสามารถทำให้เรานำมาใช้ได้จนถึงทุกวันนี้กับการที่เราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเพราะว่าชีวิตความเป็นครูมันต้องเจอคนหลากหลายก็อยากฝากถึงน้องๆเยาวชนนะคะที่อยู่ในการศึกษาหรือว่าบางคนอาจจะขาดโอกาสไม่ได้รับการศึกษานะคะก็ขออย่างเดียวเลยว่าต้องมีวินัยมีความรับผิดชอบแล้วก็อย่าไปหลงมัวเมากับพวกกิเลสตัณหาต่างๆมากมายอย่างเช่นพวกยาเสพติดอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ที่คิดแค่ลองนะคะอาจจะติดพอติดทีเนี้ยไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วก็อยากให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับส่วนของตรงนี้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าเลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้เป็นอยากทำอะไรก็ได้ทำ
1: ผู้นำต้องทำก่อนถ้าผู้นำไม่ทุจริตลูกน้องหรือทีมงานก็ไม่กล้าที่จะทุจริตที่ย้ำเตือนอยู่ตลอดว่าเราทำงานเนี่ยขอให้ทำด้วยความโปร่งใสซื่อตรงต่อหน้าที่และระเบียบข้อบังคับต่างๆเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนของเรารางวัลที่เราได้รับมันสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่และการงานไม่มีการทุจริตไม่ฝักใฝ่ในฝ่ายเสมอต้นเสมอปลายในการให้บริการประชาชนก็ฝากน้องๆที่ทำงานในอายุของรับราชการยังยาวนานอยู่ถ้าเราทำไม่ดีมันตาชื่อไว้ไปอยู่องค์กรไหนก็อยู่ยากจงปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2: คิดดีทำดียืนหยัดที่จะทำงานด้วยความสุจริตผลประโยชน์ต้องตกแก่พี่น้องประชาชนการทำงานอะไรก็ตามเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเรื่องทุจริตเรื่องความไม่โปร่งใสต่างๆถ้าเกิดเราทำแล้วก็จะไม่สบายใจไปตลอดแล้วก็จะทำงานอย่างไม่มีความสุขทำอะไรก็ทำด้วยความโปร่งใสดีที่สุดหลักๆเลยก็ต้องไปดูระเบียบออกนอกระเบียบมันส่งผลเสียยังไงทำแล้วมันขัดกับระเบียบก็ไม่ให้ทำเราได้รางวัลนี้มาก็รู้สึกภาคภูมิใจก็เป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐได้ในระดับประเทศทุกภาคส่วนราชการให้ความสำคัญกับความโปร่งใสกั

0: ป้องกันการทุจริตในองค์กรยังไงก็ยืนหยัดไปได้ยาวนานแน่นอนค่ะ
1: ข้าราชการไทยใสสะอาดไร้สินบนเพื่อประชาชนและประเทศชาติ
2: สวัสดีครับผมนายณัฐวุฒิสายันครับชื่อเล่นชื่อรีฟครับปัจจุบันเป็นข้าราชการครูครับสอนวิชาภาษาไทยครับผมคิดเสมอว่าครูเนี่ยไม่ใช่มาเป็นหน้าที่สอนอย่างเดียวนะนักเรียนก็สอนครูเทคโนโลยีก็ไวทุกอย่างมันดูรวดเร็วไปหมดเราก็ต้องปรับไม่ใช่ว่าเราไม่ปรับให้เด็กปรับเข้าหาเราอย่างเดียว

ด้วยความที่เราชอบสอนคนนะครับแล้วก็เราชอบด้านวิชาภาษาไทยคือเรารู้แล้วแหละว่าเราอยากเป็นครูแต่ว่าเราก็ได้ทำการเหมือนสเกาสำรวจว่าในอีก5ปีหลังจากที่เราจบนะครับว่ามันมีสาขาไหนที่ขาดแคลนมากที่สุดแล้วก็พอสำรวจเราก็พบว่ามันเป็นภาษาไทยกับคณิตศาสตร์แล้วภาษาไทยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับก็เลยเลือกที่จะเรียนภาษาไทยด้วยแล้วก็เป็นคนที่ชอบอ่านกลอนร้องเพลงเงี้ยครับผมก็เลยเลือกที่มาเป็นครูภาษาไทยคุณค่าของอาชีพครูมันมีคุณค่าอย่างแรกเลยด้านจิตใจผมไปเดินตลาดผมก็จะเจอผู้ปกครองไหว้ทั้งที่เป็นผู้ใหญ่เป็นโตกว่าซึ่งมันทำให้เราตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเราควรจะทำตัวให้ดีแล้วก็สอนลูกของเขาให้ออกมาในรูปแบบที่ดีเป็นมีพฤติกรรมที่ดียิ่งเด็กรู้ในสิ่งที่เราสอนไปมันยิ่งทำให้เราแบบภูมิใจมากตอนนั้นน่าจะเป็นเรื่องปัญหาทางด้านการเงินที่บ้านคือเป็นมีฝาแฝดนี่ก็จะแบบทุกอย่างก็คูณ2ทุกอย่างหมดจะผ้าถึงแม้แต่ค่าเทอมเหมือนเราต้องทำอะไรสักอย่างบางอย่างที่ได้มาซึ่งเงินก็เลยง่ายที่สุดร้องเพลงจนกระทั่งมีโครงการทูบีน้ำวันเข้ามาตอนนั้นยังไม่รู้ว่าโครงการทูบีน้ำวันคืออะไรเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเข้าไปในเว็บไซต์ทูบีน้ำวันก็เห็นรุ่นพี่เขาที่เป็นไอดอลรุ่น1รุ่น2รุ่น3ที่เรารู้สึกว่ามันเท่จังมีภาพอยู่นะก็เลยอยากเป็นบ้างจนกระทั่งมีเพื่อนคนนึงที่เข้ามาซึ่งเขาก็เข้ามาสนับสนุนความฝันก็เลยได้เข้ามาเป็นไอดอลรุ่นที่5เป็นครูภาษาไทยเป็นครูปริญญาตรีเป็นครูทูบีเราพอเวลามีว่างปุ๊บไปสอบตามมหาวิทยาลัยที่เขาเปิดสอบไปสอนแล้วก็พอมีเวลาว่างก็มาสอนเด็กทูบีของเราอย่างที่บอกเพราะว่าที่โรงเรียนบางปีราชานุเคราะห์1มีชมรมทูบีสอนร้องเพลงสอนเต้นสอนในสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับโครงการทูบีน้ำวันเพราะเราก็คุกคีมากับโครงการทูบีน้ำวันตั้งแต่ม.ต้นในส่วนนี้มันก็เหมือนเราก็ได้เข้ามาทำในสิ่งที่ชอบบนอาชีพที่เรารักตอนแรกเขาก็จะถามก่อนต้องการข้อมูลว่าจะเอาลูกเขาไปทำอะไรกิจกรรมอะไรเราก็พยายามจะอธิบายว่าไอ้ทูบีน้ำวันคืออะไรเป็นแบบนี้สื่อสารครบถ้วนว่าลูกเขาต้องมายังไงต้องมานอนโรงเรียนไหมหรือว่าฝึกซ้อมเย็นไหมอะไรเงี้ยถ้าเราสื่อสารครบถ้วนไม่มีปัญหานะครับแล้วก็พูดแรงจูงใจว่าเด็กไปอย่างเงี้ยนะเด็กจะได้อะไรบ้างคือผมพยายามชักชวนเขามาเชียร์ลูกเขาอะนะครับเพื่อให้เขาเห็นว่าเฮ้ยลูกเขาทำได้นะมันเป็นโครงการที่ใหญ่นะนะครับบางคนเข้าใจว่าแค่โครงการทูบีคือเต้นร้องใช่หรือไม่ใช่อธิบายให้เขาเข้าใจว่าเป็นโครงการแบบไหนแล้วสร้างอนาคตให้เด็กขนาดไหนลิฟต์ได้อะไรจากโครงการทูบีนัมเบอร์วันได้อนาคตแทบจะทุกอย่างในชีวิตของลิฟต์มาจากโครงการทูบีนัมเบอร์วันทั้งสิ้นความเป็นครูก็ได้มาจากโครงการทูบีนัมเบอร์วันเวลาอนาคตต่างๆเนี่ยก็จะนึกถึงโครงการตลอดถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือหรือว่าจังหวัดเรียกใช้ตัวรับอาสาทันทีเพราะว่าไปช่วยงานเราก็อาจจะได้ประสบการณ์แล้วก็ได้คอนแทคต่างๆใหม่ๆเรื่อยๆซึ่งผมชอบมากเวลาแบบทำงานกับคนเก่งๆซึ่งในโครงการทูบีเขามีคนเก่งๆเยอะอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมได้คือแทบทุกอย่างในชีวิตของผมเลยที่ได้มาจากโครงการขออนุญาตฝากนะครับสำหรับเยาวชนที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการทูบีดัมเบิลวันก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆสร้างอนาคตให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่แค่คุณมีใจที่กล้าแล้วก็มีคุณสมบัติที่ครบถ้าเรามั่นใจเราก็มาสมัครได้เลยเราเชื่อว่าโครงการนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังแน่นอนแล้วก็จะเป็นเส้นทางให้เราไปสู่อนาคตที่สดใสผมเชื่อเสมอว่าการขึ้นไปคว้าดวงดาวถึงไม่ได้ดาวกลับมาแต่มันก็ไม่ได้ดินผมขอฝากไว้ประมาณนี้

จากศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่าพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้นันทศิษย์ป่าคารโดยมูลนิธิรักป่าน่านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามนันทศิษย์ป่าคารอันหมายถึงอาคารแห่งความรู้ทุกแขนงของจังหวัดน่านภายในประกอบด้วยห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินและต้นแบบของความเพียรรถพระที่นั่งอนุสรแห่งการเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของไทยพิพิธภัณฑ์ศาลากลางจังหวัดน่านความทรงจำของอาคารหลังเก่าและการอนุรักษ์สิ่งสำคัญของเมืองน่านเทคโนโลยีกับมนุษย์จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคตน่านซิมูเลชันแนวทางจัดการขยะที่ยั่งยืนเพื่อตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมห้องสมบัติน่านย้อนรอยสู่อดีตและความรุ่งเรืองของนครน่านผ่านเงินตราเครื่องเงินและผ้าทองเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์มาร่วมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของเมืองน่านคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจ

มีคนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อลงเชื่ออาชญากรรมบนโลกออนไลน์หรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับวันนี้แคนได้สรุป5กลวิธีที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้โทรหาเหยื่อเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้เท่าทันไม่หลงเชื่อตามนี้ครับข้อที่1ครับบอกว่าเหยื่อเป็นหนี้บัตรเครดิตข้อที่2ครับบอกว่าบัญชีเงินฝากของเหยื่อเป็นบัญชีม้าพัวพันกับยาเส้นโทรมาแจ้งว่าได้รับเงินคืนภาษีและแนะนำวิธีการรับเงินแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นการหลอกให้เหยื่อโอนเงินแทนครับข้อที่4บอกว่าเหยื่อโชคดีได้รับรางวัลใหญ่ให้เหยื่อโอนเงินค่าภาษีให้ก่อนและขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อไปทำธุรกรรมที่ไม่ดีข้อ5ครับหลอกว่าเหยื่อโอนเงินผิดครับเมื่อเหยื่อตรวจสอบดูพบว่ามีเงินเข้าในบัญชีจริงๆแต่ว่าเป็นเงินที่หลอกมาจากเหยื่ออีกคนเอามาพักในบัญชีของเราและให้เราโอนเงินนั้นคืนให้กับอีกบัญชีเพราะฉะนั้นต้องขอย้ำเตือนให้ทุกคนระมัดระวังนะครับมิจฉาชีพอาจจะสร้างสถานการณ์หรือว่าใช้วิธีต่างๆขอให้มีสติพิจารณาอย่างรอบคอบหากมีการให้โอนเงินก่อนห้ามโอนเด็ดขาดครับเงินไม่ออกเราไม่เสียนะครับ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้าร
1: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: และคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณสุวิทย์เข้พวงค่ะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์พญาลืมแกงขอต้อนรับคุณสุวิทย์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพี่สุวิทย์คะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ต้องขอสอบถามหน่อยว่าข้าวพันธุ์เนี้ยเขามีที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าชื่อเขาอ่ะน่าสนใจมากเลยค่ะ
1: คำว่าพญานะครับพญาก็คือผู้ครองเมือง
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเปรียบกับปัจจุบันก็น่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชาวน้ำหนาวเราชาวน้ำหนาวเราก็ทำอาหารข้าวหวานไว้ต้อนรับท่านหนึ่งในนั้นก็คือการนึ่งข้าวที่เป็นข้าวพญาปัจจุบันนี่แหละครับ
0: ค่ะ
1: ชาวบ้านเขานึ่งข้าวให้ท่านผู้ว่าก็พักผ่อนแต่พอดีความหอมของข้าวพญาเนี่ยมันไปติดจมูกท่าน
0: ค่ะ
1: ท่านก็เลยเดินตามกินมา
0: ฮะ
1: มาชิมข้าว
0: ค่ะ
1: ด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางหรือว่าความหิวไม่รู้นะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยการเดินทางสัญจรไปอำเภอลมเก่าเนี่ยส่วนมากจะเดินอย่างน้อยต้อง2วัน
0: ค่ะ
1: อย่างดีสุดก็มีม้านะครับที่จะเดินไปกลับวันเดียวได้ท่านอาจจะเหนื่อยท่านอาจจะหิวท่านก็ชิมข้าวพญาลืมแกงน่ะชิมไปจนท่านอิ่มอาหารข้าวหวานที่ชาวบ้านเตรียมมาท่านก็ไม่ได้กินชาวบ้านก็เลยเรียกว่าเป็นข้าวพญาลืมแกงเพราะว่าท่านลืมกินแกงกินแต่ข้าว
0: ก็เลยเป็นที่ไปที่มาของชื่อของข้าวพันธุ์นี้ใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วเท่าที่ทราบข้าวพันธุ์นี้เป็นข้าวดั้งเดิมพื้นเมืองของที่นี่เลย
1: ใช่ครับ
0: เขามีความพิเศษโดดเด่นยังไงบ้างคะ
1: ความโดดเด่นตั้งแต่เป็นต้นข้าวเป็นเมล็ดข้าวเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ข้าวเขาจะมีลักษณะคือเป็นป้อม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใหญ่ต้นข้าวเขาจะต้นใหญ่ต้นแข็งแรงนะครับส่วนเวลาที่เราเอามานึ่งให้มันสุกแล้วเนี่ยข้าวมันจะหอมมีความนุ่มละมุน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในอีกด้านหนึ่งถ้าเอาไปทำเป็นข้าวกล้อง
0: ค่ะ
1: ข้าวกล้องนี่มันจะมีความหอมความนุ่มบวกกับความกรุบของไอ้เยื่อเมล็ดหุ้มมันนะครับเวลาเคี้ยวเข้าไปประมาณกรอบนอกนุ่มในอะไรประมาณนี้แหละครับแต่ก็ยังคงความนุ่มความหอมไว้อยู่อันนี้คือข้าวกล้องนะครับนี่คือความโดดเด่นของข้าวพญามันคือความนุ่มความหอม
0: การเพาะปลูกนี่ยังใช้วิถีตามโบราณ
1: ครับ
0: เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะ
1: สมัยปู่ย่าตายายที่ท่านปลูกข้าวเนี่ยจะไม่มีการไถจะไม่มีการใช้สารเคมีนะเพราะว่าแต่ก่อนสารเคมีมันหายากจะไปซื้อตลาดที่ลมเก่านี่มันต้องใช้เวลาหลายวันท่านก็หาไอ้ถ้าข้าวมันเป็นโรคเนี่ยท่านก็หาสมุนไพรแถวบ้านมาฉีดไอ้พวกยาสูบพวกอะไรก็มาทำปัจจาชาวบ้านเขาทำกันนะครับก็ไม่ค่อยใช้สารเคมี
0: เท่าที่สังเกตค่ะที่นี่ภูมิประเทศเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเทือกเขาไม่ได้เป็นพื้นที่ราบเหมือนการทำนาทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะการเพาะปลูกเริ่มตั้งแต่ช่วงไหนคะ
1: ไอ้ข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองพันธุ์พญาลืมแกงนี่มีอายุ120วัน
0: ค่ะ
1: ก็น่าจะประมาณต้นเดือนมิถุนา
0: ประมาณต้นเดือนมิถุนา
1: ใช่ครับปลูกไป
0: เพราะว่าต้องรอฝนเหรอคะ
1: ใช่ต้องมีฝนก่อนครับ
0: มันมีความยากยังไงบ้างในการปลูกข้าวพื้นเมืองพันธุ์เนี้ยค่ะ
1: ความยากของมันผลผลิตครับได้ผลผลิตที่ต่ำต่อไร่เนี่ยประมาณอยู่ที่250กิโลถึง300กิโลต่อไร่ครับ
0: ถือว่าน้อยมากนะ
1: ใช่ครับแต่ในความยากมันก็มีความง่าย

0: มันก็ผลผลิตก็ไม่ได้แต่ว่ามันก็มีส่วนได้บ้างเขาก็ใช้แรงงานคนอย่างเดียว
1: โ
0: อ้ครับเพราะว่าเครื่องจักรอะไรก็ไม่สามารถมาเก็บเกี่ยวได้ด้วยสภาพพื้นที
1: ่
0: สภาพพื้นที่แบบนี้รถเกี่ยวมันคงทำงานไม่ได้
1: ใ
0: ช่ครับ แล้วก็ถ้าข้าวมันแก่เต็มที่เนี่ยมันร่วงง่าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับต้องใช้คนเกี่ยวเท่านั้นคนก็ค่อยๆเกี่ยวไปอะครับต้องใช้คนเยอะ
1: ไล่หนึ่งนานไหมคะ
0: ไล่หนึ่งที่ทำอยู่นี่จ้างคนมาช่วย20คนก็2วันครับ
1: อ๋อในการเก็บเกี่ยว
0: ใช่เฉพาะเกี่ยวนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็การรวมแล้วก็ขึ้นรถไปสีนี้ประมาณอีกวันนึง
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สวิทมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันค่ะขอบคุณมากค่ะ คุณผู้ชมคะเราก็รู้ที่ไปที่มาของข้าวพันธุ์พญาลืมแกงแล้วค่ะจากไร่นาทีนี้เราจะพาทุกท่านไปสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรท้องถิ่นกันค่ะ

0: ณผู้ชมคะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณเสลียงยศสุพรมค่ะผู้ประกอบการท้องถิ่นที่นำพืชผลการเกษตรท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณแม่เสลียงนะคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: คุณแม่คะต้องขอให้คุณแม่อธิบายหน่อยค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างคะอันนี้คือข้าวอะไรคะ
1: อันนี้จะเป็นข้าวพญาลืมแกงนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอน้ำหนาวของเราค่ะที่มีตั้งแต่ปู่ย่าตายายเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: จะมี2สายพันธุ์คือนี่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมค่ะ
0: ค่ะ
1: ของพันธุ์พื้นเมืองของเรานี้อันนี้จะเป็นของที่กรมการข้าวค่ะไปพัฒนาสายพันธุ์มาให้ใหม่ค่ะ
0: เขาแตกต่างยังไงคะระหว่างดั้งเดิมกับที่ถูกพัฒนามาใหม่อ่ะค่ะ
1: อันนี้จะดูเปลือกภายนอกก็จะเนี่ยค่ะเขาจะมีแดงด้วยนะคะพันธุ์พื้นเมืองตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นสีขาวล้วนเลยค่ะ
0: รสชาติ
1: มันก็นุ่มหอมอร่อยเหมือนกันค่ะ
0: แทบไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าแตกต่างกันที่สีสัน
1: สีสันค่ะ
0: แล้วตรงนี้ทำไมมีข้าวหลายแบบคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นข้าวขัดขาวค่ะใช้นึ่งค่ะตัวนี้ใช้นึ่งเป็นข้าวเหนียวกินค่ะส่วนนี้เป็นข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องอันนี้ก็ใช้หุงค่ะเป็นเหมือนข้าวเจ้าของเราข้าวสวยถุงเป็นข้าวสวยของเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณแม่มีผลิตภัณฑ์อื่นอีกไหมคะ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราแปรรูปจากข้าวพญาลืมแกงก็คือนี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นข้าวหลามนะคะเป็นข้าวหลามข้าวมีสีขาวนี่จะทำจากข้าวพญาลืมแกงล้วนส่วนข้าวสีดำก็ทำจากข้าวกำลูกเคยล่าซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอน้ำหนาวของเราอีกพันธุ์นึงค่ะที่ลูกค้าชอบเพราะว่ามันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วข้าวหลามตรงเนี้ยเรามีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้มันมีรูปแบบที่ทันสมัยหรือว่ามีรสชาติที่หลากหลายมากขึ้นไหมคะ
1: เมื่อก่อนไม่เคยทำค่ะแต่ว่าลูกค้าคือเขาไม่ชอบเพราะว่าเขาเคยกินมาหลายๆที่แล้ว
0: ค่ะ
1: มันไม่เพอร์เฟกต์เหมือนอย่างของเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอันนี้ก็จะเป็นข้าวหลามเปล่าๆหรือว่ามีถั่วข้างในด้วยคะ
1: อันนี้ก็มีถั่วด้วยก็ได้ครับเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยใส่ถั่วเพราะว่าให้ลูกค้าเลือกก็คือบางคนไม่ชอบกินถั่วอย่างเงี้ยก็ให้เลือกข้าวดำไปไม่มีถั่วค่ะ
0: ไม่มีถั่ว
1: ใช่ค่ะ
0: แบบแต่นี้ก็จะมีถั่วแดง
1: ใช่ค่ะมีถั่วแดง
0: สังเกตค่ะว่ากระบอกไม้ไผ่มันแปลกจากที่อื่นนะคะ
1: ค่ะ
0: มันจะมีแบบขนาดที่พอดีทานมากนี่เป็นไม้ไผ่อะไรคะ
1: ไม้ไผ่เปาะค่ะ
0: ไม้ไผ่เปาะ
1: ค่ะใช่คือเป็นไม้ไผ่พันธุ์พื้นเมืองของอำเภอน้ำหนาวของเรา
0: ทำไมถึงเอาไม้ไผ่เปาะมาใช้
1: ตัวนี้คือความชอบของแม่คือกระบอกเขาพอเหมาะค่ะเยื่อของเขาล่นดี
0: แต่ว่าจริงนะเพราะว่าทานแล้วก็มีความรู้สึกว่าขนาดพอดีคำ
1: ใช่ค่ะ

0: ค้าจะชอบเพราะว่าทานหนึ่งกระบอกนี่พอดีเลยอิ่มพอดีอิ่มอย่างเงี้ยค่ะบางคนถ้าเราอยากทานเพิ่มแล้วก็เอาเพิ่มจำนวนกระบอกเข้าไปได
1: ้คุณแม่บอกได้ไหมคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่คุณแม่หยิบข้าวพญาลืมแกงมาทำแปรรูปเป็นข้าวหลามน้ำหนาวอะค่ะ
0: ค่ะข้าวพญาลืมแกงก็เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอน้ำหนาวของเรานะคะที่มีคนพื้นถิ่นรู้จักแล้วก็นักท่องเที่ยวก็รู้จักด้วยอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยได้นำเอามาแปรรูปเป็นสินค้าชุมชนของเราค่ะเพื่อได้นำเป็นให้เขารับรู้ถึงรสชาติที่หอมนุ่มอร่อยของข้าวคือเขามีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของเขาก็คือเม็ดกลมโตเหนียวนุ่มหอมอร่อยค่ะ อันนี้เมฆเลยเอามาอยากให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงรสชาติและคุณค่าทางวัฒนธรรมของเราและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วข้าวหลามน้ำหนาวเนี่ยค่ะอะไรคือเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของน้ำหนาวบ้างคะ
0: นี่แหละค่ะภายนอกคือกระบอกข้าวหลามเลยนะคะ
1: เริ่มต้นด้วยกระบอกข้าวหลาม
0: กระบอกข้าวหลามค่ะใครเห็นอยู่ไหนก็รู้เลยว่าเป็นข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลียงค่ะเพราะว่าเราจะใช้ขายเพียวๆอย่างนี้เลยใช้เทคนิคการทุบขายอย่างนี้ค่ะเรียกลูกค้าแล้วก็พาเข้ามาเนื้อในข้าวเนื้อข้าวหลามก็จะร่อนดีค่ะข้าวก็จะนุ่มเหนียวหอมอร่อยค่ะรสชาติกลมๆค่ะ
1: นอกจากไม้ไผ่แล้วก็จะมีตัวพันธุ์ข้าวที่เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของที่นี่ใช่ไหมคะมีที่นี่ที่เดียว
0: ค่ะ
1: ไม่มีที่อื่นเลย
0: มีค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลผลิตเหมือนอย่างเราคือทางเพชรบูรณ์ก็เคยเอาไปปลูกแต่ว่าเม็ดเขาจะได้เล็กค่ะ
1: คุณแม่มีวิธีการยังไงที่จะแบบรักษาให้เป็นการซื้อขายที่ยั่งยืนแล้วก็เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบของคุณแม่ด้วยค่ะ
0: อ๋ออันนี้ของเราก็ทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยค่ะคือให้ความรักความจริงใจจริงจังในการทำงานแล้วก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มเกษตรกรด้วยค่ะอันนี้เราก็ทำงานกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจด้วยค่ะ
1: ก่อนที่จะให้คุณแม่เสลียงสาธิตวิธีการทำข้าวหลามน้ำหนาวสูตรเด็ดของที่นี่นะคะขอให้คุณแม่ฝากร้านเล็กๆน้อยๆหน่อยค่ะ
0: ค่ะอันนี้แม่ก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลียงนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกๆท่านนะคะติดตามเพจค่ะข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลียงแล้วก็ในการออกบูธเพราะว่าเราไม่มีหน้าร้านประจำนะคะจะออกบูธตามหน่วยงานราชการทั้งท่องเที่ยวพัฒนาชุมชนทางเกษตรอย่างเงี้ยค่ะของวัฒนธรรมนะคะไปทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็ถ้าอยากได้ข้าวหลามเบอร์โทรของเราก็คือ0896984118ค่ะโทรได้ตลอดเลยนะคะ

0: เรามาอยู่ในขั้นตอนการสาธิตการทำข้าวหลามน้ำหนาวค่ะวันนี้คุณแม่เสลียงจะมาเผยเคล็ดลับความอร่อยให้ทุกคนได้ดูค่ะและขอต้อนรับคุณพี่สร้อยฟ้าด้วยค่ะหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มคุณแม่เสลียงค่ะวัตถุดิบในการทำอะค่ะมีอะไรบ้างคะเราต้องใช้สัดส่วนอะไรเท่าไหร
1: ่ค่ะที่สำคัญก็คือมีข้าวนะคะอันนี้เป็นข้าวพยาลิมเกงนะคะที่เรานำมาใช้แล้วก็เป็นมีกระบอกไม้ไผ่นะคะที่สำคัญกระบอกไม้เปาะนี่นะคะผสมข้าวใส่กับน้ำกะทิก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มถั่วลงไปค่ะแล้วก็ตักกกใส่กระบอกเลยค่ะนี่ง่ายๆนะคะอันนี้น้ำกะทิของแม่ก็เคี่ยวมาอย่างดีแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ใส่กะทิน้ำตาลเกลือนิดหน่อยนะคะ
0: เอาวิธีการเคี่ยวนี่ก็คือเคี่ยวตามปกติ
1: เคี่ยวตามปกติ
0: ข้าวเหนียวก็นึ่งตามปกติน
1: ึ่งปกติค่ะนึ่งให้สุกเลยค่ะ
0: แล้วถั่ว
1: ถั่วแดงเราก็ต้มให้สุกทุกอย่างสุกหมดเลยค่ะ
0: ทุกอย่างสุกหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะจะได้ข้าวหลามที่มีเนื้อนุ่มหอมอร่อยค่ะ
0: แล้วก็เราก็มาเตรียมกรอกใส่กระบอกไม้ไผ
1: ่
0: ขั้นตอนในการเตรียมกระบอกไม้ไผ่อะค่ะไม้ไผ่ต่อนี้มีขั้นตอนการเตรียมยังไงบ้างคะ
1: อันนี้เราสั่งไม้ไผ่มาก็ตัดเขาตัดมาให้อย่างนี้เลยนะคะเราก็มาล้างกระบอกความสะอาดอย่างดีเลยค่ะเพราะจะได้ไม่มีสิ่ง

0: คนในข้าวหลามของเรานะคะ
1: ค่ะ
0: นี
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ก็ตักกรอกได้เลยค่ะ
1: ค่ะตักกรอกได้เลยใช่ไหมคะ
0: ตักกรอกได้เลยค่ะ
1: ข้าวเหนียวนี้นึ่งนานไหมคะหรือว่ายังไงคะ
0: ก็นึ่งพอสุกประมาณ 20-30 นาทีได้ค่ะค่ะกรอกให้เต็มกระบอกไม่ถึงกับว่าเต็มค่ะเอาไว้ประมาณสักครึ่งเหนียวของเรานะคะเพราะว่าข้าวมันจะ
1: ขยาย
0: ตัวกระบอกของเราก็เป็นกระบอกใหม่นะคะมันจะหดตัวเข้าไปค่ะเวลาเราเผานะคะทำให้ข้าวเรา
1: เหลือประมาณเท่าไหร่คะครึ่งนิ้ว
2: ประมาณ
0: ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะว่าของฟ้าต้องเทออกสิใช่ไหมคะ
0: ต้องเทออกนิดหน่อยถ้าว่านิ้มจะล้นแล้วก็ปิดด้วยใบเตยเพื่อให้เพิ่มความหอมอะค่ะความหอมของข้าวหลามของเรานะคะ
1: เป็นอย่างอื่นได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ปิดเป็นอย่างอื่นได้ไหม
0: ได้ค่ะอย่างใบตองอย่างอื่นนี่ได้ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่มีความหอมนี่เราอาศัยความหอมจากใบเตยด้วยค่ะ
1: ใบเตยนี้เป็นใบเตย
0: เตยหอมค่ะ
1: อ๋อเตยหอมปกติธรรมดาเลย
0: ใช่ค่ะเรามาตัดทำความสะอาดแล้วก็มาปิด
1: ได้ค่ะแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการเผา
0: เลยค่ะนำไปเผา
1: โอเคค่ะ

0: ู้ชมคะและตอนนี้เรามาอยู่กับท่านเกษตรอำเภอน้ำหนาวค่ะท่านสุรชัดศรีลับซ้ายค่ะสวัสดีค่ะท่านคะต้องขอสอบถามก่อนเลยค่ะว่าในพื้นที่ของท่านนะคะโดยปกติมีผลิตภัณฑ์เกษตรอะไรบ้างคะ
1: ครับในส่วนของพื้นที่อำเภอน้ำหนาวนะครับเกษตรกรนะครับก็มีการปลูกพืชที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าวนะครับทั้งพืชไร่นะครับไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับข้าวไร่นี่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับต่อเกษตรกรในพื้นที่อำเภอน้ำหนาวนะครับ
0: ข้าวพันธุ์พญาลืมแกงค่ะไม่ทราบว่าหน่วยงานของท่านหัวหน้าเนี่ยมีการให้การสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่หรือผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างไรบ้างคะ
1: ครับในส่วนของบทบาทนะครับของสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาวนะครับก็จะร่วมบูรณาการนะครับกับหน่วยงานภาคีนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับอย่างเช่นกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวนะครับของกรมการข้าวนะครับศูนย์วิจัยข้าวชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกนะครับออกพื้นที่นะครับลงพื้นที่ออกสำรวจนะครับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสภาพการผลิตข้าวนะครับซึ่งข้อมูลที่ได้มานะครับก็จะนำมาใช้ในการวางแผนนะครับส่งเสริมนะครับพัฒนาการผลิตนะครับข้าวของเกษตรกรนะครับเริ่มแรกนะครับก็คือมีการจัดตั้งนะครับธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนนะครับเพื่อการเก็บรักษานะครับอนุรักษ์นะครับพันธุ์ข้าวพญาลืมแกงไว้นะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับในการเกี่ยวกับการคัดแยกนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีนะครับเหมาะสมในการเก็บไว้ในการใช้ปลูกในฤดูกาลถัดไป
0: ในส่วนของข้าวพญาลืมแกงที่เป็นข้าวพื้นเมืองอะค่ะนำมาแปรรูปเป็นข้าวหลามซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของน้ำหนาวอะค่ะทางหน่วยงานของท่านมีทิศทางหรือแนวทางในการส่งเสริมอย่างไรบ้างคะในอนาคต
1: ช่วยนะครับในการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับผลผลิตนะครับทางการเกษตรนะครับจากราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนนะครับอาจจะมีตกต่ำบ้างนะครับก็เป็นการช่วยเหลือนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจของบุคคลในชุมชนนะครับ
0: สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าสุรชัดมากเลยค่ะที่มาแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเราและท่านผู้ชมทางบ้านค่ะขอบคุณค่ะ

คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องราวของการเดินทางข้าวพันธุ์พญาลืมแกงที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ข้าวเท่านั้นค่ะแต่คือรากฐานซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านอาหารของอำเภอน้ำหนาวที่นี่ค่ะหลังจากนี้ถ้าเกิดคุณได้ลองลิ้มรสข้าวหลามก็ขอให้นึกถึงตำนานลืมแกงนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอฝากให้ทุกท่านช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่นี่น้ำหนาวค่ะสำหรับวันนี้เรารายการโชว์เหนือหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปในเวลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: วัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนำซุปปะกันกู้เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกิงทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับเริ่มต้นเจ้าวันใหม่ด้วยสารธรรมวันนี้ทางรายการอยู่กันที่วัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับได้รับเมตตาจากพระรักชาติฐานธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองกายนมัสการครับ
1: เจริญพร
0: ครับตู้ครับวัดหนองกายแห่งนี้นี่อย่างถึงชื่อว่าวัดหนองกายครับตู้ครับ
1: เมื่อติดได้ที่ทราบประวัติมาเนาะเพราะว่าอาตมาภาพเป็นคนในท้องถิ่นที่นี่เป็นคนบ้านสะบัดตึงปู่ย่าตายายก็เล่าให้ฟังว่าหนองกายนี่คือแต่ก่อนเนี่ยสมัยเมื่อละมันจะมามีหนองมามีน้ำอย่างเลยที่วัดนี้จนพระพุทธเจ้ามาเรียบโลกเนาะก็เลยผ่านที่นี่มาก็เลยได้ผ่านหน้าวัดหนองกายเนี่ยเปิ้นก็ว่ามามีน้ำเอาไว้ฉันไว้ดื่มที่พระภิกษุสงฆ์เราร่วมมาตัวเองนะเปิ้นก็เลยอธิษฐานจิตเพื่อมีหนองน้ำหน้าวัดนี้แล้วก็เลยตั้งชื่อนี้มาว่าวัดหนองกายคือบ่มีหนองมันกลายไปว่าผ่าน
0: เปิ้น
1: ก่อนจะขึ้นไปประทับรอยพระพุทธบาท400
0: จ้ะคือที่นี่ก็เลยฮ้องว่าวัดหนองกาย
1: ใช่วัดหนองกาย
0: ครับเห็นว่าวัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานเหมือนกันครับ

0: จ้าเล่าให้ฟังนะครับ
1: ถ้าอันจะย่นย่อแท้ๆก็เกือบ500ปีที่ผ่านมาเนาะวิหารหลังนี้ก็ได้สร้างขึ้นโดยสัตว์คณะศรัทธาแล้วก็ทราบข่าวว่าอาจจะเป็นเจ้าเมืองหรือเมืองลั่วที่มาสร้างคือดูจากธรรมาสน์โบราณนี้เนาะจะต้องเป็นพญาหรือว่าเจ้าเมืองที่ถึงจะสร้างได้แล้วก็พระวิหารหลังนี้เสาทั้งหมดเนาะเป็นเสาไม้สักทั้งหมดเลยที่โยมเห็นที่มันมาเรียบนี่คือเป็นการใช้มุยหรือว่าขวานทากเอาเปลือกมันออกแล้วอาจารย์ประหลัดประเสริฐหรือว่าพระครูไพศาลธรรมชลประกอบมาลงรักปิดทองมะลูนมาบูรณะเป็นการเข้าริมไม้ทั้งหมดเนาะการเข้าริมไม้ก็คือว่าบ่มีการใช้เล็กหรือตะปูตอกเป็นการเจาะรูแล้วก็เอาไม้แหมอันนึงมาสกัดมาสลักไว้เพื่อยึดโครงสร้างทั้งหมดก็ผ่านมาเกือบ500ปีได
0: ้
1: โดยประมาณเมื่อปี2478เนาะครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญล้านนาเพิ่นได้เดินทางมาที่นี่และได้มาสร้างมุกหน้านี้เนาะมาบูรณะวัดหนองกายและได้มาจำพรรษาที่นี่ด้วยก็สร้างเสร็จประมาณ2480ย้อนหลังไป13ปีก่อนเพื่อนจะมรณภาพเพื่อนก็ได้มาอยู่จำพรรษากับอดีตเจ้าวัดหนองกายแห่งนี
0: ้
1: ที่พระทราบ
0: ถือว่าวัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจขนาดเลยครับที่สำคัญคือมีหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลที่อายุกว่า 1,300 ปีด้วยนะครับ
1: เป็นพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดหนองกายของเราที่คุณญาติโยมได้เห็นองค์ด้านหลังเนาะองค์ใหญ่องค์เอกแล้วก็มีพระปิ่นปาสารูปแห่ง5องค์อันนั้นคือปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เพิ่นได้ปั้นไว้เป็นศิลปะของพม่าเนาะหน้าขาวปากแดงอันนี้เป็นศิลปะของพม่าซึ่งตรงเนี้ยเป็นเคยเป็นเมื่อประมาณสัก300ปีที่ผ่านมาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าแต่พระสมเด็จพระนเรศวรเพิ่นก็ได้มาขึ้นมาเนาะมาตีทับมาบุกมาเนาะมาเพิ่นฮ้องว่ามาลุกขึ้นมาจนถึงเวียงแหงจนเพิ่นสิ้นพระชนไปที่เวียงแหง
0: ตามประวัติ
1: ที่ทราบมาแต่ตรงนี้เป็นดินแดนของลั่วแล้วก็ลือซึ่งจะมีเจ้าเมืองก็คือคุณหลวงวิลังคะหรือตรงนี้จะฮ้องว่าคุณหลวงวิลังกะซึ่งจะอยู่ที่เมืองกะของเฮานี่จะอยู่เมืองอาจจะอยู่ในดินแดนของเมืองกะแต่ว่าจะมีเมืองกะเมืองแกนเมืองแม่แตงเมืองแอมจะมีประตูเมืองต่างๆจนรวมเป็นล้านนาพอล้านนาเสร็จปุ๊บก็ประเทศไทยกรุงเทพเนาะทางรัตนกสิบเปิ้ลบุกขึ้นมาเนาะคือลุกข้าวเข้ามาจนถึงเจ้าดารารัศมีเจ้าปางมีเจ้าดารารัศมีก็ท่านพระชายาของรัชกาลที่5ท่านก็เคยมากราบและมาสักการไหว้สาองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลนี้ก่อนหน้านั้นก็มีแม่นางชามาเตวีเห็นประวัติยาวนานมากจึงถึงพันกว่าปีเนาะ
0: 1,300ป
1: ีใช่1,300กว่าปีเมื่อปี2549ซึ่งกรมศิลป์กับสายการบินได้มาร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์และกรมศิลป์ได้นำปูนเนาะปูนปั้นที่องค์หลวงพ่อใหญ่ไปวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยถึงจะได้ออกมาได้เป็นของรวมเป็นของสำนักงานพุทธของกรมศิลป์เลยว่าอายุ 1,300 กว่าปีเฮาบ่ได้สมมุติกันขึ้นมาเองทุกอย่างมีหลักฐานหมดเนา
0: ะอันแสดงว่าใครที่มาเชียงใหม่หรือว่ามาสักการะได
1: ้
0: พระพุทธรูป
1: มาขอพรได้
0: หลวงพ่อใช้มงคล
1: หลวงพ่อจะให้อายุยืนยาวบ่ต้องอู้ว่าประวัติที่ไหนไก่เนาะยมพ่อของพระเป็นสาเหตุที่ทําให้พระได้มาบวชที่วัดนี
0: ้
1: ได้17พรรษาณปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่าองค์ยมพ่อป่วยจนถึงขั้นว่าจะเสียชีวิตเลยแล้วก็หลวงพ่อก็ได้มากราบหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลแล้วก็ขอให้เปิ้นมีอายุเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้อยู่ดูแลเปิ้นก็เปิ้นได้อยู่มาแหม4พระอาจารย์ก็บวชได้4พรรษาพอดีนั่นแหละก็เลยว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: ของหลวงพ่อบอกว่าจะเป็นหน้าที่การงานขอเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างต่างๆแต่หลวงพ่อจะฮื้อทีละข้อเนาะในที่นี้เปิ้นบอกว่าหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลนี้จะฮื้อพร1ข้อฮื้อสำเร็จแล้วก็มาขอข้อที่2ต่อไปเปิ้นจะว่าคือเหมือนกันเป็นศาสนาปริศนาธรรมว่าจะบังเฮาเกิดความโลภขอหลายๆข้ออย่างเนาะถ้าเป็นอย่างคนเฮาเปรียบเทียบก็เหมือนก็ถ้าขอหลายข้อเพิ่นจะประจําแต่ถ้าขอข้อเดียวเอ่ยชื่อเอ่ยนามสกุลวันเดือนปีเกิดจะขอเรื่องอะหยังบอกเพิ่นได้เนาะที่นี่ก็จะมีในส่วนของการไหว้วานหรือว่าการแก้บนของหลวงพ่อก็คือไข่ต้มข้าวแกงปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วก็ดอกดาวเรือง9ดอกหรือ9พวงก็ได้แค่นี้ที่เฮาขอหลวงพ่อแล้วก็สําเร็จหลายๆเนาะหน้าที่การงานโชคลาภหรือว่าในส่วนของธุรกิจมีหลายท่านแต่ว่าทางพระอาจารย์เปิ้นบ่ได้ทําเป็นประวัติหรือว่าในส่วนนี้เพราะว่ามันจะค่อนข้างไปในทางที่พุทธพาณิชย์ไปเนาะซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการรณรงค์กันแล้วก็ในทางพระพุทธศาสนาเปิ้นก็บ่ได้ให้ในส่วนของตรงนี้ตัวเองเนาะมันจะผิดพระธรรมพระวินัยไปแต่ถ้าญาติโยมมาสอบถามอาตมาภาพหรือว่าพระวัดหนองกายทั้ง

0: มดอยู่17ตนด้วยกันเนาะจำพรรษาที่นี่เป็นวัดที่มีพระจำพรรษาเยอะที่สุดในอำเภอแม่แตงล่ะ
1: ครับสาธุครับเห็นว่าวัดแห่งนี้มีความเก่าแก่แห่งพอมีประวัติที่น่าสนใจรวมถึงมาขอพรหลวงพ่อชัยมงคลก็ประสบความสำเร็จกันตัวอยากจะถามแห่งนิดนึงครับว่าวัดที่นี่มีเจดีย์พุทธคยานี่เป็นจะได้นะครับ
0: ประวัติในการก่อสร้างเจดีย์พุทธคยาก็คือหลวงพ่อพระครูไพศิษฐ์ธรรมโชติเนาะเจ้าอาวาสวัดหนองกายซึ่งณปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลสันปะยางตุยเนาะอาตมาภาพก็เป็นเลขาเลขาเปิ้นเปิ้นก็อาตมาภาพมาเข้ามาอุปสมบทวันที่5กรกฎาคม2553ซึ่งตอนนั้นมาเนี่ยตรงด้านหน้าของพระวิหารที่ญาติโยมจะได้เห็นต่อไปเนี่ยที่กำลังสร้างเจดีย์นี่เป็นศาลา9ห้องเป็นศาลาบาทเหมือนศาลาบาทรอบวัดเนาะแต่ว่าพระอาจารย์ได้มีดำริว่าเปิ้นได้อธิษฐานจิตไว้ว่าอยากจะได้สร้างเสนาสนะถาวรวัตถุที่มีความคงทนถาวรแล้วก็เป็นพระอุโบสถขอได้สร้างโบสถ์ไว้กับวัดนี้ถ้ามีบุญมีบุญสัมพันธ์เพราะพระอาจารย์เปิ้นก็เป็นคนกรุงเทพมหานครแต่ว่าเปิ้นมาอยู่ที่วัดเฮาได้ทั้งหมดอยู่26ปีละในการบูรณะเนาะแล้วก็มีเสนาสนะนิดหน่อยแต่เดี๋ยวนี้มีหลายอย่างในการตั้งแต่วางศิลาฤกษ์เนาะหลวงพ่อว่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่4ที่มีรอยพระประทับที่วัดพระพุทธบาท4รอยเป็นองค์ล่าสุดเนาะได้มาก็เลยจะสร้างเป็นที่ตรัสรู้คือเป็นสัญลักษณ์ของการตรัสรู้ของพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่4นั่นแหละก็เลยได้สร้างเป็นพระอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยาจำลองจากประเทศอินเดียมาเลยคุณโยมมูลค่าร่วมสร้างก็100กว่าล้านบาท
1: ครับ109ล้าน
0: 109 109ล้านบาทตั้งไว้33ล้านคุณโยมแต่ธรรมะจัดสรรเนาะเพราะข้างล่างเนี่ยกล้าฐานข้างล่างเฮาฝั่งอันตอกเสาเข็มเข้าไปทั้งหมดอยู่60ต้นตัวละ 100,000 บาทตก1ตกอยู่6ล้านบาทละเพราะว่าอาจารย์บอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นรอยเคลื่อนของแผ่นดินเนาะมีแผ่นดินไหวบ่อยพูดง่ายๆเนาะมันใกล้ประเทศพม่าตัวเนาะแม่ของสองของพม่าละก็เลยบอกอยากจะสร้างเจดีย์ที่มีความคงทนถาวรกี่ร้อยปีก็จะตั้งต่างงานอยู่ตรงนี้บ่มีการล่มสลายอ่ะจ้ะก็เลยสร้างขึ้นมาจำลองจากประเทศเนี่ยทุกอย่างเนาะวิศวกรที่ร่วมสร้างก็คือวิศวกรช่างรุ่งคอนสตรัคชั่นที่เฮาจังฮู้จักก็คือสร้างหอคำหลวงที่สุดที่ได้สวยงามที่ถึงวันนี้ก็มีความคงทนถาวรนะจ๊ะอันนี้คือประวัติ
1: สาธุครับอันนี้ก็เป็นแฮมกุศโลบายที่จะทำให้วัดวาอารามมีคนเข้าหาซึ่งอย่างที่บอกประเดี๋ยวนี้สังคมโซเชียลสังคมภาพลักษณ์ต่างๆทำให้บุคคลบอกให้เข้าวัดเข้าวา
0: ใช่แล้วก็มันก็จะเปลี่ยนกันตามเจนเนาะที่เป็นอู่กับเจนซีเจนวายเนาะหลายอย่างแต่อย่างหลวงพ่อก็ปัจจุบันนี้ก็47ละเขาก็อยู่ในหลายเจนเหมือนกันเนาะก็ครึ่งชีวิตละแต่พอได้มาบวชที่วัดหนองกายแล้วมีความรู้สึกว่าผูกพันกับหลวงพ่อใหญ่ปลูกพันกับรอยพระพุทธบาท400เหมือนกับเฮาเป็นคนบุญคนธรรมอย่างไม่เนาะเราก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เฮามาได้บวชตั้งแต่อายุ30อย่างก่อนหน้านั้นก็ทำมาอาชีพตามปกติทำงานอยู่โรงพยาบาลนครพิงค์แต่ก่อนแล้วก็มาบวชคือป่อยเนาะก็เลยอยู่มาช่วยพระอาจารย์สร้างมาถึงทุกวันนี้ก็ได้17ปีละพระโบสถ์หลังนี้ก็ใกล้จะเสร็จตอนนี้เหลือแต่สถาปัตยกรรมอย่างเดียวก็มูลค่าก็ที่คงค้างอยู่ก็ประมาณสัก25ล้านจ้ะก็จะจบเนาะทั้งหมดเหมือนโมเดลเนี่ยเดียวโยมไอ้ก็ถ่ายโมเดลได้เนาะ
1: สาธุครับอู้ถึงเรื่องวัดเรื่องวามีความสวยงามแล้วก็ประวัติความเป็นมาแล้วอยากจะให้พระรักชาตินะครับย้ำเตือนให้ละอ่อนหรือว่าประชาชนทั่วไปเข้าวัดเข้าวาแล้วก็สื่อศีลทำบุญเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเดียวคนเป็นโรคซึมเศร้ากันนักแล้วก็เล่นโซเชียลกันนักทำให้มีความเครียดอยากให้ดึงสติพิกมาในการ
0: ก็ตอนนี้ก็คือทางวัดของเฮานี่เนาะพอดีวัดของเฮาก็มีสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาของวัดหนองกายทั้ง2คลื่นเนาะ 89.25 และ 92.00 ทางระบบ FM แต่ในที่นี้เนี่ยโลกสังคมปัจจุบันเนี่ยจะยากหน่อยที่จะเชิญชวนศรัทธามานั่งฟังธรรมกลางวิหารจะบ่ค่อยมีเฮาก็เลยเปิดฟังออนไลน์วิทยุออนไลน์แล้วเฮามีแอปพลิเคชันในของระบบ Androidเนาะโหลดจาก Play Store ได้เลยพิมพ์คำว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยมีทั้งหมด50คลื่นด้วยกันทั่วประเทศสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงหนึ่งในนั้นก็คือวัดหนองกายของเราเปิดฟังตลอดได้มีทั้งนานาสาระมีทั้งของเยาวชนมีทั้งตามที่ของกสทช.เพิ่นกำหนดไว้แล้วก็ส่งเสริมผู้คนพิการมาออกรายการตัวเราจะได้รู้ว่าทางโลกกับทางธรรมมันต้องไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างของเฮานี่แต่ก่อนจะมีพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เปิดวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา

0: จ้าละอ่อนปฐมเนาะในตำบลสัพยาของเขาเนี่ยมาเรียนปฐมและมัธยมซึ่งตำบลสัพยาของเขามีตั้งแต่เตรียมอุดมเตรียมปฐมเนาะคืออนุบาลนั่นแหละจนถึงปฐมและมัธยมจนถึงม.6ถึงจะไปเรียนกันในตัวเมืองเชียงใหม่เนาะแยกย้ายกันไปเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยซึ่งพระอาจารย์พระครูไปศรีธรรมโชคก็เล็งเห็นตรงนี้เรื่องการศึกษาเรื่องการบวรพระพุทธศาสนาก็เลยมีการจัดโครงการบวชพระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น90วัน9090วันเนาะพบธรรมก็คือ99วัน99รูปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออาตมภาพเป็นรุ่นแรกที่เปิดโครงการนี้มาแต่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก60รูปได้ละที่มีการลาสิกขาไปแล้วก็มรณภาพไปตัวเนาะที่วัดนี้สูงสุดที่นับได้ก็คือย้อนหลังไปประมาณสัก 7-8 ปีที่ผ่านมานี่ทุกเจ้าที่วัดเฮามีประมาณสักเกือบ100รูปอ่ะจ้ะเยอะมากสามเณรประมาณ20กว่ารูปรวมถึงจัดป่าปฏิวัติด้วยเนาะตลอดทั้งวันคือการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมพระสงฆ์บอกว่าจะเป็นธรรมยุทธและมหานิกายสามารถมาปฏิบัติธรรมได้ครึ่งเดือนหรือว่า15วันตลอดทั้งปีเลยคุณโยมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยที่ลานปฏิบัติธรรมข้างล่างเนาะอันนั้นจะเป็นวัดเก่าที่หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลประดิษฐานอยู่ก่อนหน้านั้นประมาณ280กว่าปีที่แล้ววัดของเฮานี่ก็ได้รับการรับรองสภาพวัดปี2272ก็ประมาณ274ปีเนาะณปัจจุ
1: บ
0: ันแต่วิหารหลังนี้และวัดแห่งนี้สร้างมานานแล้วจ้ะสร้างมามากกว่าคิดว่าน่าจะเกิน500ปีที่ดูเพราะว่าที่สัมปตึงที่ในนี้ก็มีวัดโบราณเก่าๆเยอะแยะเมื่อสมัยพระนเรศวรมาสร้างไว้อาทิเช่นม่อนผาแดงที่บ้านสัมปตึงซึ่งเป็นพระอุโบสถเก่าแก่ของวัดสัมปตึงเหมือนกันถ้าโยมมีเวลาก็เข้าไปดูได้เนาะถ้าวัดนอทุเยอะประวัติที่นี่ก็เยอะ
1: สาธุครับเห็นจากโบราณวัตถุหรือว่าสถาปัตยกรรมนี่จะเป็นล้านนาผสมพม่าเนาะเกิดจากที่นี่เคยถูกพม่ายึดครอง
0: ใช่เคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าดินแดนล้านนาจ้ะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรเนาะก็มีการสู้รบปบมือกันแล้วก็ในส่วนของการครอบครองดินแดนเนาะก็เปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือกันมาเรื่อยๆจนก่อตั้งมาเป็นประเทศไทยประเทศสยามซึ่งตรงนี้ก็ใกล้เวียงแหงเป็นเขตดินแดนสุดท้ายที่พระนเรศวรเพิ่นได้บุกขึ้นไปหรือว่ามาสู้รบกับพม่าเนาะแต่อาตมาภาพก็เคยได้ยินว่าเหรียญมันมี2ด้านเนาะเพราะว่าพม่าเคยเอาไก่มาโจรหรือว่าการดำน้ำของผู้เพี้ยนที่นครเปียวจะดีข่าวของเขานั่นนะเพื่อนก็มีสัจจะคนสมัยตะกอนนี่เพื่อจะถือสัจจะเพราะฉะนั้นเพื่อนบอกว่าการที่นำเอาสัจจะเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันทุกอย่างก็จะอยู่เรียนเป็นสุขกันจะมีการฆ่าลบปบมือกันเกิดขึ้นเนี่ยแต่นี่ผู้เพี้ยนเนี่ยที่เขาว่าประวัติมีหลายตีหลายอย่างเนาะมันก็อยู่ว่าเขาได้ฟังมาอย่างไรแล้วก็เอามาเปรียบเทียบอย่างไรแต่ว่าพระพุทธศาสนาของเฮาเนี่ยก็ต้องนำมาใช้กันในชีวิตประจำวันของเฮาซึ่งวัดหนองกายของเฮานี่จะมีการทำบุญตักบาตรในวัดทุกวันพระทุกวันศีลในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ฟังน้ำฟังธรรมบ่ายโมงเนาะแล้วก็มีการฟังน้ำฟังธรรมของอำเภอแม่แตงของเฮาจัดเป็นงานพระธรรมทูตสัญจรทุกวันเสาร์ในช่วงเข้าพรรษาทั้งหมดอยู่12เสาร์หรือ12ศีลกันอุกกันง่าย
1: ๆ
0: จ้ะอันนี้เป็นการอนุรักษ์หรือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งทางหนึ่งแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กดีที่ยากจนเนาะเรียนดีแต่ยากจนเนี่ยเราก็ให้การทุนการศึกษาทุกวัดจะต้องมีการมอบทุนให้แต่ละหมู่บ้านตัวในตำบลสัพยางในตำบลสัพยางเราทั้งหมดมีทั้งหมดอยู่6หมู่บ้าน
1: คร
0: ับใช่เป็นดินแดนของลูกของลือของลวดนี่แหละจ้ะ
1: ครับสาธุครับตะกี้เห็นได้ยินพระครูอู้ถึง เรื่องของสัจจะในเรื่องของกำอู้ของเฮานี่ถือว่าสำคัญขนาดเลย
0: ใช่อ
1: ย่างที่จะออกมาจากปากเฮานี่คนฟังเพิ่นจำได้
0: ใช่ต้องคิดกำอู้นี่นะจะเป็นนายของเฮาถ้าอู้ไปแล้วเฮาเอาคืนมาบ่ได้คนสมัยตะกอนจะต้องอู้ว่ามีสัจจะเพิ่นถึงบอกว่ามันมีสัจจะในหมู่โจรเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลมีธรรมจะต้องมีสัจจะตัวเวลาเพิ่นจะอู้อย่างเพิ่นต้องคิดโดยการใช้ศีลเนาะใช้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสามอย่างที่ได้สอนเด็กๆหรือว่าที่เฮาได้มาอบรมกันแล้วก็ชีวิตเขาก็ต้องยังวัยห่องยังวัยหลวงพ่อเนาะก็47ปีนี้ละทุกอย่างก็ต้องสโลไลท์ณปัจจุบันนี้ก็เลยสอนเขาว่าสโลไลท์กับเด็กๆมันคืออย่างเอามาสอนเจนต่างๆว่าทำไมอย่างที่จ้าลงใช่นิ่งได้เนาะช้าได้ก็สำเร็จได้เขาอาจจะสำเร็จจ้าแต่สำเร็จแน่นอนโดยที่ค่อยๆเปลี่ยนค่อยไปโดยที่บ่ลำบากบ่เดือดร้อนตัวเก่าและบ่เดือดร้อนคนอื่นอย่างกันอันนี้คือข้อคิดข้อทำ ของทางวัดหนองกาที่จะสอนญาติโยมที่มาแล้วก็เวลาจะศรัทธาหรือจะเชื่อหรือว่าอย่างต่างๆเนี่ยจะต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยทุกอย่างมีเหตุและมีผลเนาะถ้าทำเหตุไว้ดีผลก็จะดีถ้าทำเหตุไว้ร้ายผลก็จะร้ายเพราะนั้นแล้วเวลาเราจะคิดจะทำอย่างจึงจะสร้างอย่างแต่ละอย่างในวัดหนองกายแห่งนี้ซึ่งดำริของพระอาจารย์อยู่แล้วแล้วพระเป็นผู้ช่วยเปิ้ลก็ได้อู้เนาะได้ปรึกษาได้คุยกันตลอดว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนาะถ้าเฮาสิ้นบุญพระเหลืองเข้าไปละถ้าเป็นรุ่นเฮาไปแล้วเฮาจะบ่ฮู้ละเพราะเฮาจะล้ำลึกชาติบ่ได้แต่คุณงามความดีนี่แหละมันจะประทับประตาไว้ที่นี่แล้วก็องค์เจดีย์พุทธคยาองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลก็จะอยู่ข้างลูกข้างหลานได้กราบได้ไหว้กันอยู่ในทางพระพุทธศาสนาของโยมนี่แหละเลยเป็นปฏิปทาให้บวชได้เมิน
1: ค่ะอย่างที่บอกก็คือความสำเร็จมันจำเป็นต้องสำเร็จอย่างรวดเร็ว
0: ใช่
1: เฮาค่อยๆทำไป
0: ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช
1: ่ตามความสามารถของเฮาหรือว่าพลังของเฮาเนาะ
0: ที่ได้อ่านมาคือพีระมิดไม่ได้สร้างเสร็จไปในวันเดียวมันต้องใช้เวลาเนาะบางสิ่งบางอย่างรุ่นนี้บ่จบต้องเป็นรุ่นใหม่มาสร้างเนี่ยมันอยู่ที่บุญบารมีด้วยคุณโยมเนี่ยมันก็บอกคิดว่าเขาจะสร้างตั้งงบประมาณไว้ที่33ล้านแต่พอได้สร้างขึ้นมีญาติโยมมีศรัทธาเกิดขึ้นมีมวลชนเกิดขึ้นเนาะจากการฟังสถานีวิทยุก็ดีต่างประเทศก็ดีในประเทศก็ดีเนาะก็มาร่วมเพราะว่าในหลายๆอย่างเนี่ยถ้าคุณโยมได้ยินว่าค่าไฟของวัดหนองกายเขาเนี่ยเดือนหนึ่งบัตรตามกว่า 40,000 บาทต่อเดือนคุณโยมก็คิดว่ามันหนักแล้วเนาะแต่มันขับเคลื่อนด้วยกองบุญละ200บาทแค่ค่าไฟเท่านั้นเนี่ยเราก็เผยแผ่ธรรมะได้ตลอด24ชั่วโมงเขาก็ไปอยากให้โดนปิดแต่บางครั้งเนี่ยอย่างที่ว่าเนาะก่อนที่จะมาบวชทุกครั้งที่อาตมาภาพได้สัมผัสเนี่ยจะบอกว่าในส่วนของค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็มาจากแรงศรัทธาเลยคุณโยมเพราะว่าพระบัดสามารถประกอบอาชีพหรือว่าหาผลกำไรอย่างใดเวลาญาติโยมมาได้ฟังแล้วเกิดความประทับใจอาจจะ50บาท20บาทอย่างที่โยมพี่ได้เห็นในตู้บริจาคเนาะสร้างพระโบสถ์เนี่ย20บาท30มันก็รวมเป็น100ล้านได้เป็นบุญเป็นกุศลนี่แหละเหมือนน้ำจืดทรายก็ค่อยสร้างไปแล้วทุกอย่างก็สำเร็จไอ้อย่างที่ทำด้วยอารมณ์หรือความรีบร้อนเนี่ยมันสำเร็จจริงแต่มันจะบ่คงทนและถาวรมันจะอยู่ประเดี๋ยวประดาวอย่างพี่เนาะอย่างเปรียบเทียบกับธุรกิจถ้าเปิดปุ้มเนี่ยเปิดธุรกิจใหญ่โตเลยมันก็เจ๊งได้แต่ถ้าเริ่มจากลากล้อเข็นจุงล้อเข็นขายเนาะเหมือนที่เมื่อแม่อุปถัมภ์ของพระโจแม่ร้านโจกสมเพชรมันเป็นอุปถัมภ์ประถมเมื่อก่อนเล่าให้ฟังว่าแม่เนี่ยตั้งแต่ปี21พระยำเกิดถ้าเกิด22แม่จุงโลดขายโจ๊กขายอย่างจนมีถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะความขันติธรรมและสัจจะที่ได้อู้ไว้อันนี้คือเป็นข้อคิดที่ทำให้อารมณ์ภาพเอามานำมาสอนหรือว่าได้บอกกล่าวญาติโยมว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาทุกอย่างต้องใช้ขันติความอดทนก็คืออยู่ในศีลเนาะอยู่ในปัญญาแล้วก็อยู่ในภาวนาของเราด้วยในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็จะได้ตรัสรู้ได้เนาะกี่ภพกี่ชาติกี่กรรมก็โหกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จได้แต่เพิ่นก็ขอให้ข้อเดียวขอให้ข้าพเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางพระพุทธศาสนาศาสดาเอกของโลกจนเพิ่นได้สำเร็จตามคำขออันนี้ก็คือปฏิทานในส่วนของพระอาจารย์ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆสร้างถึงสำเร็จสักวันหนึ่งตอนนี้ก็ใช้เวลาน่าจะประมาณ19ปีน่าจะเสร็จก็คิดว่านะ2572
1: ทั้ง2ป
0: ีคนเมืองเขาจะฮ้องว่าจะปล่อยหลวงเนาะเขาจะจัดงาน9วัน9คืนในการสมโภชองค์เจดีย์แห่งนี้เป็นพระโอษฐ์ทำสังฆกรรมในการบวชพระเนาะในการขอวิสุขามาสีมาของวัดหนองกายเอาตัวเองเป็นหนึ่งเดียวในโลกตัวที่สร้างจ้ะ
1: แล้วก็มาต้องไปถึงอินเดียก็จะได้เห็นพระพุทธคยาม
0: ากราบพระราชปีเกิดที่นี่ได้เป็นปีมะเสงงูเล็กมากราบที่นี่ได้ต้องบินไปที่อินเดียแล้วก็ได้กราบข้างในก็เป็นพระพุทธเมตตาเป็นพระประธานจากอินเดียเราจำลองมาแต่องค์นี้จะองค์ใหญ่เพราะว่าหน้าตากว้าง108นิ้วหน้าอกหน้าเป็นองค์ใหญ่กว่าองค์จริงแต่เจดีย์จำลองจากพุทธคยามา
1: ถ้าสำเร็จเสร็จแล้วถ้าจะสวยงามขนาดเลยเพราะว่าประเดี๋ยวนี้ก็งดงามแต่เลย
0: ใช่พอเสร็จเรียบร้อยเราจะใช้สีทรายพ่นทั้งองค์ที่แรกเราจะสร้างด้วยหินอ่อนเนาะแต่ด้วยการรับน้ำหนักของฐานมันจะรับมาได้ก็เลยต้องใช้งานปูนเข้ามาแต่เราจะใช้สีทรายพ่นทั้งองค์มันก็จะเป็นสีเหมือนกับที่เราได้เห็นในโมเดลเลยจ้ะ
1: คาดว่าหัน2ปีจะได้เห็นความสวยงามแล้วจะมาร่วมทำบุญกันได้นะคร
0: ับ ใช่เชิญชวนศรัทธาเนาะแล้วก็ท่านที่เคยไปที่อินเดียก็สามารถมากราบที่นี่ได้เนาะองค์จำลอง
1: ครับได้ยินว่าวัดหนองกายแห่งนี้ก็มีงานบุญประจำเลย
0: มีงานตลอดทั้งปี
1: พฤศจิกาก็จะมีงาน
0: ใช่ซึ่งออกพรรษาเนาะ1อาทิตย์ เราจะมีการทอดพระทอดกฐินงานทอดกฐินแต่งานประจำปีตั้งแต่สวดมนต์ข้ามปีวันที่31ธันวาของทุกปีนี่ที่นี่ก็จัดณตรงเนี้ยสวดต่อหน้าองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลเฮาคนผู้คนมาก็จะประมาณสัก300คนขึ้นเนาะแล้วก็จะมีประเพณีเดือน6เป็งอันนี้ก็จะเป็นการเตียวขึ้นดอยคล้ายๆเดินขึ้นดอยสุเทพขึ้นไปอัญเชิญน้ำสงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันขึ้นไปส่งดอยพระพุทธบาท400
1: เดินจากวัด
0: เดินจากวัดหนองกาย16กิโลขึ้นไปจากนี่ไปประมาณ3ทุ่มจนถึงนู่นตี5ส่วนใหญ่จะตรงกับวันมาฆบูชาลวดไปใส่บาตรทำบุญกันข้างบนนู้น
1: มาร่วมบุญ
0: ใช่นะถ้ามีโอกาสก็มาได้เป็นเรื่องปฏิหาริย์ที่เพื่อนเล่าว่าบางคนเคยนั่งรถเข็นแล้วก็อธิษฐานว่าขอมีโอกาสสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะสิ้นลมหายใจขอได้เดินได้เพื่อนมาเดินแค่3เพื่อนมาแค่3ปีปีที่4เพื่อนสามารถเดินขึ้นไปได้ยังไงก็เกิดปฏิหาริย์ปฏิหาริย์โดยที่ไม่ต้องใจยุกใจยาอันนี้ก็เป็นประเพณีเตียวขึ้นดอยเนาะของเป็นประจำทุกปีเลยเดือน6สามารถดูในเว็บไซต์ของวัดหนองกายเขาได
1: ้
0: ข่าวสารงานบุญของพระพุทธบาท400ก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของวัดหนองกายของเขา
1: เห็นว่ามีทําบุญลงศพโดยแล้วก็ถวายพระท้องว่าปัจจัยคือเนนพระที่อยู่ในว
0: ั
1: ด
0: พระเนนเรียนเล่าเรียนแล้วก็ในส่วนของบุญน้ําดื่มด้วยเขาแจกน้ําดื่มตามวัดตามบ้านอารามต่างๆเนาะที่ว่าอยู่บนดงบนดอยลงศพนี่ก็สําหรับผู้ยากไร้เนาะลงละ 1,990 บาทผ้าห่อศพก็คือผืนละ100บาทนอกเขาก็ตานไปเฮ้ยเปิ้ลโดยที่มาขอที่วัดหนองกายเฮาฟรีอันนี้คือเป็นที่นอนหลังสุดท้ายของแต่ละชีวิตแต่มูลนิธิต่างๆเนาะอย่างพุทธสวรรค์ของเชียงใหม่และลำพูนเนี่ยเดือนละเดือนหนึ่งก็จะมารับบริจาคประมาณ100โลงจ้ะ100โลงที่ผ่านมา
1: ครับสุดท้ายนี้ก็คือพระรักษาตนะครับผมเชิญชวนเพื่อมาร่วมประทองว่าปิดทองหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลแล้วก็มาไหว
0: ้ลูกนิมิตด้วย
1: ครับแล้วก็รวมถึงมีท้าวเวสสุวรรณตัวครับเชิญชวนมาที่วัดหนองกายแห่งนี้ครับ
0: ก็ขอเจริญพรเนาะศรัทธาญาติโยมหรือว่าคณะศรัทธานักศีลนักบุญทุกท่านที่เดินได้เคยมาก็ดีไม่ได้เคยมาก็ดีที่วัดหนองกายของเราเนาะสามารถมาร่วมทําบุญหรือว่ามาร่วมมาไหว้นะไหว้สาบารมีครูบาเจ้าศรีวิจัยตัวเองรวมไปถึงองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลเฮาแล้วก็พระพุทธเมตตามีหลายจุดเนาะมี8จุดเนาะที่วัดหนองกายของเฮามาสามารถกราบไหว้ขอพรแล้วก็มาเที่ยวที่วัดหนองกายของเฮาได้ของเฮามีต้อนรับตลอดเนาะมีโรงทานก๋วยเตี๋ยวตลอดทั้งวันทุกวันสำหรับต้อนรับญาติโยมบ่ต้องกลัวเปิ้นก็ถึงบอกนะว่ามาที่วัดบุญก็ได้ไส้ก็เต็มอันนี้เป็นสโลแกนของวัดหนองกายเฮาอิ่มบุญอิ่มท้องกับวัดหนองกายมาดูสถานีวิทยุมาอู้มาจากกับลูกพระลูกเนนในวัดเฮาได้สนทนาธรรมกันได้เนาะเหมือนกับว่าเป็นวัดของวัดในส่วนของตุลูกตุหลานของสถานาบุญ
1: รวมถึงช่วงพฤศจิกาก็จะมีพระป่าจะมีขบวนยิ่งใหญ่ขนาดเลยเนาะ
0: ใช่ก็จะเป็นการทอดกฐินซึ่งปีนี้ก็เป็นการทอดกฐินสร้างเจดีย์พุทธคยาทรงพุทธคยาจำลองเนาะนี่ก็เป็นปีที่เราได้จัดสร้างขึ้นมาก็คือปีที่17ในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ก็เชิญชวนคณะศรัทธามาร่วมบุญกันหลายๆเนาะ
1: สาธุครับวันนี้ทางรายการของเราก็ได้รับเมตตาจากพระรักชาติฐานะธรรมโมนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองกายที่มาอุจจารสนทนาธรรมรวมถึงเชิญชวนมาไหว้แล้วก็มาแอลที่วัดหนองกายแห่งนี้วันนี้ทางรายการต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่กู้เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกิงทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสาธุครับ
0: ขอเจริญพร

สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และ

0: ฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมการสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อ
1: เพลงไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: สื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสารสินตังเอ็นบีทีภาคเหนือช่อง11เจ้ารายการของเฮาส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมล้านนาวัฒนธรรมปืนบ้านเพื่อคนรุ่นหลังเจ้าได้ร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์รักษาเพื่อสืบทอดกันไปเหมือนเมื่อเลยนะเจ้าและวันนี้เจ้ารายการของเฮาได้รับเกียรติจากสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือเจ้าที่จะได้มาอู้จาส่งเสริมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมปืนเมืองของเฮานะเจ้าโดยเฉพาะวรรณกรรมที่ประเดี๋ยวนี้เจ้าละอ่อนรุ่นหลังเนี่ยบ่ค่อยที่จะรู้จักกันแล้วนะเจ้าวันนี้ก็มีตึงป้อครูแม่ครูร่วมอู้จักกับเฮาในวันนี้ต่อยนะเจ้าสวัสดีท่านแม่ครูแล้วก็ป้อครูทุกท่านต่อยนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีคร
0: ับอู้ถึงวรรณกรรมล้านนา
2: เจ
0: ้
2: า
0: หลายๆคนก็เอ๊มันจะเหมือนที่เฮาเคยได้ยินก
2: ็
0: นิทานปืนบ้านอย่างนี้บ่ใจแม่นก็เจ้าแม
2: ่มันก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมเจ้าแต่ในทางสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือเนี่ยก็จะคัดเลือกสิ่งที่เขาจะส่งเสริมนะเจ้าในสิ่งที่จะหายไปนับวันที่จะหายไปก็คือเรื่องของข้าวและก็จ้อยนะเจ้าอือกระโหลงซึ่งข้าวนี่ก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมล้านนาซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของล้านนาที่กำลังจะสูญหาย
0: เจ้า
2: เนื่องจากว่าการสืบสานนั้น

0: ยากแล้วก็เวทีที่เขาจะได้ออกไปแสดงนั้นมีน้อย
1: เจ้าก็อู้ถึงวรรณกรรมเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงการแสดงแบบคนล้านนาบ้านเฮาเนี่ยเซาะยากแล้วนะเจ้าปะเน
0: า
1: ะในเรื่องของการส่งเสริมฮื้อละอ่อนฮู้จักเนี่ยขนาดแม่ครูอู้มาเนี่ยนะยังแบบอึกะโลงก็ยังบ่เคยได้ยินแต้เตื้ออัดจ้อยนี่เฮายังปอได้ฟังบ
0: ้
1: างนะเจ้าข้าวนี่ก็บอกโอ้หลายอย่างมันถือเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเฮาที่เฮาควรค่าแก่การรักษาไว
0: ้
1: แล้วก็แม่ครูตายก็บอกว่าวรรณกรรมนี่มีมาเมินแล้วนะเจ้าความเป็นมาของวรรณกรรมนี่เฮามันนี่มีเมินสักมากใดเจ้าแม
0: ่วัดอู้ถึงข้าวห้ำกำเมืองที่ได้ศึกษานะเจ้าก็ตั้งแต่สมัยป้อครูป้อพญาพรหมโวหารนะเจ้าซึ่งประวัติของเปิ้ลนั่นถ้าถึงณตอนนี้เนี่ยการเสียชีวิตของเปิ้ลน่ะ234ปีมาแล้วนะเจ้าเดี๋ยวจะขอท่านดร.ถนอมซักเล่าเรื่องประวัติของป้อครูป้อพญาพรหมซักหน่อยนะเจ้า
1: เป็นเก้าเลยแม่นก็เจ้าในเรื่องของวรรณกรรมล้านนาของเฮานะเจ้าเป็นจะได้เจ้าป้อเจ
2: ้
1: า
2: ป้อพญาพรหมวงหารที่เฮาท่านทั้งหลายได้ยินชื่อได้ฮู้นะครับจริงๆแล้วนะถ้าถามว่าชาติเชื้อเครือเดิมเปิ้นเป็นคนที่ไหนเปิ้นเป็นคนลำปางนะเปิ้นเป็นคนลำปางที่นี่ตอนสมัยก่อนนั่นเปิ้นเป็นสามเณรหรือว่าเป็นผ้าน้อยเนาะไปเป็นผ้าน้อยอยู่แล้วก็หันอายุก็คงจะสิบปลายละนะสิบปลายเป็นนุ่มละอีกแล้วนะคนที่เปิ้นมาวัดมาวาก็จะตะกอนเปิ้นจะมีสาวๆเนาะมาถวายของมาตานการเข้าตานอย่างต่างๆเปิ้นก็มีจิตมีใจว่าบัดนี้เฮาใหญ่ละจึกก็เลยซึกหาราเพศออกไปไปก็กลายเป็นว่าคนเมืองเฮานี่เวลาบวชเป็นสามเณรแล้วซึกออกไปเนี่ยลาสิขาออกไปนะเพราะว่าเป็นน้อย
1: เป็นน้อย
2: ไอ้น้อยนั้นน้อยนี้นะครับป้อเปิ้นก็หันหน่วยการดีเปิ้นก็เลยเอาหลังจากที่ว่าลูกได้ซึกหาราเพศไปก็เอาไปฝากกับผู้รับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองที่ลำปางแต่ก่อนนั่นนะครับก็ได้ไปเป็นอาเปิ้นเฮาว่าอารักหรือว่าอาฮักเกี่ยวกับการการเขียนในอย่างต่างๆนะครับแม่ครูแต่ในหูในส่วนนี้อยู่ในส่วนของหลังจากที่เปิ้นก็มีความเจริญในหน้าที่การงานเนาะเปิ้นได้เป็นพญาเนาะเปิ้นได้ชำระข้าวอย่างต่างๆได้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นคนที่มีความสามารถในด้านวรรณกรรมต่างๆในการเขียนการอย่างต่างๆตลอดจนถึงพ่อพญาพรหมเนี่ยได้รับภาระนะจากเช่าลำปางเพื่อไปซื้อจ้างที่เมืองแป
0: รเจ้า
2: เอาเงินไปเพื่อตอนนั้นผมรู้สึกว่าจะเป็นเงินสักหนึ่งปันเนี่ยนะเงินปันตะกอนมันหนักนะ
1: โอ้เงินปันตะกอนถ้าเกิด200ปีนี่ปัตรโ
0: ร
1: พอเป็นบ่ฮู้จักกี่สิบล้านละกัน
2: ไ
1: ปเดี๋ยวนี้เน
2: า
1: ะ
2: เงินปันมันกล้ามันหนักเพื่อไปซื้อจ้างซ้ำไปปะใส่อันปางที่เปิ้นเล่นการพนันอย่างต่างๆก็เลยมีใจนะเข้าไปเล่นแต่เปิ้นปรากฏว่าไปกับเปื่อนกับสหายเงินนั้นก็เสี่ยงด้วยความหูเท่าบริเวณการเนาะได้ไปเล่นการพนันเสียสตางค์แล้วจะไปซื้อจ้างก็ซื้อไม่ได้ละจะปิกมาที่ลำปางก็โดนตัดคอแหละเจ้าเปิ้นมอบหมายให้ไปซื้อจ้างซื้อจ้างบ่ได้ก็จะโดนประหารละโดนขังละก็เลยอยู่ที่เอาตั้งหน้าเป็นไปอยู่ที่เมืองแ
1: ป้เจ้า
2: อยู่ที่เมืองแป้ทีนี้ก็ได้ไปแต่งข้าวแต่งอย่างต่างๆเนี่ยนะในเรื่องของวรรณกรรมอย่างต่างๆเปิ้นก็ได้ไปฮู้จักสาวๆเนาะในอู้ง่ายๆว่าไปฮู้จักสาวๆไสนั่นแล้วที่ถึงวาระที่ได้พกผ่านเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ได้ไปปั้มกรรมเกินทั้งในคุ้มเนาะน่าจะเป็นในคุ้มของเจ้าสมัยก่อนเขาเจ้าเมืองแป
0: รเจ้า
2: เปิ้นก็ยับขังอยู่จัดเมินอ่ะ
1: เ
2: ลยเปิ้นถึงรอเวลาจะตัดคอจะประหารนะก็เปิ้นก็เขียนข่าวเนี่ยทวงเวลาเขียนข่าวฮือตังของเจ้าตังอย่างต่างทวงเวลาได้เวลามันถึงเวลาเหมาะเปิ้ลก็หนีไปเนาะป้อประดิษฐ์เนาะหนีไปปุ่น
0: อุตรดิตถ
2: ์ไปอุตรดิตถ์ปุ่นไปที่ลับแลกะ
1: เจ้าเปิ้ลไปหลายเมืองตาเนาะ
0: เปิ้ลไปหลายเมือง
1: เจ้า
3: อุตรดิตถ์ฮะ
2: ด้วยความที่เปิ้ลเป็นคนงามคนรูปงามนะมีวาทศิลป์ด้านการประพันธ์การแต่งข้าวแต่งจ้อยอย่างต่างๆนะเปิ้ลเตาะกันจีบกันได้นะนอกไม่ครูนะสมัยนั้น
0: สมัยก่อนจะเป็นข้าวที่

0: ัวนี้ปิดเมืองแปะนะเจ้าก็เลยเปิ้นก็เลยเขียนข่าวห้ามดมเนาะที่เปิ้นเขียนไว
1: ้อ๋อเปิ้นเขียนไว้
0: เจ้าม
1: ีส่งต่อกันมา
2: เจ้าข่าวลำพึงลำพันเคยหาว่าขอกุศลโดยโดนผ่ามังเฮือสมไฟอังอารมณ์ขอเชิญเทพเต้าเขตดาวต่างกมอินตาผมคุดนาคต่ำไตขอช่วยปองพองเอาเฮได้รีเปรียวไว้อย่าจ้าขอบันดาลใจแม่แก้วไข่ฟ้า

0: าไปตรงอนารัฏฐาเหมือนห้องจักซ้อทำหาได้เล่าที่คงตามตัวพ้องลูมา
1: โอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะจ๊ะพี่ปอพยาพรมได้เขียนไว้คือตึงหาเมียเจ้านางจม
2: เจ้าแล้วก็เป็นการที่เปิ้นส่งต่อๆกันมาแต่ก่อนนี่เปิ้นเขียนที่ไหนเจ้าใบลานกันก็ว่าจะได้
1: แต่ก่อนนี่การบันทึกนั้นเขียนที่ใบลานหรือกระดานชนวนเนาะพระคุณเน
3: า
1: ะเจ
3: ้
1: าปั๊บสาเปิ้นปั๊บสาเจ้าก็มีการเขียนแล้วก็มีเก็บไว้เรื่อยๆนะเจ้าแต่หลังๆมาเนี่ยก็จะมีคนที่เปิ้นฮ้องว่าหลอกเอามาเป็นหนังสือเนาะป้อเนาะอาจจะมีตกหล่นบางตัวบ้างอะไรอย่างเพราะการคาดหลอกมันบ่เต็มร้อยนะเจ้า
0: ครับเจ้าต้นจากข้าวหงหินพวกนี้เนาะเพิ่นจะแต่งพยาพงแต่งข้าวหงหินข้าวเนี่ยจันทคาอย่างเนี้ยข้าว
1: เจ้าน
0: กกระจาบเนี่ยเพิ่นจะแต่งไว้นะ
2: เจ้าส่วนมากข้าวนี่เพิ่นจัดใจในบทอย่างเจ้าป้อในการจีบสาวอย่างเดียวกัดก็ว่า
0: ใจได้หลายอย่างครับเป็นนวนิยายเป็นต้นฮะเลยเป็นข้าวเรื่องเป็นวรรณกรรมเป็นนิยายธรรมกรรมเมืองอย่างเนี้ยยาป้อก็แต่งไว้นั่นนิยายธรรมกรรมสอนเนี่ยแล้วก็นี่แต่งแผ่วอันมหาเวสสันดรชาดก13กันจะแต่งมาแล้วฮะ
2: อ๋อ
0: ก็ไก่ขอใครพวกแต่งขึ้นมาเป็นข้าวสอนละออนได้
2: อ๋อละละออนนี่จัดเฮียนฮู้บันบัดบ่ยากไปกว่าเจ้าป้อ
0: บ่ยากครับทละออนชอบเลยยังผมเขียนก็ไก่หน่อก็ไก่ลูกเจ้าโกงคอครับขานห้องคนเฮือตานตักบาดลูกเจ้าขอไข่ใส่จานอาหารครับเข้ากินเลี้ยงตัวเฮาอิ่มต้องขอขวดมากมายมีมาทั่วท้องแยกคือถูกต้องเป็นเงินขอควายนั่นแหละแข็งแรงเหลือเกินจ้วยคนมาเมินไถนาหวานก้าไถนาหวานก้าจนถึงฮ้อน
1: โอ้โหเจ้าอันนี
2: ้โอ้โหต้องปบมือเลยอ่ะอันเนี้ยเพราะว่าเป็นคําสอนที่มันเฮาบ่เคยได้ยินแล้วควรค่าแก่การอนุรักษ์ตะแซ่เลยบ่ได้มั้ยนะ
1: เจ้า
0: ละออนผมเอา
2: เจ้า
0: เอาสอนละออนมันอันเอาเปิ้นแบบต่อข้าวอ่ะไปทีละคนคนนี้ว่าก็ไก่ลูกเจ้าโกงคอครับขาน
2: เจ้า
0: ป้องคนคือตาลตักบาดตู้เจ้าแล้วหมอนั่นซดต่อมาขอใครล่ะขอใครใส่จานอาหารครับเข้ากินเรียกตัวเฮาอิ่มต้องเนี่ย
1: จ้
0: ามาโคตรกระโซดมาขอขวดอ่ะขอขวดมากมายมีมาทั่วท้องแยกคือถูกต้องเป็นเงินจนถึงจบ
1: จ้า
0: โอ้ละอ่อนชอบ
1: อันนี้ป้อเปิ้ลก็จะไปสอนในโรงเรียน
0: ในโรงเรียน
1: จ้าโรงเรียนซึ่งวรรณกรรมถ้าเป็นวรรณกรรมที่บางทีก็มีวรรณกรรมเรื่องของประวัติศาสตร์นะเจ้าบุคคลสำคัญหรือสถานที่สำคัญเนี่ยเจ้าที่เขาได้พระครูแม่ครูแต่ละท่านได้เขียนไว้ยังแม่ครูก็จะได้เขียนเรื่องของประวัติบุคคลสำคัญอย่างเช่นเจ้าแม่จามเทวีนะเจ้าการกำเนิดของพระธาตุดอยสุเทพซึ่งบันทึกไว้เป็นเรื่องไปราวก็จะมีในเรื่องของการบันทึกเป็นเล่มอย่างเงี้ยเจ้าวันนี้ก็ไม่ได้เอามาเตย
2: เฮาก็สามารถที่จะไปศึกษาได้เหมือนกันอย่างการที่ป้อครูแต่งข้าวก็ไก่ถึงฮอนฮูกก็ฮื้อละอ่อนจำได้เตยนอกจากอนุรักษ์วัฒนธรรมของเฮาศิลปะวรรณกรรมที่มันต้องบอกว่าเริ่มจะเลือนหายไปแล้วเองนะเจ้าแล้วก็ป้อก็เอาปิกมาเพื่อฮือละออนเนี่ยได้เห็นหูละออนก็สามารถฮ้องออกมาข้าวออกมาจ้อยออกมาได้เหมือนกันก็มีหลากหลายรูปแบบ
1: มีหลากหลายรูปแบบเจ้านอกจากข้าวของเฮาแล้วมันก็จะมีเรื่องของการอือกะลงนะเจ้าซึ่งท่านพ่อครูดร.ถนอมศักดิ์เนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญ

0: ในการอือกะโลงหรือแกบการห้องขวัญอีนะเจ้าเปิ้นก็จะมีความเชี่ยวชาญเดี๋ยวเปิ้นจะได้สาธิต
1: เจ้าเดี๋ยวอือกะโลงนี่คืออย่างไรแล้วมันต่างกันจะได้เจ้า
2: คำว่าวรรณกรรมของตั้งเมืองเหนือเฮานั้นมันมีหลากหลายนะมันมีร่ายกาบจ้อยข้าวเจี้ยกะโลงมันมีนักมีหลายอย่างมุขปาฐะอย่างที่ท่านประธานสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาได้เคยได้อู้ถึงในส่วนหนึ่งที่ป้อนานได้สืบสารนะครับบอกป้อครูแม่ครูที่ได้สืบสารมานะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณมณีพยอมยงเป็นป้อครูเก้าของป้อนานนะครับเปิ้นเป็นป้อครูเก้าของป้อนานในการตั้งแต่เตะธรรมนะเตะธรรมจ้อยข้าวเจี้ยกะโลงในเรื่องของกะโลงกะโลงนี่ที่จะได้กะโลงนะจะมีอยู่วาระก็คืองานอาวะมงคลอย่างไปพิธีงานศพตู้เจ้าอีเนาะงานศพตู้เจ้าก่อนที่เพิ่นจะเผาจะทำพิธีสำคัญของคณะไทยเมืองเหนือเขาเนี่ยเพิ่นจะมักจะมีเขาว่าใส่กะโลงหรือว่าอกะโลงเนี่ยถ้าคนเมืองถ้าลึกๆเข้าไปเพิ่นจะใส่กะโลงให้ก่อนใส่กะโลงก็คืออกะโลงนั่นแหละกะโลงอันนั้นเป็นงานอาวะมงคลงานตู้เจ้าถ้าถามว่าคนทั่วไปใจได้ก็ต้องเป็นคนที่มีอายุนักๆคนศีลคนทำนะต่อไปกันในเรื่องของอํานวยอวยชัยให้กับให้เป็นมงคลให้กับท่านทั้งหลายที่ให้เป็นมงคลกะโลงอํานวยอวยพรอันนี้ก็นิยมใช้นัก
1: เจ้าย
2: ังตัวของพ่ออาจารย์เองเนี่ยก็จะจะกะโลงก่อนที่จะทําพิธีมงคลเช่นว่าจะแต่งงานอีเน
1: า
2: ะหรือว่าอวยพรกับคนที่มาร่วมงานนั้นๆนี่นะโดยการกะโลงเนี่ยจะอ้างจะอัญเชิญเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเป็นเป็นประธานก่อนสูงสุดก็คือเมืองเชียงใหม่เฮาเน
1: า
2: ะเฮาอยู่เชียงใหม่เฮาก็จะอ้างอันเชิญถึงตั้งแต่ดอยสุเทพลงม
1: า
2: พระสิงห์พระเสตังคมุนีอย่างมุนีลงมาก่อนถ้าไปตั้งละปูนก็อ้างเอาฮาลิพูนใจไปตั้งเชียงไฮ้ก็ตั้งพุทธดอยตุงอย่างพุทธนาแต่ละที่เมืองเป้ก็เอาตั้งพุทธลงมาอยู่ที่ไหนก็เอาที่ฮั่นเป็นหลักก่อนนานี้มันก็เป็นเพื่อนว่าภูมิพญาปัญญาในการแต่งในการแต่งทีนี้พอมันจะม่วนมาม่วนนะมันจะม่วนฟังแล้วมันจะกินอกกินใจอันนี้ก็เป็นมันก็จะมีตัวอย่างนะมีตัวอย่างในการฟังว่าเป็นอย่างไรพ้องหรืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยมีการกะโลงถวายร้อยวันงานภาพร้อยวันพระพันปีเน
1: า
2: ะที่ผ่านมานะครับอันนั้นก็มีส่วนที่ได้ไปร่วมด้วยกับเปิ้นนะครับ
1: ป้อลองกะโลงสักบทได้ก่อให้ฟัง
2: เอาบทที่อวยพรเนาะ
1: อวยพรสมมติเผื่อข้าเจ้าแต่งงานแล้ว
3: เดี๋ยวจะไปฟรี
1: เนี่ยคือจองไว้ก่อน
3: จองไว้ก่อน
2: ถ้าสมมติแต่งงานนี่ก็จะต้องบอกว่าจะด้านโซดออกมาเลยว่าบ่าวสาวอีนะป้อนาเกย์เริ่มต้นเนาะเอาสาธิตว่ากะโลงจะสมมติว่าเปิ้นจะห้องขวัญนี่นะก่อนจะปัดข้อห้องขวัญเปิ้นจะกะโลงก่อนนะครับจะขึ้นอันนี้คือขึ้นใจโยใจโจกจังเลยโดยบ่มีการอาราธนาละนะจะขึ้นใจโยใจโจกจังเลยอันนี้จะอวยพรสมมุติว่าแต่งงานนี่เน
1: า
2: ะแต่งงานอาจจะขึ้นคำว่าจะ

0: จบจากตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าบทปัดเคาะห้องขวัญ
1: เจ้า
0: อันนี้ป้อนวกระโลงก่อนที่จะเข้าสู่
2: อันเดี๋ยวฟังไปเซาะเจ้าบ่าวก่อนเน้อก่อนเน้อป้อท่าก่อนเน้อ
1: เจ้าบ่าวได
2: ้ไปเซาะก่อนเน้อเดี๋ยวจองไว้ละตอนนี้นะเจ้าตอนนี้ก็ถือว่าได้ความหูตึงวรรณกรรมของบ้านเฮาเนี่ยมีหน้าขนาดตะแต๋เลยนะเจ้าอันนี้คือเป็นแค่น้ำจิ้มเนาะป้อน้อ
1: แม่นจ้า
2: ทุกท่านต้องบอกว่าเป็นปราดล้านนาที่ควรค่าทุกท่านแก่การรักษาไว้ตอนนี้ละอ่อนที่มาสนใจเฮียนกับเฮาหน้าก็เจ้าเปาะ
3: ครับละอ่อนทั้งโรงเรียน
0: พี่ก่อที่เป็นยกเป็นยก
3: ที่มันชวนใจสนใจแล้วก็ที่พอครูสอนไปนั่นเนาะแล้วก็มันจบจังเฮียนไปที่อื่นแล้วเขาก็จะต่อมาต่อบอกเชิญยังผมว่าไปก็หายแซบสอนต่อไปก็หายแซบอย่างแล้วก็ที่มาเฮียนจุบ้านท่านเคยประกวดได้ที่หนึ่งคนหนึ่งได้ที่สองคนหนึ่งเอาเฮียนยุพราชเข้าเฮียนเอาเฮียนยุพราชมาได้ที่สองไปเคยประกวดนะแล้วก็ที่เฮียนสักกะแปงได้ที่หนึ่งละอ่อนเคยประกวดที่ไปเมืองอ่ะ
2: เจ้าแสดงว่าตอนนี้ละอ่อนก็ปิ๊กมาสนใจ
1: เจ้า
2: เนื่องจากว่าเฮาเนี่ยพยายามที่จะฮึบเปิ้นได้หันว่าสิ่งเหล่านี้มันควรค่าแก่การที่ละอ่อนน่ะควรที่จะได้เรียนรู้
1: เจ้า
2: แล้วเปิ้นสามารถเติบโตไปได้เป็นปิ๊กมาเป็นพ่อครูแม่ครูกับเฮาได้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้ามีหลายท่านเจ้าติเฮียนแล้วก็สามารถบางท่านก็เป็นครูบาอาจารย์เจ้าติมาเฮียนกับเฮาเพื่อเอาไปสืบสานให้กับละอ่อนเยาวชนแถวตามโรงเรียนของเปิ้นนะเจ้าจึงวรรณกรรมและนาข้าวแล้วก็ช้อยเจ้าที่เปิ้นมาเฮียน
2: และตังสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาของเฮาเนี่ยนะเจ้าเฮาส่งเสริมในเรื่องของวรรณกรรมนี้จะใดถ้าเฮาจะต่อยอดเรื่องนี้คือมันยังอยู่อย่างจะใดพ่อเจ้าเฮามีกิจกรรมที่เฮาจัดเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของเฮาพ่อเจ้า
1: ภาคเหนือของสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนานั้นได้รับความเมตตาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเจ้าบอกว่ามหาวิทยาลัยเจียงใหม่ซึ่งเราก็ไปทำข้าวจ้อย150เรื่องให้กับเปิ้นที่เปิ้นออกอากาศออกเว็บไซต์ไปทั่วโลกนะเจ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เปิ้นเฮือหมู่เฮาได้ไปเป็นวิทยากรเฮือกับพระภิกษุสามเณรหรือประชาชนทั่วไปและรวมถึงเทศบาลต่างๆเจ้าที่เปิ้นมีหนังสือเจิญคณะพ่อครูแม่ครูนักปราชญ์เนี่ยไปเรียนไปสอนขอโทษดิไปสอนให้กับผู้สูงอายุนะเจ้ารวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยบ่มีค่าใช้จ่ายเจ้าสมาพันธ์เฮาทำด้วยใจสอนให้เป็นฟรีเจ้าก็เลยเป็นเรื่องของการสืบสาน
2: นะเจ้าก็เพื่อให้วรรณกรรมของเฮายังคงอยู่ต่อไปนะเจ้าด้วยพ่อครูแม่ครูเนี่ยละเจ้าต้องบอกว่าเป็นแรงเป็นกำลังสำคัญที่จะยังคงอยู่วรรณกรรมที่มีประเมินแล้วโตยมีประวัติศาสตร์มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันควรค่าแก่การอนุรักษ์รักษาโตยนะเจ้าแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าเผื่อมีคนตังบ้านพอกอยเฮาอยู่แล้วก็สนใจอยากจะเพื่อที่จะอยากได้รู้ว่าข้าวเป็นถึงเปิ้นจะยังบ่เก่งเหมือนพ่อครูแม่ครูนี่นะเจ้าแต่อยากจะมาศึกษาเปิ้นจะสามารถเข้ามาเรียนรู้กับเฮาได้จะใดพ่อเจ้าที่นั่นพ่อเจ้า
1: เจ้าสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือนั้นตั้งอยู่ที่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าส่วนแม่ครูนี้ปัจจุบันก็ยังรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่นะเจ้
2: า
1: ท่านสามารถติดต่อมาในเฟซแม่ครูก็ได้เจ้าเฟซ

0: ชื่อว่าพศดรจารุวรรณเมืองจานะเจ้าหรือโทรมาหาแม่ครูก็ได้เจ้าที่เบอร์โทร0896367052นะเจ้าเมื่อท่านมีความประสงค์เราก็มีต้องการสืบสานอยู่แล้วนะเจ้าเฮาก็จะมีทีมวิทยากรของเฮาไป
1: เนี่ยทุกอย่างด้วยใจ
2: ทางสมภารก็จ
0: ้อย
2: จบไป2รุ่นวิ่งเพียวจังจังไฮเพิ่งเข้ามาเฮียนด้วยนะจังไฮ
1: ก็มีคนสนใจนะ
0: เจ้า
1: เจ้าป้อสอนช่วงวันไหนพ่อเจ้า
2: ก็เขาเรียกสอน
0: เจ้าเฮาจะเปิดรับสมัครเป็นรุ่นเจ้า
1: เป็นรอบไป
0: เจ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์เจ้าที่เฮียน
1: อ๋อเป็นเสาร์อาทิตย์นะเจ้าถ้าเกิดว่าสนใจรุ่นต่อไปนี่โอกาสที่จะเปิดนี่ช่วงไหนเจ้าก
0: ำลังตะกี้ก็ปรึกษาพ่อครูอยู่ว่าเขาจะสอนอือกระโหลงกึ่งวันแล้วก็สอนจ้อยกึ่งวันได้ประมาณเดือนหน้าเนี่ยเจ้า
1: เดือนหน้าอาติดตามเพจ Facebook ของสมาพันธ์
0: สมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือได้เจ้
1: าติดตามในเพจก็จะมีการอัปเดตว่าจะมีการจัดสอนที่ไหนอย่างใดก็ว่ามาติดต่อที่แม่ครูก็ได้และถ้าเกิดใครสนใจอย่างก็จะมีป้าครูที่ต้องบอกว่าถนัดในด้านนั้นๆคอยสอนเฮาจะสอนจ้อยสอนข้าวสอนอึกกระโหลงเฮาจะฮือปูพื้นฮือละอ่อนเปิ้นหูก่อนเลยแม่นกะเจ้า
0: แม่นเจ้าเฮาจะเอานี่เลยว่าสมมติว่าเขาประกาศว่าเขาจะสอนข่าวเนี่ยเขาก็จะสอนข่าวทั้งวันเจ้าด้วยการปูพื้นก่อนแล้วก็ถ้าวันเดียวเนี่ยมันจะได้แค่ข่าวก้อมกับข่าวกลางเพราะข่าวมีหลายอย่างข่าวยาวนี่จะเป็นเรื่องไปแล้วยังไม่ครูว่าสมมติแม่ครูแต่งเรื่องพระธาตุดอยสุเทพเจ้ามันก็จะมีบทขึ้นต้นบทเนื้อเรื่องแล้วบทจบอันนี้จะเป็นเรื่องของชั้นสูงไปเขาก็จะปูพื้นฐานให้มันก่อนถ้าวันไหนเขาจะสอนข่าวยาวเขาก็จะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งว่าทุกคนนั้นต้องมีพื้นฐานมาก่อนอย่างเจ้า
1: เจ้าก็คือทุกคนที่ได้มาเฮียนหูกับป้าครูแม่ครูแน่นอนได้ตึงความหูได้ประสาทได้หูเรื่องราววรรณกรรมตั้งแต่เก๋า
0: เจ้า
1: จนสามารถที่จะอือกระลงได้สามารถที่จะเข้าได้ถึงแม้ว่าจะบักเก่งเต้าป้าครูแม่ครูแต่ว่าก็มาเต
0: ้
1: ามาเฮียนหูร่วมกันมาร่วมกันสืบสานอนุรักษ์แล้วก็รักษาวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาของเฮาที่ยังคงอยู่สืบไปนะเจ้าวันนี้ถือว่าทางรายการของเฮาได้รับความรู้นักขนาดเลยได้ฟังอือกระโหลงสดๆได้ฟังข้าวสดๆหลายๆคนบ่ได้ซ้อหาฟังได้ง่ายๆ
0: เจ้าแม่นเจ้า
1: ต้องป้อครูแม่ครูนี่ล่ะเจ้าที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดแล้วก็มาอือกระโหลงมาข้าวเพื่อเฮาได้ฟังโอกาสหน้าอาจจะขอเจิญมาอือกระโหลงแหมมาข้าวเพื่อฟังแหมแล้วก็จะได้มาจ้อยแหมนะเจ้ามาร่วมกันละอ่อนน้อยตวยเพิ่นก็จะได้ฮู้ตวยว่าเอ๊ะแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นจะใดมันต่างกันจะใดนะเจ้าสะใดแต่อู้กันป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บเวลาหมดเวลาเสี้ยงแล้วนะเจ้าเดี๋ยวตื้อหน้าขอเจิญตวยนะเจ้าจะได้มาอู้จากกันในรายการสารสินของเราในวันนี้นะเจ้าซึ่งในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณตังสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือตวยนะเจ้าที่ได้มาอู้จ๋าแล้วก็มาฮื้อความฮู้มาอึกระโหลงมาเข้ามาจ้อยฮื้อฟังในวันนี้นะเจ้าขอบคุณแม่ครูตายนะเจ้าพ่อครูนะเจ้าขอบคุณถึง2ท่านตวยนะ
0: เจ
1: ้
0: า
1: วันนี้ได้รับความฮู้นักขนาดเลยนะเจ้าในโอกาสหน้าเจ้าก็จะได้มาจ้อยมาเข้ามาซอมีหลากหลายอย่างเลยนะเจ้าวันนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงเห็นแล้วนะเจ้าตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมในรายการสารสินตวยนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า
3: กลมกลมบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: โอ้แก้วบักขนาดนั้น

0: หรอกก็แค่รถไอ้เก่าหน่อยเดียวบ่ได้หรอ
1: รถเก่าบ่แหวนนะไอ้ละควันดำอ่ะพอยังฝุ่น PM 2.5 เหม็นตึ้งเหม็นตึ้งเนี่ยแล้วรถไอ้อ่ะควันดำขนาดนี้เคยเอาไปตรวจสภาพรถห้องกับเจ้า
0: ฮะตรวจสภาพต้องตรวจสภาพเลยกะ
2: ใช่แล้วครับการตรวจสอบสภาพรถและบำรุงรักษาเครื่องยนต์คือดีอยู่เสมอนั่นจะไม่ย่างคือรถนะมีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานบำรุงรักษาด้วยการเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องตามที่กำหนดมันทำความสะอาดกองอากาศเหมือนที่มีการอุดตันการตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นประจำปรับแต่งหัวซีดให้เครื่องยนต์เผาไหม้อย่างสมบูรณ์จำเนี่ยคือเกิดควันดำการตรวจสอบและทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงคือดีอยู่เสมอนะครับที่สำคัญก็คือการเอารถไปใช้นั่นยาบรรทุกเกินพิกัดแล้วก็การออกตัวรถยังนิ่มนวล นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบางอย่างคือเกิดค่ามลพิษที่เกินเกณฑ์มาตรฐานครับ
0: อ๋อครับอันไอเอารถไปศูนย์ตัวสภาพรถและห้องไปเอวกันเน
1: า
0: ะ
1: อีกาหล่อตึงคนตึงรถแล้วก็ไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปนะเจ้า
3: ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีลดมลพิษลด PM 2.5 เพื่ออากาศที่สะอาดขึ้น
4: รถไอ้มันบ่แห้งมันบ่กี่ซีซีรถไอ้มันบ่แป้งเหมือนดูคาตี
5: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
6: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้เที่ยวเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
5: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

ขอเชิญพี่น้องเพื่อนพ้องไกลๆฟังเอียวสุรชัยได้มาจ่าอูสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ชมมาติดตามรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยนะครับเป็นประจำหน้ากู้วันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเฮามีนัดมาปากันตั้งหน้าจอโทรทัศน์ที่นี่นะครับตั้งช่อง11NBT ภาคเหนือนะครับพอกอยกันได้เนอ18จังหวัดเลยนะตั้งแต่ลพบุรีโพดไปแผ่จังหวัดเชียงรายนะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนพดมาแผ่ภาคเหนือตอนบนบ้านเฮานะครับไอเอียวสุรชัยอู้จาเป็นภาษากำเมืองมีหลากหลายเรื่องราวสปะเรื่องแท้ๆมาให้ได้พอได้กอยกันนะครับเพลงม่วนๆก็มีครับเพลงจากศิลปินภาคเหนือบ้านเฮานะครับเนาะเพลงกำเมืองพ่องกำไทยพ่องก็แล้วแต่แต่จะได้ก็เป็นศิลปินทางภาคเหนือบ้านเฮามีให้ได้มาพอมากอยกันนะครับส่วนเรื่องที่ไอเอียวสุรชัยไข่อู้ไข่เล่าก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับบอกว่าจะเป็นในส่วนของเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ก็จะนำมาอู้มาจ๋าเล่าสู่กันฟังนะครับตั้งละปูนก็มีนะครับเนาะโอ้ที่ไหนแหมละตั้งเชียงใหม่ก็มีหลากหลายเรื่องนะครับไปพอดอกไม้ไปพอต้นไม้นะครับแล้วก็เชิญชวนมาแอวงานที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมาเล่าให้ได้ติดตามกันนะครับเนอส่วน NBT Review นะครับวันนี้มีของกินของว่าแบบฉบับของคนเมืองบ้านเฮานะครับวันนี้เป็นแอปหมูนะครับเนอโอ้จอมบี้ชวนหิวนะปั้นแปงแอปหมูเดี๋ยวสักกำหนึ่งไอเอียวสุรชัยจะเอามาฮื้อพอฮื้อกอยในรายการนะครับแล้วก็สุภาษิตกำข้าวกำบะเก่าล้านนากับท่านอาจารย์ขวัญชัยสุรินทร์ศรีนะครับสุภาษิตตั้งแต่ป้าอุ้ยแม่หมอนมาสอนจิตสอนใจมู่เฮาเดี๋ยวต้องติดตามกันในรายการนะครับเอาเป็นว่าช่วงแรกนี้เฮาไปติดตามเพลงม่วนๆกันก่อนนะครับชื่อเพลงว่าจะอี้จะอั้นนะครับของน้องเตวิชนะครับเนอ

0: เพลงม่วนๆนะครับจากน้องเตวิชนะครับจะอีจะอันมูเฮาเป็นคนเมืองต้องส่งเสริมศิลปินล้านนาบ้านเฮานะครับเนาะโดยเฉพาะน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยที่ช่วยกันสืบสานกำอู้กำจาภาษากำเมืองเฮาก็ต้องช่วยกันโปรโมทนะครับเนาะติดตามกันได้ครับไอเอียวสุรชัยก็จะนำเพลงม่วนๆมิวสิกวิดีโอที่น่าสนใจมาให้ได้พอได้กอยกันในรายการนะครับมาถึงความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่กันพ้องนะครับในรอบสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่บ้านเฮามีอะหยังที่น่าสนใจพ้องไปติดตามในเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับ
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์เริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการร้อยใจรักขับเคลื่อนข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนำผลประเมินโครงการร้อยใจรักของคณะวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ไปขับเคลื่อนพร้อมติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะพื้นที่โครงการร้อยใจรักเชียงใหม่ผนึกกำลังยกระดับเฝ้าระวังผู้พ้นโทษป้องกันการกระทำความผิดซ้ำโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษระดับพื้นที่ร่วมกับทุกจังหวัดผ่านระบบซูมมิทติ้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานที่ส่วนกลางปัจจุบันก็พบว่าปัญหาการทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดร้ายแรงโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศเมื่อพ้นโทษแล้วยังมีความเสี่ยงสูงที่จะกลับมากระทำความผิดซ้ำได้อีกโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเครือข่ายจิตอาสาเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบปะพูดคุยกับเครือข่ายองค์กรสาธารณกุศลและเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กรณีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินถล่มและภัยพิบัติต่างๆเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเครือข่ายจิตอาสาและองค์กรสาธารณกุศลที่พร้อมเข้ามาสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติพร้อมแจ้งแนวทางและระเบียบการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างเป็นระบบปลอดภัยและสามารถประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเชียงใหม่เร่งแก้ปัญหาคลองแม่คาเดินหน้าจัดการน้ำเสียปรับปรุงภูมิทัศน์แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลองมุ่งพัฒนาคลองตลอดทั้งสายผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่คาทั้งการจัดการน้ำเสียการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียการปรับปรุงระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดจนตรวจสอบแนวเขตที่ดินและการจัดการที่อยู่อาศัยริมคลองเพื่อให้การพัฒนาคลองแม่คาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมตลอดทั้งสายให้คลองแม่คากลับมามีความสะอาดสวยงามและเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวครับเจ้าคณะภาค6 7ธรรมยุทธ์ได้มีการจัดประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ประจำปี2569เสริมความรู้การบริหารงานด้านพระพุทธศาสนาโดยมีรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอุปัชฌาย์หัวหน้าผู้ปกครองที่พักสงฆ์และพระเลขานุการทุกระดับชั้นในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธ์โดยผู้ว่ารัฐพลได้ขอความเมตตาจากพระสังฆาธิการได้ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆสอดแทรกในการเทศนาของพระสงฆ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ปัญหายาเสพติดการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยและดื่มไม่ขับสร้างสังคมที่มีความปลอดภัยมีคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ สำนักงานพระคลังข้างที่จัดการประกวดขับร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งไทยร่วมสมัยสานต่อมรดกเพลงไทยเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพผู้ว่ารัฐพลก็ได้ไปเป็นประธานในการเปิดการประกวดภายใต้โครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยจัดโดยสำนักงานพระคลังข้างที่เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของเพลงไทยซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความงดงามทางภาษาและภูมิปัญญาของคนไทยผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage เยาวชนสืบสานเพลงไทยนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ไอเอียวสุรชัยประมวลมานำเสนอให้ได้พอได้กอยกันนะครับนอกจากนี้ยังมีแหมหลากหลายเรื่องเล่าที่ไอเอียวสุรชัยไข่อู้ไข่เล่านะครับอ่ะไปกันที่จังหวัดลำปูนครับโอ้จังหวัดลำปูนเพิ่นมีรถ EV บัสเนอร์รถพลังงานไฟฟ้านะครับเพิ่นบริการรอบเมืองลำปูน

0: โพสต์ไปแผ่วที่นิคมอุตสาหกรรมคุณก่อนนะจะเป็นจะได้ลองไปพอก้อยกันเหรอท่านผู้ชมครับจังหวัดละปูเนี่ยนะตอนนี้เปิ้นมีการเปิดเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า EV ที่เปิ้นห้องว่า EV Shuttle Bus นะครับเพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกสำหรับการเดินต้าเดินตางนะครับช่วงที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดละปูเปิ้นก็ได้เป็นประธานในการเปิดเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูหรือว่าอบจ.ละปูต้องบอกว่าขึ้นฟรีเนอร์ฟรี6เดือนแรกนี้คือตั้งแต่8กันยายนเป็นต้นมาแล้วนะแล้วก็จะไปถึง8มีนาคม2570ช่วงนี้บริการฟรีพี่น้องละปูนไขได้ลองแล้วพ้องนะครับโดยอบจ.ละปูนเนี่ยเปิ้นมีการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางอากาศสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาเมืองละปูนให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่เป็นห้องว่าสมาร์ทซิตี้จัดทำโครงการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV เนี่ยเนาะโดยจัดหารถมา6คันเนอะตอนนี้นี่นะเพื่อบริการระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ตี5โอ้แจ้งบัดแจ้งกับวิ่งแล้วนะครับไปจนถึง3ทุ่มนะครับโดยมีความถี่ในการออกคือบริการทุก30นาทีขึ้นฟรีตั้งแต่8กันยายนเป็นต้นมาแล้วนะครับเนาะคือพี่น้องคนละปูนได้มาใช้บริการกันนะครับโอ้น่าสนใจแต่ๆเลยนะครับเนาะโอ้ยังคนที่อื่นเนี่ยไอเอียวคนเจียงใหม่ถ้าไปตั้งละปูนเนี่ยไปขอขึ้นรถบัส EV ฟรีนี่ได้ก่อนในช่วงนี้เนี่ยหรือว่าเพิ่นเฮือก็คนละปูนหาอันต้องลองไปแล้วนะครับเนาะละปูนก็มีความน่าสนใจนะครับแล้วเพิ่นเป็นเมืองอุตสาหกรรมเพิ่นก็อยากเป็นอุตสาหกรรมสะอาดเนี่ยที่บ่มีมลพิษเนาะมีรถ EV มาวิ่งบริการนะครับเชิญชวนกันไปขึ้นรถไฟฟ้าที่ละปูนได้นะครับเนาะเป็นรถบัสเนอะไปตังเมืองจีนกันพ่องบ่โอ้บ่ใจไข่ที่ไหนนะครับสื่อตังเชียงใหม่สื่อตังพิษณุโลกเอาเป็นว่าสื่อของภาคเหนือบ้านเฮานะครับได้เดินทางไปที่เมืองจีนนะครับไปพอไปกอยว่าโอ้ตังจีนเนี่ยเปิ้นมีการพัฒนาด้านสื่อสารมวลชนเปิ้นใช้ AI มีความก้าวหน้าไปขนาดไหนนะครับเปิ้นก็เดินทางกันไปไอเอียวสุรชัยบ่ได้ไปกับเปิ้นนะกะแต่ขอนำภาพแล้วก็นำเรื่องมาเล่าให้ได้พอได้กอยกันนะครับท่านผู้ชมครับสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่โอ้เปิ้นริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อสารมวลชนนำคณะผู้บริหารและก็สื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงใหม่เดินทางศึกษาดูงานที่เซี่ยงไฮ้มีเดียกรุ๊ปนะครับหรือว่า SMG ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3แล้วก็นางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4นำทีมคณะผู้บริหารในสังกัดและก็ตัวแทนสื่อมวลชนโดยเฉพาะตั้งจังหวัดเชียงใหม่นี่นะก็ร่วมเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการสื่อสารการเสาะแสวงหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนร่วมกันนะครับโอ้ปันได้ไปพอกระบวนการทำงานของเซี่ยงไฮ้มีเดียกรุ๊ปนะครับซึ่งเพิ่นเป็นองค์กรสื่อสารมวลชนแบบครบวงจรเลยนะโอ้เป็นชั้นนำของจีนเลยเนอะมีตึงสถานีวิทยุมีตึงสถานีโทรทัศน์มีตึงทีมที่สร้างหนังสร้างละครนะครับมีทีมสื่อใหม่นอกจากนี้เพิ่นก็มีเคเบิลทีวีแบบดิจิตอลนะครับหนังสือพิมพ์เพื่อกระแปงอยู่นิตยสารเพื่อกระแปงอยู่นะครับประเดี๋ยวนี้เพิ่นมีโทรทัศน์ในสังกัดนะ8ช่องนะครับแล้วก็มีสถานีวิทยุแห่ง8คลื่นแล้วก็ช่องโทรทัศน์แบบบอกครับสมาชิกแบบดิจิตอลแห่ง11ช่องนะครับนักแตะนักว่านะครับเนาะเปิดโอกาสให้กับสื่อมวลชนไทยได้ไปแอลพอโมเดลการบริหารจัดการสื่อยักษ์ใหญ่ระดับภูมิภาคของจีนนะครับหวังว่าจะเอามาปรับในการยกระดับผลิตภัณฑ์คอนเทนต์แล้วก็บริการจัดการสื่อใหม่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นนะครับตังปูนนี่เปิ้นเนี่ยอันยังก็ใหญ่เนาะโอ้อลังการประโตกไปเสียงนะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะที่คณะสื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงใหม่จากจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้เดินทางไปร่วมคณะในตัวนี้ได้หูได้หันหลากหลายสิ่งนะครับเฮาแต่ก็บ่ได้ไปกับเปิ้นแต่ได้หันที่เปิ้นถ่ายมาให้พอให้ก้อยกันก็น่าตื่นตาชื่นใจดีจ้าดนักเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะ จากเมืองจีนปิกมาที่เชียงใหม่แห่งกรรมค่อยปาไปแอลพอบนดอยนะครับนะที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่อำเภอแม่ริมครับโอ้ตันหันนี่มันมีพันไม้หลากหลายนานาพันธุ์ครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันมีดอกกระเจียวแล้วก็ปทุมมาครับวันนี้กำลังเบ่งบานนี่นะงามแทะงามว่าเพิ่นว่าแล้วอยากจะเชิญชวนเฮือไปพอไปก้อยกันอ่ะไปเด็กให้หันแล้วเอาไปพอฮูบกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับที่นี่เลยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนพอก้อยดอกกระเจียวแล้วก็ดอกปทุมมากว่า 50,000 ดอกนะครับ 50,000 ต้นเนาะแต่ดอกออกแต่บอกครบ 50,000 เด้อนะครับเนี่ยก็เริ่มผลิบานแล้วนะครับเน้อจะงามงามในช่วงนี้เลยนะครับช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยนะทุ่งดอกกระเจียวแล้วก็ดอกปทุมมา 50,000 ต้นนะครับจาก18สายพันธุ์ครับทยอยผลิบานนะครับในพื้นที่จัดแสดงของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โอ้บรรยากาศนี่เหมือนทุ่งดอกไม้ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนาะโดยนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถจะไปพอความงามความหลากหลายของดอกกระเจียวแล้วก็ดอกปทุมมาที่มีคุณค่าต่อการศึกษาเฮียนฮู้ทางด้านพฤกษศาสตร์นะครับโดยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติเดินทางไปสัมผัสความงดงามพร้อมใจช่วงเวลาแห่งการพลีบ้านนี้นะเป็นโอกาสที่หมู่เฮาจะไปแอลพอไปพักผ่อนเฮียนฮู้ธรรมชาติสัมผัสกับความงดงามของพันไม้บรรยากาศของสวนพฤกษศาสตร์ช่วงปลายฤดูฝนนะครับตึงเขียวขจีดอกไม้ของงามบรรยากาศก็ดีมีเมฆมีหมอกเลยเนาะเป็นดีค่อยไปแอลแตะแอลว่านะครับเนาะแฮมนึ่งตี้นะครับอันนี้ยังบ่เริ่มเตื้อไอเอลสุรชัยได้ร่วมประชุมกับเปิ้นก็เลยนำมาอู้มาเล่าเพื่อเตรียมความพร้อมกันนะครับนั่นก็คืองานฤดูหนาวและงานของดีเมืองเชียงใหม่นะครับฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่แล้วของดีเมืองเชียงใหม่เนาะเปิ้นรวมหลายอย่างไว้ในงานนี้นะครับปีหน้านี้จัดแน่นอนนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเลยนะท่านผู้ชมครับการจัดงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2570นะครับจะจัดช่วงวันที่8ถึง22มกราคมรวม15วันเนอะนะมกราคมปี70เนี่ยนะที่ผ่านมาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็หน่วยงานภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเปิ้นกับประชุมอู้จ่ากันว่าโอ้ปีนี้เขาจะจัดงานเหมือนเดิมนะครับเนาะยิ่งใหญ่กว่าเดิมนี่นะที่ลานกิจกรรมด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆจัดแสดงนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วก็แฮมเนื่องกิจกรรมที่ขาดไม่ได้เนาะนั่นก็คือการสลากการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะหารายได้สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยแล้วก็เหตุจำเป็นต่างๆนะครับเบื้องต้นนี่นะเปิ้นก็จะมีการจัดพิมพ์สลากซองแซนฉบับนะครับเหมือนกับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะนะเปิ้นก็ว่างนะครับว่างานนี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต้นปีนะครับแล้วก็เพิ่มเติมช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนสร้างรายได้การกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนในพื้นที่สร้างความสุขความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนและกับนักท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมครับหลายๆคนก็ตักว่าเอ๊ะแล้วอย่างมาจัดข้ามปีไปเลยนะครับตั้งแต่สิ้นปีเดือนธันวาคมข้ามไปจนถึงเดือนมกราคมโอ้บ่ได้นะครับช่วงนั้นเนี่ยนะเปิ้นก็จะมีการจัดงานชาร์มมิ่งเชียงใหม่เมืองดอกไม้งามของอบจ.เชียงใหม่จะให้สถานที่ใกล้เคียงกันเนี่ยที่เดียวกันเนี่ยนะครับโอ้อันนั้นเพิ่งจัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนข้ามปีไปจนถึงเดือนมกราคมนะครับเนอะหลายวันขนาดไป 2-3 เดือนปุ้นนะครับหลังจากนั้นพอแล้วงานชาร์มมิ่งแล้วนะครับเพียวสถานที่จัดสถานที่ใหม่จัดงานฤดูหนาวและงานกาชาดแฮมนะครับ โอ้สปาตะแต๊คึกคักขนาดโอ้แล้วป่ายบปอนะช่วงเดือนตุลาคมนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการจัดงานลานนาเอ็กซ์โปงานมหกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งมีถึงเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะครับอันนี้ก็จัดบ่ไกลกันนะครับที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษารับรองว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนบรรยากาศจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีดีนะครับเนาะรับรองว่าม่วนงานกันกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนะครับไอเอลสุรชัยก็เลยมาใครอู้ใครเล่าเฮือกับหมู่เฮาได้ติดตามกันนะครับเนอะเอาละอู้ไปก็ขยะกินข้าวแล้วเนาะเสียงก็จะแหบพ่องแล้วเนี่ยเติมพลังกันก่อนบอในช่วง NBT Review นะครับโอ้วันนี้มีของกินของว่าแบบฉบับคนเมืองบ้านเฮาเนาะวันนี้จะเป็นแอปหมูนะครับแอปหมูตำห้าของจอมบี้ชวนหิวนะครับเพิ่นจะมีวิธีการทำจะได้จะน่ากินจะได้พ่องแล้วเขาจะทำตัวได้ก่อนไปติดตามกันนะครับ
1: บอกกันไปสอบไปตองมาได้เมนูที่กึดถึงอันดับแรกกะตึงหนีบ่ป่นเมนูแอปหมูกำแล้วกะจะว่าน้อเวลาย่างเองมันหอมเครื่องสมุนไพรดีแน่และแถมย่างแอปหมูห่อ1จิ้นหมูนี่มาแบบแน่นๆเลยกะตึงว่าซาใจกว่าไปซื้อกินแต่นะและวิธีการย่างเมนูนี่บอกเลยว่าตึงบ่อยากสักน้อยคือเน้นเครื่องสมุนไพรหลายๆซะอีเด้อน่าจะล้ําอัตราส่วนอันหยังที่ใส่ไปกะตามที่ขึ้นไว้ให้เลยบอกกันในส่วนของพริกแกงเสร็จแล้วจะเอาไปผสมกับหมูซับต่อเลยหมูซับตีใจกะจะประมาณครึ่งโลนึงแล้วกำนี่ก็จะรวดปรุงรสด้วยรสดีและซีอิ๊วขาว2อย่างตามด้วยออยจะไข่ซอยใบมะกรูดซอยตอกไข่ลงไปสัก2แกนจากนั้นก็บรรเลงกลนทุกอย่างเข้ากันดีๆเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาไปห่อกับไปตองกันใบตองก็จะเอามาใส่กับอิงไฟให้เรียบร้อยนึงแล้วก็ตักหมูวางไปเลยสักทัพพีนึงจากนั้นก็ฮือห่อตามในคลิปได้เลยจ้าห่องามผ่องบ่งามผ่องอันนี้ก็ตามความสามารถของตัวเองได้เลยเสร็จแล้วก็กัดไม่จิ้มฟันไปหย่ามันกระตึงหมออี้เนาะแอปหมูที่ได้วันนี้ก็จะประมาณ7ห่อขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะเอาไปย่างในหม้อฮอดในน้ำมันกันถ้าว่าบ้านไผมีเตาถ่านย่างเตาถ่านเอาหนาจะหอมกว่าส่วนไฟที่ใจย่างก็จะประมาณ150องศา30นาทีลองเตพอก็ได้เน้อถ้าว่าใครมันยังบ่ค่อยสุกเตี่ยก็ให้ย่างต่อแหมสักข้าง10นาทีส่วนหม้อทอดบ้านนี่ย่างออกมาก็จะพอดีเลยก็จะได้แอปหมูสีเหลืองน่ากินประมาณนี้เลยจ้าบอกการแก้พอปุ๊บอื้อหือกินนี่ย่างหอมว่าแล้วก็ลองเอาไปย่างกันพอเน้อเจ้าเมนูนี่บ่ยากเลยกินไปตังใดกับป้าแต่หมูเน่นๆมาได้กระตึงถูกอกหกใจขนาดลำแต่เจ้า
0: ขอบคุณนะครับจอมบี้ชวนหิวสี่แปงก็จะมันยากเนาะมีหมูบดหมูซับเหียมีเครื่องเทศเครื่องปรุงมันเหียนะครับมีไข่เห็นเนาะแล้วมาผสมไปเตอร์กันเนี่ยนะซอใบตองมาแล้วก็มาห่อๆแล้วก็เอาไปแอบปิ้งเอาข้อนึ่งเนอถ้าจะเหมาะขนาดเลยนะครับเนาะน่าสนใจแต่ๆเลยนะครับส่วนครั้งต่อไปจะเป็นเมนูอะยังต้องติดตามถ้าพอถ้ากอยกันเนอเอาละครับในช่วงนี้เราจะมาส่งท้ายกันที่สุภาษิตกำข้าวกำบักเก้าล้านนากับท่านอาจารย์ควันชัยสุรินทร์ศรีนะครับคำสอนของป้าอุ้ยแม่หม่อนนะครับท่านอาจารย์ควันชัยนำมาแต่งเป็นคำข้าวแปลเป็นคำเมืองให้หมู่เฮาได้ติดตามพอก้อยกันไอเอียวสุรชัยหยิบยกมาให้ได้พอได้ก้อยนะครับเด้อ
2: สุภาษิตกำข้าวกำบักเก้าล้านนาภูมิพญาคนเมืองวันนี้เสนอกรรมว่าแมวกับหัวป๋าหมากับหนูปุ๊กก็สุดติอันของลำก่อนกรรมจ๋ากะลากู้ไว้โบราณแต่ไทยปั้นว่ากู้กันกู้กันแล้วบอกแค้วแปรผันตึงมีสักวันป๊ากันจนได้แมวกับหัวป๋าใครจ๋าบอกให้แต่ไหนแต่ไรชอบมักตึงบทวะตุ่มของห่มของฮักไฟมักชอบสู้ดูลำหมากับหนูปุ๊กลู่ซุกลู่หวามอยู่มือวันยามไล่วกไล่ตอนของมันกู้กันสัมพันธ์หน่วงค่อนมีแต่เดิมอ่อนก่อนไทยสัตตาหันเลียวพันแต่ไตเอาจนได้ดาต่ำหมากับหนูปุ๊กหัวป๋าแมวหวามสุดตี้ของลำ

0: กับหนูปุ๊กกระสุดตีอันของลำความหมายของคู่กันเหมาะสมเปิงกวนกับกันอุปมาเหมือนดั่งโบราณเปรียบเทียบว่าแมวมักกินปลาหมามักกินหนูปุ๊กเมื่อแมวหันใส่หัวปลาหมาหันใส่หนูปุ๊กเมื่อใดก็จะรีบเร็วพลันขจัยย่ามยับมากินจนได้คติสอนใจของชอบของฮักของมักของลำของเหล่านี้แล้วแต่จิตไผ่ใจมันสุภาษิตกำข้าวกำปะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือ
1: ขอบคุณจัดนักเลยครับท่านอาจารย์ขวัญชัยสุรินทร์ศรีนะครับมีสุภาษิตกำข้าวสอนจิตสอนใจมูเฮากูวันกูวันเนาะในรายการนี้หยิบยกนำมาเสนอนะครับไอเอลสุรชัยฝากกันไว้ตัวเนอร์นอกจากต่างหน้าจอที่เฮาหันกันกู้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีรายการตั้งวิทยุวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่3ทุ่มน้อยๆไปจนถึง4ทุ่มนะครับตั้งสวทเชียงใหม่ FM 93.25 จะมีเรื่องราวรอบวันของจังหวัดเชียงใหม่มาบอกมาเล่าตั้งหน้าปัดวิทยุและเปิดเพลงในยุค90ยุค80เป็นเพลงไทยสากลเพื่อได้ติดตามฟังกันตัวเองนะครับนะเอาเสียดายครับวันนี้ตั้งหน้าจอเวลาหมดเวลาเหแล้วนะครับบ่ต้องเปลี่ยนช่องไปตั้งไหนนะครับติดตามรายการที่น่าสนใจติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่อง11 NBT ภาคเหนือกันต่อนะครับไอเอียวสุรชัยขอตัวละเนอแล้วก็ปิ๊กมาป้ากันเนาะสวัสดีครับ

0: โอ้ยไอ้ปันอันนี้ควันรถกับเครื่องผ่อนยายุงเนี่ยอย่ามาควันหน้าเต้นนักว่า
1: โอ้แก้วบ่ขนาดนั้นหรอกก็แค่รถไอ้เก่าน้อยเดียวบ่ได้หรอ
0: รถเก่าบ่แว่นะไอ้แล้วควันดําอ่ะพอยังฝุ่น PM 2.5 เหม็นตึ้งเหม็นตึ้งเนี่ยแล้วรถไอ้อ่ะควันดําขนาดนี้เคยเอาไปตรวจสภาพรถของกับเจ้า
1: ฮะตรวจสภาพต้องตรวจสภาพเลยกะ
2: ใช่แล้วครับการตรวจสอบสภาพรถและบำรุงรักษาเครื่องยนต์คือดีอยู่เสมอนั่นจะไม่ย่างคือรถนะมีค่าควันดําเกินเกณฑ์มาตรฐานบำรุงรักษาด้วยการเปลี่ยนท้ายน้ํามันเครื่องตามที่กําหนดมันทําความสะอาดกองอากาศเหมือนคือมีการอุดตันการตรวจสอบการทํางานของเครื่องยนต์เป็นประจําปรับแต่งหัวชีทคือเครื่องยนต์เผาไหม้อย่างสมบูรณ์จําย่างคือเกิดควันดําการตรวจสอบและทําความสะอาดระบบเชื้อเพลิงคือดีอยู่เสมอนะครับที่สำคัญก็คือการเอารถไปใช้นั่นยาบรรทุกเกินพิกัดแล้วก็การออกตัวรถยังนิ่มนวล นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบางอย่างคือเกิดค่ามลพิษที่เกินเกณฑ์มาตรฐานครับ
1: อ๋อครับอันไอเอารถไปศูนย์ตัวสภาพรถและฮอกไปเอวกันเน
0: า
1: ะ
0: อีกาหล่อตึงคนตึงรถแล้วก็ไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปนะเจ้า
1: ป่ะป่ะป่ะป่ะ
3: ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีลดมลพิษลด PM 2.5 เพื่ออากาศที่สะอาดขึ้น

0: ายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าแก้ปัญหายาขาดแคลนของโรงพยาบาลสันทรายคาดแก้ปัญหาได้ภายใน2สัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดดิจิทัลรับรองสิทธิทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ราษฎร370รายในจังหวัดอุตรดิตถ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองบ้านวังลาวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายป้องกันภัยคุกคามในพื้นที
1: ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวภาคเหนือค่ะวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569อยู่กับคุณเอกนรินทร์ใจมโนแล้วก็ดิฉันนิชนันท์ชนชัย
1: ครับเวลา 16:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.นะครับรับชมข่าวภาคเหนือทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11และเพจ NBT ภาคเหนือครับวันนี้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่มาฝากคุณผู้ชมกันครับรวมไปถึงเรื่องของการจัดงานวันเยาวชนและมีกิจกรรมวิ่งอีกด้วย
2: ใช่
1: คร
2: ับ
1: เดี๋ยวเรามาติดตามกันครับข่าวภาคเหนือวันนี้เราเริ่มกันที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าแก้ปัญหาขาดแคลนยาของทางโรงพยาบาลสันทรายนะครับคาดว่าแก้ปัญหาได้ภายใน2สัปดาห์นี้ครับจากกรณีที่โรงพยาบาลสันทรายอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาไม่สามารถจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้ตามความต้องการมานานกว่า1ปีจนส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ได้รับบริการนั้นนายแพทย์วรวุฒิโควัชรกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทรายระบุว่าโรงพยาบาลสันทรายประสบปัญหาดังกล่าวมานานกว่า1ปีโดยสาเหตุมาจากผลกระทบสงครามแถบตะวันออกกลางที่ทำให้ยาบางชนิดผลิตน้อยลงหรือเลิกผลิตและปัญหาสภาพคล่องของโรงพยาบาลเนื่องจากมีลูกหนี้ที่ไม่จ่ายเงินให้กับทางโรงพยาบาลหรือจ่ายล่าช้าทำให้ทางโรงพยาบาลไม่มีเงินไปจ่ายให้กับบริษัทยาจนต้องชะลอการส่งยาให้กับโรงพยาบาลซึ่งเบื้องต้นโรงพยาบาลสันทรายได้ยืมเงินได้ยืมยาจากโรงพยาบาลอื่นมาทดแทนแต่ยังไม่เพียงพอไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับ
3: ขาดอีก45
4: เม็ด
3: ขาดอีก40
5: มันก็มีขาดบ้างอะไรบ้างเป็นบางตัวดีสดังนี่มันก็จะบวกกับที่เราอาจจะติดหนี้บริษัทยามากแล้วเขาก็จะขอให้เราจ่ายแล้วก็ต้องไปพยายามบริหารจัดการให้ได
6: ้มันจะกระทบกับผู้ป่วยไหมครับโดยเฉพาะที่เขาจะขาดยาไม่ได้ครับ
5: ก็พยายามหาให้แล้วก็หายาบางตัวให้
2: ทางด้านนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการขาดแคลนยาของโรงพยาบาลสันทรายเป็นการขาดชั่วคราวสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากภาวะสงครามที่ทำให้ยาบางชนิดผลิตน้อยลงหรือเลิกผลิตหรืออีกส่วนหนึ่งค่ะมาจากโรงพยาบาลติดหนี้บริษัทยาทำให้บางบริษัทงดส่งยาชั่วคราวโดยขณะนี้โรงพยาบาลสันทรายติดหนี้บริษัทยาประมาณ20ล้านบาทซึ่งใกล้เคียงกับเงินที่ลูกหนี้ของโรงพยาบาลยังค้างจ่ายซึ่งขณะนี้ลูกหนี้อยู่ระหว่างทยอยจ่ายให้กับโรงพยาบาลซึ่งทางโรงพยาบาลก็ได้นำเงินที่ได้รับมาทยอยจ่ายหนี้ให้กับบริษัทยาคาดว่าในอีกไม่เกิน2สัปดาห์สถานการณ์การส่งยาจากบริษัทจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากเคลียร์เรื่องสภาพนี่เรียบร้อยแล้วค
7: ่
2: ะ
7: เท่าที่เรียนถามกับท่านผอ.ถ้าจะแก้ไขปัญหาก็น่าจะใช้เงินมา20ล้านซึ่ง20ล้านเนี่ยก็อยู่ในวงเงินของลูกหนี้ที่จะต้องตามจ่ายซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการจัดการคุยกับอันนี้แล้วก็ใช้เงินบริหารจัดการของจังหวัดดำเนินการไปเรียบร้อยก็อย่างที่นำเรียนฮะก็น่าจะเรียบร้อยภายใน 1-2 สัปดาห์นี้
1: แพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าลูกหนี้ของโรงพยาบาลสันทรายส่วนใหญ่คือโรงพยาบาลต่างๆที่ส่งตัวผู้ป่วยมารักษาต่อโดยจะได้งบประมาณการรักษาตามสิทธิ์ของผู้ป่วยที่ต้องโอนจากโรงพยาบาลเดิมมายังโรงพยาบาลสันทรายแต่ที่ผ่านมายังติดขัดจากการถ่ายโอนภารกิจจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปสู่ท้องถิ่นซึ่งรูปแบบการจ่ายเงินแตกต่างกันทำให้เกิดความล่าช้าซึ่งนอกจากโรงพยาบาลสันทรายแล้วยังมีโรงพยาบาลสันป่าตองที่ประสบปัญหาลักษณะเดียวกันแต่ยืนยันว่าจะไม่ให้คนไข้ขาดแคลนยาอย่างแน่นอนครับ
2: พาคุณผู้ชมไปดูทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายค่ะที่ได้ฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองบ้านวังลาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายป้องกันภัยคุกคามค่ะ ที่บ้านวังลาวหมู่4ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพันตำรวจโทนรากรหายโศกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มนโยบายแผนและการข่าวกอรมน.เชียงรายร่วมกับนางพัชรินจันทาภูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเมือดนายวิชัยว่องสาริการปลัดอำเภอเชียงแสนร้อยเอกชดช่วงอัศนีรัตน์นายทหารฝ่ายข่าวเฉพาะกิจทัพเจ้าตากเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเชียงแสน

0: การหมู่บ้านและยังมุ่งส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
1: บทบาทในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอีกด้วยค่ะ
0: ฝึกซ้อมยิงปืนด้วย
1: ใช่ค่ะไม่ธรรมดา
0: จริงแบบนั้นเลยครับที่จังหวัดเชียงรายครับจัดการประชุมผู้นำลูกเสือชาวบ้าน17จังหวัดภาคเหนือครับสานพลังสามัคคีขับเคลื่อนกิจการลูกเสือชาวบ้านอย่างเข้มแข็งที่หอประชุมใหญ่สโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายผู้อำนวยการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงรายเปิดการประชุมผู้นำผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือชาวบ้านภาคเหนือครั้งที่2โดยมีนางสลักจิตติยภัยรัตน์ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยผู้นำผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือชาวบ้านจาก17จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมการประชุม
1: นางสลักจิตติยภัยรัตน์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันขับเคลื่อนกิจการลูกเสือชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือให้มีความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยกิจการลูกเสือชาวบ้านดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า55ปีโดยอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาผู้นำผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน17จังหวัดภาคเหนือเพื่อสนองพระราโชบายในการส่งเสริมให้สมาชิกได้พบปะกันอย่างสม่ำเสมอร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตลอดจนแถลงผลการปฏิบัติงานในรอบ3เดือนที่ผ่านมาและร่วมวางแผนกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปค่ะ
0: สำหรับจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านมาแล้วกว่า600รุ่นมีสมาชิกประมาณ 100,000 คนซึ่งถือเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสามัคคีความเสียสละและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมครับ
1: จากจังหวัดเชียงรายไปที่จังหวัดแพร่กันค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ค่ะได้นำจิตอาสา Big Cleaning Day โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25ร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสุขอนามัยนักเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ตำบลแม่ยางตาลอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแพร่นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยทำความสะอาดโรงครัวโรงอาหารล้างห้องน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่าการทำความสะอาดและดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความสำคัญต่อสุขอนามัยของนักเรียนและบุคลากรการจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้จิตอาสาจากทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริด้านจิตอาสามาปฏิบัติด้วยการเสียสละเพื่อส่วนรวมและสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะจิตอาสาร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่เด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ต่อไปครับคนละไม้คนละมือครับแบบนี้สะอาดได้แล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าเมืองเราสะอาดนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับพาไปที่จังหวัดน่านครับมีการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติครับรวมไปถึงการจัดงานพลายด้วยน่านเพิ่งจัดกันนะครับจะสวยงามขนาดไหนติดตามช่วงหน้าข่าวภาคเหนือครับ

ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: และเพจ NBT ภาคเหนือครับ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้จะพาไปติดตามบรรยากาศทางคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติมอบรางวัลแก่เด็กและเยาวชนผู้เสียสละและประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆค่ะที่พุทธสถานเชียงใหม่คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมยุวพุทธิกะสมาคมจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายจิตอาสาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่จัดกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติภายใต้โครงการเด็กและเยาวชนรู้คิดจิตอาสาพัฒนาชาติครั้งที่5ประจำปี2569เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและพัฒนาชาติรวมถึงให้ประชาชนหน่วยงานทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญต่อประเทศชาติทางด้านคุณภาพและคุณธรรม
0: ในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่ได้อุทิศตนเสียสละเป็นผู้มีจิตอาสาและประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆได้แก่รางวัลเด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่นประเภทต่างๆรวม81คนรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นหมวดภาพรวม52คนรางวัลโครงการแข่งขันภาษาอังกฤษด้านการเขียนบทคัดย่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยสู่เวทีนานาชาติณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย40คนและรางวัลทุนการศึกษาทุนพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนโลกอีกจำนวน3ทุนครับ
1: ก็เป็นแบบอย่างให้เยาวชนอื่นๆได้มองเห็นนะคะในการกล้าคิดกล้าทำและมาร่วมกันพัฒนาประเทศแบบนี้ค่ะ
0: ยินดีกับทุกรางวัลที่ได้รับกันด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดน่านนะครับจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ชูพลังเยาวชนร่วมคิดร่วมสร้างอนาคตน่านสู่เมืองสร้างสรรค์ครับที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายอเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดน่านประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพลังเยาวชนน่านร่วมคิดร่วมสร้างอนาคตน่านสู่เมืองสร้างสรรค์พร้อมด้วยนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนางสาวจันทิมาพัฒนากรอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่านร่วมกิจกรรม
1: นายอเนกชัยกล่าวว่าวันเยาวชนแห่งชาติเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าศักยภาพและบทบาทของเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศโดยเฉพาะการส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าตั้งคำถามกล้าคิดสิ่งใหม่และพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมพัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
0: สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนน่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของจังหวัดผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสร้างสรรค์แนวคิดและกิจกรรมตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเด็กและเยาวชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนครับปีนี้เป็นปีที่41แล้วนะครับสำหรับการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งประเทศไทยเริ่มจัดครั้งแรกในวันที่20กันยายน2528นะครับอย่างน้อยก็คือเพื่อเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่เป็นแบบอย่างที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมคะพาไปติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหนึ่งกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะได้เปิดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ในโอกาสและเทศกาลพิเศษน่านสมัยมาร์เก็ต2026และกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยค่ะที่โลตัสสาขาน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนางวิไลวันบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดกิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ในโอกาสและเทศกาลพิเศษภายใต้ชื่อน่านสมัยมาร์เก็ต2026และกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยโดยเปิดพื้นที่ตลาดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและผู้ประกอบการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ในจังหวัดน่านเพื่อแสดงและจำหน่ายสินค้าแก่ประชาชนและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยให้มีคุณภาพและเชื่อมโยงช่องทางของตลาดอาหารปลอดภัยค่ะ
0: กิจกรรมครั้งนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด43กลุ่มประกอบด้วยผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน20บูธผู้ประกอบ

0: การตลาดนัดคนไทยยิ้มได้จำนวน10บูธและกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้และกิจการอาหารปลอดภัยประกอบด้วยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจำนวน13บูธโดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทองคูปองชิงรางวัลกิจกรรมสาธิตสร้างอาชีพสร้างรายได้อีกด้วยครับครบทุกอย่างนะครับของกินเครื่องประดับเสื้อผ้าก็แวะไปได้นะครับสำหรับตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ของจังหวัดน่านครับยังอยู่กันที่จังหวัดน่านครับโดยทางจังหวัดน่านนะครับจัดงานน่านพลายเฟสติวัล2026ฮักน่านฮักกันฮักในตัวตนสร้างพื้นที่ปลอดภัยและความเท่าเทียมทางเพศครับที่ขวงเมืองน่านตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายอเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดงานน่านพลายเฟสติวัล2026ภายใต้แนวคิดฮักน่านฮักกันฮักในตัวตนโดยมีนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและนายทิติยานันท์หนักป้อผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์ศูนย์น่านพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมงาน
1: นายอเนกชัยกล่าวว่างานน่านพรายเฟสติวัล2026ไม่ได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศแต่สะท้อนถึงสังคมที่เปิดกว้างยอมรับและให้คุณค่ากับทุกคนอย่างเท่าเทียมพร้อมชื่นชมพลังความร่วมมือของชาวน่านที่ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์และสนับสนุนการเสนอตัวของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพBangkok World Pride 2030ค่ะ
0: งานดังกล่าวนะครับจัดขึ้นโดยมูลนิธิซิสเตอร์ศูนย์น่านร่วมกับจังหวัดน่านและภาคีเครือข่ายด้านความหลากหลายทางเพศเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศการยอมรับความหลากหลายและสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยภายในงานครับมีกิจกรรมพลายพาเหรดจากหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านไปยังขวงเมืองน่านการแสดงจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56การมอบรางวัลน่านพลายเอลล่าอวอร์ด2020เวทีเสวนาการประกวดแต่งกายผ้าน่านผ้าไทยใส่ให้สนุกและบูธกิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศครับยิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับสีสันคลายของที่จังหวัดน่าน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะพาไปดูกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันต่อค่ะที่ได้เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเปิดตัวกิจกรรมนำร่องเชียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่แอทช้างม้อยศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของทุกคนค่ะที่บริเวณถนนทนเดินชุมชนช้างม้อยเทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมเชียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่แอทช้างม้อยศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของพวกเราโดยใช้พลังศิลปะเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงอัตลักษณ์ความทรงจำและเรื่องราวของชุมชนสู่การพัฒนาเมืองเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมีนายรัฐพลอดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน
0: ภายในงานครับมีนิทรรศการศิลปะแบบมีส่วนร่วมบนแนวกำแพงนิทรรศการการถ่ายภาพช้างม้อยในอดีตรวมถึงเวทีเสวนาในหัวข้อศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของพวกเราโดยมีตัวแทนจากภาครัฐตัวแทนชุมชนศิลปินและนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมและเมืองร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองนอกจากนี้ยังมีร้านค้าจากชุมชนร่วมสร้างสีสันภายในงานสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของย่านช้างม้อยที่สามารถเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนเข้าด้วยกันอันเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างเมืองที่เติบโตจากรากฐานของชุมชนครับเป็นจุดเช็คอินจุดใหม่นะครับเพราะว่าช้างม้อยเองเขาก็เตรียมแบบนี้เลย
1: นี่เหมือนให้คนเชียงใหม่ได้ร่วมออกแบบเมืองของตัวเองไปอีกด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: จริงๆย่างนั้นของกินก็เยอะนะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสก็แวะไปเที่ยวกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับจะพาคุณผู้ชมไปชมความงามของช่างฟ้อนเล็บหลายร้อยคนที่มารวมตัวกันในงานนี้นะครับจะงดงามขนาดไหนติดตามช่วงหน้ากับข่าวภาคเหนือครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมข่าวภาคเหนือนะครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับและเพจ NBT ภาคเหนือวันหยุดแบบนี้สภาพอากาศแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ของเชียงใหม่คือตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี
1: ้
0: เหมาะกับวันหยุดเหมาะกับการซักผ้าเป็นอย่างยิ่งแดดแรงทั้งวันจริงๆครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะก็ร่วมอัปเดตด้วยกันได้นะคะช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่างฟ้อนเล็บหลายร้อยคนค่ะมาร่วมฟ้อนรำถวายมุทิตาจิตพระราชโพธิวรคุณพุทธศาสนิกชนร่วมงานคึกคักพร้อมเปิดป้ายสำนักงานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ดค่ะที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมงานสืบชะตาหลวงพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล81ปีพระราชโพธิวรคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง
0: ภายในงานครับมีการประกอบพิธีสืบชะตาหลวงทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมพระบรรยากาศที่สร้างความประทับใจคือการรวมตัวของช่างฟ้อนเล็บหลายร้อยคนร่วมฟ้อนรำถวายมุทิตาจิตโดยศิลปะวัฒนธรรมล้านนาอันงดงามสะท้อนถึงความศรัทธาความเคารพและความผูกพันของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระเถระผู้ที่เป็นเคารพนับถือครับ
1: พร้อมกันนี้ได้มีพิธีเปิดป้ายสำนักงานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีอันดีงามของอำเภอดอยสะเก็ดให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: วัดยิ่งใหญ่สวยงามครับคุณผู้ชมแล้วอยู่บนดอยสูงด้วยนะครับมีสกายวอล์กด้วยนะถ้าหากว่าไปเที่ยวกันก็สามารถไปเดินเล่นสกายวอล์กไปท้าทายว่าตัวเองเป็นคนกลัวความสูงหรือเปล่าแต่พอได้ไปแล้ววิวของดอยสะเก็ดทั้งภูเขาทั้งจุดต่างๆของดอยสะเก็ดสวยงามมากนะครับ
1: ถ้ามีโอกาส
0: ก็ไปกันที่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับคุณผู้ชมครับด้านของจังหวัดพะเยาครับตอนนี้กิจกรรมการวิ่งเริ่มขึ้นแล้วนะครับที่จังหวัดพะเยาครับจัดวิ่งเทรลบ่อ12ครั้งที่2ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนครับที่ป่านันทนาการบ่อ12จังหวัดพะเยานายภูธนะชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดกิจกรรมวิ่งส่งเสริมสุขภาพจังหวัดพะเยาวิ่งเทลบ่อ12ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดกิจกรรมหลักส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกิจกรรมย่อยวิ่งเลาะเวียง4เมืองล้านนาตะวันออกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากครับ
1: สำหรับกิจกรรมวิ่งเทรลบ่อ12จัดขึ้นเป็นครั้งที่2หลังจากการจัดครั้งแรกเมื่อปี2567เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพควบคู่กับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและพัฒนาเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2สร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีศักยภาพของจังหวัดพะเยาโดยเส้นทางการวิ่งครั้งนี้มีรูปแบบการวิ่งเทรลระยะทาง 21.7 กิโลเมตรมีนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน300คนและผู้ติดตามกว่า200คนรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานมากกว่า500คนสร้างสีสันและบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยาค่ะ
0: นอกจากการแข่งขันวิ่งเทรลแล้วนะครับภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ครับโดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมรมผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้เพิ่มช่องทางการตลาดและส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยรอบพื้นที่อีกด้วยครับ 21.7 กิโลเมตรอยากรู้เหมือนกันเนาะสถิติของแชมป์เหรียญทองใช้เวลาเท่าไหร่
1: ค่ะ
0: 21นี่คือเอาจริงไกลเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะและที่สำคัญกิจกรรมนี้คุณผู้ชมคะได้ทั้งสุขภาพและก็ยังได้อุดหนุนสินค้าผู้ประกอบการในชุมชนในพื้นที่อีกด้วยเพราะว่าเขาดึงทั้งนักวิ่งและผู้ติดตามมาร่วมด้วยหลายร้อยคนเลยคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการค่ะคุณผู้ชมคะไปกันที่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายกันต่อค่ะได้จัดงานวิ่งเพื่อน้ำกก Run for กก River ชวนคนเชียงรายออกกำลังกายร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำกกพร้อมรับฟังเสวนาปัญหาสารพิษในน้ำกกค่ะ ที่บริเวณริมแม่น้ำกกตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ยาวร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อน้ำกก Run for กกริเวอร์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนและนำรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกกซึ่งถือเป็นสายน้ำสำคัญและเส้นเลือดใหญ่ของชาวเชียงรายค่ะ
0: สำหรับกิจกรรมวิ่งแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ8กิโลเมตรโดยนักวิ่งวิ่งออกจากสะพานอาสะกกหลวงก่อนวิ่งไปตามเส้นทางธรรมชาติริมแม่น้ำกกสลับกับเส้นทางภายในหมู่บ้านสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนตำบลแม่ยาวและธรรมชาติตลอดเส้นทางโดยนักวิ่งที่ได้รับรางวัลแต่ละรุ่นจะแยกประเภทชายหญิงรุ่นละ5รางวัลโดยถ้วยรางวัลจัดทำจากไม้มงคลหายากขณะที่สายคล้องเหรียญรางวัลทุกเส้นเป็นงานฝีมือจากผู้สูงอายุในตำบลแม่ยาวครับ
1: ทางนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมรับฟังการเสวนาพิเศษในหัวข้อสารพิษในน้ำกกปัญหาและทางออกร่วมกันของคนแม่ยาวเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างความเข้าใจและร่วมกันหาแนวทางในการดูแลป้องกันและฟื้นฟูแม่น้ำกกให้เกิดความยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: วิวเส้นทางถ่ายภาพสวยเลยอะ
1: วิวดีจริงๆ
0: วิวดีมากคือผมอาจจะแบบไม่สนใจรางวัลและหยุดถ่ายรูปตามจุดต่างๆดีกว่าเพราะผ่านทุ่งนาด้วยอ่ะสวยงามคุณผู้ชมครับเสียดายผมไม่ได้เห็นสายคล้องเขาบอกว่าเป็นฝีมือผู้สูงอายุแต่ป
1: ้
0: ายรางวัลเห็นแล้วเป็นไม้มงคล
1: แบบนี้เลย
0: แบบน
1: ี้
0: เลยครับเขาท่าดีเหมือนกันครับคุณผู้ชมปิดท้ายกันกิจกรรมที่จังหวัดเชียงรายนะครับโดยทางจังหวัดเชียงรายครับจัดงาน Flow of ล้านนาเท็กซ์ไทยมหกรรมแปรพันธุ์ผ้าทอล้านนาเชื่อม4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงครับที่ลานการสลองศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดงาน Flow of ล้านนา Textile มหกรรมแพรพันธุ์ผ้าทอล้านนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสัมพันธ์4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2ครั้งที่3โดยมีนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการจาก4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2ร่วมพิธี
1: นายสุทธิรักษ์ศรีสุเลิศพัฒนาการจังหวัดน่านระบุว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ภายใต้แนวคิดซอฟต์พาวเวอร์มรดกวัฒนธรรมผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงโดยมีจังหวัดเชียงรายน่านพะเยาและแพร่ร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศโดยผ้าทอล้านนาเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่โดดเด่นสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้โดยการจัดงานครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าทอล้านนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง4จังหวัด
0: ภายในงานนะครับมีเทศกาลผลงานการออกแบบผ้าทอแพรพันล้านนาแฟชั่นโชว์เวิร์กช็อปสร้างสรรค์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการเจรจากับทูตธุรกิจครับโดยงานดังกล่าวนะครับกำหนดจัดขึ้นรวม4ครั้งครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3และครั้งสุดท้ายนะครับจะจัดที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่25ถึง29กันยายน2569ครับอันนี้ของคุณป้าที่ผมไปถ่ายรายการมาเห็นผลงานแล้วรู้เลยว่าที่เขาเอาผ้าแบบหลายๆสีเข้ามารวมกันเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันที่จังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวพบกันต่อไปที่จังหวัดน่านครับ25ถึง29กันยายนนี
1: ้
0: และทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ต่างๆครับในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้พบกับคุณสศิพิมลคำสุขดีและคุณสิจิตราสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณเอกนรินทร์คุณนิชนันท์คะวันนี้ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะคะก็มีเรื่องราวที่ทําให้คนลับแหล่นั้นยิ้มออกนะคะโดยทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้มอบสมุดดิจิทัลรับรองสิทธิการทํากินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนกว่า300รายด้วยกันค่ะ
1: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามรับชมข่าวสารภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะคะสําหรับวันนี้ค่ะ NBT เชียงใหม่เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: ส สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะคะวันนี้อยู่กับเราทั้งสองคนค่ะดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
2: ดิฉันสิจิตราทรงเจริญค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารนะคะวันนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4พิษณุโลกจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในศูนย์ประชาสัมพันธ์แบ่งพื้นที่แสดงออกเป็น6โซนสำคัญโซนที่1ลงนามแสดงความอาลัยน้อมใจรำลึกเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโซนที่2ตามรอยสำนึกซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณจะแสดงพระราชกรณียกิจและการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโซนที่3ชมเรื่องเกื้อหนุนภูมิใจพระบารมีนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจและสารคดีสมเด็จแม่และแม่ของแผ่นดินโซนที่4ย้อนรอยวิถีพระราชกรณียกิจเปิดให้ประชาชนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศพร้อมจัดแสดงหนังสือและภาพเก่าที่หาชมได้ยากโซนที่5ร้อยใจประดิษฐ์ร่วมจิตภักดีเปิดโอกาสให้ประสบนิกรร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4จะรวบรวมดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนร่วมประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและโซนที่6พฤกษาแห่งความดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดเตรียมใบโพเงินและโพทองสำหรับให้ประชาชนเขียนปณิธานแห่งความดีและนำไปประดับบนต้นไม้เพื่อร่วมสืบสารปณิธานและส่งต่อความดีสู่สังคมนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการท่าไทยในโครงการจิตรดาจากกองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรนำเสนอผ้าไหมมัดหมี่ผ้ายกชุดไทยบรมพิมานซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมและชุดราตรีจากผ้ายกดอกที่ได้รับการตัดเย็บและตกแต่งอย่างงดงามร่วมสมัยทั้งนี้หน่วยงานองค์กรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ในวันและเวลาราชการหรือประสานงานล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-707-8709และ087-981-3740
3: ค่ะก็ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการของเราได้นะคะตั้งแต่ในช่วงของเวลา8:30 น.ไปจนถึงเวลา16:30 น.ในวันและเวลาราชการค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นที่ผ่านมากันดีกว่าค่ะนายกแถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นยึดอายัดทรัพย์แล้วมูลค่ารวมกว่า320 ล้านบาทค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นพุทธศักราช2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.กรุงเทพมหานครย้ำว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดอยู่ระหว่างการดำเนินการขยายผลในทุกรูปแบบนายกอนุทินกล่าวว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาได้จัดทำ MOU หน่วยงานเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้โดยสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดได้แล้วกว่า320ล้านบาท
3: ทั้งนี้นะคะรัฐบาลเองก็จะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังให้สิ้นซากเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการไทยและคืนความยุติธรรมคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของตัวเขาเองอย่างสุจริตค่ะนอกจากนี้เองเนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ยังได้กล่าวต่อไปว่าคดีนี้ยังมีการดำเนินการไปห

0: ายอย่างแล้วแล้วก็มีความคืบหน้าไปเป็นอันมากจึงเป็นที่มาของการแถลงข่าวในครั้งนี้โดยเบื้องต้นเนี่ยได้มีการจับกุมผู้ต้องหาหลายรายไปแล้วนะคะแล้วก็จะขยายผลจับกุมผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เองนะคะก็หากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปค่ะเรื่องนี้ทนายกบอกว่าไม่ปล่อยอย่างแน่นอนค่ะไปดูกับอีกหนึ่งภารกิจนะคะของท่านรัฐมนตรีรุทธพลนะคะท่านก็เดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเร่งปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนค่ะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ขับเคลื่อนงานให้ความยุติธรรมเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องกับแนวคิดความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมภายในการดำเนินการทั้งนี้นะคะก็เป็นการดำเนินการผ่าน7นโยบายหลักด้วยกันนั่นก็ได้แก่1น้อมนำพระบรมราโชบายโครงการพระราชดำริและหลักการทรงงานไปปฏิบัติ2ปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ3การปราบปรามยาเสพติด4ช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ5พัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรมตามหลักนิติธรรม6แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับคืนสู่สังคมและ7บริหารงานยุติธรรมอย่างมืออาชีพทันสมัยมีมาตรฐานสากลพร้อมเร่งรัดทุกกระบวนการให้ประชาชนนั้นเข้าถึงได้ง่ายรวดเร็วมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุกจังหวัดโดยผ่านสายด่วน1111กด77และกล่องยุติธรรมช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายรวดเร็วแล้วก็สะดวกด้วยค่ะ
1: สำหรับผู้เดือดร้อนในการต่อสู้คดีด้านยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เป็นหน่วยงานหลักมุ่งดำเนินการตั้งแต่การป้องกันปราบปรามบำบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศสกัดกั้นสารตั้งต้นตัดวงจรการผลิตยาเสพติดกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนและบำบัดผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่ครอบครัวด้านอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติมีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นกำลังหลักตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพผ่านศูนย์ ACSC และประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นำทรัพย์สินที่ยึดอายัดได้มาขายทอดตลาดและเฉลี่ยคืนประชาชนพร้อมเดินหน้าตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติใช้นอมินีคนไทยถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีจัดมหากรรมแก้หนี้โดยในปี2569จัดแล้ว23ครั้งมีผู้เข้าร่วมกว่า 60,000 รายไก่เกลี่ยได้แล้วกว่า 40,000 รายมูลค่าหนี้กว่า 8,000 ล้านบาทลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมเตรียมจัดต่อเนื่องในปี2570ในเดือนมกราคมเพื่อเปิดโอกาสเจรจากับเจ้าหนี้และบรรเทาภาระที่กระทบต่อชีวิตประจำวันโดยเงินที่ประชาชนประหยัดได้จะให้สามารถช่วยดูแลครอบครัวและดำเนินชีวิตได้ดีขึ้นค่ะ
0: ค่ะก็เป็นนโยบายนะคะที่ทางด้านของรัฐบาลเนี่ยนะหลายๆกระทรวงได้มีการดูแลพี่น้องประชาชนกันอย่างเขาเรียกว่าทุ่มเทกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเรามาต่อกับข่าวดีในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์กันค่ะชาวลับแลยิ้มออกทศมอบสมุดดิจิทัลรับรองสิทธิทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ราษฎรจำนวน370รายค่ะวันนี้ที่อาคารหอประชุมตลาดกลางผลไม้โอท็อปเทศบาลตำบลหัวดงอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลให้แก่ราษฎรผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ท้องที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้นายภูริวัฒน์โชตนพรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นายระวีเล็กอุทัยสสจังหวัดอุตรดิตถ์เขต1หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานค่ะ
0: ทั้งนี้นะคะดร.ระวี

0: วันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเปิดเผยว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นก็ได้เร่งแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าตามนโยบายของรัฐบาลโดยได้มีการดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับสิทธิและอยู่อาศัยรวมถึงทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลด้วยกันนะคะทางด้านของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็กล่าวต่อไปว่าสำหรับการมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลนั้นให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการแก้ไขปัญหารวมไปแล้วเนี่ยทั้งสิ้น370รายค่ะก็จำนวนที่ดินนะคะอยู่ที่496แปลงคิดเป็นเนื้อที่รวมถึง 2,054 ไร่3งาน3ตารางวานะคะครอบคลุมพื้นที่3หมู่บ้านในตำบลแม่พูนถือว่าเป็นการมอบสมุดประจำตัวดิจิทัลแห่งแรกในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาครัฐให้ประชาชนนั้นตรวจสอบสิทธิได้สะดวกรวดเร็วสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและสามารถส่งต่อสิทธิที่ถูกต้องให้กับลูกหลานในอนาคตและเพื่อให้สามารถอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการบุกรุกและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะคุณผู้ชมคะคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ลงพื้นที่ศึกษาดูงานความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำเขื่อนผาจุกที่ส่งผลต่อการส่งน้ำเพื่อการเกษตรรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลน้ำริดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายนพลเหลืองทองนาราประธานคณะกรรมาธิการและคณะลงไปในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเพื่อที่จะศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำเขื่อนผาจุกที่ส่งผลต่อการส่งน้ำเพื่อการเกษตรตำบลน้ำริดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายพิชยุทธ์พอจิตโฆษกคณะกรรมาธิการและส.ส.อุตรดิตถ์เขต1กล่าวต้อนรับมีนายสรพงษ์มานะสุขอนันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้มีส่วนร่วมและส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในพื้นที่มาให้การต้อนรับพร้อมกับเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อที่จะหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำและการเกษตรอย่างเป็นระบบค่ะ
1: สำหรับการลงพื้นที่ศึกษาดูงานและรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้คณะกรรมาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดสำคัญ2วันระหว่างวันที่11ถึง12กันยายน2569รวมทั้งสิ้น3จุดเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการคลองส่งน้ำเขื่อนผาจุกซึ่งมีผลต่อการส่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลน้ำริดอำเภอเมืองอุตรดิตถ์พร้อมศึกษาดูงานการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์จำกัดจากนั้นจัดสัมมนาเรื่อง Smart Rice Smart Water เพิ่มผลผลิตข้าวไทยและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นประสิทธิภาพโดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคการเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและการบริหารจัดการน้ำโดยคณะกรรมาธิการจะรวบรวมข้อเท็จจริงปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่การประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขและติดตามความคืบหน้าโครงการคลองส่งน้ำเขื่อนผาจุกซึ่งส่งผลต่อการส่งน้ำเพื่อการเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: ช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อค่ะ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ทุกหนึ่ง 1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: ค่ะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อค่ะเห็นคุณบอกว่ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับของสคบด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสคบจัดประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาครั้งที่5ทับ2569ค่ะที่หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนายวรเทพสกุลพิชัยรัตน์ประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาเรื่องโฆษณาบัตรโดยสารสายการบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเนื่องจากข้อความโฆษณาราคาเริ่มต้น 3,590 บาทอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาที่ต้องชำระจริงและจำนวนที่นั่งในราคาโปรโมชั่นเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและไม่ได้ระบุจำนวนที่นั่งไว้อย่างชัดเจนค่ะ
0: อันนี้ต้องบอกว่าพบบ่อยเลยทีเดียวนะคะก็มีการประชุมกันในครั้งนี้เนี่ยก็ทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบค่ะได้ย้ำว่าการโฆษณาราคาบัตรโดยสารควรแสดงเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นมีข้อมูลเพียงพอก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะอันนี้นี่พบบ่อยเลยเพราะบางทีเนี่ยนะคะซื้อแพ็คเกจทัวร์ไปคุณแต่เขาบอกว่ามีการเดินทางค่าใช้จ่ายเท่านี้เท่านี้ไม่ได้บอกว่ารวมตั๋วเครื่องบินหรือไม
1: ่
0: ทีนี้คนซื้อนี่ก็เข้าใจว่ารวมตั๋วเครื่องบินแล้วรวมค่าที่พักแล้วรวมทุกอย่างแล้วเข้าใจแบบนั้นก็เลยตัดสินใจซื้อไปเลยแต่พอถึงเวลาวันจริงค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มขึ้นนะคะณวันนี้ที่มีการจองไปด้วยกันเนี่ยนะคะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินไปกับในราคา 20,000 บาทค่ะ
1: โอ้โหช็อกไปเลยไหมคะ
0: ช็อกไปเลยเพราะต้องหาเงินเพิ่มอีก 20,000 บาททำยังไงได้แพ็กเกจซื้อไปแล้วนี่คุณนะคะ
1: แต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะสคบเขาดูแล
0: ใช่แล้วนะคะค่ะคุณผู้ชมคะไปดูกันกับอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นเรื่องราวของแม่น้ำซึ่งแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสายหลักที่ชาวจังหวัดสุโขทัยนะคะใช้เลี้ยงชีพแล้วก็ใช้ทางด้านของการเกษตรกันมาอย่างยาวนานเลยค่ะแม่น้ำยมนั้นเป็นสายเลือดหลักของคนสุโขทัยแล้วก็ยังเป็นความท้าทายของกรมชลประทานเพราะว่าแม่น้ำสายนี้เนี่ยไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่แม่น้ำยมจึงมีความผันผวนสูงทั้งน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งนะคะทั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพของดินฟ้าอากาศในช่วงของแต่ละปีค่ะทีนี้ที่นี่เนี่ยจะมีการบริหารจัดการเช่นไรเราไปติดตามกันได้จากรายงานค่ะ
4: ลูกหลานของพี่น้องชาวตำบลบ้านกล้วยต้องไปเป็นลูกจ้างรับจ้างที่กรุงเทพมหานครเพราะพื้นที่ตรงนี้หมื่นกว่าไร่เนี่ยทำกินไม่ได้เลยหน้าแล้งเนี่ยน้ำประปาเนี่ยจะปล่อยได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นกลางวันน้ำประปาไม่ไหลแล้วเพราะประปาไม่มีน้ำดิบผลิตประปาพอน้ำท่วมก็ท่วมมาจนไม่มีที่อยู่อาศัย
5: มวลน้ำในแต่ละปีที่ไหลผ่านเมืองสุโขทัยมีปริมาณที่ต่างกันด้วยภูมิศาสตร์ของเมืองเป็นพื้นที่ราบลุ่มจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีโครงการชลประทานสุโขทัยจึงเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทำหน้าที่หน่วงน้ำและกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่โดยรอบเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง
4: จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดเดียวที่เราไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ของลุ่มน้ำยมเราดังนั้นในการบริหารจัดการในแต่ละปีในแต่ละครั้งในแต่รอบฤดูกาลไม่เหมือนกันแม่น้ำยมมีความยาวทั้งสิ้น735กิโลเมตรจากจังหวัดพะเยาจนไปถึงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์และอยู่ในจังหวัดสุโขทัยเราอยู่ประมาณ190กิโลเมตรน้ำในจังหวัดสุโขทัยไหลเข้ามา 2,600 ล้านออกที่จังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอชุมแสงอยู่ประมาณ 4,200 ล้านเพราะนั้นน้ำอยู่ในจังหวัดเราเนี่ยสุโขทัยก็เราเก็บได้แค่นี้ตัวลำน้ำยมเองเราคงเก็บด้วยคาปาซิตี้ของลำน้ำคงไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะนั้นเราต้องอาศัยแก้มลิงเราต้องอาศัยหนองน้ำธรรมชาติจังหวัดสุโขทัยมีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายหลักก็จริงแต่เรามีแหล่งน้ำเก็บกักในของพื้นที่ตัวเอง ทั้งซีกตะวันออกและตะวันตกของจังหวัดสุโขทัยเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้กับการเกษตรอีกต่างหากในการบริหารจัดการน้ำในช่วง10 ปีหลังเรามีแนวทางพระ

0: พระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้วางแนวทางให้กับกรมชลประทานและจังหวัดสุโขทัยและลุ่มน้ำยมไว้ว่า 1. แหล่งน้ำต้นทุนของจังหวัดสุโขทัยไม่มี 2. ไม่มีเขื่อนไม่มีอะไรเก็บกักน้ำกรมชลประทานก็เลยมาคิดและหาแนวทางต่อจนถึงปัจจุบันนี้โดยการสร้างฝายสร้างประตูไปก่อนเป็นช่วงห่วงประตูที่ท่านเห็นด้านหลังผมนี่คือประตูแม่น้ำยมหรือบ้านหาดสะพานจันทร์ซึ่งตรงนี้เองได้สร้างเมื่อปี2548สร้างเสร็จปี2550เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำหลังจากที่เรารับน้ำจากจังหวัดแพร่คืออำเภอ2คือฝายแม่ยมพอฝายแม่ยมมาถึงปั๊บไม่มีอะไรกีดขวางกั้นลำน้ำก็มาถึงประตูตัวนี้คือประตูแม่น้ำยมเราแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงของอุทกภัยคือเอาไปทางแม่น้ำยมสายเก่าหรือไปยมน่านเพื่อไปกับแม่น้ำน่านแม่น้ำยมช่วงจังหวัดแพร่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยมีสภาพกว้างและลึกแต่พอหลังจากอำเภอสวรรคโลกจากประตูแม่น้ำยมเราเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าแม่น้ำยมมันเริ่มแคบความสามารถในการรับน้ำได้ลดลงเหลือประมาณ1ใน3เพราะนั้น2ใน3เราจะบริหารจัดการก็คือเหนือประตูตัวนี้ขึ้นไปเราก็คือมีการผ่านน้ำไปฝั่งซ้ายหรือคลอง6บาทเข้าไปตรงที่ยมน่านไปที่ยมเก่าเพื่อเข้าสู่ทุ่งบางละกำเพื่อส่วนหนึ่งก็ไปแม่น้ำน่าน
1: น้ำท่วมปีหนึ่งมีสักครั้ง2ครั้งน้ำที่ท่วมอยู่จะอยู่กับพวกเราแค่ระยะสั้นๆแต่คำว่าแล้งจะอยู่กับระยะยาวเพราะฉะนั้นอ่างเก็บน้ำมีผลประโยชน์ที่สุดบ้านกล้วยไม่เคยทำนาได้สองครั้งแต่ตอนนี้ทำนาได้สองครั้งการบริหารจัดการน้ำของชลประทานสุโขทัยเก่งยอดเยี่ยมผมคิดว่าชลประทานมีความจริงใจต่อเกษตรกรบางครั้งก็หาอาชีพมาส่งเสริมให้ด้วยน้ำก็พอประปาก็พอข้าวก็ได้เก็บเกี่ยวไม่เสียหาย
2: ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์และอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่ถือว่าเป็นสมบัติของคนสุโขทัยเปรียบได้กับด่านประการสำคัญของเมืองมรดกโลกเพื่อให้เมืองสุโขทัยยังคงงดงามไม่เพียงแต่ในประวัติศาสตร์แต่ในทุกฤดูกาลของชีวิต
0: ผมว่าชลประทานก็งานเพื่อแผ่นดินไทยน้ำขาดก็ชลประทานน้ำท่วมก็ชลประทานเพราะน้ำเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเราจะบอกให้น้ำไหลมาแค่อำเภอนี้แล้วหยุดมันเป็นไปไม่ได้คงหนีไม่พ้นที่เราจะต้องไปช่วยเขาทั้งในเรื่องอุทกภัยและภัยแล้งครับ

0: ค่ะและในห้วงต่อจากนี้นะคะเอลนีโญจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่แม่น้ำและส่งผลต่อน้ำท่าของประเทศไทยอย่างไรนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์กันต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก่อนจากกันไปนะคะมีอีกหนึ่งข่าวสารมาฝากกันค่ะเปิดรับสมัครแล้วค่ะสำหรับพลทหารอาสาปี2570นะคะเลือกผลัดแล้วก็เลือกหน่วยได้ด้วยทั่วประเทศพร้อมสิทธิประโยชน์แล้วก็โอกาสต่อยอดสู่ทางด้านของทหารอาชีพค่ะรัฐบาลเชิญชวนชายไทยอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีนะคะสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี 2570จำนวน 18,784 อัตราโดยผู้สมัครนั้นสามารถเลือกผลัดแล้วก็หน่วยทหารที่ต้องการปฏิบัติได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น221หน่วยนะคะสมัครออนไลน์ได้ที่ rcm.rta.mi.th หรือสามารถสมัครได้ด้วยที่ได้ด้วยตนเองนะคะที่หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยและสำนักงานสัสดีอำเภอหรือสำนักงานสัสดีจังหวัดตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปจนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะ
1: พลทหารอาสาคือทหารกองประจำการสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีค่ะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 12,090 บาทต่อเดือนและค่าตอบแทนพิเศษอีก 2,880 บาทต่อเดือนพร้อมโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพอาทิโควต้าสอบเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกคะแนนเพิ่มพิเศษในภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกรวมถึงฝึกทักษะวิทางวิชาชีพและการศึกษานอกเวลาเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นระหว่างช่วงเข้ารับราชการค่ะ
0: และนี่นะคะก็คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกับเราทั้งสองคนในวันนี้ค่ะและ

ถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นบัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนำซุกปากันกู้เจ้าตีห้าจุดตีห้าเกิงทางเอ็นบีทีภาคเหนือช่องสิเลตแห่งนี้ครับเริ่มต้นเจ้าวันใหม่ด้วยสารธรรมวันนี้ทางรายการได้รับเมตตาจากพระมหาสมชายเจ้าอาวาสวัดเชียงมั่นแห่งนี้ครับนมัสการครับครับสาธุครับพระมหาสมชายครับวัดเชียงมั่นแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดแรกของเชียงใหม่ก็ว่าได้ไหมครับที่นี
1: ่ครับวัดเชียงมั่นเป็นวัดเก่าวัดแรกของเมืองเชียงใหม่เป็นวัดที่พญามังลายสร้างขึ้นมาเป็นแห่งแรกอารามแห่งแรกในเมืองเชียงใหม่ครั้นที่พญามังลายเพิ่นสร้างเมืองมาในปี1839ดวงเกิดของวัดเชียงมั่นใช้ดวงเดียวกับเมืองเชียงใหม่วันที่12เมษายน1839โดยมีหลักศิลาจารึกของจังหวัดเชียงใหม่หลักที่76เป็นหลักฐานยืนยันความเป็นมาเป็นไปของวัดเชียงมั่นว่าวัดเฮาเป็นวัดแรกของเมืองเชียงใหม
0: ่ครับพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่730ปีนี้แล้วถือว่าครับยาวนานเหมือนกันเนาะครับ
1: 730ปีก็เมินเหมือนกันครับยาวนานเหมือนกันแต่ก็เมื่อการเวลาผ่านไปวัดเชียงมั่นก็มีการบูรณะซ่อมแซมตามปกติของธรรมดาของสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงดับไปก็วัดเชียงมั่นเฮาถ้ามามีการบูรณะซ่อมแซมฮื้อคงสภาพเดิมคงจะสูญไปตามกาลเวลาดังนั้น730ปีนี้จึงเป็นจำนวนอายุที่มีความสำคัญแล้วก็ส่งผลฮื้อสถาญาติโยมอดีตเจ้าวาดทั้งหลายเพิ่นทำนุบำรุงซ่อมแซมแล้วก็ก่อสร้างเพิ่มเติมคือวัดเชียงมั่นเฮามีความมั่นคงอยู่ตลอดจนชั่วกาลนาน
0: ครับสาธุครับวัดเชียงมั่นแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดแรกที่คนนึกถึงเพราะว่าถ้าเป็นวัดแรกของเชียงใหม่แต่ต้องมีโอกาสมาไหว้สาที่นี่มีพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ตัวแม่ก็ครับครับ
1: เจริญพรในข้อความที่ว่ามีผู้คนสัตพุทธศาสนิกชนเมื่อมาเชียงใหม่ก็จะต้องมาวัดเชียงมั่นด้วยความที่วัดเฮาเป็นวัดเก่าแก่วัดที่มีอายุ730ปีวัดแรกของเมืองเชียงใหม่นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ศรัทธาญาติโยมอยากเห็นอยากชมอยากมานมัสการอีกประการหนึ่งวัดเชียงมั่นเฮาโดยนามมงคลของวัดมีความหมายว่ามั่นคงแล้วก็จะมีจารีตประเพณีคือผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองเชียงใหม่เช่นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บัญชาการทหารบก33หรือผู้จัดการห้างร้านบริษัทต่างๆที่มีโอกาสได้ขึ้นมาครองเมืองเชียงใหม่ขึ้นมารับตำแหน่งที่เมืองเชียงใหม่ก็จะเข้ามานมัสการที่วัดเชียงมั่นเป็นแห่งแรกครับด้วยนามมงคลที่ว่ามั่นคงถาวรเนี่ยนะครับแห่งปัจจัยหนึ่งก็คือวัดเฮาที่เป็นที่เข้ามาชื่นชมเข้ามานมัสการต้องปฏิเสธบ่ได้คือพระพุทธรูปพระพุทธรูปวัดเชียงมั่นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปก็คือมีพระพุทธรูป2องค์ที่มีประวัติความเป็นมาเป็นไปที่มาประดิษฐานเมืองเชียงใหม่พร้อมกับพญามังลายและก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปประจําเมืองเชียงใหม่เพราะเป็นพระประจําองค์ของพญามังลายทั้ง2องค์นั้นองค์ที่1นามว่าพระเสตังคมณีหรือที่เจ้าบ้านทั่วไปเรียกขานว่าพระแก้วขาวแห่งองค์หนึ่งคือพระศิลาเจ้าพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานมาที่เมืองเชียงใหม่พร้อมกับที่พญามังลายสร้างเมืองเชียงใหม่เสร็จมีการเฉลิมฉลองสมโภชต้อนรับแห่แห่นขบวนโหรีปีพาทนำอาราธนาพระทั้งสององค์เข้ามาประดิษฐานคือในขณะที่พระองค์สร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นเสร็จพระองค์ก็ย้ายผู้คนจากเวียงกุมกามอย่างที่เราทราบว่า เวียงกุ่มกามน้ำท่วมชาวบ้านชาวจองเดือดร้อนอยู่บ่ได้พระองค์พยามังลายก็ลืมมาสร้างเมืองสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อสร้างเมืองเชียงใหม่เสร็จก็ย้ายผู้คนอพยพผู้คนจากเวียงกุ่มกามเข้ามาอยู่เมืองเชียงใหม่แล้วก็นำเอาพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้มาประดิษฐานเป็นจยมงคลเป็นสิ่งมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเมืองเชียงใหม่คร
0: ับ สาธุครับที่วัดแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ7ไร่มั้ยครับกว้างขวาง
1: มีพื้นที่7ไร่กว่าน้อยๆ1ครับเกือบ8ไร่ครับเกือบ8ไร่ก็กว้างขวางอยู่ครับ
0: ครับ
1: บริเวณอาณานิอาณาเขตของวัดเชียงมั่นเฮาถูกขึ้นทะเบียนเป็นเขตโบราณสถานครับดังนั้นบ่ใช่แค่ศาสนวัตถุศาสนโบราณสถานแต่ว่าพื้นที่วัดเชียงมั่นทั้งพื้นที่7ไร่กว่านี้ได้ถูกยกขึ้นเป็นเขตโบราณสถานครับดังนั้นวัดเชียงมั่นเฮาก็เลยยากต่อการที่จะสร้างหรือแปลงอาคารสถานขึ้นอาคารโบราณสถานขึ้นมาใหม่เพราะเป็นกฎบังคับที่ว่าจะต้องไปขออนุญาตจากกรมศิลปากรก่อนดังนั้นหน้าที่ของเฮาในปัจจุบันก็คืออนุรักษ์บำรุงรักษาคือคงสภาพมั่นคงคือคงสภาพเดิมๆไว้ครับอันนี้ก็คือวัดเชียงมั่นเฮา
0: ครับจะมีแหมอย่างนึงที่เห็นสวยงามก็คือเจดีย์ที่มีจางที่วัดเขาจะเป็นจางล้อมหรือว่าขาปั้นห้องว่าจางอย่างก็ครับตัวคร
1: ับ ด้วยสถาปัตยกรรมช้างล้อมองค์เจดีย
0: ์
1: ดังนั้นเจดีย์วัดเฮาก็เลยมีชื่อว่าเจดีย์ช้างล้อมครับเจดีย์ช้างล้อมโดยบริเวณสร้างเจดีย์คร่อมตรงนั้นตามประวัติศาสตร์อ้างอิงว่าเป็นห้องนอนพญามังลายห้องนอนพญามังลายที่ตอนเปิ้นมาพักแรมตั้งค่ายพักแรมสำรวจพื้นที่แล้วทูลเชิญพระสหายทั้งสองพญางำเมืองกับพญาร่วงมาพักค้างแรมกันแล้วก็สำรวจพื้นที่ทั้งสามกษัตริย์เห็นพร้องว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะแก่การสร้างเมืองเปิ้นก็เลยสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาครั้นสร้างเมืองเชียงใหม่เสร็จเปิ้นก็ยกที่พักแรมนั้นอ่ะด้วยความศรัทธาหรือว่าด้วยความเชื่อของคนล้านนาเฮาหรือว่าหลากหลายภูมิภาคที่เชื่อว่าที่เจ้าที่นายที่กษัตริย์คนสามัญอย่างเฮาบ่ควรที่จะไปสร้างบ้านหรือว่าจะทำกิจกรรมอย่างคร่อมบริเวณที่นั้นอัปมงคลหรือคืดต่างๆจะตกใส่ตัวพระยามังลายเปิ้นก็เลยสร้างองค์เจดีย์ขึ้นค่อมทับที่ห้องนอนของเปิ้นเพื่อหลีกเลี่ยงบ่ฮื้ออัปมงคลต่างๆตกกับสถาเจ้าบ้านครับแล้วสถาปัตยกรรมที่สร้างก็คืออ้างเหตุคือ

0: สำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้วัดเชียงมั่นเฮาก็มีบ่อยขัดขาม
1: โอ้ถึงในปัจจุบันมาเดียวสถานการณ์โลกสถานการณ์สังคมเปลี่ยนไปพระมหาสมชายมีข้อคิดคติธรรมอย่างที่จะสอนเจ้าพูดคือมีความสุขในการดำรงชีวิตครับในสถานการณ์ปัจจุบันมีทั้งคนหลากหลายสังคมที่เปลี่ยนไปมาเดียวครับ
0: คำถามนี้ว่าเมื่อมีสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายทุกด้านแล้วเราจะเอาอะไรอย่างมาประคับประคองใจเฮาตัวเฮาคือเป็นอยู่อย่างสุขในภาวะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สติและปัญญาครับสติและปัญญาสองตัวนี้เองที่จะประคับประคองคือเฮาอยู่เย็นเป็นสุขแต่ว่าเน้นสติคือความระลึกตัวหมายความว่าเฮาหูตัวอยู่เสมอว่าโลกเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะหยังเราต้องหูตัวการเมืองเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะหยังเราต้องหูตัวหูตัวเสร็จแล้วต้องแยกจะใดต้องเอาความหูที่มีอยู่ในตัวเองจากการได้รับฟังจากผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์จากการศึกษาอ่านตำรงตำราครูบาอาจารย์ตำราเพิ่มเติมจากการเห็นประสบการณ์โดยตรงเห็นการเปลี่ยนแปลงของนักการเมืองของการปกครองต้องเอาปัญญาความรู้เหล่านี้มาพิจารณาเทียบเคียงปรับตัวเองคืออยู่กับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ อย่างเช่นว่ากระแสน้ำตีไหลไหลพัดผ่านถ้าเราจะหยุดยั้งกระแสน้ำไปขวางกั้นกระแสน้ำบ่ให้ไหลผ่านได้ก่อนแม้กระทั่งเอาก้อนหินใหญ่มาวางขวางเพื่อบ่ให้กระแสน้ำไหลมันก็บ่ได้เพราะมันจะต้องกระแสน้ำมันก็จะต้องไหลไปตามธรรมชาติของมันหรือจะเอาตัวเองไปยืนขวางก็บ่ได้มันก็ต้องไหลเลาะผ่านตัวเขาไปกระทั่งทำเขื่อนกั้นแม่น้ำก็ทำบ่ได้มันจะต้องไหลออกจากจมูกเขื่อนดังนั้นเพื่อก็เลยต้องมีช่องปล่อยให้น้ำไหลสรุปคือกระแสน้ำพัดผ่านเราสามารถที่จะไปขวางกั้นมันได้เปรียบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเราสามารถที่จะไปขวางกั้นมันได้แต่ว่าเราจะเนี่ยจะใดในการเปลี่ยนแปลงคือใช้สติปัญญาสติปัญญานั้นก็คือในลักษณะเมื่อสามารถที่จะไปขวางกั้นมันได้ก็ต้องปล่อยมันผ่านไปปล่อยกระแสน้ำไหลผ่านไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันเพียงแต่ยกคล้ายเคลื่อนตัวเองขึ้นมาอยู่บนฝั่งแล้วก็มองกระแสน้ำพัดผ่านไปลักษณะการปฏิบัติอย่างนี้ก็คือการเปรียบขึ้นมาอยู่บนฝั่งโดยฝั่งนั้นหมายถึงสติและปัญญาของเราเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสติปัญญามันกว้างคำว่าปัญญาคือความรู้รอบความรู้รอบมันกว้างแต่ถ้าเรามามีหลักยึดในใจเฮาสักอย่างนึงมันก็จะสเปะสปะไปเรื่อยๆเพราะมันความหูมันนักความเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตเฮาน่ะมันมีหลากหลายด้านเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาเปลี่ยนแปลงด้านสังคมเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองเปลี่ยนแปลงหลากหลายอย่างเปลี่ยนแปลงความหูเฮาก็เลยต้องพัฒนาไปตามสภาวะเหล่านั้นเมื่อพัฒนาแล้วจนบางทีเขาลืมจุดยืนของตัวเก่าเพราะความหูมันนักความหูมันหลายดังนั้นอย่าลืมว่าปัญญาของเขาที่ใช้มาแก้ไขความเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นเขาต้องมีหลักมั่นหลักยึดในชีวิตของเขาหมายความว่าเขาต้องมีความรู้หลักธรรมข้อใดข้อหนึ่งก็ตามยึดเป็นหลักมั่นของตัวเองแม้จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะแต่เฮายึดหลักตรงนี้มันก็บ่สามารถที่จะทำร้ายอย่างเฮาได้เปรียบเช่นมีกระแสน้ำไหลหลั่งด้วยแรงของการเปลี่ยนแปลงด้วยแรงของกระแสน้ำต้นไม้ใหญ่ๆมักจะโค่นล้มตามกระแสของน้ำกระแสแรงพัดแต่ต้นหญ้าน้อยๆที่ริมสระริมทางเดินริมกระแสน้ำต้นหญ้าคาต้นอะไรอย่างต่างๆมันบ่หักบ่โค่น มันลู่ไปตามน้ำ

0: ฉะนั้นอันนี้ก็เปรียบได้กับว่าเขาต้องมีหลักมั่นยึดแม้แต่เป็นต้นหญ้ากระแสน้ำแรงมาขนาดไหนต้นหญ้าก็ยังยืนได้แต่ต้นไม้ใหญ่ที่คิดว่าตัวเองใหญ่ต้านกระแสน้ำสุดท้ายก็แปรไปโค่นล้มไปตามกระแสน้ำอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบว่าปัญญาที่เฮามีนั้นเฮาจะต้องมีหลักยึดอยู่สักข้อหนึ่งหลักยึดในปัจจุบันในการเปลี่ยนแปลงที่อู้กล่าวถึงคือสติปัญญาแต่สติปัญญาในเชิงไหนก็ในเชิงความพอเพียงเฮาต้องมีความพอเพียงในตัวเฮาเองถ้าเฮามีความพอเพียงในตัวเฮาเองเฮาก็จะฟุ้งซ่านจะแบบมีภัยจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเฮาจะสามารถปรับชีวิตของเฮาให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้อย่างปลอดภัยอย่างมีความสุขถ้าเฮาหมูจักพอเพียงอันนี้ก็เป็นหลักทำได้ว่าชีวิตของเฮานั้นที่จะดำเนินไปอย่างมีความสุขในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณโยมถามต้องมีความพอเพียงพอใจพอเพียงในสิ่งที่ได้สิ่งที่มีภูมิใจแค่นั้นพอใจแค่นั้นบดีหลงเหลิงโอ้มีความสุขในสิ่งที่ได้มาได้แล้วก็อยากได้แฮมได้แล้วก็อยากได้แฮมมีแล้วก็อยากมีแฮมถ้าในลักษณะนี้ว่าเป็นความสุขแน่ครับโลกเปลี่ยนไปเราก็ต้องวิ่งไปตามโลกให้ทันโดยขาดความพอเพียงเมื่อขาดความพอเพียงต้องวิ่งไปตามโลกให้ทันมันก็ทำให้เราทุกข์ประสบายใจประสบแต่ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นความพอเพียงเท่านั้นนะครับอ้างถึงหลวงพ่อท่านพระครูสันติธรรมวัตรอดีตท่านเจ้าวาดที่เพิ่งมรณภาพไปได้ 5-6 เดือนหลวงพ่อได้บรรยายในหลังรูปภาพว่าขอความพออย่าจากใจฉันเลยหลวงพ่อตั้งปฏิภาณไว้ว่าขอมีแต่ความพออยู่ในใจของเปิ้ลอันนี้อาตมาโดยความที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อท่านพระครูสันติธรรมวัตรอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดเจียงมั่นก็มีความชอบในความบทความที่หลวงพ่อได้เขียนไว้ได้สั่งสอนไว้ก็ขออนุโมทนาฝากหลักธรรมนี้คือกับญาติโยมทุกท่านนำเอาไปคิดพิจารณาแล้วก็ถ้าเห็นว่าสมควรเหมาะสมก็เจริญพรแต่ถ้าว่ามันบ่ถูกต้องประการใดก็เอาวางไว้ทิ้งไว้ก็ขอเจริญพร
1: ครับสาธุครับรายการได้สนทนาธรรมในเรื่องของความพอเพียงรวมถึงสติปัญญาที่เราจะต้องมีก็ได้ครับบนท้องว่าแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตเพื่อมีความสุขในช่วงกระแสที่เปลี่ยนไปรวมถึงสังคมเหมือนเดียวตัวนะครับเนาะก็ต้องกราบขอบพระคุณพระมหาสมชัยที่มาอู้จ่าสนทนาธรรมในวันนี้ขออนุญาตปิ๊กมาปิดท้ายในเรื่องของวัดเชียงมั่นแห่งกำหนึ่งนะครับตอนนี้เชียงใหม่ของเราผลักดันให้เชียงใหม่สู่มรดกโลกครับอยากให้คนเชียงใหม่ของเราร่วมกันผลักดันเรื่องนี้จะได้พ้องครับตัวครับ
0: วัดเชียงมั่นถูกจัดให้เป็น1ใน7ถูกรวมเมื่ออยู่ใน1ใน7ที่จะดันให้เป็นมรดกโลกเริ่มแรกก็มีความยินดีแล้วก็ขอบคุณในคณะทำงานผลักดันมรดกโลกแล้วก็ถ้าสำหรับประชาชนนั้นก็ขอให้มีความรักและสามัคคีรักและห่วงแหนเมืองเชียงใหม่เราช่วยกันดูแลเมืองเชียงใหม่เราคือมีความพร้อมแล้วก็ช่วยกันรักษาสำคัญคือหลังจากสมมติว่าได้เป็นมรดกโลกแล้วสำคัญที่สุดก็คือเราจะรักษามันได้อย่างใดอันนี้ขอฝากคือกับศรัทธาญาติโยมชาวเชียงมั่นทุกคนว่าการที่เราได้รับเป็นมรดกโลกแล้วนั้นเป็นเบื้องต้นแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะรักษาความเป็นมรดกโลกได้อย่างใดนั้นอันนี้เป็นข้อสำคัญดังนั้นขอฝากคือชาวเชียงมั่นทุกท่านช่วยกันดูแลสอดส่องรักษาอันใดควรอันใดบ่ควรก็ช่วยกันดูเชียงมั่นจะสวยงามได้ก็เพราะมือชาวเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ จะสวยงาม

0: ใดก็เพราะชาวเชียงใหม่ถ้าบัดใจชาวเชียงใหม่และไข่ที่ไหนจะมาช่วยกันดูแลครับ
1: ก
0: ็ขอฝากไว้ให้กับชาวเชียงใหม่ทุกท่านทุกคนช่วยกันดูแลนะครับ
1: ครับอย่างที่ท่านมหาสมชายบอกว่าเฮาพยายามผลักดันให้เชียงใหม่ได้เป็นมรดกโลกได้แล้วจริงแต่การที่จะทำให้ชาวโลกได้เห็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืนต่อไปเนี่ยถือว่าเขาต้องช่วยกันแต่แต่เลย
0: ช่วยกัน
1: แม่นครับตอนนี้วัดเฮามีการบูรณะอย่างพ่องที่คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเชียงใหม่อยากเชิญชวนมาร่วมทำบุญแล้วก็มาแอลที่วัดแห่งนี้ขอเชิญ
0: ขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมทุกท่านมาช่วยกันดูแลนะครับวัดเชียงมั่นที่จะถูกดันให้เป็นมรดกโลก1ประการแล้วประการที่2ก็คือขอจวนศรัทธาญาติโยมทุกท่านร่วมกันทำนุบำรุงศาสนาสถานโบราณวัตถุทุกๆวัดนะครับบ่ต้องบ่ใช้แค่วัดเชียงมั่นทุกๆวัดช่วยกันดูแลเฉพาะวัดเชียงมั่นนั้นประเพณีที่เฮาจัดอยู่เป็นประจำทุกปีก็จะมีประเพณีนมัสการพระเสตังคมณีและกับพระศิลาเจ้าทุกปีนะครับวันประมาณวันที่12เมษายนนะครับของทุกปีแล้วก็ประเพณีกุ้ยสลากที่จะถึงนะครับซึ่งเราได้รับความร่วมมือของจากหน่วยงานหลากหลายหน่วยงานจำชื่อหน่วยงานเปิ้นมาได้เปิ้นมาเริ่มฟื้นฟูอนุรักษ์กินกุ้ยสลากที่วัดเชียงมั่นเราได้2 ปีมานี้แล้วนะครับก็ขอฝากเจริญพรญาติโยมว่าถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนนะครับมาร่วมบุญร่วมกินร่วมทานกันงานแรกก็คืองานประเพณีนมัสการพระเสตังคมณีและพระศิลาเจ้าซึ่งจัดวันที่12เมษายนทุกๆปีงานที่2ก็คืองานตานกล้วยสลาก4เป่งเนาะกินกล้วยสลากต้นตาน4เป่งเนาะ
1: มีช่วงเดือนไหนก็ครับตัวครับ
0: 4เป่งเดือน6กลางพรรษา
1: ครับ
0: กลางพรรษาก็ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมทุกท่านมาร่วมกินร่วมทานกันนะครับถ้าสะดวกก็เจริญพรนะครับ
1: ครับตานกล้วยสลากถือว่าเป็นประเพณีล้านนาที่เราได้สืบทอดพระท้องว่าฟื้นฟูขึ้นมาเฮือได้เห็นพระท้องว่ามีความงดงามของครั้งนึงเพราะว่าเป็นวัดเชียงมั่นแห่งนี้ก็พยายามอนุรักษ์ให้มีความงดงาม2ปีแล้วที่จัดงานเห็นภาพของงดงามเหมือนกัน
0: จ้ะเจริญพรครับ
1: ค่ะ
0: ด้วยมีคำกล่าวจากครูบาอาจารย์ที่เปิ้นกล่าวไว้จะกินจัดตานเฉพาะงานกล้วยสลากจะต้องจัดที่วัดเชียงมั่นก่อนครับ
1: เป็นที่
0: แล้ววัดนอกนั้นค่อยเริ่มจัดทีหลังอันนี้เป็นจารีตประเพณีที่ครูบาอาจารย์เปิ้นกล่าวกันไว้จารึกกันไว้ในตำราในใบลานเนี่ยนะครับก็บอกว่ากล้วยสลากต้องกินวัดเชียงมั่นก่อนแล้ววัดอื่นๆค่อยกินจัดค่อยจัดกินกล้วยสลากตามมาอันนี้ของเชียงใหม่ของลำพูนก็จะจัดที
1: ่
0: วัดหลวงวัดพระธาตุหลวงปุณชัยสลักย้อมที่ดังๆนะครับที่ลำพูนเพราะฉะนั้นจะเป็นที่แรกที่แรกของจังหวัดลำพูนคือต้องกินที่วัดหลวงลำพูนก่อนที่เชียงใหม่ก็คือก็ต้องกินที่วัดเชียงมั่นก่อนครับอันนี้เป็นขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมทุกท่าน
1: ครับถ้ามีโอกาสจะต้องมาสัมผัสประเพณีที่งดงามและหาชมได้ยากก็คือตานกล้วยสลากซึ่งภาพที่เห็นก็คือแต่ละปีที่ทางวัดเชียงมั่นได้อนุรักษ์ไว้ก็งดงามแต่แต่เลย
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้ามีโอกาสมาเชียงใหม่ก็เรียนเชิญมาไหว้สานะครับผมพระแก้วขาวที่วัดเชียงมั่นแห่งนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นถือว่าเป็นวัดแรกของเชียงใหม่ที่มีการสร้างเมืองขึ้นมาวันนี้ต้องกราบนมัสการขอบพระคุณนะครับผมท่านมหาสมชายเจ้าอาวาสวัดเชียงมั่นที่มีเมตตาทางรายการสารธรรมนำสุขมาถ่ายทำรายการในเจ้าวันนี้นะครับสาธุครับ
0: เจริญพร
1: ครับคุณผู้ชมครับเราปิ๊กมาพบกันนะครับผมกู้วันตีห้าจนถึงตีห้าเกินทาง NBT ช่อง 11แห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ชีวิตใบไม้รวมเป็นร่มเงาสายลมรวมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการสอดรู้นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมครับมาอยู่กันที่อำเภอโพธิ์พิรามจังหวัดพิษณุโลกแต่ว่าเรื่องราวที่เราจะไปสอดรู้กันในวันนี้นะครับเราจะไปดูเบื้องหลังอาชีพของการเพาะเลี้ยงหนูพุกซึ่งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่9ตำบลดงประคำอำเภอโพธิ์พิรามจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้แหละครับจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับและหนูที่นี่เนี่ยจะตัวใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเดี๋ยวตอนนี้เดินทางไปที่หมู่ที่9ตำบลดงประคำกันเลยครับ

0: ครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาถึงหมู่ที่9นะครับตำบลดงประคำอำเภอโพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเรียบร้อยนะฮะและที่นี่ครับฟาร์มหนูพุกใหญ่โพมพิรามเรามาอยู่กับพี่มนตรีนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของนะผู้ที่จะมาไขข้อสงสัยให้กับผมพาคุณผู้ชมมาสอดรู้กันเนี่ยในเรื่องของพื้นหลังอาชีพของการเลี้ยงหนูพุก
1: ครับ
0: พี่จับอาชีพนี้มานานแล้วหรือยังครับ
1: ประมาณ2ปีได้ครับ2ปี1เดือนประมาณนี้ครับ
0: เดี๋ยวแต่2ปีนี่คือพี่สร้างชื่อเสียงคือเยอะเลยนะ
1: ก็เราทดลองเลี้ยงเหมือนก่อนเริ่มทดลองเลี้ยงแล้วก็เหมือนสร้างตัวตนก่อนว่าเราเริ่มเลี้ยงหนูนะก็ประมาณ1ปีครับ
0: คือพี่เอาความรู้มาจากที่ไหนฮะ
1: ก็ต้องยอมรับว่าโซเชียลครับก็จาก YouTube ครับแล้วก็เราเข้าไปศึกษาจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงตามฟาร์มต่างๆแต่ละภาคมาครับ
0: พี่มนตรีไม่กลัวหนูอย่างผมเองเนี่ยผมจะรู้สึกว่าหนูคือสัตว์ที่อันตรายหนึ่งเลยสองในเรื่องของถ้าใครไม่ได้มองแบบลึกเข้ามาตรงนี้นะอาจจะมองว่าสกปรกบ้างล่ะหรือว่าอุ๊ยเราจะทานเนื้อมันได้ไหมหนูนากับหนูพุกแตกต่างกันไหมพี
1: ่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับคือถามว่ากลัวหนูไหมไม่กลัวครับเพราะว่าเป็นอัตลักษณ์ของเราครับเพราะว่าเหมือนกับในวัยเด็กของเราก็เคยเป็นนักล่าหนูนะครับเหมือนกับเป็นเด็กวัยรุ่นคนนึงครับที่ใช้ชีวิตอยู่ตามต่างจังหวัดนะครับ
0: อ๋อพี่ก็คือแบบจับหนูนาอะไรอย่างนี้แล้ว
1: ก็เหมือนกับชีวิตของเด็กหนุ่มวัยรุ่นของตามต่างจังหวัดทั่วไปครับ
0: คือมีวิถีชีวิตที่อยู่ใกล้ชิด
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมันเหมือนกันไหมพี่หนูนากับหนูพุก
1: จริงๆแล้วในธรรมชาตินะครับจะมีหนูอยู่2ลักษณะคือหนูพุกเล็กกับหนูพุกใหญ
0: ่ครับ
1: แต่โดยทั่วไปที่เราเห็นนะครับที่เป็นตัวเล็กๆอยู่ตามท้องทุ่งท้องนาก็คือหนูพุกเล็กครับ
0: โอ้
1: แต่หนูพุกใหญ่ในท้องทุ่งท้องนาก็มีนะครับ ก็คือเป็นหนูแผงเป็นหนูพุกใหญ่ของเรานี่แหละครับเพียงแต่ว่าการที่จะนำมาทำเป็นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มครับเราก็ต้องมีการพัฒนาสายพันธุ
0: ์ครับ
1: สร้างความคุ้นเคยให้เขาเหมือนกับต้องมาอยู่ในฟาร์มครับจากอยู่ท้องทุ่งกลับมาอยู่ในฟาร์มปิดของเรา
0: ครับผมและตอนนี้ก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ไปเยอะมากๆแล้วด้วย
1: เยอะมากครับเยอะมากครับ
0: แล้วก็สร้างมูลค่าสร้างรายได
1: ้
0: แอบถามได้ไหมฮะอย่างรายได้เนี่ยต่อเดือนเนี่ยน่าจะอยู่แต่แตะเท่าไหร่ครับพี
1: ่ก็หลาย 10K ครับ
0: หลาย 10K นะคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พี่มนตรีพาผมเข้าไปดูซิว่าผมอยากเปลี่ยนมุมมองเลยในเรื่องของ1เลยการเห็นหนูแล้วแบบเอ้ยมันน่ากลัวหรือเปล่า2ในเรื่องของการทานมันรับประทานได้หรือเปล่าอย่างผมเนี่ยไม่เคยทานเนื้อหนูเลย
1: คือจริงๆอย่างงี้นะครับก็อยากจะบอกว่าการเลี้ยงหนูเลี้ยงไม่ยากนะครับแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการเปิดใจหรือการทลายกำแพงของผู้บริโภคอ่ะครับ ว่าจริงๆหนูฟาร์มของเรามีความสะอาดครับเพราะว่าของเรามีการส่งตรวจโรคกับกรมปศุสัตว์นะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่างนะครับในทุกๆ3เดือนครับแต่ถ้ามีออเดอร์ที่ส่งต่างประเทศหรือล็อตใหญ่ๆเราก็จะตรวจกับล็อตนั้นไปด้วย
0: คือผมจะได้ชิมเนื้อหนูไหมพี
1: ่ก็จะได้ชิมหนูอบโอ่งด้วยครับแล้วก็จะได้เห็นการ
0: แข่ง
1: ล
0: ูกรางวัลอะไรนะ
1: ป๊อป
0: ปูล่าโหวต
1: เป็นสินค้าป๊อปปูล่าโหวตนะครับในโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ปี2565ของกรมการพัฒนาชุมชนปีที่ผ่านมาครับ
0: นี่เลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้พี่มนตรีพาไปดูนะขั้นตอนของการเลี้ยงแล้วเดี๋ยวไปดูผลิตภัณฑ์แปรรูปกันด้านในพร้อมไหมพี
1: ่พร้อมครับ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามเราทั้งสองคนเข้าไปเลยครับ
1: เชิญครับ

0: ชมครับและตอนนี้นะครับผมกับพี่มนตรีก็เดินเข้ามาในโซนแรกเห็นบ่อเต็มเลยพี่เป็น10บ่อเลยตรงนี้คือส่วนของพ่อแม่พันธุ์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นโซนพ่อแม่พันธุ์ของเราครับ
0: อันนี้คือเป็นพ่อแม่พันธุ์อายุประมาณช่วงไหนถึงกี่ปีครับพี่
1: พ่อแม่พันธุ์นะครับถ้าจะเริ่มเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ครับตัวผู้ก็4เดือนครึ่งครับแล้วก็ ตัวเมียครับก็เริ่มตั้งแต่3เดือนนะครับแล้วก็เราต้องมาดูอีกทีว่าเพศเมียเขาพร้อมผสมพันธุ์ด้วยหรือเปล่าครับโดยดูจากเพศของเขาครับ
0: ครับผม4เดือนครึ่ง
1: ตัวผู้4เดือนครึ่งครับ
0: ประมาณเขาเรียกว่าหนุ่มๆวัยกระต่อเลยมั้ยพี่เหมือนพร้อมแล้วที่จะสืบพันธ
1: ุ์ใช่ครับ
0: เนาะตรงนี้เนี่ยเราก็มีหนูเยอะมากๆนะคุณผู้ชมครับผมเนี่ยแอบส่องเข้าไปมันก็ยังมีบางบ่อที่ตอนนี้ยังว่างอยู่เห็นพี่บอกว่าเดี๋ยวเราก็จะไปรับพ่อแม่พันธุ์เหล่านี้เนี่ยกลับมากันด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เราให้ทางทีมงานเราช่วยผลิตพ่อแม่พันธุ์ให้กับเราครับเพราะว
0: ่
1: าการที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ก็คือใน10ตัวเนี่ยอาจจะเป็นได้แค่ประมาณ 1-2 ตัวเท่านั้นครับเพราะว่าลักษณะโครงสร้างของตัวผู้และตัวเมียเนี่ยเราต้องมีการคัดเลือกอีกทีนึงครับ
0: โอ้โหอย่างนี้เนี่ยเราไปรับพ่อแม่พันธุ์ที่เราดิวกันไว้เนี่ยมาจากพื้นที่ไหนบ้าง
1: ก็ตอนนี้นะครับของเรามีหลายที่ครับที่เราสั่งไว้นะครับก็จะมีทั้งสุโขทัยก็มีนะครับแล้วก็มีนครสวรรค์
0: ครับ
1: แล้วก็สุพรรณบุรีครับที่เราคุยไว้แล้วก็ให้ทําไว้ครับพิษณุโลกเราก็มีครับที่วังทองกับวัดโบสถ์ครับ
0: คือเยอะมากๆ
1: เยอะครับ
0: พูดถึงคําว่าหนูที่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะที่ถูกต้องเนื้อเยอะหรือว่าสมบูรณ์เนี่ยพี่มันจะต้องเป็นหนูที่มีรูปร่างประมาณไหน
1: ถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับ1โคนหางต้องใหญ
0: ่ครับ
1: ลักษณะต้องมีลำตัวที่สมส่วนนะครับสุขภาพก็ดีขนจะเงา
0: ขนเงาด้วย
1: ขนต้องเงาครับ
0: สัตว์เลี้ยงเลยนะพี่มนตรี
1: ใช่ใช่ครับหนูจะสุขภาพดีหรือไม่ดีเราดูที่ขนได้ครับ
0: ครับ
1: ครับถ้าหนูขนต้องเงาครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรหนูอาจจะเป็นโทนสีแดงบ้างแต่ต้องมีความเงาสุขภาพดี
0: คือหนูเหล่านี้เนี่ยนิสัยเฉพาะของพวกเขาเนี่ยที่จริงแล้วมีนิสัยยังไงพี
1: ่คือเขาเป็นสัตว์ที่หวงถิ่นนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่ขี้ระแวงภัยในเรื่องของการเลี้ยงเราถึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการกัดลูกนะครับเน
0: า
1: ะคือไม่อาจจะทำยังไงครับคือไม่ให้เขาตกใจหรือว่าเลี้ยงเขาด้วยให้เขาชินกับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ครับ
0: พี่มนตรีเคยโดนกัดไหม
1: ถามว่าเคยไห
0: ม
1: ทุกฟาร์มผมเชื่อว่าต้องเคยครับต้องเคยโดนกัดโดนกัด
0: เขากัดแล้วยังไงอ่ะมันเจ็บไหมหรือว่าเราต้องรีบไปหาหมอยังไงบ้างนะพี่
1: เจ็บครับเพราะว่าฟันของหนูนะครับถ้ากัดนิดเดียวก็อาจจะถลอกหรือว่าเจ็บหรือมีเลือดได้
0: คร
1: ับก็เราก็มีการรักษาครับก็เหมือนรักษาบาดแผลทั่วไปครับ
0: คือเวลาที่พี่มนตรีเลี้ยงหนูแบบนี้เนี่ยอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีเลยอ่ะที่อยู่ในฟาร์มเวลาจับตัวเขาอ่ะเราจะใช้มือเปล่าจับหรือว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรช่วยบ้างพี่
1: ต้องมีครีมกับถุงมือนะครับครีมจับหางหนูกับถ
0: ุ
1: งมือครับเป็นถุงมือเชื่อมเป็นถุงมือหนังนะคร
0: ับ
1: เป็นถุงมือหนังที่เราใช้เชื่อมครับเพื่อป้องกันการกัดนะครับส่วนที่เราจับเป็นได้ครับก็หนูที่จะมีค่อนข้างลักษณะเชื่องหรือว่าเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เด็กหรือว่าเรียกว่าลูกป้อนนะครับสามารถจับได้ครับ
0: นี่ที่พี่บอกเลย
1: ใช่ครับ
0: มือแล้วก็
1: เป็นถุงมือเชื่อมกับครีมจับหาง
0: เดี๋ยวจะให้พี่มนตรีเนี่ยจับขึ้นมาสักนิดนึงละกันเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้สันทัดแต่ก็กลัวด้วยเพราะว่ามันเป็นหนูเนาะพี่เนาะ
1: ครับ
0: นะฮะอ่ะมีตัวไหนที่เราอยากจะเอามาโชว์คุณผู้ชมบ้างที่พร้อมแล้ว
1: ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราสามารถจับได้นะครับ
0: โอ้นี่พี่จับมือเปล่าได้เลย
1: ได้ครับตัวนี้จะเป็นจับได้ครับ
0: ครับผมอันนี้ทำไมพี่ถึงจับได้เอางี้ดีกว่าขอคุณผู้ชมก่อน
1: เพราะว่าสองตัวนี้เราเลี้ยงเขาตั้งแต่อายุ15วันนะครับก
0: ่
1: อนที่เขาจะลืมตาครับส่วนใหญ่หนูจะลืมตาในวันที่18ครับ
0: ครับ
1: ครับเราก็เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าใช้ระยะเวลา18วันหนูก็จะเริ่มลืมตาดูโลก
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้คือได้เจอพี่แล้วเขาก็คิดว่าพี่เป็นพ่อเลยใช่ไหมอย่างนี้เลยปะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: เขาก็เห็นเราเป็นครั้งแรกแล้วเราก็ป้อนนมเข้ามาตั้งแต่
0: แสดงว่าอันนี้เนี่ยเราจะเอาไปเขาไปทานไม่ได้นะพี่เนาะเอาไปท
1: ำ
0: เป็นเมน
1: ูไม่ครับก็คือเราจะไว้เป็นให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจครับก็มาไว้เป็นศึกษาครับศ
0: ึ
1: กษาวงจรชีวิตของเขาครับ
0: คุณผู้ชมครับเนี่ยจากที่เราได้มีโอกาสจับขนเขานะก็อย่างที่พี่มนตรีบอกเลยว่าเขาจะมีความเงา
1: ใช่ครับความเงาแล้วลื่นครับ
0: ขนแบบเงาขน
1: ไม่เป็นแผลครับแล้วก็ลักษณะโครงสร้างก็คือกกหางเขาต้องมีลักษณะที่ใหญ่
0: ก็ต้องแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมคือจากใหญ่แล้วเรียวลงมาเล็กแบบนี้นะฮะ
1: กกหางต้องใหญ่ครับ
0: แล้วปกติเนี่ยพี่มนตรีจับหางเขาแบบนี้คือหางเขาจะมีแบบหางขาดบ้างไหมหรือว่า
1: ไม่มีนะครับไม่มีคร
0: ับ คือแสดงว่าหางเขาแข็งแรงมาก
1: แข็งแรงครับแต่ว่าเวลา ลักษณะการจับหนูจริงๆนะครับเราก็ถ้าเป็นหนูที่ไม่เชื่องนะครับให้จับที่บริเวณปลายหางนะครับที่ 80% ครับ
0: ครับ
1: ที่ 80% ของปลายหางนะครับเนี่ยครับเนี่ยถ้าตัวที่ไม่เชื่องนะครับก็พยายามจับแบบนี
0: ้นี่
1: ก็เหมือนกับลักษณะของคนที่จับงูนะครับเขาก็จะมีวิธีการจับครับแต่ส่วนหนูเราก็อยากเนี่ยครับ 80% ของหางนะครับ
0: อันนี้คือสำหรับที่เราเลี้ยงหนูที่ไม่เชื่องด้วยเนาะก็คืออยู่ที่ 80% แล้วก็เอาอยู่ห่างตัวหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่านิสัยใจคอของเขาเนี่ยอาจจะเป็นสัตว์ที่ขี้ระแวง
1: ขี้ระแวงภัยครับแล้วก็
0: อาจจะกัดเราได้
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะฮะปกติเนี่ยโรคกับสัตว์เลี้ยงแบบนี้เนี่ยปกติเนาะถ้าใครทำปศุสัตว์อ่ะเนื้อหมูไก
1: ่
0: มันก็จะมีโรคของสัตว์เนี่ยพี่อย่างหนูแบบนี้มีไหม
1: จริงๆแล้วนะครับเลี้ยงหนูนะครับก็คือโรคส่วนใหญ่ที่เกษตรกรมักจะพบก็คือเขาเป็นหวัดครับโรคระบบทางเดินหายใจนะครับเขาก็จะมีอาการเรื่องจามครับในเมื่อเขาจามเขาก็จะซึมแล้วก็ไม่กินอาหารครับก็จะตายได้ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของอาจจะเป็นพยาธิได้ถ้าเราให้อาหารที่เป็นเนื้อสัตว
0: ์
1: เช่นหอยปูปลาอะไรอย่างเงี้ยครับในเมื่อเราทำเป็นฟาร์มแล้วเราก็จะงดตัวนี้ไปเราจะเสริมเป็นโปรตีนด้วยอาหารเม็ดแทนแล้วก็หญ้าหวานอิสราเอลแทนอย่างเง
0: ี้
1: ยคร
0: ับโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นพ่อแม่พันธุ์นะคุณผู้ชม
1: ค
0: ือเราเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เสร็จเนี่ยเราก็จะต้องผลิตลูกๆซึ่งพี่ก็มีการต่อยอดนำลูกเหล่านี้เนี่ยมาขยายพันธุ์ต่อด้วยเห
1: ็
0: นว่าที่นี่เนี่ยยังมีหนูแบบพิเศษด้วยใช่ไหมพี
1: ่
0: เป็นหนูเผือกปะ
1: เป็นหนูเผือกตาแดงครับก็เป็นที่นิยมด้วยครับตอนนี้คร
0: ับ ก็คือเขาเลี้ยงหรือว่าเขาทานเนื้อด้วยพี
1: ่ก็ส่วนใหญ่เลี้ยงครับเลี้ยงเพื่อความสวยงามแล้วก็ในความเชื่อว่าเป็นสัตว์สิริมงคลประจำฟาร์ม
0: เดี๋ยวพาไปดูสักนิดนึงละกันนะคุณผู้ชมครับคือถามพี่มนตรีด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยหนูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พี่เคยเลี้ยงแล้วก็จำหน่ายทานเนื้อเนี่ยอยู่ที่น้ำหนักตัวประมาณเท่าไหร่คร
1: ับ จริงๆแล้วนะครับหนูณปัจจุบันนะครับเกษตรกรสามารถพัฒนากันได้ตั้งแต่ตัวละ1กิโลจนเกือบ3กิโลนะครับ
0: 3กิโลเลยเหรอ
1: เกือบ3กิโลแล้วครับณปัจจุบันนะครับเพราะว่าเกษตรกรมีความสามารถที่ในเรื่องของพัฒนาสายพันธุ์นะครับเพราะว่าเกษตรกรบางท่านเนี่ยมีความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ชนเรื่องการบิดสีบิดเชื้อของไก่ชนแล้วครับก็มาพัฒนาในเรื่องของการเลี้ยงหนูด้วย
0: นี่เลย
1: ก็เลยทำให้ของเกษตรกรที่การเลี้ยงหนูเนี่ย
0: คือมันยิ่งเพิ่มผลผลิต
1: ใช่ครับ
0: มูลค่าขึ้นไป
1: ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงน้อยได้ผลผลิตที่เร็ว
0: ครับผม
1: ครับ
0: พี่มนตรีฮะอยากดูไฮไลท์สักนิดนึงพร้อมโอ้อันนี้คือหนูที่พี่บอกว่าตัวใหญ่
1: ครับใหญ่ครับแต่ก็ยังอาจใหญ่ไม่มากเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับ
0: โอ้โหตัวใหญ่
1: ใช้ครีมจับหางแล้วก็จับที่ 80% ของปลายหางอ
0: ันนี้คือเขาจะไม่เชื่องเหมือนตัวเมื่อสักครู่นี้นะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราอันนี้เราเลี้ยงโดยที่เราไม่ได้เป็นลูกป้อนนะครับ
0: นี่เลย
1: แต่ว่าถ้าเป็นเวลากลางคืนก็สามารถเอามือลงมาจับได้ครับ
0: จริงๆต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้คือมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาถ่ายทอดเรื่องของการทารุณสัตว์หรืออะไรต่างๆนะนี่คืออาชีพ
1: เป็นอาชีพ
0: น้องมันเป็นอาชีพเลยแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็มีความชื่นชอบในเรื่องของการรับประทานเนื้อเหล่านี้เราก็ทำให้มันดูเป็นแบบความสะอาดปลอดภัยนะฮะแล้วก็อยู่ในการดูแลที่ควบคุมเรื่องของโรคต่างๆด้วยอันนี้คือตัวใหญ
1: ่มีตัวใหญ่ครับนี่เป็นตัวผู้
0: เดี๋ยวไปดูไอ้ตัวเผือกที่พี่บอกแล้วกันพี่มนตรีม
1: ัน
0: เป็นยังไงบ้างนะฮะ

0: มันจะสวยอย่างที่หลายๆคนบอกว่าหนูเผือกตาแดงใช่ไหม
1: ใช่ครับเป็นหนูเผือกตาแดงครับอันนี้เป็นตัวเมียนะครับเป็นหนูเผือกตาแดงครับ
0: โอ้หนูเผือกตาแดงนะฮะ
1: ครับเป็นหนูเผือก
0: ก็คือส่วนใหญ่แล้วแต่ละฟาร์มก็จะไม่ได้เอาไปรับประทาน
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเหมือนแบบเลี้ยงเป็นสวยงาม
1: เป็นสวยงามเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของเกษตรกรผู้เลี้ยงหนูด้วยครับ
0: นะฮะนี่เป็นตัวเมียนะคุณผู้ชมคือการสังเกตเพศเนี่ยพี่น่าจะชำนาญอยู่แล้วแหละ
1: ครับก็สังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นตัวผู้กับตัวเมียจะมีเหมือนกันก็คือรูขับถ่ายเขานะครับเนี่ยอยู่ด้านหลังอยู่ใต้บริเวณหางครับส่วนถ้าเป็นตัวเมียเขาจะมีเนี่ยครับเหมือนเป็นสามเหลี่ยมเป็นช่องคลอดเขาอยู่ด้านล่างครับถ้าเป็นเพศผู้จะไม่มีครับลักษณะดูแค่นี้เองครับ
0: นี่เลยนะ
1: แล้วก็ตัวผู้ส่วนใหญ่จะตัวใหญ่กว่าตัวเมียเสมอคร
0: ับ
1: เพราะว่าในเรื่องของการกินอาหารเขาจะกินได้มากกว่าตัวเมีย
0: กินเก่ง
1: กินเก่งกว่าใช่ใช่ครับ
0: แล้วก็ในเรื่องของการผลิตลูกล่ะครับตัวนึงเนี่ยที่เป็นตัวเมียสามารถคลอดลูกได้มากสุดกี่ตัวพ
1: ี่จริงๆแล้วในการใช้งานของเรานะครับเราจะใช้แม่พันธุ์ในการให้ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 3-4 คอกครับ อยู่ที่ความสมบูรณ์ของแม่
0: แต่ละคอกอ่ะกี่ตัว
1: แต่ละคอกนะครับเราก็ต้องบอกว่าเราไม่สามารถจำกัดได้ว่าหนูออกลูกได้ครั้งละกี่ตัวแต่ก็มีคลอดลูกตั้งแต่1ตัวจนถึง10กว่าตัวครับ
0: โอ้เยอะเลย
1: แต่ในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการทำฟาร์มนะครับเหมาะสมที่สุดอยู่ที่5ถึง6ตัวครับ
0: 5ถึง6ตัว
1: 5ถึง6ตัว
0: นะ
1: ใช่ครับก็จะให้อัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่าแล้วก็ได้ถือว่าเป็นผลผลิตที่อยู่ในช่วงกลาง
0: ๆครับผมอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยเป็นโซนของพ่อแม่พันธุ์วันนี้เรามีลูกๆที่เราอนุบาลและเลี้ยงที่เราแบ่งโซนไปด้วยไหมครับพ
1: ี่มีหลังจากที่เราให้เขาอยู่กับแม่เขา1เดือนครับก็จะไปดูหนู1เดือนกันแล้วก็ไปดูหนู3เดือนที่พร้อมจะแปรรูปได้ด้วย
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราให้พี่มนตรีเนี่ยพาไปดูเพราะว่าในแต่ละโซนเขาก็จะมีแบ่งโซนกันชัดเจนนะฮะอันนี้พ่อแม่พันธุ์แล้วก็การนำไปขุนนำไปเลี้ยง1เดือน3เดือนแล้วไปถึงขั้นตอนของการแปรรูปเลยวันนี้เราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์การแปรรูปด้วย
1: เห็นด้วยครับ
0: คุณผู้ชมเดี๋ยวตามผมกับพี่มนตรี

0: แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในโซนของการอนุบาลนะน้องๆหนูๆนี่แหละนะตรงนี้คืออายุเท่าไหร่ครับพี่มนตรีครับ
1: ก็เราหลังจากที่เราแยกออกจากแม่เขาที่อายุ1เดือนครับ
0: คือแสดงว่าเขาอ่ะจะอยู่กับแม่ได้ถึงช่วงอายุ1เดือน
1: ครับก็เราก็การจะแยกหรือเรียกว่าหย่านมนะครับ
0: ครับ
1: เราจะแยกตั้งแต่อายุ25ถึง45วันโดยดูลักษณะจำนวนในเรื่องของอัตราที่เขาคลอดอย่างเช่นเขาคลอด1ถึง5 6ตัวสามารถแยกได้ตั้งแต่25ถึง30วันดูจากความสมบูรณ์เขาเป็นหล
0: ัก
1: ส่วนที่มีลูกในปริมาณที่เยอะก็อาจจะให้อยู่กับแม่45วันครับถึงจะแยกมาขุนโซนนี้ครับ
0: ได้เลยครับผมตอนนี้เราแยกมาขุนกันเรียบร้อยแล้วในบ่อนี้คือ1เดือน
1: ครับเดือนกว่า
0: ๆน้องๆมีอายุ1เดือนเดี๋ยวพี่ยกขึ้นมาโชว์นิดนึงนะว่าเขามีขนาดประมาณเท่าไหร่นะฮะนี่โอ้โหเขาปราดเปรียวมากนะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมฮะอย่างพ่อแม่พันเนี่ย
1: เนี่ยครับเดือนกว่า
0: เปรียวขนาดนี้นะ
1: เดือนกว่าครับ
0: นี่คือเดือนกว่า
1: ครับใช่ครับ
0: ตัวประมาณนี้แล้ว
1: ตัวประมาณนี้แล้ว
0: เรายังทานไม่ได้เนาะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ยังทานไม่ได้ครับยังทานไม่ได้และอย่างหนึ่งเกษตรกรก็จะไม่ส่งผลผลิตให้กับเราครับเพราะว่าขุนอีกนิดเดียวก็จะได้น้ำหนักที
0: ่ก็คือราคาก็จากสเตจหนึ่งพุ่งไปอีกเลน
1: ใช่ครับแต่ว่าหนูก็สามารถขายได้ตั้งแต่อายุ1เดือนเลยนะคร
0: ับ เ
1: กษตรกรก็จะนำไปเลี้ยงและขุนต่อครับ
0: อย่างนี้เนี่ยเรามาอยู่ในพื้นที่ของอายุ1เดือนการทำความสะอาดเราต้องทำยังไงครับพี่ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเขายังไง
1: คือจริงๆแล้วลักษณะการทำบ่อครับถ้าสำหรับหนูขุนนะครับเจาะบ่อให้ทะลุกันจะเป็นสิ่งที่ง่ายครับเพื่อที่ว่าเราให้อาหาร1บ่ออีก1บ่อไปให้เขาอยู
0: ่
1: เวลาทำความสะอาดเราก็ไล่เขามาอยู่อีกบ่อนึงทำความสะอาดทีละบ่อแต่ในการทำความสะอาดของบ่อหนูขุนนะครับก็เราจะไม่ทำความสะอาด 100% นะครับ
0: คือเราจะไม่ให้มันเอี่ยมเลย
1: ใช่ครับอาจจะมีกลิ่นเก่าติดหลงเหลืออยู่บ้าง
0: คือกลิ่นแบบปัสสาวะเขาอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ให้เหลือสักนิดหน่อยใช่ครับให้เหลือสักนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเราทำความสะอาด 100% เลยเนี่ยเขาอาจจะไม่กินอาหารอยู่ประมาณ1วันประมาณนี้ครับ
0: อ๋อแสดงว่าเหมือนห่วงที่ห่วงทางเปลี่ยนกินใหม่ก
1: ็แต่เราก็ฉีด EM บวกกากน้ำตาลปกตินะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: นี่คือหนูขนาด1เดือน
1: เดือนกว่าแล้วครับใช่ครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเราขุนกันไปอีกสักสเต็ปนึงก็คือจะไปถึง3เดือน
1: ครับ
0: ที่บอกว่าพร้อมจำหน่าย
1: พร้อมแปรรูปแล้วคร
0: ับแปรรูปแล้วนะฮะเขาจะนิยมทานกันเนี่ยสำหรับเนื้อหนูเนี่ยประมาณอายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่ที่รู้สึกว่าเนื้ออร่อยที่สุด
1: จริงๆแล้วครับก็ส่วนใหญ่จะเน้นแปรรูปตั้งแต่น้ำหนักตัวที่4ขีดขึ้นไปคร
0: ับ
1: 4ขีดนี้ก็เราก็เลี้ยงแบบธรรมดาของเกษตรกรนะครับก็2เดือนครึ่ง
0: ครับ
1: ถึง3เดือนประมาณนี้2เดือนครึ่งอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับนี้ก็พร้อมแปรรูปแล้วครับน้ำหนักตัวประมาณ4ขีดครับ
0: 4ขีดพี่มนตรีอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อกี้อย่างเนื้อหมูอย่างเงี้ยเขาก็จะมีช่วงอายุที่เฮ้ยตรงเนี้ยเนื้ออร่อยที่สุดอายุช่วงนี้อร่อยที่สุดแก่ไปเนื้อก็เหนียวไปอะไรอย่างเงี้ยเราควรทานก็คืออย่างนี้เลยใช่ไหมพี
1: ่ใช่ครับถ้าเป็นไซส์อบโอ่งนะครับถ้าเป็นอบโอ่งการที่จะอบโอ่งได้ก็จะอบได้คือ 1-3 ตัวต่อกิโลนะครับเพราะว่าเท็กเจอร์ในการทานหนูอบโอ่งคือเนื้อ
0: ครับผม
1: ครับก็จะเหมาะกับ3ขนาดนี
0: ้นี่เลย
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยว
1: นี่ครับสุขภาพดีเขาจะเป็นแบบนี้ครับ
0: นะฮะ
1: ขนเงาครับไม่เป็นแผลหนูขนไม่ร่วงนะครับ
0: ครับผม
1: คือสุขภาพดีพร้อมที่จะแปรรูปได้
0: เขามีการกัดกันไหมพี่แบบความเครียดของหนูอากาศสภาพอากาศอะไรเงี้ย
1: มีครับหนูส่วนใหญ่นะครับเขาจะอยู่ด้วยกันในลักษณะบ่อขุนเนี่ย
0: ครับ
1: เขาจะจำกันด้วยกลิ่นครับ
0: โอ้เป็นเพื่อนๆกัน
1: ใช่ครับก็คือถ้าเราในการขุนนะครับที่เราแยกมาจากของแม่นะครับ เวลามารวมกันไซส์ขนาดลำตัวต้องมีความใกล้เคียงกัน
0: อ
1: ายุจะไม่ห่างกันเกิน15วัน
0: ครับผม
1: ถึงจะมารวมกันได้แล้วเราก็ต้องแยกเพศผู้เพศเมียด้วยครับเพราะว่าอัตราการกินอาหารจะไม่เหมือนกัน
0: จะไม่เหมือนกันอีกที่พี่บอกว่าเพศผู้จะกินอาหารเยอะ
1: เยอะกว่า
0: บางทีก็อาจจะไปแย่งตัวเมียนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็การเจริญเติบโตก็จะไม่ดีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูอีกหนึ่งส่วนเลยกับการแปรรูปเพราะว่าเห็นบอกว่าขายดิบขายดีส่งคนกรุงเทพไปต่างประเทศก็มีด้วย
1: มีต่างประเทศด้วย
0: โอ้โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าเจ้าหนูที่ตาแบ๊วๆน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยพอเขาแปรรูปออกมาเนี่ยมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ประมาณไหนและก็รสชาติยังไงแล้วพี่น้องผมเองเอาตรงๆผมเองเคยทานมา
1: ต้องลองครับต้องลอง
0: เนื้อหนูนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์แปรรูปกันครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยกลิ่นแบบโอ้โหหอมตลบอบอวลมากๆตอนนี้เราอยู่กับผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับแล้วก็เรามีสมาชิกมาร่วมเฟรมอีก2คนนะเป็นสาวสวยแล้วก็หนุ่มหล่อด้วยนะปลัดอำเภอสวัสดีครับนี่เลยนะปลัดประนอมแก้วกำพลนะครับแล้วก็อีก1ท่าน
1: ครับเป็นท่านสมศักดิ์คำหล่อครับเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงปลักคำครับ
0: ครับผมปกติแล้วเป็นลูกค้าของพี่ด้วยหรือเปล่า
1: เป็นทั้งสองท่านเลยครับ
0: เป็นทั้งสองท่านเลยแสดงว่าชอบทานใช่ไหมฮะส่วนใหญ่แล้วอย่างท่านปลัดเนี่ยชอบอะไรอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราแปรรูปออกมาอย่างเงี้ย
2: หนูอบโอ่ง
0: หนูอบโอ่งคือตัวนี้เลยไฮไลท์เลยนะฮะอะพูดถึงพี่ฮะเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่เราแปรรูปขึ้นมา
1: จริงๆแล้วเราแปรรูปตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับก
0: ็
1: คือหัวอาหารที่เราใช้เลี้ยงหนูครับพ่อแม่พันธุ์หนูขุน16และ 20%
0: ครับ
1: มีหมดครับแล้วเราก็นำมาแปรรูปทั้งหมดเลยครับตั้งแต่หนูเนื้อสดหน
0: ู
1: อบโอ่งน้ำพริกหนูย่างมีหนูผัดเผ็ดแล้วก็มีหนูผัดเผ็ดกึ่งสำเร็จรูปเนื้อหนูอบแห้งหรือเรียกว่าเจอร์กี้นะครับตัวนี้ครับ
0: อะไรขายดีที่สุด
1: หนูอบโอ่งครับเป็นซิกเนเจอร์เลยครับ
0: ตัวนี้คือซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นของอร่อยของขึ้นชื่อด้วยนะฮะปกติเราจะได้ทานเนี่ยตลอดทั้งปีป่ะพี่
1: ถ้าเป็นหนูฟาร์มระบบฟาร์มแบบเรานะครับก็จะได้ทานทั้งปีครับ
0: ทานทั้งปีเลย
1: ทานทั้งปีครับ
0: นะครับเนี่ยเราก็มีหน่วยงานที่จริงแล้วนอกจากจะมาเป็นลูกค้าก็ยังมาช่วยสนับสนุน
1: ใช่ครับ
0: เขาเข้ามาทำอะไรบ้างพี
1: ่ก็ในเรื่องขององค์ความรู้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการต่อยอดต่างๆครับก็จะตั้งการสนับสนุนนะครับก็เริ่มตั้งแต่ผู้นำท้องถิ่นเลยครับจนถึงอำเภอครับแล้วก็มีหน่วยงานราชการเกือบทุกหน่วยงานนะครับที่เข้ามาตอนนี้ครับ
0: แสดงว่าอย่างปลัดอำเภอเนี่ยแวะเวียนเข้ามาในพื้นที่เข้ามาดูในเรื่องของกรรมวิธีขั้นตอนต่างๆด้วยถูกต้องไหมครับเราเข้ามาดูเรื่องอะไรบ้างครับ
2: ก็มาส่งเสริ
0: ม
2: เกี่ยวกับส่งเสริมเรื่องการตลาดการจำหน่ายสินค้าโอท็อปในพื้นที่ของอำเภอพรหมพิราม
0: ครับผม
2: เพราะว่าหนูปุ๊กเนี่ยซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของพรหมพิรามหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ลองลิ้มชิมรสนะคะเป็นสินค้าโอท็อป3ดาว4ดาวระดับ3ดาว4ดาวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาส่งเสริมสินค้าโอท็อปในพื้นที่ของเรานะคะเพื่อให้มีช่องทางการตลาด
0: ครับซึ่งตอนนี้ผมก็มาอยู่กับผลิตภัณฑ์นะจะไม่ชิมเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะพี่เนาะ
1: ต้องชิมครับ
0: ก็คืออันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลย เอาแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มละกันนะว่ามันจะยังไงอุ้ยมันมีความแบบ
1: กรอบ
0: เขาเรียกว่าจุยซี่ใช่ไหมพี่แบบว่าม
1: ี
0: ความเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนมีความฉ่ำ
1: ใช่ครับ
0: รสชาติมันอร่อยมากคุณผู้ชมฮะอันนี้ผมขอเลยแล้วกันผมไม่ให้ช่างภาพผมแล้วตอนแล้วจัดได้พวกเขานะฮะสุดท้ายเดี๋ยวพี่ฝากช่องทางดีกว่าใครที่สนใจอยากจะซื้อนะเพราะว่าเห็นหลายๆท่านบอกว่าอย่างผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยคนที่อยู่คอนโดชอบด้วยนะสั่งกันไปแล้วก็ใช้กระทะตัวเดียวสามารถผัดแล้วปรุงออกมาได้ครบถ้วนเลยนะฮะฝากช่องทางสักนิดนึงครับ
1: ครับก็
2: เผ็ดหนูผัดเผ็ด
1: ตัวนี้เป็นหนูผัดเผ็ดกึ่งสำเร็จรูปนะครับ
0: ครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเหมาะกับลูกค้าที่อยู่ตามอพาร์ตเมนต์และคอนโดนะครับเพื่อง่ายแล้วก็สะดวกต่อการปรุงนะครับ
0: ครับ
1: ก็ข้างในเราก็จะมีพริกแกงของกลุ่มแม่บ้านเรานะครับซึ่งก็จะได้สนับสนุนของรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านของเราในชุมชนด้วยครับช่องทางในการติดต่อเรานะครับก็สำหรับ Facebook และ YouTube นะครับก็ดีโคต้าหนูพุกใหญ่พรหมพิรามนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์และ LINE นะครับก็0993596131ครับ
0: เดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้เลยนะอยากจะมาศึกษาดูงานอยากจะมาเป็นเกษตรกรที่เริ่มต้นกับการเลี้ยงหนูพุกคุณอาจจะไปคำทางกันไม่ถูกเนาะเดี๋ยวมาคุยกับผู้ที่มีความรู้ดีกว่าย ินดีไหมครับ
1: ยินดีมากๆเลยครับเข้ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็เข้ามาศึกษาดูก่อนครับเรายินดีให้คำแนะนำทุกอย่างเลยครับ
0: ครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่ถือว่าเป็นการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนนะฮะไม่ใช่แค่ในพื้นที่ของพรหมพิรามกระจายไปแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดด้วยนะหลายจังหวัดเลยสร้างอาชีพมากมายวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: คร
0: ับ ขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านนะที
1: ่
0: ทำให้ผมเนี่ยได้มาเปิดประสบการณ์ถ้าพูดถึงการจะทานหนูเนี่ยมันค่อนข้างอยู่ห่างตัวหลายๆท่านแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็คืออีกเนื้อสัตว์ชนิดนึงที่รสชาติดีรสชาติอร่อยด้วยนะฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันของดีของอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับรายการสอดรู้ครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไป สอดรู้เรื่องอะไรที่ไหนอย่างไรนะฮะอย่าลืมติดตามชมกันวันนี้เราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันจันทร์ที่14กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณธิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติมิให้สูญหายไปทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: ส่วนการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาใช้เวลาถึง4วันก็ผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อยแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมเกิดกรณีโลกออนไลน์ค่ะมีการส่งต่อข้อมูลเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ผ่านการลงมติจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชา31ล้านบาทนะคะนี่เป็นกระแสข่าวในโลกออนไลน์เรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะโดยงบประมาณจำนวน18ล้าน2แสนบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือว่าเนด้าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการจัดหาเงินกู้ให้กับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาที่เชื่อมต่อประโยชน์กับประเทศไทยต้องใช้ผู้ดำเนินการและวัสดุอุปกรณ์จากไทยและหากเป็นการร่วมทุนจะต้องมีฝ่ายไทยถือหุ้นมากกว่า 51% นี่เป็นที่มาของโครงการนะคะเนด้าเนี่ยเป็นผู้หาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินของไทยเพื่อนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกัมพูชา2โครงการก็คือถนน R67 วงเงิน12ล้านบาทและด่านสตึงบกเป็นเงิน6ล้าน2แสนบาทรวม18ล้าน2แสนบาทซึ่งทั้ง2โครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อย แล้วค่ะแต่ว่าอยู่ระหว่างการชำระหนี้ตามสัญญาโดยทางกัมพูชาจ่ายเงินชำระหนี้ตามสัญญามาโดยตลอดแต่ว่าอย่างไรก็ตามในสัญญาเนด้าจะช่วยเหลือแบ่งเบาดอกเบี้ยส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเงินที่มีคำของงบประมาณและหากว่าทางเนด้าไม่ชำระดอกเบี้ยในส่วนที่ต้องรับผิดชอบก็อาจเป็นเหตุให้ทางฝ่ายกัมพูชาไม่ชำระเงินกู้ตามเงื่อนไขได้คณะกรรมาธิการงบประมาณทั้งสองสภาจึงได้ซักถามแล้วก็รับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานนะคะก็ชี้แจงกันไปเรียบร้อยพบว่าไม่มีการสงวนความเห็นหรือว่ามีข้อสังเกตใดๆจึงไม่มีการตัดลดงบประมาณในส่วนนี้ย้ำนะคะว่าไม่ใช่โครงการใหม่แต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาระหว่างรัฐบาลกัมพูชากับเนด้าซึ่งได้ชำระเงินมาโดยตลอดและไม่ได้ใช้งบประมาณ31ล้านบาทตามที่เป็นข่าวด้วยค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเข้าใจความรู้สึกและความห่วงใยของประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ไทยกัมพูชาปัจจุบันแต่การพิจารณาก็ต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากความรู้สึกให้ชัดเจนทางนี้รัฐบาลก็จะดำเนินการทุกเรื่องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยประชาชนคนไทยและข้อผูกพันตามกฎหมายและสัญญาเป็นสำคัญ
0: ชัดเจนนะครับ
1: ค่ะ
0: เรามาติดตามภารกิจของคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเริ่มกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปตรวจราชการและติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำป่าสักครับนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายเดชาธรชาวเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับพร้อมนำตรวจเยี่ยมท่าเรือสาลาลอยตำบลสาลาลอยอำเภอท่าเรือก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมตลิ่งบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญยิกตำบลท่าช้างอำเภอนครหลวงจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขื่อนป่าสักระยะที่2ตอนที่3บริเวณหน้าวัดทองทรงธรรมตำบลคลองสะแกและระยะที่2ตอนที่2บริเวณหน้าวัดก่อแก้วเกษมธารามตำบลบ่อโพงอำเภอนครหลวงสำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือและการขนส่งทางน้ำส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางบกและทางรางมาเป็นทางน้ำรวมถึงลดต้นทุนโลจิสติกและปัญหาการจราจรทางถนนโดยแผนพัฒนาครอบคลุมแนวแม่น้ำป่าสักระยะทางรวม52กิโลเมตรปัจจุบันงานก่อสร้างเขื่อนระยะที่2และตอนที่1และตอนที่3แล้วเสร็จขณะที่ตอนที่2อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีช่วงต้นปี2570ส่วนตอนที่4ถึง8อยู่ในแผนงบประมาณโดยคาดว่าโครงการจะช่วยให้การเดินเรือมีความสะดวกปลอดภัยและตรงเวลาตลอดจนช่วยปกป้องที่ดินและทรัพย์สินเศรษฐกิจริมแม่น้ำป่าสักและส่งเสริมการท่องเที่ยวริมน้ำของชุมชนและท้องถิ่นช่วยให้ประชาชนได้รับทราบถึงการติดตามการดูแลโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างชัดเจนโดยมุ่งให้โครงการตามความคืบหน้าการก่อสร้างในจุดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการในจังหวัดมหาสารคามติดตามรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ค่ะพร้อมทั้งมีการชี้แจงถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรกรสารคามสัญจรครั้งที่1จากแปลงปลูกสู่มือคุณโดยครั้งนี้ในช่วงเช้านางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปที่แปลงใหญ่ผักกินซีหมู่ที่6บ้านน้ำจั่นตำบลชื่นชมอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะไปก็ไปรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของแปลงใหญ่ผักอินซีรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งได้พบปะเกษตรกรมอบนโยบายและปัจจัยการผลิตตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการและร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรด้วย จากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางไปยังฝ่ายเปรมห้วยเชียงทรงตำบลขวาวใหญ่อำเภอกันทรวิชัยเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมพบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จากนั้นเดินทางมายังวัดเกศรเจริญผลหมู่ที่1ตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของกลุ่มพร้อมทั้งมอบนโยบายและพบปะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เปิดกิจกรรมตลาดเกษตรกรสารคามสัญจรครั้งที่1จากแปลงปลูกสู่มือคุณณที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายกนกศรีวิชัยนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและประชาชนชาวมหาสารคามร่วมให้การต้อนรับนางสาวปิยรัตน์บอกว่านโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรค่ะแล้วก็เป็นแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยโดยเน้นหาความต้องการของตลาดก่อนการผลิตแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าซึ่งกระทรวงเกษตรพร้อมจะผลักดันส

0: รที่เติบโตในอนาคตค่ะในส่วนของเรื่องน้ำเช่นเดียวกันท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะได้มอบจำเป็นเร่งด่วนให้กับพ่อแม่พี่น้องจากจังหวัดมหาสารคามอย่างแน่นอนดังนั้นก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องจังหวัดมหาสารคามได้ติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดแล้วกันค่ะว่าทางพวกเราเองทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองรวมถึงท่านรัฐคลังแสงเองเนี่ยเราจะมีการพัฒนาในเรื่องของน้ำในเรื่องของเกษตรกรแล้วก็ในเรื่องของสหกรณ์ของพวกเราได้อย่างไรบ้างค่ะในจังหวัดมหาสารคามเองก็มีความเข้มแข็งของเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ด้วยซึ่งยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ดิฉันก็เห็นความสำคัญของทุกท่านอยู่แล้วเพราะวันนี้ดิฉันต้องการดึงเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาสู่วงการของเกษตรเพราะหลายคนก็ยังคิดว่าเอ๊ะเข้ามาในวงการเกษตรทำไมถึงไม่รวยสักทีดังนั้นดิฉันก็จะมีการปรับรูปโฉมของการทำงานระบบของกรมส่งเสริมการเกษตรกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรรวมถึงเครือข่ายคนรุ่นใหม่ของพวกเราด้วยเดี๋ยวจะมีการส่งเสริมในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการติดตามการดำเนินงานด้านการเกษตรพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากเกษตรกรโดยตรงพร้อมนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมการสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการภาคการเกษตรค่ะ
2: และที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมปล่อยพันกุ้งก้ามกรามลงในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงโดยเน้นย้ำว่าจะเดินหน้าปล่อยกุ้งก้ามกรามสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนรอบแหล่งน้ำครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยกุ้งก้ามกราม1ล้านตัวในเขื่อนอุบลรัฐเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำสร้างความมั่นคงด้านอาหารและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนประมงรอบเขื่อนพร้อมเยี่ยมผลิตภัณฑ์ชุมชนแปลรูปสัตว์น้ำของชุมชนนิทรรศการภาพถ่ายวิถีชาวประมงเขื่อนอุบลรัฐมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ร่วมประกวดวาดภาพการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และการแข่งขันกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและยังได้ลงเรือตรวจการประมงในพื้นที่ของเขื่อนอุบลรัฐอีกด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น้ำที่มีทางเศรษฐกิจมีมูลค่าสูงเนื้อมีรสชาติดีนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มุ่งส่งเสริมอาชีพประมงโดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยในแหล่งน้ำมาแล้วกว่า200ล้านตัวใน3เดือนที่ผ่านมาและจากการสอบถามประชาชนรอบเขื่อนอุบลรัฐทราบว่ากุ้งก้ามกรามสร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำซึ่งหลังจากนี้จะเดินหน้าปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
3: เราเล็งเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งน้ำนะครับลดลงไปค่อนข้างเยอะก็เป็นหน้าที่ของกรมประมงที่เราต้องเติมทรัพยากรลงในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอบคำถามที่สองเมื่อกี้ที่ถามว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงเกษตรและกรมประมงเนี่ยได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะครับทั่วประเทศกว่า200ล้านตัวลงไปเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นเนี่ยเป้าหมายอีกใน3เดือนถัดไปเนี่ยก็ต้องมากกว่าเดิมเพราะเราเล็งเห็นอยู่แล้วครับว่าทรัพยากรในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยซึ่งเป็นไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งในแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยลดลงไปเยอะจริงๆครับก็เป็นหนึ่งในการมาตรการของรัฐบาลอยู่แล้วที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคือ1มีแหล่งอาหารให้ทานแล้วก็2เนี่ยถ้าเหลือก็สามารถไปขายที่ตลาดได้เป็นรายได้เพิ่มกับให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนครับจริงๆเมื่อกี้เนี่ยมีโอกาสได้คุยกับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งไม่เลี้ยงกุ้งด้วยแล้วก็สามารถทำจับกุ้งในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีครับเพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยมีรายได้ที่ค่อนข้างดีเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับปลาแล้วเนี่ยหลายท่านเมื่อกี้เจอคุณลุงท่านหนึ่งนะคุณลุงยูนคุณลุงยูนยังบอกเลยว่าจับปลาทั้งวันเนี่ยให้ได้หลายกิโลเลยนะก็ไม่เท่ากับกุ้งกิโลเดียวกุ้ง1กิโลเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง500-600บาทถ้าเกิดขึ้นห้างแล้วหรือขึ้นภัตตาคารร้านอาหารแล้วเนี่ยยิ่งมูลค่าสูงมากกว่านั้นดังนั้นเองเนี่ยกุ้งก้ามกรามก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่กรมประมงแล้วก็กระทรวงเกษตรในที่นำโดยท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยเราทำอย่างต่อเนื่องครับ
2: ทางด้านนายประยูรทิพย์รอดชาวประมงบ้านท่าเรือตำบลเกิดอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐของจังหวัดขอนแก่นก็กล่าวว่าหลังจากที่กรมประมงมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งก้ามกราม

0: ลงในพื้นที่ของเขื่อนอุบลรัตน์ทำให้พี่น้องชาวประมงที่อยู่รอบเขื่อนมีอาชีพและรายได้จากการจับกุ้งก้ามกรามขายเพิ่มยังต่อเนื่องก็คือต่างจากเมื่อก่อนซึ่งเป็นการจับปลาเพียงอย่างเดียวถือว่าโครงการปล่อยพันกุ้งก้ามกรามครั้งนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมากเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับเพราะว่าจับปลาได้10กิโลกรัมก็ขายได้ไม่เท่ากับที่กุ้งก้ามกรามเพียง1กิโลกรัมเท่านั้นครับ
1: นโยบายชัดเจนนะคะสำหรับกระทรวงเกษตรค่ะปิดท้ายช่วงนี้กันที่บรรยากาศงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะ13กันยายนซึ่งก็มีบุคคลสำคัญทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงร่วมอวยพรในโอกาสนี้อย่างคับคั่งเลยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะโดยที่บ้านพักส่วนตัวในย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้จัดการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีเป็นการภายในครอบครัวโดยมีคณะรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญทางการเมืองเดินทางเข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งนอกจากนี้ก็ยังมีบุคคลสำคัญส่งกระเช้าดอกไม้และข้อความอวยพรอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีและคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยตลอดจนคณะข้าราชการตำรวจก็เดินทางเข้าอวยพรอย่างคับคั่งเช่นเดียวกันค่ะในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยืนยันว่าตราบใดที่ยังคงดำรงตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนจะขอทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถฟังเสียงนายกกันหน่อยค่ะ
2: ผมก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องพรรคภูมิใจไทยเข้ามาจนได้รับความไว้วางใจจากสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและเพื่อประชาชนมันไม่มีภารกิจอื่นนอกจากเป้าหมายสองเป้าหมายหลักนี้
1: สำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมตรวจชี้วัดทางเศรษฐกิจตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติและอัตราการจ้างงานอย่างไรก็ตามรัฐบาลตระหนักดีว่ายังมีปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศต้องเผชิญโดยรัฐบาลพร้อมที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
2: ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็มีตัวที่วัดที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการส่งออกเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาในประเทศต่างๆเรื่องของการจ้างงานนะครับนั้นในตัวดัชนีต่างๆมันก็ขยับขึ้นนะแต่แน่นอนละมันก็จะต้องมีส่วนที่ดีแล้วก็มีส่วนที่มันยังไม่ดีซึ่งตรงนั้นก็ต้องแก้ไขกันไปแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในประเทศอำนาจในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ยังมีคนตกงานมีคนจนมีเรื่องที่เขาต้องแก้ไขอยู่
1: อีกประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจโดยเฉพาะกรณีการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งปรากฏว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างพรรคกล้าธรรมมาร่วมลงมติเห็นชอบด้วยประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าการเมืองในปัจจุบันถือเป็นพลวัตปรากฏการณ์ที่พรรคฝ่ายค้านมาร่วมโหวตสนับสนุนในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายมาถูกทางเพราะเมื่อรัฐบาลนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมส.ส.ในฐานะผู้แทนของประชาชนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนายกรัฐมนตรียืนยันว่า การลงมติดังกล่าวไม่ได้มีการพูดคุยหรือทำสัญญาใจทางการเมืองใดๆต่อกันทั้งสิ้นแต่เป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายต่างยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้รัฐบาลในการนำงบประมาณไปบริหารจัดการเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป
2: มันก็สะท้อนอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสะท้อนว่าสิ่งที่รัฐบาลได้นำเสนอแล้วเนี่ยแม้กระทั่งส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านนะครับอย่างเช่นพรรคกล้าธรรมเนี่ยท่านก็ยังเห็นว่าไอ้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณเนี่ยถ้าถูกนำไปปฏิบัติแล้วก็คงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนต่อส่วนรวมนะครับท่านก็ให้ความสนับสนุนเห็นชอบด้วยกับร่างพ.ร.บ.งบประมาณนี
3: ้มีสัญญาใจที่จะร่วมรัฐบาลในอนาคตไหมครับ
2: ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับแต่ก็เป็นท่าทีที่เขาเห็นกับประเทศชาติเขาเห็นกับประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะครับก็อย่างที่เรียนอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความร่วมมือทั้งหลายมันก็เกิดขึ
0: ้
2: น
0: แน่นอนว่างบประมาณทุกบาททุกสตางค์ก็เอาไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ใช่ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณปรับคณะรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีทุกคนทั้งพรรคแกนนำและพรรคร่วมรัฐบาลต่างเร่งทำงานและพร้อมชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนอย่างเต็มที่ฟังเสียงยืนยันจากนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
2: ตอนนี้ก็ต้องถือว่ายังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับรัฐบาลก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐบาลของผมก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เริ่มมีความมั่นใจในภารกิจของแต่ละท่าน
4: อย่างรัฐมนตรีลูกเทพเองท่านนายกได้ดูผลงานเขาบ้างไหมครับว่าตรงตามใจท่านนายกหรือเปล่าม
2: ันไม่มีรัฐมนตรีลูกเทพหรอกครับใครเป็นจัดก็ไม่รู้รัฐมนตรีทุกคนผมคัดเลือกมาทำมือตัวเองแล้วก็เพราะนั้นเข้าใจกันว่าทุกคนก็จะมีภารกิจแล้วก็มีตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเขายังทำงานได้อย่างเต็มที่เกิดประโยชน์กับส่วนรวมเขาก็ยังสามารถที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไปได้
3: โดยรวมถือว่าน่าประทับใจไหมครับผลงานของ
2: ขยันทุกคนครับ
0: แน่นอนนะครับว่า KPI ของรัฐมนตรีแต่ละคนก็คือการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนช่วงหน้ามีรายละเอียดการแก้ไขปัญหาที่ทุกกระทรวงยังคงเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนช่วงหน้าใน MBT News ข่าวเช้าครับ
1: ค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:27 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้าต่อคุณผู้ชมครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนบางที่ร้อนทำให้เกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยครั้งที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วก็เกิดเหตุนี้ครับเมื่อช่วงเย็นวานนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมกำลังระงับเหตุพร้อมกับอพยพผู้ป่วยไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้พร้อมกับสั่งปภ.สำรวจอาคารและสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาลด้วยครับโดยภายหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนจังหวัดสมุทรสาครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอปภ.เร่งเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุพร้อมกับโรงพยาบาลดำเนินการอพยพผู้ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่รวดเร็วด้วยเพลิงลุกไหม้บริเวณแผนกกายภาพบำบัดชั้นที่1ของอาคารและสามารถควบคุมเพลิงได้ 100% แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความปลอดภัยของพื้นที่อย่างละเอียดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทันทีที่ได้รับทราบข่าวก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วอย่างรวดเร็วไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในฐานะที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยได้สั่งการเร่งด่วนให้ทั้งสองหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดและให้ปภ.สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยพร้อมประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุซ้ำขณะที่ในวันนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนกลับเข้าไปใช้พื้นที่ขณะเดียวกันได้ประสานกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศและค่ามลพิษจากควันที่ยังคงตกอยู่ในอาคารโรงพยาบาลเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนส่วนการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าพื้นที่ในวันนี้เพื่อเก็บหลักฐานและตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนสรุปข้อเท็จจริงครับ
1: โครงสร้างจะมีท่านโยธาธิการและผังเมืองนะครับมาตรวจในเรื่องของโครงสร้างว่าโครงสร้างของโรงพยาบาลเนี่ยมีความพร้อมหรือว่าใช้งานกลับมาใช้งานได้ไหม
2: จากการรายงานเหตุที่พอจะทราบสาเหตุได้ยังคะท่าน
1: ตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดครับก็ทราบจากว่าน้องที่ว่าเป็นเวรเปรย์เนี่ยนะครับได้เดินทางผ่านมาแล้วก็เห็นเปลวไฟนะครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้ต้องขอชื่นชมทางเจ้าหน้าที่นะครับทางเทศบาลก็ดีเจ้าที่อส.แล้วก็พี่น้องผู้ภัยทุกท่านนะครับที่เดินทางมาที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีการเตรียมพร้อมที่จะอพยพผู้ป่วยนะครับตรงนี้เราก็เลยไม่ได้รับความเสียหายหรือว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับจะมีก็ต่อเมื่อมีน้องผู้ภัยคนหนึ่งนะครับที่สำลักควันนะครับแล้วก็มีเจ้าที่อส.ที่โดนกระจกบาดครับผม
3: อย่างชั้นล่างนะครับส่วนใหญ่เราเก็บอะไรไว้อะครับ
1: ชั้นล่างเนี่ยทางท่านท่านรองของโรงพยาบาลบอกว่าเป็นพื้นที่กายภาพบำบัดครับก็จะเป็นเตียงอุปกรณ์ในการใช้กายภาพบำบัดครับแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เลยไม่มีผู้ที่มาใช้บริการ
3: อย่างตึกนี้ครับเป็นตึกที่ค่อนข้างจะมีอายุอยู่พอสมควรเรื่องของระบบไฟฟ้าได้มีการแบบตรวจสอบหรือว่าอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: คือเบื้องต้นทางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูเฉพาะจุดอีกทีนึงนะครับว่าในกรณีชั้นล่างเนี่ยนะครับมันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นนะครับตรงนี้ทางพิสูจน์หลักฐานจะเข้ามาตรวจให้ชัดเจนอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นถ้ามันเกิดจากระบบความไฟฟ้าหรือว่าเกิดจากระบบของสายไฟเนี่ยเราก็คงต้องมีการตรวจเช็คนะครับทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้ได้ดำเนินกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านก็บอกว่าท่านจะกำชับแล้วก็จะมีการตรวจระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ้อมการใช้ระบบโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับจะไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกครับ
0: ขณะที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วประกาศงดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดและคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณชั้นจีของอาคารดังกล่าวในวันนี้โดยเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อผู้ที่นัดหมายเพื่อแจ้งเลื่อนวันนัดใหม่อีกครั้งส่วนบริการอื่นของโรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกในทุกเส้นทางเข้าออกของโรงพยาบาลเพื่อเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวครับ
4: โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะช่วงนี้ก็ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ากันบ่อยหน่อยนะคะ ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานยิวบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุข้อมูลที่พบว่ามีการขอจัดตั้งไม่ถูกต้องตั้งแต่ปี2564ค่ะส่วนเสียร่างในสุสานนั้นเป็นชาวอิสราเอลและชาวอังกฤษซึ่งการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ญาติบอกว่าขอขยายเวลาเพิ่มอีกเป็น7วันนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมออนไลน์ติดตามผลความคืบหน้าตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยมีตัวแทนจากจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปลัดจังหวัดเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดทรัพยากรจังหวัดนายอำเภอบางคล้ารวมถึงตัวแทนกรมการปกครองอาทินายวิรุณสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองและร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนและนิติการเบื้องต้นได้รับทราบรายงานล่าสุดว่าผู้เสียชีวิตที่อยู่ในหลุมฝังศพทั้ง4ร่างเป็นชาวอิสราเอล3ร่างแล้วก็อีก1ร่างเป็นชาวอังกฤษค่ะโดยญาติทั้ง4ร่างมาติดต่อขอเคลื่อนย้ายแล้วนะคะแต่ว่าภายหลังทางบริษัทการชาบัตกลับเป็นผู้แจ้งความประสงค์ว่าจะขอเป็นผู้เคลื่อนย้ายทั้ง4ร่างเองโดยญาติจะขอขยายเวลาเคลื่อนย้ายศพเพิ่มเป็น7วันเพื่อเตรียมที่ใหม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ตรวจสอบเพิ่มเติมความสัมพันธ์2ใน3คนไทยที่เป็นผู้แจ้งการเสียชีวิตว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้ตายหรือเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทการชาบัตหรือไม่สำหรับการขอจัดตั้งสุสานข้อมูลจากที่ประชุมและข้อมูลจากจังหวัดเป็นที่สังเกตได้ว่าการขออนุญาตจัดตั้งเมื่อปี2564ไม่ถูกต้องตามระเบียบตั้งแต่ต้นการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตเมื่อปี2566จึงถูกต้องแล้วแล้วก็มีความเป็นไปได้อย่างมากหลังจากดูข้อมูลทางภูมิศาสตร์ย้อนหลังว่าการออกใบอนุญาตตั้งสุสานในปี2564จะผิดระเบียบตั้งแต่ต้นค่ะ
0: มาดูเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงก็คือสถานการณ์ของปลาหมอคางดำครับพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากไปพบปลาชนิดนี้ต่อเนื่องด้วยครั้งล่าสุดก็จับได้เพิ่มขึ้นบริเวณท้ายเขื่อนครับผลการผ่าพิสูจน์เนี่ยไปพบไข่เต็มท้องอยู่ในช่วงของการขยายพันธุ์ครับทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งสำรวจจุดเสี่ยงเพื่อค้นหาและกำจัดให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะแพร่กระจายไปวงกว้างไปทำลายระบบนิเวศและกระทบต่ออาชีพประมงครับตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปลาหมอคางดำได้แพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างแต่ว่าจากการตรวจสอบแล้วก็พบปลาหมอคางดำทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งจำกัดพื้นที่และสำรวจอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวพร้อมร่วมตรวจพิสูจน์ปลาหมอคางดำที่จับได้ที่บริเวณบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำรานใต้อำเภอสามชัยซึ่งผลจากการผ่าพิสูจน์พบว่ามีไข่อยู่เต็มท้องอันนี้ก็สะท้อนถึงความพร้อมเข้าสู่การขยายพันธุ์แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กำชับให้ทุกพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวังและหากประชาชนหรือว่าชาวประมงพบปลาที่มีลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำขอให้ท่านเก็บตัวอย่างเอาไว้และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อให้สามารถตรวจพิสูจน์และทำการกำจัดได้ทันทีอย่านำไปปล่อยลงแหล่งน้ำอื่นนะครับเพราะหากสกัดได้ตั้งแต่จำนวนที่ไม่มากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นรวมถึงอาชีพประมงและระบบนิเวศของเขื่อนลำปาวในระยะยาวแต่ด้านนางสาวศิราณีงอยจันทร์ศรีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดท่านบอกว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ซึ่งเกณฑ์การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อพบความหนาแน่นของปลาตั้งแต่10ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรขึ้นไปอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์เป็นประจำทุกเดือนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นปลาหมอคางดำให้ท่านแจ้งประมงในพื้นที่ทันทีนะครับนอกจากนี้ก็ยังย้ำเพื่อความสบายใจว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่มีพิษและมีคุณค่าทางโภชนาการได้โปรตีนสูงไม่แพ้กับปลานิลสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติครับ
4: ทางด้านรัฐม มนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยอมรับนะคะว่าพบปลาหมอคางดำในลำน้ำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อเนื่องเป็นครั้งที่4แล้วล่ะค่ะซึ่งก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหานี้ล่าสุดเตรียมตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังแล้วก็เร่งด่วนด้วยจากกรณีที่พบปลาหมอคางดำระบาดในเขื่อนลำเปาต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ล่าสุดชาวประมงพื้นบ้านจับได้อีก3ตัวค่ะก็เลยส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ซึ่งต่อมาก็ยืนยันชัดว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงๆแล้วก็เป็นปลาหมอคางดำ

0: ที่พร้อมขยายพันธุ์นั่นแปลว่ามีไข่เต็มท้องนะคะโดยทั้ง3ตัวมีขนาดความยาว 7-10 เซนติเมตรมีอายุประมาณ3เดือนผลการผ่าทั้ง2ตัวพบว่ามีไข่เต็มท้องทั้ง2ตัวพร้อมขยายพันธุ์นั้นนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าขณะนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงซึ่งทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้ดิ้งนอนใจในวันนี้ค่ะจะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังและเร่งด่วนเพื่อสกัดไม่ให้ลุกลามออกนอกโซนขณะเดียวกันทุกภาคส่วนก็กำลังรณรงค์กำจัดปลาหมอคางดำอยู่ค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยผมได้มอบหมายให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วแล้วก็ใช้อาสาเครือข่ายต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณเขื่อนลำปาวเนี่ยให้ช่วยกันเฝ้าระวังอยู่ตอนนี้เนี่ยทราบว่ามีรายงานมาว่าจับเจอจริงๆก็หลายตัวแล้วแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะกลับเข้าไปที่กระทรวงแล้วก็ดำเนินการตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่มาบริหารจัดการเรื่องปลาหมอคางดำโดยเฉพาะแล้วก็ตลอดจนไปถึงการผลักดันนำงบประมาณงบกลางจากรัฐบาลเนี่ยมาบริหารจัดการเรื่องสถานการณ์ครับก็เดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานเป็นระยะไปเรื่อยๆครับจริงๆหลายจังหวัดเนี่ยสถานการณ์ผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่ามันมีมานานแล้วมันมีมาหลายปีแล้วซึ่งผมเข้ามารับตำแหน่งได้ประมาณสัก4เดือนเนี่ยผมก็เล็งเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่สำคัญจริงเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรครับว่าเราไม่ละเลยแน่นอนอย่างวันพรุ่งนี้เองเนี่ยเดี๋ยวพอตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีองค์ประกอบในหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันเนี่ยก็จะดำเนินการเร่งแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนอยู่แล้วครับ
2: มาดูหนึ่งในโครงการที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเยอะมากสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีกระแสข่าวว่ามีการขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปหรือเปล่าตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังนะครับแต่ว่าบรรยากาศการจับจ่ายในเดือนสุดท้ายตามกรอบเดิมก็ยังเป็นไปอย่างคึกคักโดยพี่น้องประชาชนรวมถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างก็สนับสนุนให้ต่อยุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปจนถึงเดือนธันวาคมเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นของปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศครับมาฟังเสียงของพี่น้องประชาชนและบรรดาพ่อค้าแม่ค้ากันก่อนนะครับที่ศูนย์อาหารและบริการ3หนองแวงภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้สื่อข่าวก็ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสถึงกระแสข่าวการพิจารณาต่ออายุโครงการส่วนใหญ่ก็อยากให้ขยายโครงการออกไปถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องและก็เป็นของขวัญให้กับประชาชนอย่างนางสาวปิยธิดาโยเทพแม่ค้าท่านนี้บอกว่าไทยช่วยไทยพลัสถือว่ากระตุ้นการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจากเดิมเคยซื้อ20บาทแต่เมื่อมีไทยช่วยไทยพลัสลูกค้าจะซื้อเพิ่มเป็น40บาท60บาทหรือ80บาทแต่หากโครงการสิ้นสุดยอดขายอาจจะลดลงจากเดิมจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนการขยายเวลาโครงการออกไปครับ
3: แต่ก็เตรียมตัวกันประมาณหนึ่งเพราะว่าการค้าขายก็จะอาจจะลดลงจากเดิมในช่วงที่มีโครงการสักสามสิบเดือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลดลงประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมใจอยู่แต่ถ้ามีต่อก็สถิติก็โอเคค่ะในทุกรูปแบบของการค้าขาย
4: เห็นรัฐบาลบอกว่าจะต่อให้อีก2เดือนนี้เราโอเคไหมครับหรือว่าอยากให้ต่อไปนานแค่ไหน
3: ระยะเวลาไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ถ้ามีการต่อสักสองเดือนสามเดือนอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังช่วยได้อยู่
2: ขณะที่นายธนงศักดิ์สุทธิประภาพ่อค้าท่านนี้กล่าวว่าผู้ค้าที่นี่มากกว่า 90% เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปรากฏว่ายอดขายดีขึ้นมากลูกค้าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าหากสิ้นสุดโครงการเกรงว่ายอดขายจะลดลงประมาณ 20-30%แต่เมื่อทราบว่ารัฐบาลอาจจะต่อโครงการออกไปอีก2เดือนถือว่าเป็นของขวัญให้กับประชาชนและคนค้าขายเพราะว่าหากขยายเวลาไปถึงช่วงปีใหม่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลายด้านทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้นขณะที่ผู้ค้าก็จะมีรายได้มากขึ้นด้วย
5: ในโซนนี้ที่ผมเห็นมาเขามาสแกนเยอะมากเพราะว่าเขาจะช่วย เสียค่าใช้จ่ายล่ะเดือนนึง
4: ถ้ามันไม่มีแล้วมันจะขายได้น้อยลงไหม
5: ถ้าไม่มีก็ขายปกติครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเออถ้าไม่มีแล้วก็โซเซฟเงินไปเขาก็รู้ลูกค้าเขารู้เองแต่ว่าถ้ามีเขาก็จะอีกแบบนึงอีกรูปแบบนึงมันจะช่วยเขาได้เยอะค่าใช้จ่ายอะไรด้วย
4: ทีนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลจะต่อให้อีก2เดือน
5: ครับ
4: เรารู้สึกยังไง
5: ก็ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่าหนึ่งลูกค้าเขาก็ประหยัดแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะมาก
2: เช่นเดียวกับร้านค้ารายย่อยหลายแห่งเช่นร้านอาหารร้านส้มตำและร้านค้าประเภทรถเข็นก็ได้รับความนิยมจากประชาชนในการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องเจ้าของร้านที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าตลอด4เดือนโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมทั้งการขายผ่านหน้าร้านและผ่านแอปพลิเคชัน Delivery เป็นโครงการที่สามารถฟื้นสถานการณ์การค้าที่ซบเซาช่วงก่อนหน้านี้ให้กลับมาคึกคักได้ระยะหนึ่งหากมีการขยายโครงการเพิ่มในช่วงปลายปีคาดว่าจะทำให้การใช้จ่ายคึกคักต่อเนื่องครับทั้งนี้ทิศทางการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไปพิจารณาขยายเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนเพื่อนำวงเงินงบประมาณที่คงเหลืออยู่ในระบบมาใช้อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดทางกระทรวงการคลังอยู่ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดความต้องการใช้จ่ายของประชาชนและนำปัจจัยจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงหลังจากจบโครงการเฟสแรกหรือสิ้นเดือนกันยายนนี้เข้ามาประเมินร่วมกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงมากที่สุดครับ
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายุทธศาสตร์เจ้าแวลูหรือว่าคุณค่าทางด้านสังคมและเศรษฐกิจสนับสนุนคอนเทนต์คุณภาพดีขยายสู่ตลาดต่างประเทศค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6/2569เห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อให้ผลงานที่กองทุนสนับสนุนสามารถนำไปเผยแพร่และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบทั้งในและต่างประเทศผ่านยุทธศาสตร์ที่มีชื่อว่า Dual Value หรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจครอบคลุม5แนวทางสำคัญได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิและอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการประเมินคุณค่าของผลงานจะพิจารณา3มิติประกอบด้วยผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าจากสิ่งของและบริการหรือว่ามูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมเพื่อให้เห็นทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศสื่อนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนประจำปีงบประมาณ2570ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนี้ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาและประกาศผลโครงการที่ได้รับอนุมัติรวมถึงทำสัญญาให้ทุนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2570จึงเชิญชวนผู้สนใจนะคะส่งคำขอได้ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th ค่ะ
2: โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ยังไม่หมดนะครับช่วงหน้ายังมีรายละเอียดให้ติดตามใน ABC News ข่าวเช้าครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:48 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มที่โครงการดีๆของกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็คืออุตสาหกรรมเกมไทยเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศซึ่งรัฐบาลแน่นอนเดินหน้าผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกหลังจากผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าเจรจา270 ล้านในงานเจมส์คอน2026นะครับต่อยอดเจมส์คอนAsia X Thailand Game Show 2026เพื่อเป็นศูนย์กลางของเกมของภูมิภาคอาเซียนครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็เปิดเผยว่าจากการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับได้นำผู้ประกอบธุรกิจเกมไทย15 รายเข้าร่วมงาน Gamescom 2026ที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมนีระหว่างวันที่26-30 สิงหาคมที่ผ่านมาต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแล้วก็แสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยรวมถึงสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลการเข้าร่วมผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า270 ล้านบาทพร้อมพบปะคู่ค้าเป้าหมายรวม994 รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673 รายหรือ 67.71% สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ผลสำรวจดังกล่าวรัฐบาลจึงเดินหน้าต่อยอดโอกาสจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกมจากไทยและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการขยายตลาดสู่ภูมิภาคนั่นเองนะครับ
1: ด้านการส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดตัว Thai Food Good Health ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลค่ะนำร่องที่เขตสุขภาพที่5ขยายสู่77 จังหวัด770 เมนูภายใต้มาตรฐานเดียวกันพร้อมอัปเกรดคุณภาพจากมาตรฐานระดับ3 ดาวสู่5 ดาวผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกรายงานนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการยกระดับอาหารไทยจากที่มีชื่อเสียงด้านความอร่อยและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอยู่แล้วไปสู่อาหารไทยที่อร่อยมีคุณค่าและใส่ใจสุขภาพด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสมุนไพรและภูมิปัญญาอาหารไทยโดยไม่เปลี่ยนเสน่ห์หรือรสชาติของอาหารเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นอีกทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับผู้ประกอบการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนนายพัฒนากล่าวด้วยนะคะว่าพื้นที่เขตสุขภาพที่5มีความพร้อมทั้งความหลากหลายของวัตถุดิบศักยภาพผู้ประกอบการและความเข้มแข็งของเครือข่ายสาธารณสุขเป็นโมเดลต้นแบบก่อนขยายผลไปทั่วประเทศภายใต้แนวคิด77 จังหวัด770 เมนูบนหลักโภชนาการความปลอดภัยและคุณค่าต่อสุขภาพพร้อมทั้งวางเส้นทางยกระดับคุณภาพจากมาตรฐานระดับ3ดาวไปสู่ระดับ4ดาว Test Excellenceและระดับ5ดาว Global Wellness Menu เตรียมความพร้อมสู่ตลาดสุขภาพและตลาดนานาชาติทางด้านดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าโครงการนี้จะนำร่อง8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่5ได้แก่สุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำเกณฑ์ประเมินเมนูอาหาร TFGH

0: มาทดลองตรวจประเมินแล้วก็ทดสอบเมนูอาหารสุขภาพอัตลักษณ์สมุนไพรท้องถิ่นจากร้านอาหารที่ขอรับการรับรองจำนวน80เมนูเพื่อถอดบทเรียนและทดสอบเกณฑ์มาตรฐานพร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์เพื่อการันตีคุณภาพและความปลอดภัยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นรวมถึงมีการจัดนิทรรศการแสดงเมนูอาหารมาตรฐานจากผู้ประกอบการในพื้นที่ตลอดจนการประกวดแข่งขันปรุงเมนูอาหารสุขภาพระดับประเทศจากวัตถุดิบอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยมีเชฟตัวแทนทั้ง8จังหวัดประชันฝีมือใน3ประเภทได้แก่อาหารคาวของหวานและเครื่องดื่มประเภทละ8ทีมทีมละ2คนเพื่อเฟ้นหาเมนูชนะเลิศ9เมนูด้วยกันนะคะก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินว่าอาหารที่อร่อยมักจะไม่ดีต่อสุขภาพแต่หลังจากนี้อร่อยด้วยดีต่อสุขภาพด้วยมีแน่นอนค่ะ
1: กลับมาที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักหน่อยนะครับทีมข่าว NPT ของเราลงพื้นที่ไปที่ย่านจตุจักรครับเพื่อไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส2569คือหลายคนในมองว่าช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวลดภาระค่าใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่เมืองรองได้ดีแต่ก็มีข้อกังวลนะครับว่า1ล้านสิทธิ์อาจจะน้อยเกินไปและห่วงเรื่องผู้ประกอบการจะใช้โอกาสนี้ในการขึ้นราคาครับทีมข่าว MBT เราลงพื้นที่ไปที่ย่านจตุจักรครับไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสหลังจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่22กันยายนนี้และเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนตุลาคมใช้สิทธิ์ได้ก็คือเดือนพฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก่อนจะงดช่วงปีใหม่ก็คือ1เดือนแล้วก็กลับมาใช้สิทธิ์ได้อีกครั้ง16มกราคมนะครับถึง28กุมภาพันธ์2570คือหลายคนเนี่ยบอกว่าโครงการนี้น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการให้วงเงินสนับสนุนเมืองรองที่มากกว่าเมืองหลักช่วยกระจายนักท่องเที่ยวออกสู่ภูมิภาคแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างไรก็ตามครับมีข้อกังวลว่าจำนวน1ล้านสิทธิ์อาจจะน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชนรวมถึงความกังวลการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาที่พักแล้วก็ค่าบริการจากผู้ประกอบการบางรายพร้อมกับมองว่าเรื่องที่ดีที่ภาครัฐได้เตรียมมาตรการป้องกันด้วยการให้ผู้ประกอบการเนี่ยยื่นราคาก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ครับขณะที่ผู้ประกอบการมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายและก็สร้างความคึกคักให้กับธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้แน่นอนเนื่องจากดึงดูดให้ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เดินทางมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายสิทธิ์ครอบคลุมร้านนวดสปารวมถึงชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปซึ่งช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนและผู้ประกอบการรากฐานที่เป็นฐานรากโดยเฉพาะพร้อมให้ความเห็นว่าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยต้องเน้นการขายสินค้าราคาที่เข้าถึงง่ายเพื่อดึงดูดลูกค้ามากกว่าการขึ้นราคาเพื่อหวังกำไรครับ
0: สอดคล้องเช่นเดียวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยและผู้ประกอบการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ต่างก็ให้การสนับสนุนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสของรัฐบาลโดยเชื่อกันว่าจะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกได้เป็นอย่างดีค่ะอีกทั้งนะคะก็บอกว่าก็จะมีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยความคิดเห็นของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาศกนะคะนายสมัทกรศาสีอายุ59ปีเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกว่าในฐานะผู้ประกอบการก็เห็นด้วยที่จะให้มีโครงการดังกล่าวเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกและตำบลคลองศกอำเภอพนมส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวถ้าหากว่ารัฐบาลมีโครงการนี้ขึ้นมาก็เชื่อว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นจะ ะทำให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมของตำบลคลองสกอำเภอพนมมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะช่วงนี้ในเขตอุทยานเขาสกอากาศเย็นสบายในช่วงเช้าก็จะมีหมอกให้นักท่องเที่ยวได้ชมและช่วงสายก็จะล่องห่วงยางระยะทางยาวประมาณ 2-3 กิโลเมตรในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเล่นน้ำล่องห่วงยางเป็นคณะกลุ่มละประมาณ 8-10 คนทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักเป็นอย่างมากทางด้านนางสาวอมรรัตน์วรรณคีรีเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะเธอบอกว่าเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นแหละค่ะส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวทะเลเป็นหลักแต่พอได้มาเที่ยวเขาศกรู้สึกดีใจที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลคลองศกอำเภอพนมที่มีทั้งหมอกแล้วก็ได้สัมผัสความงามของแสงอาทิตย์ในยามเช้ารวมถึงกิจกรรมล่องห่วงยางเป็นการท่องเที่ยวที่เรียบง่ายและยิ่งรัฐบาลมีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสขึ้นมาเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งก็เลยวางแผนว่าจะชวนเพื่อนๆสมัครเข้าร่วมโครงการเพราะเวลาไปเที่ยวก็จะได้ใช้สิทธิ์ร่วมกันและเชื่อว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคนที่มาเที่ยวจะได้ประหยัดงบท่องเที่ยวกันคนละประมาณ 1,500 บาทซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ
1: โครงการอะไรนะไทยเที่ยวไทยพลัส
0: เที่ยวไทยพลัสค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ลงทะเบียนเดือนหน้าตุลาคม
1: ไทยช่วยไทยเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนว่าจะขยายหรือเปล่าแต่ว่าไทยเที่ยวไทยเนี่ยเตรียมออกสตาร์ทนะนะฮะพูดถึงไทยเที่ยวไทยพลัสเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเผื่อเป็นแรงบันดาลใจในการวางแผนนะครับไปที่แม่ฮ่องสอนครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำทีมสำรวจเส้นทางเดินป่าธรรมชาติครับส่งเสริมการจัดทำเส้นทางทางท่องเที่ยวดอยเมี่ยงดอยทงและดอยจิกจ้องครับโดยนายอุดมศักดิ์ขาวดูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมสำรวจเส้นทางเดินธรรมชาติเดินป่าธรรมชาติส่งเสริมการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวดอยเมี่ยงดอยทงดอยจิกจ้องที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริดอยกิ่วลมอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่สื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดแม่ฮ่องสอนกิจกรรมที่2ส่งเสริมการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยที่3สำรวจเส้นทางเดินป่าโดยเส้นทางศึกษาธรรมชาติเริ่มต้นที่สันดอยเมี่ยงอำเภอปายจากนั้นคณะเริ่มเดินทางข้ามสันเขามุ่งหน้าสู่ดอยจิกจ้องซึ่งเส้นทางนี้จะมีความท้าทายทางเดินผ่านป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สลับขึ้นลงเนินชันบางช่วงต้องเดินตามสันเขาแคบผ่านจุดช่วงที่เป็นจุดชมวิวดอยทงที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้แบบพาโนราม่า360องศาระยะทางกว่า20กิโลเมตรเดินทางถึงดอยจิกจ้องอำเภอบางปะม้าที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,933 เมตรเข้าพักที่อาคารรับรองดอยจิกจ้องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายชมพระอาทิตย์ตกและทะเลหมอกในมุมมองกว้างก่อนที่ในช่วงเช้าจะตื่นขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าบนยอดดอยจิกจ้องครับ
0: บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะนี่ถึงบอกว่าประเทศไทยนี้เป็นเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะคะเที่ยวได้ทุกฤดูกาลจริงแต่ว่าก่อนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าออกทำงานเช้านี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยค่ะวันนี้รับมือฝนกันต่อนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนหนักบางพื้นที่เตรียมรับมือกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้านี้บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนมาแล้วค่ะเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครหลายเขตทั้งดอนเมืองสายไหมคลองสามวาหนองจอกหลักสี่จตุจักรบางเขนลาดพร้าววังทองหลางบางกะปิบึงกุ่มคันนายาวมีนบุรีและทวีวัฒนาออกจากบ้านเช้านี้เผื่อเวลาเดินทางด้วยนะคะ ส่วนภาพรวมวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากขณะที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนหนักบางแห่งเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเฝ้าระวังต่อค่ะสาเหตุจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอน